เกี่ยวกับการวิจัยตลาดนะคะมีการกำหนดขอบเขตของการวิจัยตลาดนะคะซึ่งเป็นสาระที่เราจะได้เรียนนะคะเกี่ยวกับการวิจัยผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็การวิจัยผู้บริโภคนะคะแล้วก็การวิเคราะห์ตลาดนะคะสุดท้ายก็คือการวิจัยเกี่ยวกับการโฆษณานะคะนี่คือขอบเขตของการวิจัยตลาดนะคะที่ในระดับของเราจะศึกษากันนะคะเป็นการวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การวิจัยผู้บริโภคการวิเคราะห์ตลาดแล้วก็การวิจัยการโฆษณานะคะตอนนี้เราจะศึกษากันไปทีละเรื่องนะคะเริ่มจากการวิจัยผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะเราก็ต้องมาดูว่าความสำคัญของการวิจัยผลิตภัณฑ์นั้นมีอะไรบ้างนะคะเราก็จะเห็นแล้วว่าการวิจัยตลาดของเรานั้นจะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะเพราะว่าถ้าเราจำง่ายๆก็คือการตลาดของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับ 4P ใช่ไหมคะมีอะไรบ้างอ่ะทบทวนซิ 4P ของเรามี product price place promotion นะคะสู่อาเซียนไม่ตอบเป็นภาษาไทยเลยนะคะก็มีเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็การส่งเสริมการตลาดนะคะเก่งมากเลยนะคะตอนนี้มาดูความสำคัญของการวิจัยผลิตภัณฑ์เราจะได้แนวทางการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งถ้าเราทำปุ๊บเนี่ยนะคะเราก็จะได้แนวทางในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งก็จะเป็นการช่วยปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการให้ตรงใจกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะคะบางทีกิจการออกผลิตภัณฑ์มาแล้วเนี่ยนะมีคุณภาพแต่อาจจะยังไม่ตรงใจกับผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการวิจัยผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็พอเราวิจัยเรียบร้อยเราก็จะพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการเนี่ยที่สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้นะคะนี่คือความสำคัญของการวิจัยผลิตภัณฑ์ได้แนวทางในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์นะคะสามารถที่จะนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดึงดูดความสนใจของลูกค้านะคะแล้วก็ข้อมูลที่ได้ก็จะช่วยปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการให้ตรงใจกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องมีการวิจัยผลิตภัณฑ์กันจริงๆนะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นและก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการตลาดได้นะคะต่อไปการวิจัยผลิตภัณฑ์นะคะส่วนมากก็จะมาควบคู่กับการพัฒนาคือพอวิจัยแล้วเนี่ยได้ข้อมูลแล้วเราก็คงไม่อยู่เฉยๆนะคะเราก็จะนำข้อมูลที่ได้นั้นมาตรวจสอบแล้วก็นำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงใจกับที่ลูกค้าต้องการเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นนะคะการวิจัยผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมาคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสมอนะคะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่ใช่เพียงขั้นตอนของการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เกิดกับบริษัทเท่านั้นแต่หมายถึงนะคะเป็นการสร้างศักยภาพที่ไม่จำกัดเลยสำหรับลูกค้าด้วยนะคะก็คือพัฒนาไปเรื่อยๆเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการนะคะแล้วก็ไม่ใช่ตรงกับความต้องการเพียงแค่ในปัจจุบันแต่อาจจะตรงความต้องการและสามารถใช้ได้ไปถึงในอนาคตนะคะนี่คือลักษณะของการวิจัยผลิตภัณฑ์ตอนนี้เรามาดูขอบเขตนะคะขอบเขตของการวิจัยผลิตภัณฑ์นะคะลองเดาดูซิว่าการวิจัยผลิตภัณฑ์นั้นมีผลอะไรต่อกิจการมีผลอะไรคะเกิดยอดขายหรือสามารถที่จะเพิ่มยอดขายเพราะฉะนั้นขอบเขตของการวิจัยผลิตภัณฑ์ก็คือเพื่อให้เกิดยอดขายโดยสร้างผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นมีกระบวนการใช้งานที่ดีขึ้นคำว่าดีขึ้นก็คือตรงตามที่ผู้บริโภคต้องการนะคะนอกจากนี้ต้องทันกับความต้องการของผู้บริโภคซึ่งมีแนวโน้มว่าเป็นไงคะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะความต้องการของผู้บริโภคไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเพราะฉะนั้นขอบเขตการวิจัยของเรานะคะก็คือเพื่อที่จะให้เกิดยอดขายนะคะแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นมีประสิทธิภาพในการใช้งานมีกระบวนการใช้งานที่ดีแล้วก็ทันกับความต้องการของผู้บริโภคนะคะนอกจากนี้รองรับความต้องการนะคะจากบริษัทสู่ลูกค้าได้อย่างแท้จริงนะคะก็คือทำให้บริษัทเนี่ยสามารถที่จะผลิตสินค้าที่ตรงตามความต้องการของ
ลูกค้า

นะคะบางทีบริษัทเนี่ยอาจจะคิดขึ้นมาว่าลูกค้าต้องการแบบนี้โดยที่ไม่ได้ทำการวิจัยผลปรากฏออกมาว่าที่บริษัทคิดอาจจะไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องผลิตพร้อมกันนั้นนำสิ่งที่ผลิตได้เนี่ยไปทำการวิจัยตลาดนะคะเพราะฉะนั้นสาระของการวิจัยตลาดนะคะตั้งแต่เริ่มต้นก็คือวิจัยตัวผลิตภัณฑ์วิจัยผู้บริโภควิจัยวิเคราะห์ตลาดนะคะแล้วสุดท้ายก็คือวิจัยเกี่ยวกับการโฆษณาด้วยนะคะตอนนี้เรามาดูการวิจัยตลาดของเรานะคะในการวิจัยผลิตภัณฑ์นะคะเป็นการวิจัยเพื่อหาข้อเท็จจริงที่เป็นความต้องการของผู้บริโภคเกี่ยวกับตัวสินค้านะคะเดี๋ยวพอเราเรียนไปเราก็ต้องทำอะไรคะทำวิจัยนะคะทำโปรเจกต์ของเรานะคะเป็นการวิจัยเพื่อหาข้อเท็จจริงที่เป็นความต้องการของผู้บริโภคเกี่ยวกับตัวสินค้ามีอะไรบ้างเรื่องอะไรคะประโยชน์สินค้าตัวนี้ให้ประโยชน์ตามที่ผู้บริโภคต้องการหรือไม่อะไรอีกคุณภาพนะคะมีคุณภาพตามที่ผู้บริโภคต้องการไหมขนาดนะคะก็ต้องดูอีกว่าในขนาดที่ผลิตออกมานะคะเหมาะสมกับการใช้ของผู้บริโภคหรือไม่อะไรคะรสชาติอย่างในเรื่องของขนาดเนี่ยเมื่อก่อนเราอาจจะเห็นกาแฟผลิตมาก็คือใส่ขวดใช่ไม่ใช่นะคะก็จะมีขวดใหญ่ขวดเล็กถามว่าขนาดเนี่ยมีความจำเป็นไหมนะคะมีเพราะว่าอะไรคะครอบครัวใหญ่ก็อาจจะใช้ขวดใหญ่หรือต้องการใช้ให้ยาวนานก็จะใช้ขวดที่ใหญ่นะคะต่อไปรสชาตินะคะก็จะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างปัจจุบันกาแฟก็จะมีอะไรคะพวก3 in 1นะคะก็สะดวกในการชงด้วยนะคะเรื่องอะไรคะสีสันนะคะก็จะต้องเป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้าอีกสิ่งหนึ่งคืออะไรคะรูปแบบนะคะดูตัวอย่างง่ายๆก็คือพวกโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบันนะคะมีการพัฒนาในเรื่องของรูปแบบเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการนะคะบางคนอาจจะชอบรูปร่างขนาดเล็กๆแต่ตัวหนังสือขนาดใหญ่นะคะก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริโภคนะคะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของหีบห่อนะคะหีบห่อเป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้บริโภคได้มากนะคะบางทีเราอาจจะไม่เห็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างในแต่เราเห็นหีบห่อสวยงามเราก็เป็นไงละซื้อนะคะสุดท้ายก็คืออะไรคะลักษณะของสินค้านะคะก็จะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้นะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่พวกเราเห็นเป็นการวิจัยเพื่อหาข้อเท็จจริงที่เป็นความต้องการของผู้บริโภคเกี่ยวกับตัวสินค้าในเรื่องประโยชน์คุณภาพขนาดนะคะรสชาติสีสันรูปแบบหีบห่อแล้วก็ลักษณะของตัวสินค้านะคะต่อไปนะคะการวิจัยผลิตภัณฑ์นะคะมีอะไรบ้างนะคะมีการทดสอบแนวความคิดผลิตภัณฑ์นะคะเดี๋ยวเราจะเรียนรายละเอียดกันนะคะตอนนี้เราดูหัวข้อไปก่อนการทดสอบตัวผลิตภัณฑ์นะคะการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมการวิจัยบรรจุภัณฑ์และก็การทดสอบสภาวะการแข่งขันระหว่างผลิตภัณฑ์ก็คือผลิตภัณฑ์ของเรากับคู่แข่งขันนั่นเองนะคะนี่คือภาพรวมๆของการวิจัยตลาดนะคะทดสอบแนวความคิดผลิตภัณฑ์การทดสอบที่ตัวผลิตภัณฑ์ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมนะคะแล้วก็การวิจัยบรรจุภัณฑ์แล้วก็การทดสอบสภาวะการแข่งขันระหว่างผลิตภัณฑ์นะคะตอนนี้มาดูซิในการทดสอบแนวความคิดผลิตภัณฑ์นะคะมีอะไรบ้างนะเราจะมองภาพเห็นภาพของอะไรคะผลิตภัณฑ์นะผลิตออกมาจากกิจการแต่เราจะต้องการคำตอบของลูกค้าหรือผู้บริโภคว่าอะไรคะ yes or no ก็คืออะไรพอใจยอมรับหรืออาจจะยังไม่พอใจแล้วก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับถ้าผลิตภัณฑ์ของเราผลิตออกมาแล้วไม่เป็นที่ยอมรับเกิดอะไรขึ้นคะขายไม่ออกขายไม่ออกนี่ก็ทำให้กิจการเกิดการขาดทุนอะไรอีกสิ่งที่จะตามมาลูกค้าก็จะไปซื้อผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญ

เลยจะต้องมีการทดสอบว่าผู้บริโภคยอมรับผลิตภัณฑ์ของกิจการได้ในระดับใดเพราะฉะนั้นพวกเราอาจจะทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคหรือความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์นะคะรู้สึกว่าจะเก่งมากเลยในเรื่องนี้นะคะต่อไปก็คืออะไรคะการเข้าถึงความต้องการหรือความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์

ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์นั้นๆได้นะคะอันนี้แหละคือเรื่องที่เกี่ยวกับการทดสอบแนวความคิดผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อดูว่าผู้บริโภคยอมรับผลิตภัณฑ์ของกิจการได้ในระดับใดแล้วก็ผลิตภัณฑ์นั้นสามารถเข้าถึงผู้บริโภคหรือเป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภคได้หรือไม่อย่างไรนะคะต่อไปถ้าเป็นการทดสอบตัวผลิตภัณฑ์ล่ะเราลองเดาสิถ้าเป็นการทดสอบตัวผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคจะต้องมีโอกาสได้เป็นไงคะทดลองใช้ใช่นะคะเพราะฉะนั้นดูเป็นการทดสอบว่าผู้บริโภคนะคะยอมรับผลิตภัณฑ์ของกิจการได้ในระดับใดคล้ายๆกับเมื่อคล้ายๆกับในการทดสอบแนวความคิดเพียงแต่ว่าอันนี้ผู้บริโภคต้องมีโอกาสทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็เป็นการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคโดยมีหลักการว่านะคะช้าๆชัดๆความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์นั้นมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนะชัดกว่าการทดสอบแนวความคิดนะคะก็ตรงที่ว่าความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์นั้นมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เช่นนะคะถ้ามีการทดสอบโลชั่นก็จะต้องให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ทดลองใช้คำว่าโลชั่นผู้บริโภคก็จะเป็นไงคะมีความต้องการและว่าอย่างน้อยพอโดนผิวปุ๊บจะต้องชุ่มชื้นซึมซับได้อย่างรวดเร็วไม่เหนียวเนิ่นหนะแล้วที่สำคัญต้องมีกลิ่นหอมเพราะฉะนั้นถ้าพอทดสอบไปแล้วเป็นแบบนั้นปุ๊บหมายความว่าอะไรคะตรงตามความต้องการของผู้บริโภคหรือตอบสนองผู้บริโภคได้นั่นเองนะคะนี่คือตัวอย่างต่อไปถ้าเป็นเรื่องของการวัดสภาวะการแข่งขันก็หมายถึงอะไรคะการวัดสภาวะการแข่งขันระหว่างผลิตภัณฑ์ของกิจการกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันนะคะพูดง่ายๆก็คือการเปรียบเทียบนะคะแต่ในการเปรียบเทียบเนี่ยถ้าเป็นทางการวิจัยตลาดเขาจะไม่กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันอย่างชัดเจนนะคะเพราะถือว่าเป็นมารยาททางการตลาดแต่ถามว่าศึกษาได้ไหมได้นะคะวิธีการศึกษาโดยมากเขาก็จะไม่เปิดเผยชื่อของผลิตภัณฑ์ที่เป็นคู่แข่งขันนะคะตอนนี้มาดูการวัดสภาวะการแข่งขันผลที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาส่วนครองตลาดก็คือ market share นะคะตอนนี้ครูยังไม่เปิดภาพให้ดูเรานึกออกไหมคะภาพของ market share เป็นยังไงนะคะมีคนวงกลมใหญ่เลยนะคะเป็นวงกลมๆแล้วยังไงอีกเอกสิทธิ์เป็นวงกลมๆแล้วก็แบ่งใช่ไหมเหมือนเวลาเราตัดเค้กใช่ไหมโอเคดูซิถูกไหมนะคะถูกไหมถูกนะคะเพราะฉะนั้นในวงกลมเนี้ยอย่างที่ครูยกตัวอย่างมาก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับระบบของโทรศัพท์นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีระบบอะไรบ้างมองเห็นไม่เอ่ยนะคะระบบที่เห็นแม้สีน้ำเงินมากๆตรงนี้เป็น iOS กี่เปอร์เซ็นต์60% คนข้างหน้าจะมองเห็นชัดนะคะจากนั้นระบบที่รองลงมาคือ Android ได้ใช้มั้ยใช้รู้จักไหมคะรู้จักใช้ iOS ไหมเอามาได้ใช้ทำไมล่ะแม้ตั้ง 60% ว่าค่อนข้างแพงนะคะกับเจ้าของระบบ iOS นะคะเราจะไม่เอ่ยชื่อนะคะ Android เป็นไงคะ 27% นะคะแล้วก็จะมีระบบของ Java นะคะก็ 8% มีของ BlackBerry นะคะ 2% Symbianนะคะก็ 2% Windows Phone ก็ 1% แล้วก็อื่นๆ other นะคะอีก 1% นี่ก็คือเรื่องของระบบของโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าอะไรคะส่วนของตลาดที่มีการแข่งขันกันส่วนของตลาดที่มากที่สุดก็คือของระบบ iOS นั่นเองนะคะนี่คือตัวอย่างที่ครูเอามาให้พวกเราได้ดูกันต่อไปนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการวิจัยบรรจุภัณฑ์นะคะรู้จักบรรจุภัณฑ์ใช่ไหมคะต้องถามแบบนี้ก่อนบรรจุภัณฑ์คืออะไร
สิ่งที่ห่อหุ้มตัวของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เพื่อ

อันดับแรกจุดมุ่งหมายหลักคือเพื่อป้องกันตัวผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะวิจัยบรรจุภัณฑ์มีอะไรบ้างนะคะตอนนี้เรามาทบทวนก่อนบรรจุภัณฑ์เนี่ยเขาถือเสมือนเป็น silent salesman คำว่า silent salesman ก็คืออะไรคะเป็นพนักงานขายที่ไม่ต้องออกเสียงอะหยิบผลิตภัณฑ์มาปุ๊บเรารู้จักเขาไหมรู้จักผลิตภัณฑ์ไหมรู้จักเพราะว่าในผลิตภัณฑ์จะมีข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับตัวของสินค้าเลยใช่ไหมจะมีอะไรคะส่วนผสมขนาดกลิ่นสีอะไรต่างๆเนี่ยเขาถึงเปรียบเทียบว่าบรรจุภัณฑ์เปรียบเสมือนเป็น silent salesman นะคะก็คือเป็นพนักงานขายเงียบที่อยู่ในตัวของสินค้านะคะเพราะฉะนั้นการศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ของกิจการเนี่ยจะต้องตรงกับความต้องการของผู้บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นการศึกษาในเรื่องนี้ก็คือเราจะมาดูว่าบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมาหรือแพ็กเกจจิ้งนั่นนะคะตรงตามความต้องการของผู้บริโภคหรือไม่เช่นเราอาจจะมองเห็นขวดแยมนะคะขวดแยมบางขวดก็จะเป็นลักษณะขวดธรรมดามีฝาปิดถูกไหมนะคะแต่บางบริษัทจะไม่ใช่ขวดธรรมดาจะมีลักษณะเป็นแก้วน้ำมีหูด้วยถามว่ามีประโยชน์นอกเหนือจากการเป็นบรรจุภัณฑ์ไหมมีสามารถนำไปใช้ได้หลังจากที่ใช้สินค้าหมดแล้วก็คือนำไปใช้เป็นแก้วน้ำเขาก็อาจจะมีการไปศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคว่าผู้บริโภคเนี่ยพึงพอใจหรือไม่ถ้าพึงพอใจก็จะผลิตต่อใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่พึงพอใจมันก็จะหายไปเพราะฉะนั้นถ้าเรายังเห็นอยู่ในตลาดแสดงว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์นั้นๆนั่นเองตอนนี้มาดูนะคะครูมีตัวอย่างบรรจุภัณฑ์นะดูซิว่ามีประโยชน์อะไรยังไงอันแรกอะไรคะเดาออกไหมออกไหมคะตะปูแล้วยังไงอยู่ในกล่องแล้วเกะกะมะไม่กระจัดกระจายมะไม่วางอย่างเป็นระเบียบแถมมีที่แขวนด้วยใช่ไหมนะคะนี่คือการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทตะปูคือเก็บรักษาตะปูได้นะคะซึ่งอาจจะผิดกับบางอย่างที่เป็นไงคะเวลาออกมาแล้วมันกระจัดกระจายล้วงไปตะปูอาจจะเป็นไงตำมือได้นะคะอ่ะต่อไปอะไรเอ่ยอันนี้เป็นสินค้าประเภททำความสะอาดอาจจะทำความสะอาดพื้นทำความสะอาดในห้องน้ำอะไรต่างๆเขาทำเป็นรูปดัมเบลแล้วเราคิดอะไรออกกำลังกายไปพร้อมๆกับการทำความสะอาดนะคะมือหนึ่งก็ขัดอีกมือหนึ่งก็ถือบรรจุภัณฑ์ตัวนี้แล้วก็ยกไปนะคะเป็นการออกกำลังกายนะคะดีไหมเป็นความคิดบรรจุภัณฑ์ที่ดีทีเดียวนะคะอีกแบบหนึ่งเดาว่าน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอะไรคะน่าจะเป็นพวกน้ำผลไม้ใช่ไหมใช่แล้วเดาออกไหมว่าน้ำผลไม้อะไรกล้วยเพราะอะไรคะก็คือบรรจุภัณฑ์เป็น silent salesman ก็คือเป็นคนขายแบบเงียบๆเห็นบรรจุภัณฑ์ก็เดาออกเลยว่าสินค้านั้นคืออะไรก็อาจจะเป็นน้ำที่เป็นกล้วยหรืออะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการวิจัยบรรจุภัณฑ์แล้วก็บรรจุภัณฑ์ที่ยกตัวอย่างมาให้พวกเราได้ดูกันนะคะอีกเรื่องนึงก็คือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมนะคะทำไมต้องมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ก็เพราะว่าผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงความต้องการตลอดเวลานะคะเขาถึงบอกว่าหลักทางการตลาดก็คืออะไรคะผู้บริโภคมีความต้องการที่ไม่เคยหยุดนิ่งเพราะฉะนั้นการผลิตสินค้าก็จะต้องให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ก็เนื่องจากว่าผู้บริโภคจะเปลี่ยนแปลงความต้องการตลอดเวลาและอาจเริ่มเบื่อหน่ายต่อสินค้าพร้อมกันนั้นผลิตภัณฑ์ก็มีคู่แข่งขันเกิดขึ้นนะคะก็เลยทำให้เราต้องมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมจะมาสอดคล้องกับภาพนี้ซึ่งเราเรียกว่าอะไรคะภาพวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์หรือPLC นะคะในช่วงแรกนะคะ
ซึ่งเป็นช่วงขั้นแนะนำหรือ introduction ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดเนี่ยเราอาจจะยังไม่มีคู่แข่งขันแต่เมื่อผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่ต้องการคู่แข่งขันก็เริ่มที่จะมองเห็นแนวทางในการที่จะเข้าตลาดเหมือนกันก็จะเริ่มมีคู่แข่งขันเกิดขึ้นในขั้นที่2หรือที่เราเรียกว่าขั้นเจริญเติบโตหรือ growth ที่เราเห็นส่วนขั้นที่เราจะต้องระวังมากที่สุดถ้าเราไม่พยายามปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เราดีขึ้นหรือดีกว่าคู่แข่งขันก็คือขั้นที่เราเรียกว่า maturity ซึ่งขั้นนี้ผลิตภัณฑ์ของเราอาจจะต่อสู้กับคู่แข่งขันแล้วผลิตภัณฑ์ของเราไม่เป็นที่ยอมรับคู่แข่งขันก็จะเป็นไงคะมีกำไรที่สูงกว่ายอดขายจะสูงกว่าเพราะฉะนั้นช่วงนี้แหละนะคะที่เราจะมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมหากมีปัญหาปัญหาของเราดูง่ายๆก็ตรงที่ว่าอะไรคะยอดขายของเราเริ่มที่จะตกลงก็คือในขั้นที่เราเรียกว่าดีคลายก็แสดงว่าหันกลับมามองผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เราอาจจะสู้คู่แข่งขันไม่ได้ก็ต้องมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมต่อไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นที่เราเรียนการตลาดเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กันตลอดเวลานะคะพอเราเรียนไปวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ก็จะมีความสัมพันธ์กับตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นพวกเราจะทิ้งเรื่องต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เลยนะคะอ่ะต่อไปการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมนะคะผู้ผลิตต้องทำการวิจัยตลาดเพื่อหาข้อมูลมาปรับปรุงสินค้าให้แปลกใหม่กว่าเดิมซึ่งจะทำให้รักษาตลาดเดิมไว้ได้นะคะที่เราเห็นก็อาจจะมีโฆษณาที่เราได้ยินแว่วๆว่าปรับปรุงสูตรใหม่นี่ออกไหมคะหรือปรับปรุงหีบห่อใหม่อะไรต่างๆเหล่านั้นนั่นแหละคือสิ่งที่เขาใช้ในช่วงที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วเมื่อวัดยอดขายกับคู่แข่งขันหากเรามียอดขายที่ต่ำกว่าหรือเราหันกลับไปมองที่ส่วนของตลาดถ้าเราสู้คู่แข่งขันไม่ได้ก็จะมีการทำอะไรคะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมทันทีนะคะเพราะฉะนั้นจากภาพนี้ตะกี้นี้ maturity ปุ๊บแล้วก็จะเป็นไงคะ decline ใช่ไหมนะคะก็คือ maturity เจริญเติบโตเต็มที่แล้ว decline ก็คืออะไรคะถดถอยหรือยอดขายเราเริ่มลดลงยอมแพ้ไหมไม่ยอมแพ้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยตรงเนี้ยก็คือการวิจัยและการพัฒนา R&D ไม่ยอมแพ้เลยนะคะเมื่อไม่ยอมแพ้แล้วมีการปรับปรุงปั๊บสิ่งที่ตามมาก็คืออะไรคะจะกลับขึ้นไปเจริญเติบโตอีกครั้งหนึ่งเราจะเห็นเส้นกราฟนะคะจากถดถอยแล้วก็จะเป็นไงคะเจริญเติบโตได้ต่อไปนะคะนี่คือลักษณะของการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมนะคะต่อไปเป็นการวิจัยผู้บริโภคนะคะภาพล้นลามากเลยนะเราเป็นผู้บริโภคแบบนี้มั้ยชอบช้อปชอบไหมคะชอบแต่บางทีเงินจะช้อปไม่มีไม่เป็นไรนะคะต่อไปนะคะในการวิจัยผู้บริโภคเราจะวิจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านจิตวิทยาการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคแล้วก็วิจัยแหล่งที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคนะคะเราจะวิจัยกัน4เรื่องนะคะวิจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านจิตวิทยาด้านการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคแล้วก็แหล่งที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้รู้ถึงความต้องการที่แตกต่างกันได้ของแต่ละกลุ่มนะคะตอนนี้เราดูรายละเอียดนิดนึงมีภาษาอังกฤษมาให้ด้วยนะคะถ้าวิจัยด้านประชากรศาสตร์ก็จะเรียกว่า demographic ถ้าเป็นด้านจิตวิทยาก็เรียกว่า psychographic นะคะถ้าเป็นการวิจัยวิธีการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคนะคะเราอาจจะคุ้นๆไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็ถ้าวิจัยเกี่ยวกับแหล่งที่อยู่อาศัยเราก็จะเรียกว่าจีโอกราฟิกนะคะก็หมายถึงว่าอาจจะเป็นภูมิศาสตร์ทางภูมิประเทศต่างๆนะคะผู้บริโภคอยู่ในประเทศต่างกันความต้องการต่างกันไหมต่างกันนะคะเราอยู่ในเขตร้อนเราจะใส่เสื้อผ้ามีขนมิ้งขนสัตว์ต่างๆไหมไม่นะคะเราก็จะใส่ผ้าฝ้ายพอประชากรที่อยู่ในเขตหนาวเขาก็จะไม่ค่อยใส่ผ้าที่เป็นไงคะบางๆเพราะว่าในพื้นที่ของเขาอากาศค่อนข้างเย็นนะคะดูง่ายๆจากแค่นี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นการวิจัยผู้บริโภคก็จะมีด้านประชากรศาสตร์ดีโมกราฟิกนะคะด้านจิตวิทยาก็คือไซโคกราฟิกนะคะด้านไลฟ์สไตล์ก็คือวิถีการดำเนินชีวิต
นะคะแล้วก็แหล่ง

ที่อยู่ของผู้บริโภคก็คือ geographic นะคะตอนนี้มาดูรายละเอียดเลยถ้าเป็นในเรื่องของประชากรศาสตร์นะคะก็จะเป็นการศึกษาโดยดูภูมิหลังของผู้บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะอยู่ในแบบสอบถามที่เป็นข้อมูลทั่วไปนะคะอาจจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของอายุต่างกันความต้องการสินค้าก็ต่างกันเพศต่างกันความต้องการสินค้าก็ต่างกันการศึกษาต่างกันความต้องการในสินค้าก็ต่างกันหรือรายได้ต่างกันความต้องการในสินค้าก็ต่างกันนะคะเหมือนที่เราพูดเมื่อสักครู่นี้ชอบช้อปปิ้งแต่อาจจะรายได้น้อยนะคะก็อาจจะช้อปปิ้งตามตลาดนัดกับอีกกลุ่มนึงรายได้มากก็อาจจะไปช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าหรือบางคนก็ไปช้อปปิ้งในต่างประเทศนะคะฐานะทางสังคมต่างกันความต้องการก็ต่างกันหรือที่อยู่อาศัยต่างกันก็เป็นไงคะความต้องการก็ต่างกันซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้นักการตลาดทราบว่าผู้บริโภคแต่ละกลุ่มใช้เหตุผลในการซื้อสินค้าที่ต่างกันนั่นเองนะคะต่อไปการวิจัยด้านจิตวิทยานะคะก็คือความรู้สึกนึกคิดความชอบความสนใจความต้องการการรับรู้การเรียนรู้เจตคตินะคะแล้วเราก็หาเหตุจูงใจในการซื้อนะคะบางคนทำไมถึงชอบซื้อเสื้อผ้าสีดำบางคนทำไมชอบซื้อเสื้อผ้าสีขาวอันนี้แหละมันเป็นเรื่องของอะไรละความชอบความสนใจหรืออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมัยนิยมอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นการศึกษาหาเหตุจูงใจในการซื้อของผู้บริโภคต่อไปถ้าเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์หรือวิธีการดำเนินชีวิตนะคะทำไมถึงผู้บริโภคล้านลาซื้อสินค้าสนุกสนานนะคะก็อาจจะมาจากการที่เรื่องของสมัยนิยมนะคะหรือการผลิตสินค้าต้องเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนะคะเพื่อที่จะผลิตสินค้าหรือบริการให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องนะคะนี้ก็คือเรื่องของวิธีการดำเนินชีวิตนะคะอย่างพวกเราในวัยรุ่นนะคะเราวัยรุ่นเราก็อาจจะมีวิธีการดำเนินชีวิตแตกต่างจากวัยผู้ใหญ่หรือวัยทำงานนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของอะไรคะไลฟ์สไตล์นะอย่างเช่นใส่นาฬิกาข้อมือเรือนเป็นไงคะใหญ่ๆนะแต่ถ้าเป็นวิถีชีวิตของผู้ใหญ่เขาก็ไม่ได้มองสีสันสดใสหรือเรือนใหญ่ๆนะคะนี่ก็ลักษณะของไลฟ์สไตล์นั่นเองนะคะต่อไปเป็นการวิจัยแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะอย่างที่ครูได้บอกแล้วว่าผู้บริโภคที่อยู่ในพื้นที่ต่างกันจะมีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีแตกต่างกันนะคะก็จะมีการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้ตรงตามต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่อยู่ในสถานที่ที่ต่างกันนะคะจะสามารถกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมและถูกต้องได้นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรคะการวิจัยที่เกี่ยวกับตัวผู้บริโภคนะคะต่อไปเป็นการวิเคราะห์ตลาดนะคะในการวิเคราะห์ตลาดนั้นคำว่าตลาดก็หมายถึงการซื้อของลูกค้านะคะหรืออาณาเขตในการขายของกิจการนะคะเป็นการคาดคะเนความต้องการของตลาดนะคะว่าจะซื้อมากน้อยเพียงใดนะคะอันนี้เรามาดูก่อนนะคะเราจะมีเรื่องที่ศึกษา4เรื่องก็คืออะไรคะคาดคะเนความต้องการของตลาดวิเคราะห์ขนาดของตลาดวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดแล้วก็วิเคราะห์การแข่งขันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพที่เอามาใช้ก็คือภาพอะไรคะส่วนครองตลาดนะคะก็คือ market share นั่นเองนะคะตอนนี้เรามาดูในเรื่องแรกนะคะการวิเคราะห์ตลาดนะคะความหมายของตลาดก็คืออะไรคะประชาชนที่มีอำนาจซื้อมีความต้องการซื้อมีความเต็มใจที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าใช่พวกเรามะใช่ไหมคะใช่พวกเราก็คือตลาดหรือพูดง่ายๆพวกเราก็คือลูกค้านั่นเองนะคะการวิเคราะห์ตลาดก็คือการกำหนดปริมาณสินค้าที่คาดว่าต่างๆจะรับได้โดยคิดเป็นร้อยละนึกออกไหมคะภาพเมื่อสักครู่นี้เราจะคิดเป็นร้อยละจากความต้องการในสินค้านั้นๆ นะคะต่อไปการคาดคะเนความต้องการตลาดนะคะอันนี้ครูเอามาเป็นค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะคะเป็นเรื่องของการส่วนของตลาดของระบบมือถือต่างๆนะคะว่ามีมากที่สุดคือเท่าไหร่คะ 48% ลองลงมาก็คือ 30% หรือ 22% เราจะคิดอัตราส่วนเป็นร้อยละนั่นเองนะคะต่อไปเป็นการศึกษาความต้องการในสินค้าหรือบริการ

ของกิจการตามอะไรคะอุปสงค์และอุปทานอุปสงค์ก็คือความต้องการซื้อของลูกค้าอุปทานคือความต้องการในขายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอุปทานมากแล้วอุปสงค์ก็มากก็คืออะไรคะ 48% ใช่ไม่ใช่นะคะคนขายก็อยากขายคนซื้อก็อยากซื้อแต่ถ้าคนขายอยากขายคนซื้อไม่อยากซื้อความต้องการจะน้อยลงอาจจะเป็นเพราะว่าสินค้ามีราคาที่แพงหรืออาจจะไม่ต้องไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้าก็ได้นะคะอ่านต่อไปการวิเคราะห์ขนาดของตลาดนะคะก็คือศึกษาโอกาสการขายสินค้ามากน้อยเพียงใดโดยพิจารณาจากกลุ่มเป้าหมายจากคู่แข่งขันและการแบ่งส่วนตลาดนะคะก็คือดูว่าเป็นการเปรียบเทียบและคู่แข่งขันมากยอดขายสูงหรือลูกค้ามีความต้องการในการซื้อมากหรือน้อยมีผลต่ออะไรทันทีเลยขนาดของตลาดอย่าง iPhone 6นะคะถ้าลูกค้าต้องการมากเป็นไงคะต้องผลิตในปริมาณที่มากแต่ผลปรากฏว่าผลิตได้ตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการไหมไม่ก็เกิดการจองกันนะคะนี่ก็คือลักษณะของตัวอย่างการวิเคราะห์ขนาดของตลาดนะคะอันต่อไปวิเคราะห์แนวโน้มตลาดก็คือเป็นการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคซึ่งไม่เคยสิ้นสุดความต้องการและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดในอนาคตนะคะทั้งในด้านเจตคติรสนิยมความชอบดังนั้นกิจการก็ต้องเป็นไงคะปรับปรุงกลยุทธ์หรือแผนการตลาดล่วงหน้าให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นทำได้ยังไงก็ทำได้โดยการวิจัยนะคะวิจัยแนวโน้มในอนาคตว่าลูกค้าต้องการอะไรลูกค้าพึงพอใจอะไรอย่างไรนะคะต่อไปเป็นการวิเคราะห์การแข่งขันในตลาดนะคะอันนี้ก็คำว่าการแข่งขันจะเกี่ยวข้องกับใครทันทีคู่แข่งขันนะคะเพราะฉะนั้นเป็นการหาข้อมูลทางการตลาดเพื่อวางแผนที่จะต่อสู้กับคู่แข่งขันในสภาพการต่างๆได้โดยพิจารณาในเรื่องของอะไรคะอัตราส่วนการครองตลาดหรือ market share นะคะก็จากไอ้วงกลมๆที่เราเห็นแล้วก็คิดเป็นค่าร้อยละนะคะว่าเราอยู่ในร้อยละมากหรือเราอยู่ในส่วนของตลาดที่เป็นร้อยละน้อยถ้าเราร้อยละน้อยก็ต้องมีการปรับปรุงนะคะแต่ถ้าเราอยู่ในร้อยละมากเราก็ต้องรักษาส่วนครองตลาดนะคะอ่ะต่อไปการวิจัยการโฆษณาและนะคะการวิจัยการโฆษณาก็จะช่วยให้ได้ข้อมูลที่สร้างอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดเพราะฉะนั้นเราต้องย้อนกลับมาถามตัวเองเราซื้อสินค้าส่วนใหญ่บางทีเรายังไม่ทันรู้จักสินค้าเลยแต่เราซื้อเพราะอะไรคะโฆษณานะคะบางทีโฆษณาปุ๊บสินค้ายังไม่วางตลาดแต่พวกเราไปวิ่งตามหาแล้วก็เพราะว่าอะไรคะการโฆษณาเนี่ยดึงดูดความสนใจหรือความต้องการของเราหรือของลูกค้านั่นเองนะคะมีวิธีการโฆษณาหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตปัจจุบันนะคะหรืออาจจะเป็นทางนิตยสารโทรทัศน์นะคะหรืออาจจะเป็นการกระจายเสียงต่างๆก็ได้นะคะขอบเขตของการวิจัยโฆษณาก็จะเกี่ยวกับการทดสอบแนวความคิดนะคะการทดสอบบทโฆษณาทดสอบชื่อว่าชื่อโดนใจไหมนะคะหรืออาจจะเป็นการทดสอบสื่อที่นำมาใช้ทดสอบบรรจุภัณฑ์เพราะว่าอะไรคะเราถือว่าเป็น silent salesman นะคะเป็นนักขายเงียบๆแล้วก็ทดสอบจุดเด่นของการขายสินค้านะคะนี่คือขอบเขตของการวิจัยการโฆษณานะคะซึ่งพวกเราก็สามารถที่จะทำการวิจัยตลาดในเรื่องพวกนี้ได้นะคะตอนนี้เรามาดูรายละเอียดการวิจัยการโฆษณานะคะได้อะไรทำให้เราได้ข้อมูลที่สร้างอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคได้นะคะข้อความสนใจก็ได้สินค้าก็อยู่ในใจทันทีนะคะหรือภาพโฆษณาใช้ดาราที่ผู้บริโภคเป็นไงคะวัยรุ่นชอบสินค้านั้นก็ขายได้โดนใจแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูรายละเอียดการทดสอบแนวความคิดการโฆษณาหมายถึงอะไรดูดีๆนะคะยังไม่ถึงตัวโฆษณาเอาแค่อะไรคะแนวคิดก็เป็นการทดสอบว่าแนวความคิดการโฆษณาของกิจการนี้เป็นที่ยอมรับไหมเพราะฉะนั้นในการทดสอบนี้จะยังไม่มีบทโฆษณาหรือข้อความที่แท้จริงนะคะเพียงแค่เป็นจุดขายวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ไว้แล้วเอามาทดสอบ

เลยนะคะเพราะฉะนั้นแค่แนวคิดเท่านั้นนะก่อนที่จะนำมาสร้างเป็นบทโฆษณาได้ออกไหมคะก่อนที่จะนำมาสร้างเป็นเรื่องราวโฆษณาอันนี้แค่เพียงแนวคิดก็ทดสอบแล้วการทดสอบก็คือทำอะไรอาจจะทดลองในกลุ่มเล็กๆนะคะลองดูซิว่าตรงกับที่ผู้บริโภคต้องการหรือไม่ถ้าต้องการปุ๊บก็ถึงจะนำแนวคิดนั้นไปทำเป็นเรื่องราวจนกลายเป็นบทโฆษณานะคะเพราะฉะนั้นการโฆษณาแต่ละครั้งยากไหมยากนะคะไม่ใช่ว่าออกมาได้เลยก็ต้องทดสอบแนวคิดก่อนต่อไปเป็นการทดสอบบทก็หมายถึงว่าผ่านแนวคิดและว่าสินค้าตัวนี้ขายเพราะอะไรโดนใจในเรื่องอะไรนะคะจากนั้นก็จะมีการทดสอบโฆษณาที่เป็นเรื่องราวให้กลุ่มตัวอย่างได้เป็นไงคะชมก็หมายถึงว่าสร้างออกมานะคะแล้วก็ให้ไปชมหรือวิจารณ์แล้วก็เป็นในทางในการปรับปรุงแก้ไขนึกออกไหมคะนะคะสร้างเป็นโฆษณาเล็กๆก่อนแล้วก็ให้กลุ่มตัวอย่างเนี่ยเข้าไปชมนะคะก็จะมีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างที่เข้าไปชมแล้วก็ขอข้อมูลเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงแก้ไขนะคะต่อไปเป็นการทดสอบชื่อสินค้านะคะวิธีการผู้ผลิตจะใช้วิธีการระดมสมองในการตั้งชื่อสินค้าหลายๆชื่อแล้วให้บริษัทตัวแทนโฆษณาทำการทดสอบจนกว่าจะได้ชื่อที่เป็นที่พอใจถามว่าใครเป็นคนทดสอบใครเป็นคนทำวิจัยคะใครคะใครคะดูดีๆใครเป็นคนทำวิจัยเฮ้ยใช่เหรอดูดีๆใครเป็นคนทำวิจัยบริษัทตัวแทนโฆษณานะคะเป็นคนทำวิจัยในเรื่องนี้เราเรียกว่าเป็นเอเจนซี่เขาจะรับหน้าที่ในการทำวิจัยผู้ผลิตทำเองไหมไม่นะคะผู้ผลิตจะไม่ทำวิจัยผู้ผลิตก็มีหน้าที่ในการผลิตสินค้าแต่จะจ้างบริษัทตัวแทนโฆษณาให้ทำการทดสอบจนกว่าจะได้ชื่อที่เป็นที่พอใจทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นไงคะไปสอบถามผู้บริโภคเพื่อให้ได้ข้อมูลจากผู้บริโภคแล้วก็เข้าไปคุยกับผู้ผลิตว่าชื่อนี้เปลี่ยนได้หรือไม่ได้อย่างไรนะคะต่อไปทดสอบสื่อการทดสอบสื่อก็คืออะไรคะเลือกสื่อที่เหมาะสมเวลาที่เหมาะสมนะคะบางสินค้าอาจจะโฆษณาทางโทรทัศน์บางชนิดอาจจะโฆษณาเฉพาะในหนังสือพิมพ์นิตยสารก็ได้ก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นการวิจัยสื่อจะช่วยในการพิจารณาเลือกสื่อโฆษณาที่ถูกต้องเหมาะสมกับโปรแกรมการโฆษณาที่วางไว้นะคะตั้งแต่อะไรคะตัวสื่อสถานที่วันเวลานะคะที่เหมาะสมนั่นเองนะคะต่อไปเป็นการทดสอบบรรจุภัณฑ์นะคะการทดสอบมันดูจากภาพแรกถ้าบรรจุภัณฑ์ออกมาแบบนี้คิดว่าลูกค้าสนใจไหมไม่แต่ถ้าเป็นภาพที่สองสนใจแถมรู้ด้วยว่าน่าจะเป็นอะไรเดาถูกอาจจะเป็นน้ำส้มกับน้ำอะไรคะน้ำกีวีนะทำไมเดาถูกนะคะเพราะว่าบรรจุภัณฑ์เปรียบเหมือนไซเลนซ์เซลส์แมนนะคะเพราะฉะนั้นบรรจุภัณฑ์ก็ถือว่าเป็นการโฆษณาในตัวเองด้วยนะคะต่อไปการทดสอบบรรจุภัณฑ์นะคะก็คือทดสอบการออกแบบที่คำนึงถึงอะไรคะรูปร่างลักษณะสีสันรูปแบบขนาดและความสวยงามของบรรจุภัณฑ์โดยมีความหวังว่าจะดึงดูดสายตาของลูกค้าและที่สำคัญบรรจุภัณฑ์ที่ดีจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้านะคะอย่างอันนี้บรรจุภัณฑ์มีทั้งบรรจุภัณฑ์ที่เป็นตัวข้างนอกนี้เห็นไหมคะแล้วก็บรรจุภัณฑ์ที่ห่อหุ้มสินค้านะคะอันนี้ก็สร้างภาพลักษณ์ทำให้ดูเป็นไงคะดูดีใช่ไหมนะคะแล้วก็ดูน่าสนใจนะคะนี่คือการออกแบบนะคะต่อไปนิดนึงนะคะเป็นการทดสอบของจุดเด่นการขายนะคะอันนี้ก็คือจุดสำคัญเลยว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีอะไรที่อยากจะขายนะอย่างมีบางสินค้าเขาบอกว่าความสุขที่คุณดื่มได้เนี่ยดื่มได้ไงความสุขแต่โดนใจมากนึกออกไหมคะนั่นคืออะไรคะจุดขายของเขาเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ของการขายเนี่ยเราเรียกว่า USP นะคะ Unique Selling Point มันจะไม่เปลี่ยนแปลงมันจะฝังตัวอยู่ในสินค้าแต่รูปแบบของการโฆษ

นาจะเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะคะต่อไปก็คือการทดสอบจุดเด่นของการขายสินค้านะคะทดสอบยังไงก็คือทดสอบว่าไอ้ข้อความที่คิดว่าเป็นจุดเด่นในหลายๆข้อความเนี่ยตัวไหนที่จะเป็น unique selling point มากที่สุดหรือเป็น USP หรือผู้ผลิตก็พอใจผู้บริโภคก็พอใจนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวของอะไรคะครั้งนี้เรื่องเกี่ยวกับอะไรคะที่เรานำเสนอขอบเขตของการวิจัยตลาดนะคะซึ่งประกอบด้วยการวิจัยผลิตภัณฑ์นะคะจำได้ไหมนะคะการวิจัยที่ตัวผลิตภัณฑ์การวิจัยบรรจุภัณฑ์นะคะการวิจัยที่ตัวของผู้บริโภคนะคะการวิเคราะห์ตลาดนะคะและสุดท้ายก็คือการวิจัยเกี่ยวกับการโฆษณานะคะเพราะฉะนั้นสำหรับเรื่องของขอบเขตของการวิจัยตลาดนะคะในวันนี้ก็จบสิ้นลงเพียงเท่านี้นะคะสนใจนะคะก็สามารถที่จะสื่อสารกับครูได้นะคะที่เมลที่ให้ไว้นะคะก็คือครูพนิชยา @gmail.com นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ก็คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ําแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วก็จะมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

นะครับเราจะเปลี่ยนเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมเคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น
ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดมาตรของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กเอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้มไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: ฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม

0: พวกเจ้าเป็นใครกันน่ะ
1: ว้าวนี่มันหลักศิราจารึกใช่ไหมครับ
0: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
0: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1205ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยมันไม่มีอะไรนี่คะ
0: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
1: เกียนแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะครับบ๊ายบาย
2: อ๋อไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
1: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
2: แล้วเร็วสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
3: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
1: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
3: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี1205ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
3: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
1: 2564 ลบ 1826 เท่ากับ 738 แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง 738 ปีแล้ว
3: ใช่แล้วล่ะหลาน
1: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
1: ์เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

สวัสดีครับผมครูวิทยาจันทร์สิรินะครับสอนแผนกไฟฟ้ากําลังวิทยาลัยการอาชีพนวินทราชูทิศนะครับนะสำหรับวันนี้ก็จะมาเรียนรู้ใน EP ต่อไปนะครับในส่วนของ EP ที่3นะครับในส่วนของงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับจากที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วนะครับในส่วนของภาคทฤษฎีนะครับในส่วนของเครื่องมือนะฮะและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับสำหรับ EP นี้เราจะมาเรียนรู้ให้มากขึ้นนะครับเกี่ยวกับงานติดตั้งแล้วนะครับนะในส่วนของ EP นี้นะครับครูก็จะสอนให้นักเรียนสามารถที่จะติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศได้ด้วยตนเองนะครับนะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกันก่อนนะครับว่าระบบเครื่องปรับอากาศนะที่เราจะติดตั้งเป็นเครื่องปรับอากาศประเภทไหนนะครับนะครูก็มีตัวอย่างนะครับที่เราจะติดตั้งในวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเครื่องปรับอากาศแบบวอไทป์นะครับขนาด12,000 BTU นะครับนะในส่วนของเครื่องปรับอากาศแบบวอไทป์เนี่ยนะครับก็เป็นเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กนะครับที่เราใช้ในอาคารบ้านเรือนหรือว่าใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่นักเรียนจะทําการติดตั้งนักเรียนจะต้องดูก่อนนะครับว่าในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยครับระบบเครื่องปรับอากาศที่เราซื้อมาจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างและเราได้อะไรจากการซื้อมาบ้างนะครับนะส่วนที่1นะครับที่เราสั่งซื้อมาหรือว่าเราไปเลือกซื้อในร้านต่างๆนะครับเราก็จะได้ชิ้นที่1คืออะไรครับชุดนี้จําได้ไหมครับว่ามันคืออะไรนักเรียนทุกคนน่าจะจําได้แล้วนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้ก็คือชุดเป็นคอยูนิตนะครับเป็นชุดคอยเย็นที่จะติดตั้งอยู่ภายในนั่นเองนะครับชุดที่2ก็คือชุดคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับที่จะเป็นชุดคอยร้อนนะครับที่จะติดตั้งอยู่ภายนอกอาคารนะครับชุดที่3นะครับที่เราสั่งซื้อมาแล้วจะได้ก็คือในส่วนของท่อทางเดินน้ํายานะครับใน3ส่วนนี้นะครับนะในการทํางานเราจะทําการติดตั้งประกอบมันเข้าด้วยกันนะครับสําหรับ EP นี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับในส่วนของงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนะจากที่เราเรียนรู้ไปแล้วนะครับโครงสร้างส่วนประกอบแล้วก็เครื่องมือต่างๆนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราทําการตรวจสอบก่อนนะครับในส่วนของการติดตั้งว่าเราจะติดตั้งอะไรก่อนหน้าหลังนะครับนะในส่วนของอุปกรณ์แต่ละตัวเราสามารถที่จะจัดพื้นที่การทํางานเพื่อให้สะดวกต่อการทํางานของเราได้เลยนะครับนะเรามาดูในส่วนแรกนะครับในส่วนของชุดเป็นคอยูนิตนะสิ่งที่เราจะต้องทําการอะไรครับทำการติดตั้งใช่ไหมครับเราก็ต้องมาดูว่ามันมีอะไรนะครับนะในส่วนของแผงชุดเป็นคอยูนิตนะครับถ้าเราแกะในส่วนของอุปกรณ์ที่ประกอบมานะครับนะในการแกะนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับว่าถ้าเราต้องการที่จะแกะมันออกมานะครับนะชิ้นส่วนจะต้องไม่แตกเสียหายนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทําการติดตั้งให้กับผู้รับบริการนะครับก็จะต้องติดตั้งแล้วก็มีความเรียบร้อยนะครับ

อันนี้ก็จะเป็นชุดแฟนคอยูนิตนะครับที่เราทำการแกะออกมานะถ้าเรามาดูนะครับนะทางบริษัทผู้ผลิตเห็นไหมครับแพ็กเกจมาอย่างดีนะครับในส่วนของการป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์นะครับนะเราก็ทำการแกะชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนนะครับเพื่อใช้ในการติดตั้งแล้วก็ทำการวัดระยะนะครับนะสิ่งที่เราได้นะครับเมื่อเราแกะออกมานะครับก็คือชุดแปลนคอยูนิตและนะเอกสารคู่มือนะครับอันนี้คือเอกสารคู่มือสำหรับงานติดตั้งนะครับที่เราจะใช้ในการดูข้อมูลต่างๆนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศว่าระบบเครื่องปรับอากาศของเราเนี่ยนะมีคุณสมบัติอะไรนะครับและส่วนที่มีอยู่ด้านในของส่วนที่อยู่ด้านในของเอกสารคู่มือนะครับนะแผ่นสีฟ้านี่คือฆ่าเชื้อนะครับเป็นแผ่นฆ่าเชื้อที่จะติดอยู่ที่แผ่นกรองอากาศนะครับเอกสารตัวนี้เราก็แกะเอาไว้ก่อนนะครับนะยังไม่ต้องใช้ทําอะไรขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังชุดนี้นะครับนะอุปกรณ์ตัวนี้คือแผ่นเพลทนะครับแผ่นเพลทมีหน้าที่อะไรนักเรียนทราบไหมครับในส่วนของแผ่นเพลทนะครับเราจะใช้ในการยึดจับในส่วนของแผ่นคอยยูนิตนะครับให้สามารถที่จะอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับนะเราก็ทำการแกะแผ่นเพลทนะครับจากชุดแผ่นคอยยูนิตออกมานะครับเพื่อทำการวัดระยะในการติดตั้งนะครับอุปกรณ์อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราได้จากชุดแผ่นคอยยูนิตก็คือชุดอะไรทราบไหมครับนะชุดรีโมทคอนโทรลนะครับที่ใช้ในการควบคุมการทํางานของอุปกรณ์นะครับนะอุปกรณ์พวกนี้นะครับให้นักเรียนแกะออกมาแล้วก็นําไปไว้นะครับในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราหยิบหรือแกะอุปกรณ์ชิ้นไหนออกมาให้นักเรียนนะครับนะนําอุปกรณ์นั้นไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยนะครับป้องกันการความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับ

ในการแกะแผ่นเพลทนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของชุดเป็นคอยูนิตเนี่ยจะมีตัวล็อกอยู่นะครับนะในเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับเหมือนรุ่นนี้จะมีแผ่นตัวล็อกอยู่ด้านล่างนะแผ่นตัวล็อกตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ในการล็อกแผ่นเพลทเมื่อเราเกี่ยวนะครับนะเมื่อทําการติดตั้งนะครับเอาแอร์ไปแขวนนะครับแขวนที่ตําแหน่งตรงนี้นะครับนะและทําการล็อกด้านล่างนะครับให้แข็งแรงก็คือจะเป็นตัวมาร์กตําแหน่งนั่นเองนะครับ

พลาสติกถ้าเกิดการหักหรือว่าการเสียหายเนี่ยจะทำให้วัสดุตัวนี้ไม่สามารถใช้งานได้นะครับหลังจากที่เราแกะมานะครับเราก็จะได้แผ่นเพลทนะครับแผ่นเพลทตัวนี้นะครับในส่วนของแผ่นเพลทนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของการติดตั้งนะครับในพื้นที่นะเราจะติดตั้งด้านไหนนักเรียนทราบไหมครับด้านไหนแปะเข้าผนังด้านไหนแปะออกด้านไหนหันออกมาด้านนอกให้นักเรียนสังเกตนะครับเวลาที่ติดตั้งเข้ากับผนังนะครับด้านที่ออกด้านนอกจะต้องมีมุมสําหรับการเกี่ยวแขวนนะครับในส่วนนี้นะครับจะต้องยื่นออกมาด้านนอกเพื่อทําหน้าที่ในการเกี่ยวระบบในส่วนของชุดแฟนพอยูนิตนะครับนะส่วนด้านหลังนะครับก็คือด้านนี้นะครับนะจะมีในส่วนของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ราบนะครับทําหน้าที่ในการแปะเข้ากับผนังนะครับนะในการจับยึดนะให้นักเรียนสังเกตว่ามันมีจุดตําแหน่งนะครับในการจับยึดอยู่ประมาณ5จุดนะครับจุดที่1นะครับจะอยู่ตําแหน่งกลางตรงนี้นะครับจุดตําแหน่งกลางตรงนี้จะทําหน้าที่ในการตั้งระดับนะครับนะถ้าเรารู้แล้วว่าถ้าเราจะไปแฟนพอยูนิตณจุดไหนนะครับนะจุดที่1ที่เราจะต้องเจาะเพื่อทําการจัดระดับนะครับก็คือตัวนี้นะครับนะทำการเจาะแล้วก็แฝนเข้าไปนะครับแล้วก็จับระดับในส่วนของระดับน้ํานะครับเพื่อปรับทิศทางการไหลของระบบน้ํานะครับอันที่2นะครับนะที่ตําแหน่งอีก4ตัวนะครับก็คือตําแหน่งหูด้านบนนะครับนะสองด้านนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ดอกศรอยู่แล้วให้นักเรียนสังเกตนะครับสัญลักษณ์ต่างๆพวกนี้นะตําแหน่งที่ใช้ในการจับยึดนะครับแล้วก็ด้านล่าง2จุดนะครับนะในจุดแต่ละจุดหรือช่องแต่ละช่องเนี่ยนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามันมีเป็นวงกลมและเป็นวงรีวงกลมกับวงรีต่างกันยังไงนักเรียนทราบไหมนักเรียนทราบไหมครับวงรีวงกลมกับวงรีต่างกันยังไงนะในส่วนของวงรีนะครับที่เป็นวงรีแบบนี้นะครับข้อดีของวงรีคือระดับเราสามารถปรับสไลด์นะครับแฝนแล้วก็สามารถสไลด์ระยะถ้าเกิดในตำแหน่งที่เราวัดและเกิดความผิดพลาดนะครับเราสามารถที่จะปรับระดับได้นะครับนะเพราะฉะนั้นนะแล้วก็วงรีในส่วนของแนวตั้งนะครับก็คือปรับระยะความสูงต่ำนะครับของการแฝงระบบเครื่องปรับอากาศอย่างเช่นเราปรับแล้วเราอย่างเช่นเราติดตั้งแล้วไม่ได้ระดับน้ำนะครับนะในส่วนของวงรีชุดนี้ก็จะสามารถที่จะปรับระดับความสูงต่ำของระดับน้ำเพื่อให้การไหลของระดับน้ำที่จะทิ้งสู่ภายนอกเนี่ยได้ระดับนะครับเพราะฉะนั้นในการติดตั้งครูบอกแล้วว่าเจาะตำแหน่งแรกก็คือตรงกลางนะครับแล้วทําการแฝนเพื่อลดระยะนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนเลยนะครับว่าเราจะติดตั้งอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศกันนะครับนักเรียนนะครับขั้นตอนแรกของการติดตั้งก็คือการแขวนเพลทนะครับแขวนเพลทตัวนี้นะครับเข้ากับผนังหรือตําแหน่งที่เขาต้องการที่จะติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับซึ่งในการแขวนเพลทนะครับนักเรียนจะต้องระมัดระวังในส่วนของอะไรบ้าง 1. ตําแหน่งการลาดเอียงของแผ่นเพลทนะครับ 2. อะไรครับความแข็งแรงนะครับเพราะว่าในส่วนของการติดตั้งเนี่ยตัวเพลทจะทําหน้าที่ในการจับยึดในส่วนของชุด condensing unit หรือชุดคอยล์ที่อยู่ด้านในนะครับก็เราเข้าสู่ขั้นตอนเลยนะครับนะอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งนะครับนะก็คืออันแรกนะดินสอกับอะไรครับตลับเมตรใช่ไหมครับเพื่อทําหน้าที่ในการวัดระยะนะครับเราก็เข้าสู่หน้างานนะครับในส่วนของหน้างานวันนี้เราจะติดตั้งตัวนี้นะครับติดตั้งวันนี้เราจะติดตั้งส่วนของยึดเป็นคอยูนิตเท่ากับผนังหน้าตําแหน่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นในการติดตั้งเนี่ยเราต้องรู้ตําแหน่งนะครับตำแหน่งที่ว่าเราจะติดตั้งชุดแฟนพอยูนิตณจุดไหนนะครับเมื่อรู้แล้วเราก็ทําการวัดระยะนะครับนะในส่วนของการวัดระยะนะถ้าเป็นงานจริงนะครับด้านบนก็จะเป็นอะไรครับเป็นเพดานถูกต้องไหมครับนะเป็นเพดานเพราะฉะนั้นในการติดตั้งนะระยะความสูงของเพดานก็มีผลนะครับนะครูจะยกตัวอย่างตัวนี้คือให้เป็นเพดานนะครับขอบตัวนี้คือเพดานที่ทําหน้าที่เพดานห้องนะครับนะตอนนี้คือเพดานห้องนะครับนะเพราะฉะนั้นระยะการแขวนหรือระยะตำแหน่งของเครื่องปรับอากาศจะต้องไม่ชิดกับเพดานนะครับต้องมีระยะห่างลงมาอย่างน้อย10-15 เซน
นะครับนะครูก็ทำการวัดเลยนะครับ

ครูทิ้งระยะออกมาประมาณสิบเซนนะครับอันนี้คือระยะความสูงของขอบของชุดแผ่นคอยูนิตนะครับนะอันต่อไปนะครับนะวัดระยะเซนเตอร์กลางนะครับนะสมมุติว่าตัวนี้เป็นห้องมีขนาดเท่านี้นะครับครูก็ต้องแขวนเครื่องปรับอากาศไว้ที่ตำแหน่งกลางของตัวห้องใช่ไหมครับนะครูก็วัดระยะก่อนนะครับว่าห้องตัวนี้มีความกว้างเท่าไหร่นะครับแล้วบวกลบคูณหารนะครับหาเซนเตอร์กลางของมันนะครับก็เซนเตอร์กลางได้ประมาณนี้นะได้ประมาณจุดนี้เมื่อได้เซนเตอร์นะครับตรงนี้คือตำแหน่งที่ติดใช่ไหมครับอันนี้คือขอบนะครับตำแหน่งที่ติดนะตำแหน่งขอบบนนะครับนะขั้นตอนต่อไปครูก็เอาเพจมาทําการบล็อกระยะนะครับโดยตําแหน่งของการบล็อกระยะจับที่ความสูงก่อนนะครับนะความสูงนะความสูงนะครับระยะจากขอบเพจถึงเพดานที่ติดเต็นนะครับนะขั้นตอนต่อไปเมื่อนําเพจมาประกบเพื่อหาระยะแล้วจุดแรกที่เราต้องหาคืออะไรครับตําแหน่งกลางของเพจถูกต้องไหมครับตําแหน่งตัวนี้ครูจะแผนเพจไว้ตรงนี้นะตำแหน่งที่ครูจะทําการล็อกระยะตําแหน่งแรกนะครับก็มาร์กระยะไว้แล้วก็ทําการขันน็อตตัวแรกนะครับในส่วนของการขันน็อตนะครับเราก็ขันน็อตตัวแรกเพื่ออะไรนักเรียนทราบไหมนักเรียนทราบไหมครับขันน็อตตัวแรกเพื่ออะไรนะครับครูก็ทําการขันน็อตเข้าไปนะครับขันเพื่อตั้งระดับของแผ่นเพจนะครับหลังจากนั้นนําแผ่นเพจเนี่ยไปทําการแฝนนะครับแฝนไว้แผนเสร็จไปหยิบอุปกรณ์ชิ้นต่อไปคือระดับน้ํานะครับเพื่อนํามาจับระดับน้ําของแผ่นเพจว่าในส่วนของการติดตั้งเนี่ยระดับน้ําจะต้องลาดเอียงไปทางไหนนักเรียนว่าไปทางไหนครับนักเรียนตอบได้ไหมครับในส่วนของการลาดเอียงนะครับให้เราสังเกตในส่วนของชุดแผ่นคอยูนิตนะครับก็คือชุดคอยเย็นชุดนี้นะครับถ้าเราติดตั้งไปแล้วเท่ากับถ้าเราติดตั้งไปแล้วถ้าหันเข้ากับผนังนะครับชุดงานท่อนะครับชุดงานท่อน้ําทิ้งหรือชุดทางงานท่อของระบบสานทําความเย็นเนี่ยมันไหลไปทางไหนนะครับตอนนี้นะครับในส่วนของงานท่อจะไปทางฝานะครับเพราะฉะนั้นความลาดเอียงของแผ่นเพจก็ต้องลาดเอียงไปทางฝานะครับนักเรียนเข้าใจนะครับในส่วนของการติดตั้งนะครับเพราะฉะนั้นครูก็ทําการติดตั้งนะทำการเพราะฉะนั้นครูก็จะทําการวัดในส่วนของแผ่นเพจเนี่ยให้ลาดเอียงไปทางฝานะครับตําแหน่งของการจับระดับน้ํานาที่แผ่นเพจนะครับนาทางในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีจุดที่จับระดับน้ําอยู่ณจุดนี้นะครับนาเอาระดับน้ําตั้งนะครับนาระดับน้ําตั้งถ้าเราจะไปตั้งผิดตำแหน่งถ้าเราไปตั้งด้านบนถามว่าตั้งได้ไหมก็ตั้งได้นะครับแต่พื้นที่ถ้าเกิดระดับน้ําตัวนี้ยาวเกินไปนะครับมันก็จะไปเกยจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นให้เราสังเกตของตัวอุปกรณ์นะครับที่เขาบล็อกมาให้นะครับว่าตำแหน่งที่เราจะตั้งระดับน้ําเนี่ยคือตำแหน่งไหนนะครับตั้งระดับน้ําเข้าไปแล้วก็ทีนี้หาตำแหน่งความลาดเอียงนะครับให้นักเรียนสังเกตลูกน้ํานะครับที่อยู่ที่ระดับน้ํานะจะใช้ตำแหน่งก็คือตำแหน่งกลางชุดนี้นะครับเพราะมันวัดความลาดเอียงในแนวระนาบนะครับนะในส่วนของลูกน้ํานะครับจะต้องเอียงไม่เกินขอบของระดับน้ํานะครับนะในส่วนของขอบของระดับน้ำเนี่ยนักเรียนสังเกตนะครับในส่วนของขอบตัวนี้นะครับจะมีในส่วนของระดับน้ําจะมีขีดอยู่2ขีดนะครับนะขีดสองขีดนี้จะต้องลูกน้ําจะต้องไปชนแค่ขอบแค่นี้นะครับเข้าใจนะครับถ้าเราติดตั้งเอียงลาดเอียงมากเกินไปจนมองเห็นด้วยตาเปล่าจะทําให้งานที่เกิดขึ้นเกิดความลาดเอียงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการแค่ให้น้ํามันไหลเดินไหลทิ้งไปทางที่เราต้องการที่จะทิ้งน้ํานั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นครูได้ระดับแล้วพอได้ระดับแล้วทําไงครับทําการบล็อกตําแหน่งอีก4จุดนะครับบล็อกตําแหน่ง4จุดก็คือบนซ้ายขวาใช่ไหมครับแล้วก็ด้านล่างซ้ายขวานะครับนะครูก็กำหนดในส่วนของการเจาะนะถ้าเราต้องการที่จะสไลด์หรือตั้งระยะความสูงต่ำนะครับเราก็สามารถที่จะใช้วงรีได้นะครับแต่ถ้าเราต้องการล็อกโดยไม่กำหนดใน

ส่วนของระดับน้ําละตอนนี้ระดับน้ําเราชัวร์ละนะครับเราก็สามารถใช้วงกลมนี้ได้เลยนะครับหน้าหนึ่งรูสองรูนะครับสามแล้วก็สี่รูนะครับตอนนี้ครูก็ได้ระยะได้ระดับละพอได้ระดับน้ํานะครับเราก็ทําการขันน็อตเพื่อลบในส่วนของแผ่นเพจนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็อาจจะใช้เป็นสว่านนะครับใช้สว่านไฟฟ้านะครับเพื่อความรวดเร็วในการทํางานนะครับถ้าเป็นลักษณะของงานนะครับข้อควรระวังนิดหนึ่งในการใช้สว่านนะครับนะถ้าเป็นลักษณะของสกรูที่เป็นพลาสติกนะครับก็ไม่สมควรที่จะใช้สว่านไฟฟ้ามากเกินไปเพราะว่าในส่วนของสว่านไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีแรงบิดค่อนข้างสูงจะทําให้สกรูจะทําให้อุปกรณ์ของเราเกิดความเสียหายได้นะครับครูก็ทําการล็อกตําแหน่งของแผ่นเพลทนะครับโดยการขันน็อตเข้าไประดับย้ายเลื่อนย้ายคาดเคลื่อนนะครับเอาตามตําแหน่งที่เรากําหนดไว้นะครับย้ายคาดเคลื่อนล็อกเข้าไป

0: อ่า
1: ครับเมื่อเราลบแผ่นเพจเรียบร้อยแล้วนะครับลองใช้มือดึงดูก็ได้นะครับนะถ้าเราต้องการทดสอบความแข็งแรงนะครับว่าแผ่นเพจตัวเนี้ยมันสามารถอยู่แข็งแรงได้ไหมเมื่อเราแผ่นชุดแผ่นคอยูนิตเข้าไปแล้วนะครับนะอีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อแผ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มาสังเกตนะครับนะเวลระดับน้ําที่เราตั้งไว้มันคงที่ไหมคงระดับไหมถ้าคงระดับเดิมก็ถือว่าโอเคนะครับนะขั้นตอนต่อไปนะครับนําชุดแผ่นคอยูนิตชุดนี้นะครับขึ้นไปแผ่นที่แผ่นเพจนะครับนะแผ่นเพื่อตั้งระยะตั้งระดับก่อนนะครับว่ามันโอเคไหมนะครับว่าเวลาที่เราจะติดตั้งนะครับมันสามารถใช้งานได้ปกติแข็งแรงนะครับก็ล็อกเกี่ยวนะครับเกี่ยวบนแล้วก็ล็อกล่างแบบนี้นะครับชุดคอยเย็นหรือชุดแผ่นคอยยูนิตก็จะโดนแผ่นนะครับนะขยับซ้ายขวาได้นะครับระยะตรงนี้คือสามารถขยับได้เป็นระยะความคาดเคลื่อนของตัวชุดแผ่นคอยยูนิตอยู่แล้วที่เขาทํามาให้เรานะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราทําการติดตั้งชุดเพจแล้วก็แผ่นชุดแผ่นคอยยูนิตแล้วนะครับนะอันต่อไปก็จะเป็นลักษณะของการเดินอะไรครับงานท่อน้ํายาใช่ไหมครับแต่ในส่วนของงานเดินท่อน้ํายาเนี่ยเราจะทําการติดตั้งชุดนี้นะครับนะในส่วนของรางทั้งรางครอบท่อนะครับในส่วนของการติดตั้งรางครอบท่อเนี่ยและเราจะสังเกตและเราจะเดินงานท่อออกตำแหน่งไหนนะครับนะเพราะฉะนั้นเราดูนะครับให้เราสังเกตนะครับตำแหน่งของงานท่อที่จะออกนะครับมันสามารถออกได้อยู่3จุดนะครับ3จุดนะครับจุดที่1ด้านหลังถ้าด้านหลังเราต้องเจาะในส่วนของเพดานในส่วนของผนังนะครับเจาะในส่วนของผนังเพื่องานท่อออกด้านหลังนะครับถ้าจะออกด้านฝานะครับก็ต้องตัดในส่วนของงานท่อด้านฝานะครับถ้าออกด้านล่างนะครับก็จะต้องตัดในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าตำแหน่งของงานท่อจะต้องออกตำแหน่งนี้นะครับอยู่ที่งานนะครับให้นักเรียนคิดอย่างหนึ่งว่าเวลาที่เราจะเดินทิศทางของงานท่อรางครอบท่อหรืองานท่อน้ํายานะครับต้องดูทิศทางของอะไรครับรูปแบบของการติดตั้งนะถ้ารูปแบบของการติดตั้งงานท่อต้องไปด้านหลังเราก็ต้องเจาะไปด้านหลังนะครับถ้าไปด้านฝาเราก็ต้องไปด้านฝานะครับหลังจากนั้นนะครับนะเราก็ทําการถอดโครงสร้างของฝาครอบนะครับโครงสร้างของฝาครอบตัวนี้ออกนะครับ

ถ้านักเรียนเปิดในส่วนของฝาครอบนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของโครงสร้างนะครับในส่วนของส่วนของฝาครอบนะครับให้ที่เป็นฝาด้านบนนะครับนะในการทํางานให้นักเรียนถอดออกก่อนนะครับเพราะว่ามันสามารถหลุดได้ถ้าหลุดลงมาอาจจะทําให้เกิดความเสียหายนะครับในการถอดนะครับก็ดึงด้านบนนะครับนะดึงด้านบนออกแล้วก็ยกออกมานะครับเอาไปเก็บตัวภายเอาไปเก็บด้านนอกนะครับนะตอนนี้เราไม่ได้ใช้นะครับนะอันต่อไปนะพัดลมบานสวิงนะครับนะนักเรียนสามารถนักเรียนก็จะต้องถอดออกนะครับในส่วนของบานสวิงนะครับในส่วนของการถอดบานสวิงเนี่ยแต่ละรุ่นก็การถอดก็คล้ายๆกันนะครับจะมีล็อกในส่วนของมอเตอร์แล้วก็ในส่วนของตัวล็อกตำแหน่งกลางนะครับใช้นิ้วนะครับใช้นิ้วดันตำแหน่งของตัวล็อกกลางนะครับออกแล้วก็ทําการโค้งนะดัดโค้งลงมาดึงด้านที่เกี่ยวที่ไม่ใช่มอเตอร์ออกนะครับแล้วก็ดึงนะครับตำแหน่งมันก็จะหลุดออกมานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราถอดเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับว่าในส่วนของตำแหน่งของบานสวิงพวกนี้ที่เป็นเขี้ยวต่างๆเนี่ยนะต้องไม่รุนแรงมากเกินไปนะครับถ้ารุนแรงมากเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้หักได้นะครับแล้วก็เอาไปเก็บไว้นะครับอันต่อไปทําการถอดในส่วนของฝาครอบด้านนอกนะครับนะฝาครอบด้านนอกมีอะไรบ้างมีหนึ่งนะตำแหน่งการล็อกนะของแต่ละตัวแต่ละรุ่นตําแหน่งล็อกมีอยู่ประมาณ3-5ตัวนะครับตัวนี้จะมีตําแหน่งของการล็อกน็อตอยู่แค่2ตัวนะครับนะเราอาจจะใช้ไขควงนะครับนะในส่วนของไขควงที่เป็นไขควงปกตินะครับนะเพราะว่าในส่วนของการทํางานถ้าเป็นพวกบล็อกพลาสติกพวกนี้นะหลีกเลี่ยงการใช้ไขควงไฟฟ้านะครับเพราะว่าอาจจะทําให้อุปกรณ์ของเราเสียหายถอดออกมาแล้วก็กดเก็บที่เดิมนะครับแล้วก็เก็บน็อตไว้นะครับในการถอดนะครับแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับบางรุ่นนะถอดจากด้านล่างขึ้นด้านบนบางรุ่นถอดจากข้างบนลงด้านล่างเหมือนรุ่นนี้นะครับก็ปลดน็อตตัวล่างเสร็จนะครับแล้วก็ให้นักเรียนดูนะครับในส่วนของด้านบนนะครับมันจะมีเขี้ยวสําหรับการกดนะครับเพื่อทําการปลดในส่วนของชุดโครงสร้างภายนอกนะมีจุดอยู่3จุดนะครับให้ทําการกดออกมากดเสร็จแล้วยกขึ้นนะครับก็จะหลุดออกมานะครับแต่ตอนนี้ก็จะมีที่ครูบอกไปเมื่อกี้เห็นไหมครับด้านบนมีตำแหน่งที่เกี่ยวในส่วนของโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างด้านหลังนะครับอยู่3จุดนะเวลาที่นักเรียนถอดก็นะครับก็ให้นักเรียนทําการกดในส่วนของริมตัวนี้นะครับลงไปแล้วก็ทําการดึงออกมาแค่เล็กน้อยมันก็จะหลุดออกมานะครับส่วนด้านล่างจะล็อกด้วยตําแหน่งของสกรูแค่2ตัวนะครับอันนี้ก็เอาไปเก็บไว้นะครับเมื่อถอดมานักเรียนเห็นอะไรบ้างเมื่อกี้ที่ในส่วนของ EP 2ที่เราเรียนรู้ไปในส่วนของโครงสร้างใช่ไหมครับที่ครูเอาชุดสาธิตให้นักเรียนได้ดูนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นโครงสร้างภายในแล้วนะครับในส่วนของชุดเป็นคอยูนิตว่ามันตรงตามที่ครูพูดไหมนะครับก่อนที่จะติดตั้งนะครับเราก็ต้องเรียนรู้นะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยลักษณะโครงสร้างเป็นอย่างไรนะครับถ้าลักษณะของตัวนี้เห็นไหมครับเราสามารถถอดอะไรได้บ้างนะเครื่องปรับอากาศบางรุ่นนะครับในส่วนของรางน้ําจะไม่สามารถถอดได้แต่ตัวนี้สามารถถอดรางน้ําได้นะครับนะโครงสร้างของแต่ละตัวถ้าเป็นรุ่นที่ถอดรางน้ําไม่ได้นะครับรางน้ําจะเป็นชิ้นเดียวกับตัวงานนะครับตัวงานโครงสร้างด้านหลังนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นชุดควบคุมนะครับชุดแหล่งจ่ายไฟนะครับชุดตัวนี้จะเป็นชุดรับสัญญาณรีโมทนะครับนะก็จะเป็นโครงสร้างโดยทั่วไปที่เราเห็นกันนะครับที่เหมือนกันนะครับไอ้ตัวนี้จะเป็นมอเตอร์สวิงนะครับอันต่อไปนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าในการติดตั้งเราจะเดินงานท่อละนะครับในส่วนของการเดินงานท่อ
ตอนนี้เราต้องการเดินงานท่อมาที่ด้านล่างคือเดินงานท่อด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นครูจะต้องตัดในส่วนของงานท่อจุดนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวนี้เราจะเห็นไหมว่ามันมีล็อกอยู่นะครับนะแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับถ้าครูถอดตัวนี้ออกมานะครับมันก็จะเป็นตำแหน่งของการออกของงานท่อนะครับเห็นไหมครับมันมีตำแหน่งบล็อกมานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เมื่อถอดบล็อกออกมาก็ยังไม่ต้องตัดนะครับตอนนี้นะวางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอเราเดินงานท่อโค้งงานท่อลงมาแล้วเราหาตำแหน่งแล้วค่อยมาตัดเมื่อกี้ที่เราคุยกันแล้วว่าทิศทางของการออกของงานท่อเนี่ยมันออกได้หลายทิศทางนะครับพอเมื่อออกหลายทิศทางเนี่ยสิ่งหนึ่งนะครับเราต้องรู้ว่าชุด condensing unit หรือชุดคอยล์ร้อนเนี่ยที่เราจะจัดวางเราจะจัดวางไว้ส่วนไหนของพื้นที่นะครับนะในส่วนของงานนี้ครูจะวางชุดเป็นคอยล์ยูนิตไว้ด้านหน้านะครับเพราะนั้นงานท่อที่ของชุดเป็นคอยล์ยูนิตเนี่ยจะต้องออกด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นครูก็จะทําการงอท่อในส่วนของระบบสานทําความเย็นนะครับว่าให้ออกทางในทิศทางไหนของเครื่องของตัวอุปกรณ์นะครับก็จะต้องยกในส่วนของชุดเป็นคอยล์ยูนิตลงมาใหม่นะครับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในการยกครูบอกแล้วว่าเวลาที่เราแขวนไปใช่ไหมครับการปลดล็อกอันนี้คือการปลดล็อกในส่วนของชุดเป็นคอยล์ยูนิตนะครับก็คือให้กดในส่วนของตำแหน่งที่ไปเกี่ยวกับชุดนะครับชุดเพจใช่ไหมครับกดขึ้นนะครับแล้วก็ยกด้านล่างขึ้นแล้วก็ยกขึ้นจากเพจนะครับแล้วมาทำการวางตำแหน่งการออกของระบบงานท่อของสานทำความเย็นนะครับนะในส่วนของงานท่อสานทำความเย็นจะประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับก็คือในส่วนของท่อสานทำความเย็นนะครับและก็ในส่วนของกรีดด้านบนนะครับกรีดออกมาครับกรีดแล้วแยกในส่วนของงานท่อน้ํายาออกมานะครับในส่วนของงานท่อน้ํายาตรงนี้นะครับจะประกอบด้วยงานท่อจํานวน2เส้นนะครับนะถ้านักเรียนสังเกตนะครับในส่วนของงานท่อน้ํายาตรงนี้นะครับนะในส่วนของงานท่อจะมีอยู่ด้วยกัน2เส้นคือส่วนที่เป็นท่อขนาดเล็กนะครับเราเรียกว่า high pressure นะครับและในส่วนของงานท่อขนาดใหญ่เรียกว่าด้าน low pressure นะครับตัวนี้นะครับให้นักเรียนทําการงอนะครับในส่วนของงานท่อตรงนี้ให้ตรงครับในการงอต้องระมัดระวังนะครับถ้าท่อทองแดงได้เกิดบิดเบี้ยวหรือว่าเกิดการพับงอนะครับเราต้องทําการติดต้องทําการติดตั้งใหม่นะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับก็ทําการดัดงอนะครับในส่วนของงานท่อให้ตรง

เมื่อทอดชิ้นแรกสําเร็จแล้วนะครับก็ไปชิ้นที่สองนะครับต้องประคองให้ดีนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเวลาที่นักเรียนดัดงอนะครับจะต้องระมัดระวังอย่าให้ท่อบี้นะครับดัดออกมานะตอนนี้ระบบงานท่อก็จะลงมาสู่ด้านล่างแล้วนะครับในส่วนของงานท่อน้ําก็จะต้องเดินมาพร้อมๆกันนะครับหลังจากที่เราดัดงอเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นําไปจัดแขวนไว้ที่เดิมนะครับที่แผ่นเพลทที่เดิมตามตำแหน่งการจัดวางนะครับเหมือนเดิม

ให้นักเรียนจัดระยะตัดตำแหน่งของงานท่อให้เรียบร้อยนะครับอาจจะใช้ในส่วนของอะไรครับผ้าเทปนะครับเทปพันสายใช้เทปพันสายตัวนี้นะเทปพันสายไฟนะครับนะมาทําการล็อกตำแหน่งของงานท่อให้เรียบร้อยนะครับในการจัดวางนะครับระบบของงานท่อนะงานท่อน้ําทิ้งนะครับให้อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ระบบท่อน้ํายาให้อยู่ด้านบนนะครับพันให้เรียบร้อยมาแค่ล็อกตำแหน่งนะครับตัวนี้อันนี้ตอนนี้เราก็จะได้ทิศทางของงานท่อน้ำยาที่จะลงมาสู่ด้านล่างนะครับ

ตอนนี้เราก็ได้ทําการดัดท่อทางเดินน้ํายาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของงานติดตั้งชุดแฟนคอยูนิตนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าในส่วนของการติดตั้งชุดแฟนคอยูนิตเนี่ยเราต้องมีกระบวนการขั้นตอนนะครับในการติดตั้งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการแฝนชุดแฟนคอยูนิตและก็การเดินในส่วนของระบบงานท่อน้ํายานะครับนักเรียนคนไหนมีข้อสงสัยไหมครับในส่วนของการติดตั้งชุดแฟนคอยูนิตในวันนี้นะในส่วนขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็นําเข้าสู่การติดตั้งในส่วนของรางครอบท่อและในส่วนของชุด Condensing Unit นะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็ได้หมดเวลาลงไปแล้วนะครับใน EP หน้านะครับเราจะมาเรียนรู้ในส่วนของการติดตั้งชุด Condensing Unit นะครับก็ให้นักเรียนทุกคนที่มีความสนใจนะครับได้ติดตามกันต่อไปนะครับครับใน EP หน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับนักเรียนสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
2: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
3: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกจทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กถ้ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสุญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกจสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกจออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศ

0: นะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกจสีแดงนะครับพอปิดวาล์วเกจสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกจด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกจมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกจมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกจนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
0: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกจเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกจสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกจเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกจมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคลายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับน นะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกล็ดสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกล็ดสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะฮะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองนิยามมันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แต่แล้วก็เต็มแล้วเราก็ปิดเกล็ดปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกล็ดทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกล็ดทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล4

การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

สวัสดีครับจิรศักดิ์แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาการอาชีพนักบินชาวชุดทิศมาพบกันแล้วครับใน EP ที่3เป็นยังไงบ้างครับในเรื่องส่วนของ EP ที่2 EP ที่1ที่ได้เรียนรู้กันมานะครับติดขัดประการใดกันบ้างครับแต่ใน EP นี้นะครับ EP ที่3จะเป็นการต่อเนื่องจากใน EP ที่2ซึ่งใน EP ที่2เนี่ยเราสอนกันไปแล้วว่าเราเรียนรู้อะไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตัดท่อนะครับในเรื่องของการเดินท่อนะครับติดตั้งกล้าม

นะฮะหรือตัวบล็อกท่อนะครับติดตั้งบล็อกการวางตำแหน่งบล็อกการเจาะการยึดนะครับแล้วก็สุดท้ายของ EB 2ก็คือในเรื่องของการร้อยสาย RG 6ที่ไม่มี DC นะครับร้อยสายไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการเข้าหัวสายโดยเข้าหัว BNC นะครับนะครับโดยการใช้เครื่องมือโดยใช้คีมนะครับย้ำหัว BNC ย้ำนะครับแล้วก็เรียบร้อยไปแล้วใน EP ที่แล้วในวันนี้นะครับในส่วนนี้ก็คือใน EP ที่3นะครับเราจะมาต่อเนื่องจาก EP ที่3คือการนะครับการเลือกใช้สายนะครับ RG 6ที่มี DC คู่นะครับตัวนี้เราจะทำการวันนี้เราจะแสดงการแสดงสาธิตการร้อยสายเข้าไปในท่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทำการร้อยสายอย่างไรซึ่งขั้นตอนก็ไม่ได้แตกต่างกันจากการร้อยสาย RG 6ปกตินะครับแต่ตอนนี้คือด้วยตัวสายของสายเนี่ยนะครับจะมีความหนามากกว่า RG 6แบบธรรมดานะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่า RG 6แบบธรรมดาเราไม่ต้องร้อยสาย DC ไปนะครับต้องร้อยเหมือนกันแต่ว่าขนาดก็จะเล็กกว่าแต่ตอนนี้จะมีฉนวนหุ้มนะครับทั้ง DC แล้วก็ทั้ง RG 6นะครับเดี๋ยวมาดูการปลอกก่อนนะครับเพราะเราต้องทำการปลอกเหมือนเดิมนะครับฉีกสายออกจากกันก่อนนะครับระหว่างสาย DC กับในส่วนของสาย RG 6นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ทำการปลอกปกตินะครับปลอกเพื่อทำการเอาตัวนำมายึดกับตัวนะครับตัวสายดึงท่อนะครับให้สายดึงตัวดึงสายสัญญาณนะครับนะครับเราปล่อยให้ขาดเลยนะครับเพื่อต้องการทำการเอาลวดนะครับหรือตัวนำทองแดงตัวเนี้ยนะครับมาใช้ในการยึดติดนะครับกับตัวดึงสายนะครับเหมือนกันครับได้ตรงนี้มาแล้วเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการนะครับยึดนะครับเข้าไปนะครับติดเข้าไปในส่วนของนะครับตัวสปริงนะครับตัวสปริงร้อยท่อนะครับใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับไปกันช้าๆนะครับนี่แล้วก็เราก็ทำการหักเลยครับหักสายตัวนี้พับเข้าไปนะครับเพื่อเป็นอย่างนี้นะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับเราก็ตัวนี้เข้ามาอีกรอบหนึ่งเพราะสุดท้ายละสองเส้นนี้ก็ต้องเข้าไปในท่อทั้งหมดนะครับวิธีการถัดไปอย่างที่บอกนะครับถ้าเราไม่พันผ้าเทปนะครับสายนี้เราดึงไปก็จะหลุดออกจากกันนะครับก็ทําให้เราติดปัญหาในเรื่องของการต้องร้อยสายใหม่นะครับให้ทําการเอาผ้าเทปพันในส่วนที่ทําการยึดติดกันนะครับนะครับพันไปงี้เลยนะครับพันพยายามอย่าให้มีรอยต่อเพราะว่ากรณีที่มีรอยต่อในนักเรียนพอเราดึงมาเนี่ยมันจะไปติดหัวต่อจุดนี้นะครับพยายามทําให้เป็นเรียบๆที่สุดนะครับอย่างนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราทําการร้อยท่อได้เลยนะครับร้อยท่อได้เลยนะครับนะครับนะครับเราก็จะร้อยจากตัวปลายท่อนี้เข้ามานะครับตอนนี้ชุดสาธิตเนี่ยจะเป็นสั้นๆแต่ในหน้างานจริงจะยาวกว่านี้ซึ่งมันจะไม่ง่ายอย่างนี้นะครับจะยาวกว่านี้ซึ่งเราต้องใช้เวลาในการดันซึ่งจะสองฝั่งเนี่ยต้องมีคนส่งคนหนึ่งและคนดึงคนหนึ่งเพราะว่าง่ายต่อการไม่ให้สายมันหลุดนะครับพอเราได้ปุ๊บเราก็ต้องค่อยๆดึงนะครับดึงแล้วทางนู้นก็จะจัดสายนะครับจัดสายที่ทําการร้อยมาแล้วนะครับให้สายเนี่ยเดินทางได้สะดวกนะครับไม่ติดนะครับแล้วก็ดึงมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับไอตัวดึงสายกับตัวฟิกเทปเขาเรียกเหมือนกันแต่ที่นี่แล้วแต่ช่างจะใช้ศัพท์ในการเรียกแต่ส่วนใหญ่ก็ฟิกเทปบ้างนะครับตัวดึงสายบ้างนะครับเราดึงมาเสร็จแล้วครับเนี่ยถึงบอกว่าทำไมต้องมีคนส่งเพราะว่าบางทีมันติดตรงเนี้ยเห็นไหมครับดึงไปถ้ากระชากปุ๊บเนี่ยท่ออาจจะหลุดได้หรือตัวสปริงเนี้ยอาจจะดึงให้สายหลุดจากกันได้เราต้องพยายามทั้งปลายท่อก็จะมีคนช่วยส่งอีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมครับพอส่งเสร็จปุ๊บเนี่ยทางนี้ก็ดึงได้นะครับดึงมาก็จะโผล่มาอย่างนี้อย่างที่เห็นพอโผล่มาแล้วทำไงต่อครับเช่นเดียวกับการเดินสาย RG 6แบบธรรมดาเราต้องทำการปอกสายนะครับเพื่อทำการเอาผ้าเทปพันสายไฟที่เราพันไว้ออกนะครับนะครับเอาออกจากกันนะครับพอออกปุ๊บเนี่ยนะครับเช่นเดียวกันนะครับเราออกมาเนี่ยเราต้องเอาสปริง
เอาสปริงกับสลิงเนี่ยที่ทําการผูกไว้เนี่ยเอาออกนะครับนะครับออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็เก็บไว้ทีนี้เราจะได้ปลายสายเป็นอย่างนี้แล้วครับทีนี้ถามว่าเป็นอย่างเงี้ยเราต่อหัว BNC ได้เลยไหมยังนะครับเราต้องทําการจัดระเบียบของมันก่อนคือทําให้มันเรียบหรือพร้อมที่จะเข้าหัว BNC นะครับเราก็ทําการตัดนะครับตัดสาย RG6 ออกก่อนนะครับเพราะสาย RG6 กับสาย DC จะอยู่คู่กันดูให้ถูกนะครับเพราะว่าจะมีสีดําเหมือนกันขนาดจะเท่ากันนะครับนะครับพอเราตัดมาปุ๊บเนี่ยนะครับเช่นเดิมนะครับฉีกสายออกมาเนี่ยเราต้องการวัดนะครับครึ่งเซนเพื่อทําการปอกเอาฉนวนทั้งตัวนําออกนะครับให้เหลือตัวนําในส่วนของที่ทําการเสียบหัวอย่างเดียวนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเวลานักเรียนดูนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยคิดว่าเอ้ยโอเคอาจารย์ฝีมือยังไม่ได้เลยเดี๋ยวยังไงได้บ้างครับอ๋อมีเทคนิคครับเวลาเทคนิคในการทําเนี่ยง่ายๆเลยครับลูกๆลองปอกเสร็จเนี่ยนะครับแกะในส่วนของพินมานะครับพินหรือหัวเข็มเนี่ยเอามาเนี่ยนี่คือเทคนิคนะครับไปใส่นะครับที่ตัวนี้นะครับที่ตัวสายนําสัญญาณนะครับนี่คือการระยะนี่คือเทคนิคนะครับพอใส่แล้วไปปุ๊บเนี่ยนะครับพอดีปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วใช้ได้ละนะครับพอใช้ได้ปุ๊บเนี่ยเราวางไว้ก่อนเรายังไม่บีบหัวนะครับแบบนึงคือเราปอกไปอีกครึ่งเซนนะครับเพื่อให้ทําการเข้าหัว VNC ได้นะครับปอกตัวนี้ชั้นครั้งที่2นี่ห้ามนะครับห้ามเอาออกหมดนะครับเอาแค่ฉนวนหุ้มตัวนอกสีดําออกอย่างเดียวนะครับนะครับเอาฉนวนหุ้มตัวนอกออกอย่างเดียวนะครับนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วเหมือนเดิมครับเหมือนแบบแรกเหมือน RG6 แบบไม่มี DC เราทําการนะครับนะครับพับเขาออกมานะครับพับเขาออกมาครับเราทําการใส่หัวพินหรือหัวเข็มสีทองไปนะครับเมื่อใส่เสร็จปุ๊บนะครับทําการบีบด้วยครีมบีบนะครับเหมือนเดิมนะครับใช้จุดนี้นะครับจุดตรงกลางที่เป็นรูเล็กๆนะครับใส่เข้าไปทุกครั้งที่ใส่ตัวพินเข้าไปในตัวครีมให้ทําการดันสายขึ้นไปและดันครีมลงมานะครับเพื่อจะมาให้มีระยะที่พอดีแล้วก็บีบครับเสร็จแล้วก็หัวเข็มหรือหัวพินทองก็จะอยู่ในตัวนําที่เป็นทองแดงเรียบร้อยแล้วแน่นหนาในขั้นตอนถัดไปในที่2นะครับเรามี2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นหัว BNC กับส่วนที่เป็นกระบอกแต่ตอนนี้หัวยังไม่ใส่นะครับเราใส่ในส่วนของกระบอกไปก่อนนะครับนะครับใส่กระบอกไปก่อนนะครับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเทคนิคนะครับเพราะว่าการที่ดันกระบอกเข้าไปเนี่ยต้องระวังว่าชิวที่หุ้มข้างนอกไม่ขาดนะครับเพราะถ้าขาดไปเนี่ยมันจะทําให้ตัวชิวระยาวเลยขาดยาวเลยนะครับเราต้องระมัดระวังอย่างมากนะครับพอใส่กระบอกเข้าไปแล้วนะครับทีนี้แหละครับวิธีการถัดไปนะครับแล้วก็พับเอาตัวชิวทั้งหมดลงมาข้างล่างนะครับมาข้างล่างนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับนําเอาตัวหัวพินนะครับหรือหัวเข็มเนี่ยดันเข้าไปที่หัว BNC ในรูนี้ดันไปให้สุดนะครับแล้วจะดังคําว่ากึ๊บนะครับแล้วก็จะโผล่มาขนาดนี้เห็นไหมครับโผล่เสร็จปุ๊บนะครับเอาชิวกาวเนี่ยขึ้นไปโปะด้านบนเสร็จแล้วเอาตัวอะไรครับเอาตัวกระบอกเสื้อเนี่ยเอาเข้าไปใส่นะครับกระบอกเสื้อเข้าไปใส่เพื่อจะทําการล็อกที่ขาล็อกที่ตัวหัว BNC ให้แน่นนะครับเสร็จแล้วให้ทําการบีบนะครับพอใส่ไปสุดปุ๊บพอแน่นปุ๊บนะครับให้ทําการบีบแต่ตอนเนี้ยที่เราบีบไม่ได้เพราะอะไรครับเทคนิคนึงเนี่ยระวังนะครับเพราะว่าตัวชิวตัวเนี้ยจะหนาบางยี่ห้อหนามากบางยี่ห้อก็บางแต่ก็ถ้าเราง่ายๆคือเทคนิคเราก็คือเราง่ายๆก็เราก็จะใช้การตัดชิวนี้ออกนิดนึงนะครับเพื่อให้การดึงขึ้นไปแน่นหนานะครับใส่เข้าไปนะครับใส่จนชนเห็นไหมครับชนเรียบร้อยแล้วชนเรียบร้อยปุ๊บวิธีการถัดไปนะครับเมื่อชนแล้วนี่ครับ
ให้เราทำการนำครีมเหมือนเดิมนะครับครีมบีบหัวมีซี

ในตัวสุดท้ายที่มีความกว้างมากนะครับเราก็ต้องกัดใส่เข้าไปให้พอดีแล้วก็ทำการบีบจะดังแก๊กปุ๊บแล้วก็ล็อกแล้วนะครับนี่เป็นที่เรียบร้อยทีนี้ไอ้เส้นคิ้วไว้ฝอยนี่เราก็ต้องการตัดออกนะครับตัดออกเพื่อจะไม่ให้ไปเกิดเป็นตัวกวนสัญญาณหรือนำสัญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ต้องตัดออกนะครับแล้วเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายของการเข้าหัว VNC นะครับเราก็ทําการพระเทปเก็บรายละเอียดนะครับครับอันนี้ก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยในเรื่องของการเข้าหัว VNC แบบมีสาย DC ซึ่งไม่ได้แตกต่างจากแบบใน EP 2แต่ถามว่ามันเหลืออะไรบ้างครับตอนนี้จะเหลือสายเส้นหนึ่งซึ่งข้างในนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับที่เป็น DC ข้างในนะครับจะเป็นในส่วนของสาย DC นะครับสาย DC ซึ่งเราจะต้องต่อ DC เข้ากับหัวนะครับนี่คือสาย DC ซึ่งจะมีเส้นดำก็คือแดงเป็นบวกดำเป็นลบตัวนี้เราต้องปอกฉนวนออกก่อนนะครับปอกฉนวนออกก่อนนะครับดึงฉนวนออกไปก็จะเจอโทนัมที่เป็นทองแดงอยู่นะครับแล้วก็พันตีเกลียวให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้สายแตกจากกันนะครับแล้วก็สีดำก็ปอกนะครับแล้วก็จะได้อย่างนี้ทั้งสองฝั่งเห็นไหมครับอันนี้คือในส่วนของ DC ทีนี้ถามว่าสาย2เส้นนี้จะทำยังไงกับมันนะครับเราก็จะทำการต่อเข้ากับหัวอะแดปเตอร์ DC นะครับซึ่งหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับใน EP ที่หนึ่งรู้แล้วนะครับว่าตัวนี้ทําหน้าที่อะไรใช้งานยังไงแต่วันนี้เรามาจะมาต่อให้ดูว่าเมื่อต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยขั้นตอนถัดไปจะทําไปต่อทีนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับหัวต่อตัวนี้นะครับเป็นหัวต่อที่จะมีน็อตสกรูอยู่ข้างใน2ตัวเป็นบวกกับลบทีนี้รายละเอียดคือมันจะมีสัญลักษณ์บอกบวกสัญลักษณ์กับลบนะครับให้เราทําการคลายน็อตนะครับในร่องของอะแดปเตอร์ในร่องของหัวอะแดปเตอร์นะครับพอคลายน็อตมาครับตัวนี้นะครับร่องตัวนี้จะยกขึ้นมานะครับร่องในนี้จะยกขึ้นมายกขึ้นมาเพื่ออะไรครับให้เราทําการสอดสายสีแดงที่เป็นบวกเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการขันน็อตเข้าไปเพื่อทำการให้ไปบีบสายที่เราปอกไว้นะครับหรือตัวนําที่เราปอกไว้ในส่วนที่2แล้วก็ใส่ไปในช่วงที่เป็นจุดที่เป็นลบนะครับอย่าลืมนะครับนักเรียนนะครับในส่วนของสายเนี่ยต้องตีเคียวนะครับเพราะว่าถ้าสายแตกเนี่ยมันจะกระจัดกระจายแล้วก็จะใส่ค่อนข้างจะยากนะครับใส่เข้าไปละแล้วก็ขันน็อตเข้าไปตัวน็อตจะเป็นตัวดันให้สายนําสัญญาณไอ้สาย DC เนี่ยเข้าไปติดนะครับอันนี้เรียบร้อยดังนั้นเวลาเราใส่เทคนิคนะครับพยายามอย่าให้ทองแดงโผล่มานะครับให้ชิดข้างในที่สุดเลยนะครับให้ชิดข้างในที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นการเดินหัวต่อในเรื่องของหัวต่ออะแดปเตอร์ DC นะครับซึ่งจะต้องใช้ต่อกับกล้องในส่วนนี้คือเราเดินเสร็จละแต่ส่วนถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาฝามาปิดแล้วก็ทําการเจาะเพื่อทําการยึดกล้องนะครับซึ่งในกล้องเนี่ยจะมีสายต่ออยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของกล้องนะครับคราวที่แล้วบอกไว้แล้วคือกล้องกระบอกนะครับกล้องกระบอกในกล้องกระบอก1ตัวเนี่ยนะครับจะมีหัวต่อ BNC นะครับซึ่งเป็นตัวผู้นะครับแล้วก็หัวต่ออะแดปเตอร์นะครับ DC ซึ่งจะไว้เชื่อมโยงระหว่างที่เราทํากันไว้ในจุดนี้แต่ตอนนี้นะครับตอนนี้เรามีสายละนะครับเรามีสายเรามีหัวเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะทําการเจาะยึดฝายึดบล็อกนะครับเพื่อจะให้ตัวกล้องเนี่ยไปอยู่บนบล็อกนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราติดตั้งเนี่ยกล้องตัวนี้จะต้องไปถูกวางที่ตำแหน่งบล็อกเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้สายตัวเนี้ยนะครับเก็บเข้าไปในบล็อกเพราะถ้าไม่เก็บมันจะเกิดอะไรขึ้นหนูกัดบ้างนะครับแล้วก็ความเสื่อมสภาพของสายเมื่อโดนลมโดนแดดโดนฝนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะจ่อไงเบื้องต้นก่อนนะครับฝาเนี่ยจริงๆเราต้องปิดอย่างนี้แต่บันเทิงเราต้องหาจุดมาร์เกอร์หรือรูเพื่อทําการร้อยสายเข้าไปในรูนี้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะทําการเจาะเพื่อให้ฝาบล็อกเนี่ย

มากกว่าบล็อกการจับต้องแน่นนะครับสว่านนะครับในเรื่องของสว่านไฟฟ้าเนี่ยที่ใช้เพราะมันมีหัวซออยู่เนี่ยเราต้องการค่อยๆกดลงไปตามตำแหน่งที่เรามาร์คไว้นะครับนะครับค่อยๆเจาะไปไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าการรีบเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้พังเผลอแล้วก็โดนมือไปได้นะครับแล้วเกิดอันตรายได้นะครับค่อยๆเจาะลงไปอย่างนี้นะครับนะครับนะครับมันก็จะค่อยกินเนื้อตัวพลาสติกไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับเพราะสว่านก็ค่อยๆขันเข้าไปนะครับเขาก็จะค่อยๆกินเนื้อไปเราต้องการให้เจาะทะลุเลยนะครับเพราะต้องการร้อยสายเข้าไปในบล็อกนะครับ

นะครับเมื่อเราจอดเสร็จปุ๊บเราจะได้รูขนาดนี้นะครับจอดเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเก็บหน่อยนะครับเก็บรายละเอียดเก็บพวกเศษต่างๆที่เราจอดเสร็จแล้วนะครับวิธีการนะครับเราต้องการทําการร้อยสายเข้าไปเนี้ยนะครับไปในช่องที่เราทําการเจาะนะครับแต่ถามว่าเวลาเราร้อยเราทำไงเราก็ทําการร้อยไปเลยครับเพราะว่าการยัดสาย2เส้นเข้าไปในรูเดียวกันเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากแล้วก็ยัดทีละเส้นนะครับนะครับยัดเข้าไปอย่างนี้เสร็จแล้วอีกเส้นก็ตามไปอย่างนี้ครับแล้วเสร็จปุ๊บก็ค่อยๆปรับเข้ามานะครับใส่เข้ามาประมาณนี้นะครับเพื่อทําการอะไรครับเพื่อทําการยึดเข้าไปในสายนะครับทีนี้ตัวกล้องเนี่ยยังไม่ถูกยึดกับตัวบล็อกฝาบล็อกนะครับวิธีการคือเราต้องนําออกมาทําการติดตั้งยึดตัวกล้องก่อนกับฝาบล็อกโดยวิธีการเหมือนเดิมครับเมื่อกี้เราจอดเสร็จแล้วเราก็ต้องมาทําการมาร์คตําแหน่งที่ทําการติดกล้องนะครับโดยการวางตําแหน่งนะครับให้ได้องศาของเขานะครับเสร็จแล้วนะครับใช้ปากกานะครับมาร์กเกอร์จุดต่างๆที่ทําการยึดเพราะเขามีทั้งหมด3ช่องด้วยกันนะครับนะครับเสร็จแล้วยกกล้องออกนะครับนะครับยกกล้องออกแล้วทําการเจาะนะครับโดยใช้สว่านเจาะนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวต้องทําการใช้สว่านเจาะตัวนี้นะครับเพื่อให้ชุดนี้เนี่ยครับมีรูนะครับเพื่อทําการยึดน็อตนะครับอีกวิธีการหนึ่งถ้าเรายังไม่ใช้เลยเนี่ยเราใช้น็อตสกรูยึดเข้าไปได้เลยนะครับขออนุญาตนะครับนะครับน็อตสกรูยิงลงไปได้เลยในรูต่างๆนะครับเป็นการมาร์คนะครับ

นะครับเมื่อเรามาร์คเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็เอาสายเข้าไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะขันเข้าไปแล้วนะครับใส่ไปเหมือนเดิมนะครับยัดใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับเหตุผลที่เราต้องเอาสายออกมาก่อนเพราะอะไรครับเดี๋ยวเวลาเราเจาะไปเนี่ยนะครับจะทําให้ตัวสายเนี่ยเกิดความชํารุดขณะที่เราเจาะสว่านนะครับพอใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาร์คตําแหน่งนะครับมาร์คตําแหน่งน็อตที่เราต้องการใส่นะครับ

ครับอันนี้ตัวแรกเสร็จละนะครับต่อไปเราก็ยึดตัวที่สองนะครับนะครับยึดตัวที่สองถ้าเกิดในการทํางานเนี่ยมันเกิดการติดขัดในการทํางานเราคลายน็อตได้ครับเพราะกล้องตัวนี้มีการขยับได้เปลี่ยนมุมเปลี่ยนทิศทางได้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการจัดแต่งนะครับนะครับตัวที่สองแล้วก็ใส่ตัวที่สามนะครับพอติดสามตัวปุ๊บแน่นอย่างนี้ปุ๊บนะครับนะครับกล้องก็อยู่งับนี้ละนี่ตอนนี้ตัวหน้ากล้องคอนเคฟแล้วก็ทําการหมุนตัวไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้นํากล้องเนี่ยนะครับมาติดเข้ากับบล็อกนะครับโดยการก่อนจะเข้าไปปิดบล็อกเราต้องการต่อสายก่อนโดยการต่อสาย DC นะครับตัวเมียเข้ากับตัวผู้นะครับนะครับส่วนถัดไปเอา BNC ตัวผู้ตัวเมียเข้าด้วยกันนะครับโดยการนะครับโดยการนําเอาหัวเข้ามาต่อด้วยกันโดยการดันเข้าไปตรงนี้ตามร่องมันจะมีร่องของมันอยู่นะครับเนี่ยพอเราใส่ร่องเข้าไปปุ๊บกดเข้าไปดันเอาตัวข้างหลังนะครับดันขึ้นมาข้างหน้า

และทําการหมุนเป็นอันที่เรียบร้อยครับตอนนี้ตัวกล้องได้ต่อเข้ากับสายเรียบร้อยแล้วทีนี้การเก็บสายนะครับให้เราทําการเก็บอย่างเป็นระเบียบก็คือทําการม้วนสายเข้าไปนะครับเข้าไปในส่วนของตัวบล็อกนะครับติดตั้งเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเอาน็อตสกรูไลอะนะครับเข้ามาใส่เพื่อทําการปิดกล้องฝากล้องนะครับตอนนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะเราดําเนินการเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเหลือแต่แค่ว่าเราขันน็อตบล็อกเข้าไปนะครับเวลาขันก็พอตึงมือนะครับอย่าอัดแน่นเพราะถ้าอัดแน่นเกินมานะครับตัวขาบล็อกเนี่ยแตกได้พอแตกปุ๊บเนี้ยเราต้องมาทําการติดตั้งใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่นะครับในส่วนนี้ก็ในเรื่องของการติดตั้งก็ของกล้องวงจรปิดกับเข้ากับบล็อกก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเราก็จะมาแสดงในเรื่องของการนะครับติดตั้งเข้ากับสายไปสู่ในส่วนของนะครับในเรื่องของเครื่องบันทึกภาพนะครับก็ระบบของการติดตั้งกล้องเข้าบล็อกเดินท่อร้อยสายนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับมีอยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวจะมาอธิบายทีว่าขั้นตอนจากตรงนี้เราต้องทําอะไรเพราะตอนนี้นะครับขั้นตอนของปลายสายเนี่ยที่เรายังไม่ได้เข้าหัวนะครับเราก็ต้องทําการเข้าหัวด้วยเหมือนกันพอเข้าหัวเสร็จปุ๊บเราต้องทําการต่อในส่วนของเครื่องบันทึกภาพนะครับแล้วก็ไปเอาอะแดปเตอร์ต่อเพื่อจะเลี้ยงไฟเลี้ยงให้เขาเพื่อให้กล้องตัวนี้สามารถทํางานได้ตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับเมื่อกี้นี้เรารู้ขั้นตอนการติดตั้งนะครับใส่กล้องเข้าไปในบล็อกแล้วเจาะบล็อกเรียบร้อยเข้าหัวสายก็เรียบร้อยแล้วเดินสายกันจนเสร็จสิ้นแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ปลายสายกันว่าปลายสายสุดท้ายเนี่ยจะไปต่อเครื่องบันทึกอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะไปเพิ่มเติมในเรื่องของการเข้าหัวสายนะครับแบบ VNC เหมือนกันแต่เป็น VNC อีกแบบนึงคือ VNC แบบมีเกียวนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับมีเกียวดังนั้นมีเกียวเนี่ยจะต่อยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการต่อหัว VNC แบบมีเกียวเราจะปอกสายยังไงเข้าหัวยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราก็จะต้องมีหัวอีกตัวหนึ่งคือหัว F type แบบเกียวนะครับซึ่งจะใช้ต่อในการเชื่อมโยงระหว่างตัวหัว BNC กับ F type เข้าด้วยกันในสายนะครับวิธีการนะครับอย่างแรกก่อนเราต้องทำการฉีกสายออกจากกันก่อนนะครับเพื่อแยกสายระหว่างสาย RG6 กับสาย DC แล้วทำการนะครับปลอกสาย BNC นะครับสาย RG6 นะครับที่ประมาณเกือบ1เซนนะครับแต่ว่าเอาแค่ฉนวนออกนะครับ1เซนนี่เอาฉนวนออกอย่างเดียวนะครับ1เซนฉนวนออกเสร็จปุ๊บเอาตัวชิวข้างในนะครับออกมาให้หมดนะครับแล้วก็ทําการปอกนะครับเอาฉนวนตัวที่2เนี่ยออกจากตัวนําข้างในสุดเราจะได้เป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเมื่อเราได้เป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับครั้งแรกเลยเราต้องนําการเอาหัว F type ชุดเนี้ยนะครับใส่เข้าไปในสาย RG6 นะครับบางคนบอกว่าอาจารย์ถ้าใส่ยากใส่เย็นทําไงดีอ๋อไม่ยากครับถ้าใส่มันแล้วมันแน่นมากไปนะครับบางทีขนาดของสายที่ซื้อมาเนี่ยนะครับคุณภาพของมันได้แล้วครับแล้วก็ชิวของมันเยอะด้วยแล้วก็ตัดออกสักนิดนึงนะครับตัดออกที่พอให้มันใส่ได้นะครับตัดชิวรอบๆข้างออกนะครับเพื่อเวลาเราใส่จะได้ไม่แน่นเกินไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องทั้งหมดนะครับแล้วก็ทําการดันเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ทําการใส่เข้าไปในตัวที่เป็นนะครับสายนำสัญญาณที่เป็น RG6 เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับพอดีตรงเนี้ยเพราะว่าถ้าเราปอกต้องระมัดระวังเรื่องสายแตกนะครับเพราะว่าถ้าสายแตกมาเนี่ยมันจะมีประเด็นว่าสายแตกจะทำยังไงอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องระวังนะครับอย่าเอาชิวติดกับตัวนำนะครับไม่งั้นสัญญาณจะมีปัญหานะครับ

แล้วทําการใส่หัวเอฟไทตัวนี้นะครับเข้าไปที่สายเราปอกนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าตัวชิลเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับบางทีผลิตมาของแต่ละบริษัทไม่เหมือนกันบางทีก็มีความคงทนไม่เหมือนกันนะครับมันเกิดการฉีกขาดได้พอใส่ไปแล้วเราจะได้หัวเอฟไทที่ใส่ไปเสร็จจะเป็นแบบนี้ครับนะครับเสร็จแล้วนะครับเรานําอะไรครับนําหัว BNC ที่แบบเกี่ยวเข้ามาต่อเห็นไหมครับเข้ามาต่อเข้าด้วยกันนะครับยัดเข้าไปแล้วก็หมุนเกี่ยวไปหมุนเกี่ยวเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพราะอะไรครับเวลาเราหมุนเกี่ยวเข้าไปลบไอตัวน้ำที่เป็นทองแดงตรงนี้นะครับจะถูกเข้าไปในช่องของรูของหัว BNC ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็หมุนเกี่ยวเข้าไปนะครับหมุนให้สุดเลยครับหมุนให้สุดแต่เวลาหมุนนะครับจับสายนี้ไว้นะครับเป็นเทคนิคนะครับจับสายเข้าไปดันไปเรื่อยนะครับเพื่อไม่ให้ตัวหัวพินที่มันชิดๆแล้วเนี่ยนะครับมันดันสายออกมาก็จะได้ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นหัว BNC ที่ใช้ต่อกับหัว F-Type ในสาย RG6 นะครับอันนี้คือเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะแตกต่างจากแบบแรกๆใน EP แรกๆที่เราสอนเข้าหัว BNC ไปนะครับตัวนี้เป็นเทคนิคเหมือนกันนะครับเราสามารถเลือกใช้ปัจจุบันนี้ช่างส่วนใหญ่ก็จะใช้เทคนิคในการติดตั้งอย่างนี้เลยครับเพราะว่าอะไรหัว BNC หัวหนึ่งที่แบบบีบเนี่ยค่อนข้างจะแพงแล้วก็คือขั้นตอนมันก็จะเยอะแต่ตัวนี้เราปอกสายเข้า F-Type ปุ๊บแล้วก็ต่อ BNC ได้เลยตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ให้ทำการปอกสายฉนวนออกเหมือนกันแต่เราจะไม่เอาฉนวนข้างในออกนะครับเราแต่ข้างนอกออกอย่างเดียวนะครับเราก็จะได้เหมือนกันนะครับเป็น2เส้นเหมือนกันเหมือนฝั่งที่เราติดตั้งกล้องไปแล้วก็คือในส่วนของ2เส้นก็คือเส้นแดงสีแดงกับสีดําซึ่ง2เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นไฟนะครับไฟบวกแล้วก็ไฟลบให้ทําการปอกสายเช่นเดียวกันเหมือนเดิมนะครับปอกสายแล้วก็ดึงออกจะเห็นตัวนําข้างในที่เป็นทองแดงอยู่เช่นเดียวกับที่เป็นลบเหมือนกันนะครับออกสายหรือดึงออกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วตัวหัวอะแดปเตอร์ตัวที่จะต้องต่ออีกนะครับของปลายมันนะครับเมื่อกี้ต้นเราใช้แบบตัวผู้นะครับตอนนี้เราจะใช้ตัวเมียนะครับซึ่งหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับหัวข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับท้ายมันก็จะเป็นเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับท้ายมันก็จะมีช่องบวกกับช่องลบซึ่งเดี๋ยวเราจะมาต่อให้ดูว่าเราจะต่อยังไงนะครับก็วิธีการผมบอกแล้วนะครับจะต้องทําการตีเกียวสายนะครับเพราะสายตรงนี้เป็นสายเส้นฝอยนะครับเพื่อไม่ให้การมันเกิดการกระจายออกมานะครับวิธีการก็ทําการขันก่อนนะครับคลายน็อตที่อยู่ในตัวหัวอะแดปเตอร์ทุบเป็นตัวเมียนออกนะครับทั้งบวกทั้งลบแล้วก็ต้องให้มองนะครับว่าจะมีรอยมาร์กเกอร์เป็นบวกเป็นลบอยู่นะครับบวกก็จะใส่บวกลบก็ใส่ลบตัวนี้เราจะเอาแดงนะครับไปใส่ข้างซ้ายซึ่งเป็นบวกนะครับยัดนี่เข้าไปเวลายัดเข้าไปนะครับต้องให้ตัวฉนวนไปแตะชิดกับตัวท้ายของตัวหัวอะแดปเตอร์ตัวเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วขันน็อตนะครับขันน็อตอย่างนี้เสร็จแล้วก็ใส่ตัวลบไปเมื่อกี้เราใส่บวกไปแล้วต่อไปเราจะใส่ลบ

นะครับเป็นการใส่หัวที่ปลายสายเรียบร้อยแล้วทั้ง BNC ก็มีแล้วนะครับหัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็มีแล้วตอนนี้เราจะเอาชุดนี้นะครับไปเสียบในเครื่องบันทึกภาพด้านหลังนะครับเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเราจะไปดูกันว่าไอ้ด้านหลังเครื่องบันทึกภาพเนี่ยเราต้องเสียบอะไรกันบ้างต่ออะไรกันบ้างซึ่งเราจะได้เห็นภาพของการติดตั้งกล้องวงจรปิดว่าภาพจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับภาพจะเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งในส่วนของกล้องตัวนี้สมบูรณ์แล้วข้างหน้าติดกล้องเสร็จนะครับติดตั้งหัวสายเสร็จเดินสายเรียบร้อยเดินท่อเรียบร้อยแล้วนะครับปลายสายจะเป็นอย่างนี้พอปลายสายเป็นอย่างนี้พวกเราต้องเอาชุดนี้ทั้งชุดไม่ว่ากล้องมีกี่ตัว4ตัว5ตัวก็ต้องมีชุดนี้ทั้งหมด5ชุดหรือ4ชุดตาม6ชุดตามขนาดของตัวเครื่องบันทึกภาพแล้วก็ตามขนาดของกล้องวงจรปิดว่ามีกี่ตัวแล้วก็ลากชุดนี้นะครับไปติดตั้งในเครื่องบันทึกด้านหลังเครื่องบันทึกถัดไปเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเครื่องบันทึกภาพเนี่ยด้านหลังมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับจำเมื่อกี้นะครับเรารู้แล้วว่าปลายสายเราต้องติดตั้งอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูหน้านี้ครับนี่เราเจอปลายสายแล้วปลายสายของเราทั้งหมดนะครับได้เข้าหัว BNC ไปเสร็จหมดแล้วทั้ง4หัวนะครับในรูปนี้จะมีกล้องทั้งหมด4ตัวนะครับโดยที่อะแดปเตอร์นะครับที่เราต่อไว้ก็จะมี4ชุดเหมือนกันนะครับใน4ชุดนี้เดี๋ยวจะไปต่อเข้าหัวอะแดปเตอร์อีกทีนึงนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวขั้นตอนแรกก่อนเลยนะครับเราต้องนำสายสัญญา RG6 ทั้ง4ตัวกล้อง4ตัวเนี้ยเข้าไปใส่ในเรื่องของเครื่องบันทึกภาพซึ่งในเครื่องบันทึกภาพนี้นะครับเป็นเครื่องบันทึกภาพของนะครับกล้องอนาล็อก HD นะครับเปิดมาเนี่ยนะครับจะเห็นข้างในว่ามันจะมีฮาร์ดดิสก์อยู่ในฮาร์ดดิสก์ก็คือเครื่องเป็นที่เก็บข้อมูลดังนั้นเนี่ยเวลาเราใส่นะครับเราก็ต้องใส่ในส่วนของหัว BNC ไปก่อนนะครับดันเข้าไปนะครับหมุนนะครับดันเข้าไปนี่ตัวแรกใส่ตัวที่2ไปนะครับไล่ไปทีละชุดนะครับเหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ทําการหมุนหาจุดนะครับแล้วก็

อันเข้าไปแล้วก็ทําการหมุนนะครับจนครบทั้งหมดจํานวนกล้องที่เราติดตั้งนะครับตอนนี้กล้องเราติดตั้งไว้4ตัวนะครับแต่ DVR ตัวเนี้ยนะครับมันสามารถรองรับกล้องจอปิดได้ทั้งหมด8ตัวนะครับตอนนี้เราติดตั้งในเรื่องของสายสัญญาณ RG6 กับสัญญาณเรียบร้อยหมดแล้วต่อไปนะครับเป็นในเรื่องของอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับปลายสายจะติดตัวผู้นะครับแล้วก็ทําการเสียบที่ปลายสายของเราที่ทําการทําไว้แล้วนะครับเสียบเข้าไปชุดนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเอาอะแดปเตอร์เนี่ยไปทําการจ่ายไฟให้กับกล้องตัวแรกนะครับในชุดที่2เช่นเดียวกันทําเหมือนเดิมครับเหมือนตัวแรกนะครับเอาอะแดปเตอร์หัวอะแดปเตอร์เสียบเข้าไปนะครับระหว่างตัวผู้กับตัวเมียนะครับแล้วก็ใส่อะแดปเตอร์ไปนะครับในส่วนตัวที่3ก็เหมือนเดิมครับก็ใส่ไปตามจนครบจํานวนทั้งหมด4ตัวนะครับในส่วนตัวที่สุดท้ายนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับใส่เหมือนกันนะครับตอนนี้เราใส่ทั้งสายสัญญาณแล้วก็ใส่ทั้งอะแดปเตอร์เรียบร้อยแล้วแต่ถามว่าเครื่องทำงานเลยไหมไม่ครับเพราะเราจะต้องจ่ายอะแดปเตอร์ DC 12 โวลต์ให้กับใครครับให้กับเครื่องบันทึกที่มีฮาร์ดดิสก์ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยการเอาสายหัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปช่องเสียบที่เป็นจุดเสียบ DC นะครับแล้วก็เอาอะแดปเตอร์ใส่เข้าไปด้านล่างนี้นะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วถามว่าดูได้หรือยังยังครับเพราะว่าเราต้องมีการคอนโทรลในเรื่องของภาพในเรื่องของการติดตั้งเราก็ทําการนะครับเข้าไปเสียบในช่องเสียบของเมาส์นะครับนี่คือขั้นตอนในการติดตั้งทั้งหมดนะครับตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางหลังจากเดินท่ออะไรเสร็จแล้วเราทําการเปิดเบรกเกอร์มานะครับไฟก็จะเลี้ยงให้ตัวเครื่องบันทึกภาพแล้วก็ตัวกล้องทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนี้ไฟเลี้ยงแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาดูกันว่าภาพที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยหลังจากนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะตอนนี้นะครับเครื่องที่เปิดอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะต่อในเรื่องการจ่ายไฟเกิดขึ้นนะครับทำให้ตัวเนี้ยทำงานทั้งหมดนะครับครับในส่วนถัดไปนะครับส่วนสุดท้ายนะครับเป็นการต่อเอาท์พุตเพื่อจะให้ภาพไปปรากฏที่มอนิเตอร์ซึ่งเป็นจอทีวีแต่ตอนนี้เราเลือกใช้เป็นสายนะครับ HDMI นะครับให้ทําการเสียบไปในช่องเสียบนะครับ HDMI ด้านหลังเลยนะครับเสียบเข้าไปปุ๊บนะครับพอปลายสายเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็จะใช้เสียบในเรื่องของจอมอนิเตอร์ของทีวีนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ EP ที่3ในเรื่องของการติดตั้งนะครับในเรื่องของการเดินท่อร้อยสายติดตั้งบล็อกติดตั้งกล้องนะครับในส่วน EP ที่3เนี่ยนะครับขั้นตอนของมันอะดูแล้วไม่ยุ่งยากแต่จะมีเทคนิคต่างๆในการทำให้เราเข้าซึ้งรู้ซึ้งถึงในเรื่องของการติดตั้งเช่นการเข้าหัว BNC นะครับมี2แบบด้วยกันก็คือในหัว BNC เนี่ยนะครับจะมี2แบบเนาะที่เราสอนกันเมื่อกี้นี้ในเรื่องของหัว BNC ที่เป็นต่อเข้ากับ F-type กับหัว BNC แบบบีบดังนั้นเนี่ยขั้นตอนทั้งหมดที่เราสอนมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นขั้นตอนในการดําเนินงานในการติดตั้งกล้องวงจรปิดซึ่งมันถูกเชื่อมโยงมาจาก EP ที่2กับ EP ที่1ดังนั้นเนี่ย EP ที่1เนี่ยนะครับในเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์นะครับที่เราสอนกันว่าแต่ละตัวคืออะไรส่วน EP ที่2เนี่ยนะครับจะพูดถึงเรื่องขั้นตอนการเดินท่อร้อยสายนะครับแล้วก็มาส่วนนี้ EP ที่3ก็คือเรื่องการติดตั้งกล้องแล้วก็การติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับตั้งแต่เข้าบล็อกติดตั้งกล้องติดกับบล็อกแล้วก็สายเข้าสู่ตัวเครื่องบันทึกภาพอาจารย์ก็คิดว่า EP นี้ยังไม่จบนะครับมันจะมี EP ที่สำคัญอยู่อีกพีหนึ่งก็คือ EP ที่4ซึ่งอยากให้นักเรียนเนี่ยนักศึกษาเนี่ยติดตามชมอีก EP หนึ่งนะครับเพราะ EP ที่4เนี่ยมันมีใจความสำคัญหลายๆเรื่องในเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ1การประเมินราคาค่าของนะครับเพราะอะไรเพราะสิ่งที่อยู่บนนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมีราคาของมันอยู่ซึ่งเราต้องมาทราบค่าก่อนที่เราจะไปเป็นผู้ให้บริการนะครับหรือเป็นผู้ให้บริการกับผู้บริโภคเนี่ยนะครับในการติดตั้งกล้องเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้อุปกรณ์พวกนี้นะครับมีราคาเท่าไหร่แม้กระทั่งการติดตั้งอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้ครับใน EP นี้นะครับสอนขั้นตอนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในการเข้าหัวติดตั้งต่อสายอะแดปเตอร์ทุกอย่างนะครับเพื่อทําให้เราทราบว่าเนี่ยการทํางานเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากแต่ปัญหาคือเราต้องศึกษาของมันให้ลึกซึ้งก่อนที่จะไปทํางานจริงนะครับก่อนที่ไปประกอบอาชีพดังนั้น EP นี้ก็จะฝากไว้ในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็ในส่วน EP หน้าอย่าลืมติดตามนะครับนักเรียนนักศึกษาเพราะ EP หน้าสําคัญจริงๆนะครับเน้นย้ําเลยว่าสําคัญมากๆและเป็น EP สุดท้ายนะครับในเรื่องของการประเมินราคานะครับแล้วในเรื่องของการทําราคาว่าควรจะคิดราคาเท่าไหร่ในการให้กับผู้บริโภคนะครับเป็นไงบ้างครับสําหรับ EP ที่3นะครับก็เสร็จสิ้นในเรื่องของ EP ที่3นะครับแต่ยังไม่จบเท่านี้นะครับยังมี EP ที่4อีก EP หนึ่งก็
ก็ฝากติดตามนะครับ EP สุดท้ายนะครับ EP หน้า EP ที่4นะครับใน EP ที่3นี้ก็ขอขอบคุณนะครับนักเรียนนักศึกษาและผู้ติดตามชมนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปิดเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยกระจายวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

การดำเนินงานเชื่อมแผ่นเหล็กต่อตัวทีมี4ท่าหลักๆโดยคำนึงถึงภาระการรับแรงเช่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับแรงของแนวเชื่อมและลักษณะของการใช้งานใบงานที่1เลือกใช้ลวด E6013หรือ E7016ขนาด 2.6 หรือ 3.2 มิลลิเมตรโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

วางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับงานวางในตำแหน่งท่า PB ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีขึ้นด้านบนขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PB

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างหอลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆซ้ำๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวเชื่อมและผู้เชื่อม

เปิดประตูเปิดประตูประตูเปิดถ้าเดือดของเราเปิดไม่ถูกเลยมาก็คือคือประมาณสักติดที่ว่าหลังการต่อไปแต่เวลาทำงานเพื่อนไม่เป็นไรเพราะว่าคนไทยเราจริงๆอ่ะคนไทยเรา

그 그냥 하나 둘 하나

เชื่อมท่าระดับ PB แนวฮอตพาร์ท

0: เต็มแล้วถึงขาด
1: ได้ไหมครับมันขาดที่ตอน
0: นี้เราที่หนึ่ง
1: ขอที่หนึ่งกับด้วยที่ขอคนที่หนึ่ง
0: เพื่อให้ร้อยกว่า

0: ติมเข้าไปไม่ใช่ยิ่งยิ่งเลยยิ่งคือแบบเป็นเส้นตรงนี้เติมแล้วพอเราพอดูเจอเกี่ยวกับเราเนี่ยเ
1: ป็นตอนจบเป็นจุดทำให้
0: ถ้าใช้เงินรับแรงเยอะ
2: เยอะ

ขั้นตอนการทำความสะอาดงานเชื่อมท่า PB ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดเม็ดโลหะสแลกออกให้หมด

สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็ต่อจากในส่วนของ EV ที่ผ่านมาเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางไฟฟ้านะครับในส่วนของการเดินสายแบบก่อติดผนังนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับต่อจาก EP แล้วนะครับในส่วนของเครื่องมือนะครับในส่วนของการติดตั้งไฟฟ้าแบบเดินท่อร้อยสายซึ่งในส่วนของการติดตั้งแบบเดินท่อร้อยสายเนี่ยเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานก็จะมีเครื่องมือที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งในส่วนของการทำงานเนี่ยนักเรียนก็ต้องรู้นะครับว่าในส่วนของการทำงานแต่ละประเภทนะครับแต่ละแบบของงานเนี่ยจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการเดินสายแบบเดินสายร้อยท่อนะครับมาเรามาเรียนรู้กันเลยนะครับนักเรียนในส่วนของเครื่องมือสำหรับงานเดินสายร้อยท่อนะครับก็ประกอบไปด้วยเครื่องมือต่างๆดังนี้นะครับอันแรกนะครับลวดร้อยสายไฟฟ้านะครับหรือที่เรียกภาษาช่างโดยทั่วไปก็เราก็เรียกกันว่าฟิตเทปนะครับซึ่งเป็นลักษณะของลวดหรือลักษณะของ PVC นะครับที่ใช้ในลักษณะของการลากสายนะครับซึ่งลักษณะของการเดินสายแบบงานเดินสายร้อยท่อนักเรียนต้องทำความเข้าใจนะครับว่าในส่วนของการเดินสายเนี่ยเป็นลักษณะของการเดินสายแบบปิดนะครับไม่เหมือนกับการเดินสายแบบก่อติดผนังนะครับที่เรามีการเดินสายแบบเปิดนะครับซึ่งลักษณะของงานก็จะมีความยากขึ้นนะครับซึ่งในส่วนของการทำงานนะครับในส่วนของการลากสายนะครับในส่วนของเครื่องมือชิ้นแรกที่เราต้องเรียนรู้นะครับก็คือในส่วนของลวดร้อยสายไฟฟ้านะครับที่เราเรียกว่าฟิตเทปนะครับลักษณะของฟิตเทปที่เรามานะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของลวดฟิตเทปนะครับที่เป็นลักษณะของตัวอย่างก็คือลักษณะโครงสร้างที่เป็นพลาสติกนะครับหรือว่าแบบเปื่อยนะครับซึ่งลักษณะของฟิตเทปก็มีหลายๆรูปแบบนะครับที่เป็นโลหะนะครับที่เป็น PVC นะครับหรือว่าที่เป็นลวดสังเคราะห์ก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้งานนะครับซึ่งในส่วนของการใช้งานเนี่ยในส่วนของฟิตเทปนะครับก็จะมีระยะความยาวหลายๆระยะนะครับขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานนะครับซึ่งในส่วนของการใช้งานนะครับนักเรียนจะเห็นว่าในส่วนของต้นทางนะครับต้นทางและปลายทางนะครับของฟิตเทปนะครับจะประกอบไปด้วยจุดที่ทำหน้าที่ในการใส่สายนะครับซึ่งจุดที่ใช้ในการต่อสายเนี่ยนักเรียนจะสามารถใช้ในลักษณะต้นทางหรือปลายทางก็คือในส่วนของต้นทางนะครับนักเรียนจะเห็นว่าในส่วนของต้นทางเนี่ยจะเป็นลักษณะของลวดที่เป็นโลหะนะครับแต่ในส่วนของโลหะที่เป็นลักษณะของโลหะแบบให้ตัวเพราะฉะนั้นในส่วนของโลหะแบบให้ตัวเนี่ยข้อดีก็คือในส่วนของการแย่สายนะครับเพราะว่าในส่วนของมุมต่างๆนะครับก็สามารถที่จะทะลุทะลวงไปได้นะครับซึ่งในส่วนของการใช้งานเราก็มาดูนะครับว่าเราจะใช้งานกันอย่างไรนะครับลักษณะของฟิตเทปนะครับก็คือตัวนำที่ใช้ในการร้อยท่อนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าลักษณะของงานท่อถ้าเป็นลักษณะของงานท่อตรงนะครับครูต้องการที่จะลากสายจากต้นทางไปหาปลายทางนะครับซึ่งในส่วนของงานเนี่ยลักษณะของรูปร่างการเดินของงานเนี่ยอาจจะมีหลายๆรูปแบบหลายๆลักษณะนะครับอาจจะโค้ง90โค้ง45หรือว่าโค้งแบบข้ามสิ่งกีดขวางเพราะฉะนั้นเวลาที่เราต้องการลากสายเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสอดสายไฟนะครับใส่สายไฟเข้ามาในงานท่อได้โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้ในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการลากสายก็คือในส่วนของลวดลากสายนั่นเองก็คือฟิตเทปนะครับนะก่อนอื่นนะครับเรามาดูนะครับว่าวิธีการใช้งานอย่างไรซึ่งในส่วนของตัวอย่างนะครับครูต้องการที่จะลากสายจำนวน4เส้นนี้นะครับเข้ามาในส่วนของงานท่อนะครับซึ่งในการทำงานเนี่ยนะครับในส่วนของงานท่อร้อยสายนะครับก็ต้องใช้ฟิตเทปนะครับแต่ในส่วนของการใส่สายนะครับเราไม่สามารถที่จะใช้สายทั้ง4เส้นนะครับมามัดรวมกันหรือมารวมกันและใส่ในส่วนของหัวของฟิตเทปได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำการจัดเรียงสายก่อนนะครับนะขั้นตอนแรกเราก็ทำการจัดเรียงสาย1เส้นนะครับให้เป็นสายในส่วนของสายตัวนำนะครับนะและสายที่เหลือนะครับก็จัดเรียงให้เรียงลำดับนะครับซึ่งอาจจะเป็นลำดับที่ลดหลั่นกันลงมานะครับเพื่อป้องกันแรงเสียดสีนะครับเวลาที่เราลากเข้าไปในสายนะครับเพราะมุมบางมุมอาจจะมุม90มุม45นะครับซึ่งมุมต่างๆเหล่านี้ถ้าเราวางในส่วนของสายตัวนำนะครับเป็นลักษณะของสายที่เท่ากันลักษณะนี้นะครับก็จะมีผลทำให้เกิดความแข็งไม่สามารถที่จะโค้งงอได้เพราะนั้นก็จะต้องมีการจัดเรียงสายให้ลดหลั่นลงมานะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทำการมัดด้วยเทปพันสายนะครับนะเราสามารถมัดเพื่อรวมในส่วนของสายที่เราต้องการที่จะลากสายได้นะครับก็มัดเข้ามานะครับรวมกันเพื่อล็อกในส่วนของตัวนำทางไฟฟ้านะครับ
แล้วทำลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นก็นะครับล็อกอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันการหลุดของสายนะครับอันนี้คือต้องการที่จะลากสายจำนวนหลายๆเส้นนะครับเข้ามาในท่อเส้นเดียวกันนะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของสายตัวนำเนี่ยตัวเส้นหนึ่งนะครับจะเป็นตัวนำเดี่ยวนะครับจะทำหน้าที่ในการโค้งงอและสอดเข้ากับในส่วนของหัวของฟิตเทปนะครับลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นก็ทำการพับนะครับแล้วก็ทำการลากนะครับเดี๋ยวจะทำขั้นตอนให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนไปด้วยกันนะครับนักเรียนนะหลังจากที่เรารวมในส่วนปลายสายเสร็จนะครับสมมติว่านี่คือท่อที่มีความยาวลักษณะหนึ่งในระยะหนึ่งนะครับแล้วทำการลากสายจากต้นทางไปหาปลายทางนะครับจากจุดนี้ไปหาจุดนี้นะครับครูก็ทำการลากสอดในส่วนของฟิตเทปเข้าไปนะครับนะนักเรียนจะเห็นว่าในส่วนของฟิตเทปเมื่อดันเข้าไปนะครับมันก็จะโผล่ในโซนของอีกด้านหนึ่งนะครับนะลักษณะของปลายฟิตเทปนะครับเมื่อโผล่ออกไปนะครับก็ทำการสอดในส่วนของปลายสายไฟนะครับที่เราต้องการที่จะลากจูงนะครับเข้ามาในงานท่อนะแล้วก็พับนะครับนะหลังจากที่เราพับเสร็จนะครับก็ให้ทำการพันด้วยเทปพันสายเพื่อล็อกในส่วนของสายอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อป้องกันการหลุดเวลาที่เราทำการลากนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการลากสายนะครับเข้ามาในส่วนของงานท่อซึ่งในส่วนของการทำงานนะครับจะต้องมีคนทำงานทั้งหมดจำนวน2คนนะครับอย่างน้อย2คนอีกคนหนึ่งนะครับคนแรกจะทำหน้าที่ในการส่งสายนะครับอีกคนหนึ่งทำหน้าที่ในการลากในส่วนของลากในส่วนของการลากสายนะครับเพราะนั้นในส่วนของการเดินสายร้อยท่อถ้าเราใช้ฟิตเทปในการลากสายเนี่ยจะต้องมีคนทำงานทั้งหมดจำนวน2คนนะหลังจากนั้นก็ทำการลากนะครับคนที่อยู่ต้นทางนะครับจะทำการเทส่งนะครับบางครั้งในส่วนของสายนะครับจะมีจำนวนมากนะครับจะต่ออยู่จะมีระยะสายที่ยาวนะครับเพราะนั้นคนที่อยู่ด้านต้นทางนะครับจะต้องทำการรวบสายนะครับแล้วส่งให้กับคนที่รับคนที่ทำการดึงสายนะครับหลังจากนั้นก็สามารถจะดึงสายออกมาโผล่อีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะงานลักษณะนี้นะครับในส่วนของการใช้งานฟิตเทปนะครับหลังจากที่ดึงออกมาเรียบร้อยแล้วก็แกะในส่วนของฟิตเทปออกเหมือนเดิมนะครับก็จะได้ลักษณะของงานเดินสายร้อยท่อโดยลักษณะของสายโดยทั่วไปนะครับที่ใช้ในการทำงานนะครับในลักษณะของงานเดินสายร้อยท่อนะครับจะเป็นลักษณะของสายที่เป็นสายเกณฑ์เดี่ยวนะครับซึ่งลักษณะของสายเกณฑ์เดี่ยวก็คือสาย THW นะครับจะไม่สามารถลากเป็นสายเกณฑ์คู่หรือว่าแบบหลายเกณฑ์ได้นะครับนะซึ่งลักษณะของงานนะครับหลังจากนั้นนะครับก็นำไปใช้ในการเชื่อมต่อกับวงจรต่างๆก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับในส่วนของการใช้งานฟิตเทปนะจากรูปนะครับนักเรียนจะเห็นว่าลักษณะของฟิตเทปเนี่ยก็มีหลายๆรูปแบบนะครับในส่วนของฟิตเทปแบบห่อหุ้มนะครับก็จะเป็นลักษณะของฟิตเทปที่อยู่ในม้วนนะครับที่นักเรียนใช้เสร็จนะครับนักเรียนก็ทำการหมุนเก็บเข้าไปอยู่ในม้วนนะครับถ้าเป็นแบบเปลือยก็เหมือนแบบที่ครูสาธิตให้ดูนะครับแบบเปลือยแบบพลาสติกนะครับแล้วก็แบบกรงล้อนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะมีหลายๆรูปแบบหลายๆหน้าตานะครับแต่ลักษณะการนำไปใช้งานคือลักษณะงานเดียวกันนะครับมาดูเครื่องมือต่อไปนะครับเครื่องมือต่อไปก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการตัดท่อนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการดัดท่อว่ามีอะไรเรามาดูกันนะครับในส่วนของงานท่อนะครับในส่วนของงานท่อประเภทท่อ EMT นะครับในส่วนของงานท่อเนี่ยจะมีอยู่2ลักษณะนะครับลักษณะที่1ก็คืองานท่อแบบงานท่อ EMT นะครับอีกอันนึงก็คืองานท่อแบบ PVT นะครับซึ่งลักษณะการทำงานนะครับในส่วนของงานท่อแต่ละประเภทเนี่ยในส่วนของงานจะแตกต่างกันนะครับซึ่งในส่วนของการทำงานในภาคอุตสาหกรรมหรือในลักษณะของโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่นะครับส่วนมากก็จะใช้ในส่วนของท่อ EMT เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นครูก็จะสาธิตในส่วนของงานท่อ EMT นะครับแต่ว่าในส่วนงาน2งานท่อ PVT เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการเดินสายร้อยท่อเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในส่วนของการเดินสายร้อยท่อ PVC นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการดัดก็จะแตกต่างกันออกไปก่อนอื่นเรามาเรียนรู้ในส่วนของงานท่อ EMT ก่อนนะครับในส่วนของงานท่อ EMT นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการดัดโค้งท่อก็คือในส่วนของเบนเดอร์นะครับลักษณะของเบนเดอร์ก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็คือเบนเดอร์นะครับเบนเดอร์ที่ใช้ในการดัดโค้งงอท่อนะครับ
จะประกอบไปด้วยในส่วนของตัวเบนเดอร์นะครับและในส่วนของด้ามซึ่งในส่วนของด้ามเนี่ยก็จะเป็นด้ามในส่วนของแท่งเหล็กนะครับที่จะมาต่อในส่วนของเบนเดอร์นะครับเพื่อการใช้งานแต่สิ่งสำคัญนะครับที่นักเรียนต้องรู้นะครับในส่วนของเบนเดอร์ก็คือในส่วนของการใช้งานอุปกรณ์นะครับในส่วนของเบนเดอร์ถ้านักเรียนดูนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการดัดโค้งถูกต้องไหมครับแต่ในส่วนของอุปกรณ์นะครับจะมีอะไรบ้างที่เราต้องเรียนรู้อันที่หนึ่งนะครับในส่วนของระยะเทคของงานของอุปกรณ์นะครับระยะเทคก็คือระยะในการเทคอัพนะในการเกิดจุดที่เคิร์ฟโค้งงอขึ้นของงานท่อนะครับนะระยะเทคคือตำแหน่งที่เราต้องการโค้งงอของงานท่ออย่างเช่นถ้าเราต้องการเทคที่งานท่อนะครับขีดงานท่อมาในลักษณะหนึ่งนะครับถ้านักเรียนต้องการที่จะดัดโค้งงอท่อนะครับอย่างเช่นมีระยะเทคลักษณะนี้อันนี้คือระยะเทคของงานนะครับนักเรียนจะเห็นว่าเมื่อเราต้องการระยะเทคหนึ่งเทคสองอยู่ที่เรากำหนดนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระยะเทคเนี่ยจะนำมาเข้าในส่วนของระยะเทคของงานท่อนำมาเข้าในส่วนของระยะเทคก็คือในส่วนของเบนเดอร์นะครับไอตัวนี้จะเป็นเบนเดอร์ขนาดหนึ่งงานท่อขนาดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเอาเป็นงานท่อขนาดเดียวกันนะครับนะในส่วนของระยะเทคก็คือมีดอกศรนะครับนักเรียนจะเห็นดอกศรตัวนี้นะครับนะที่ทำหน้าที่ในการเป็นระยะเทคของงานนะครับอันต่อไปนะครับตำแหน่งของมุมองศาต่างๆนะครับมุม30มุม45มุม90องศานะครับไอ้พวกนี้ก็จะเป็นมุมสำหรับงานท่อในการดัดโค้งงอท่อนะครับจุดต่อไปนะครับในส่วนของด้านปลายนะครับด้านปลายทางตัวนี้จะเป็นตัวทำหน้าที่ในการจับในส่วนของงานท่อนะครับส่วนด้านหลังนะครับจุดนี้นะครับจะเป็นทำหน้าที่ในการดัดโค้งงอท่อนะครับซึ่งมีประโยชน์ในการดัดโค้งงอท่อในท่าราบนะครับก็คือตั้งกับพื้นนะครับเราจะใช้จุดนี้ในการทำงานนะครับเดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้กันในส่วนของภาคปฏิบัตินะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของขนาดในส่วนของขนาดของเบนเดอร์นะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะบอกขนาดของเบนเดอร์เวลาที่นักเรียนยกเบนเดอร์ออกมานะครับอยากรู้ว่าเบนเดอร์ตัวนี้ขนาดเท่าไหร่นักเรียนก็สามารถที่จะอ่านจากของขนาดของเบนเดอร์ที่ระบุในที่ตำแหน่งด้ามของเบนเดอร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้นักเรียนจะต้องรู้นะครับว่าท่อขนาดไซส์ของท่อ EMT ที่เราใช้เนี่ยเราใช้ขนาด 1/2 3/4 1นิ้วหรือขนาดที่มากกว่านี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับขนาดของงานท่อนะครับเหมือนขนาดท่อตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ขนาดท่อก็คือ 3/4 นะครับนักเรียนสามารถดูข้อมูลจากงานท่อได้นะครับเหมือนท่อเส้นนี้นะครับก็ขนาด 3/4 นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้งานนะครับนักเรียนก็ต้องเลือกใช้ในส่วนของเบนเดอร์นะครับที่มีขนาด 3/4 นิ้วเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะขนาดของเบนเดอร์นะครับก็จะต้องมีขนาดเส้นเดียวกันนะครับอันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาเรียนรู้ในส่วนของภาคปฏิบัตินะครับว่ามีการใช้งานอย่างไรตอนนี้ให้ทำการเรียนรู้ไปก่อนว่าเบนเดอร์จุดต่างๆของเบนเดอร์เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรสำหรับงานท่อนะครับเพื่อใช้ในการทำงานนะครับเครื่องมือต่อไปนะครับก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดัดโค้งท่อเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นลักษณะของงานท่อที่มีความหนาขึ้นนะครับในส่วนของงานท่อนะครับจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับ3ชนิดนะครับก็คือท่อชิ้นที่1ก็คือท่อ EMT นะครับจะเป็นท่อโลหะบางนะครับท่อที่2ก็ท่อ IMC นะครับจะเป็นท่อโลหะหนาปานกลางนะครับและท่อที่3ก็คือท่อ RSC นะครับจะเป็นท่อโลหะหนาเพราะนั้นงานท่อเนี่ยก็จะมีประเภทของงานท่อที่แบ่งแยกออกไปตามลักษณะของงานนะครับแต่ถ้าโดยทั่วไปที่เราใช้งานกันโดยทั่วไปในอาคารนะครับในภาคอุตสาหกรรมหรือในอาคารที่ทำการเดินในส่วนของระบบงานท่อก็จะใช้ท่อ EMT เป็นหลักนะครับตามขนาดตามไซส์ที่เลือกใช้ตามลักษณะของหน้างานนะครับในส่วนของงานท่อที่มีความหนานะครับก็ใช้เบนเดอร์อีกลักษณะหนึ่งก็คือในส่วนของแฮกกี้นะครับที่จะใช้ในการดัดนักเรียนสังเกตเห็นว่าในส่วนของเบนเดอร์เนี่ยถ้าเป็นลักษณะของงานท่อ EMT นะครับหรือท่อที่เป็นท่อ IMC หรือ RSC นะครับซึ่งเป็นท่อโลหะหนาจะใช้ลักษณะของเบนเดอร์ที่เป็นลักษณะของโค้งงอท่อที่สั้นนะครับจากรูปนักเรียนจะเห็นว่าเป็นเบนเดอร์ที่เป็นลักษณะการโค้งงอท่อที่สั้นมุมองศาต่างๆเนี่ยจะสั้นเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของงานท่อ EMT นะครับซึ่งเป็นท่อโลหะบางนะครับลักษณะของเบนเดอร์ที่ใช้เนี่ยก็จะมีลักษณะ
พ้วงงอท่อที่กว้างขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้เราก็ต้องเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานนะครับอันนี้คือลักษณะของการใช้งานนะครับในส่วนของฮิกกี้นะครับนะซึ่งในส่วนของงานท่อหนาก็จะใช้ในลักษณะของประเภทนี้นะครับอันต่อไปนะครับเครื่องมือในการตัดท่อนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการตัดท่อนะครับก็จะเป็นลักษณะของคัตเตอร์นะครับนะโดยทั่วไปนะครับลักษณะของงานแต่ละประเภทก็จะมีอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ใช้ในการตัดนะครับอย่างเช่นในส่วนของงานท่อ EMT นะครับก็จะใช้ในส่วนของคัตเตอร์นะครับคัตเตอร์แต่ละประเภทไม่เหมือนกันนะครับในตัวนี้ก็จะเป็นคัตเตอร์ลักษณะของคัตเตอร์งานท่อ EMT นะครับซึ่งในการใช้งานนะครับเราก็

คมตัดแล้วก็ในส่วนของจุดที่ทําหน้าที่ในการรับในส่วนของงานท่อนะครับถ้านักเรียนหมุนในส่วนของด้ามของคัตเตอร์ขึ้นมานะครับจะทําหน้าที่ในการตั้งระยะของงานท่อนะครับซึ่งในส่วนของคัตเตอร์แต่ละตัวนะครับก็จะมีการระบุขนาดของงานท่อนะครับว่าจะสามารถตัดงานท่อได้สูงสุดขนาดเท่าไหร่นะครับเหมือนตัวนี้นะครับก็จะสามารถตัดในส่วนของงานท่อนะครับก็คือ1/8ถึง2นิ้วนะครับตามขนาดของคัตเตอร์แต่ละตัวแต่ละรุ่นนะครับต้องดูให้เหมาะสมนะครับเพราะว่ามุมที่ใช้ในการรับท่อนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีผลถ้าท่อใหญ่เกินไปนะครับเวลาที่ท่อมาวางบนโรลเลอร์ตัวนี้นะครับแล้วใบในส่วนของงานในส่วนของใบของคัตเตอร์เนี่ยมากดก็จะไม่ได้มุมนะครับก็ไม่สามารถตัดได้นะครับเพราะฉะนั้นขนาดก็ต้องให้เหมาะสมกับงานท่อด้วยนะครับนะหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเปิดขึ้นมานะครับหมุนออกมานะครับก็งานท่อก็มาวางบนโรลเลอร์นะครับแล้วก็ทําการตัดนะครับซึ่งในส่วนของการตัดนะครับก็ทําการปรับนะครับในส่วนของระยะของโรลเลอร์เนี่ยให้ไปชนในส่วนของใบมีดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ตัดนะครับนักเรียนจะเห็นว่าถ้างานท่ออยู่ด้านบนแบบนี้นะครับทำการปรับในส่วนของการด้ามในด้ามปรับระยะนะครับในส่วนของใบมีดจะทากดในส่วนของงานท่อนะครับหลังจากนั้นนะครับทำการปรับให้พอตึงนะครับให้มีระยะพอตึงนะครับหลังจากนั้นนะครับทําการหมุนในส่วนของคัตเตอร์นะครับไม่ใช่หมุนในส่วนของงานท่อนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้งานในส่วนของงานท่อเนี่ยงานท่อจะอยู่กับที่นะครับหลังจากนั้นก็ทําการปรับหมุนนะครับเมื่อปรับหมุนไปก็จะหมุนไปลักษณะนี้นะครับหมุนไปโดยรอบลักษณะนี้หลังจากที่เกิดระยะในส่วนของการทํางานที่หลวมนะครับก็ทําการปรับหมุนอัดเข้าไปอีกส่วนหนึ่งนะครับให้มีระยะตึงมือนะครับก็หมุนไปจนกว่าท่อเส้นนี้จะขาดนะครับก็ปรับหมุนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของการอธิบายนะครับเดี๋ยวค่อยสาธิตให้ดูในงานจริงนะครับอันนี้คือการใช้เครื่องมือนะครับในส่วนของคัตเตอร์นะครับมาดูเครื่องมือตัวต่อไปนะครับว่าคืออะไรนะครับเครื่องมือตัวต่อไปนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการลบคมท่อนะครับลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการลบคมท่อก็คือในส่วนของดิมเมอร์นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของดิมเมอร์เนี่ยนะครับที่จะใช้ในการลบคมนะครับลักษณะของดิมเมอร์งานท่อก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งจะเป็นลักษณะของการลบคมเกลียวในนะครับถ้าเป็นดิมเมอร์ลักษณะของงานท่อ EMT เวลาที่เราตัดในส่วนของงานท่อเสร็จนะครับในส่วนของปลายของดิมเมอร์นะครับนำไปใช้ในการถ้าลักษณะของปลายแหลมนะครับเราจะใช้ในการลบคมในนะครับลบคมในของงานท่อลักษณะนี้นะครับโดยในส่วนของการใช้งานนะครับตำแหน่งนะครับของปลายเสียบเข้าไปที่งานท่อนะครับด้ามนะครับใช้ในการจับหมุนนะครับในส่วนของด้ามของเบนเดอร์จะอยู่กับที่นะครับเวลาใช้งานนะครับทำการหมุนแยกลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้นะในส่วนของคมนะครับตัวนี้นะครับเวลาที่เกิดการลบคมนะครับในส่วนของคมของตัวดิมเมอร์นะครับจะไปทําการลบคมของงานท่อนะครับจังหวะการหมุนนะครับจะมีการลบตำแหน่งนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าจะได้ยินเสียงใช่ไหมครับตอนนี้เสียงของนะของดิมเมอร์นะครับเวลาลบคมมันจะลบเวลาที่เราหมุนนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับลบนะหมุนลงแล้วก็ลบเพื่อทําการปรับหมุนในส่วนของการลบคมนะครับหลังจากที่เราลบคมเสร็จในส่วนของมุมด้านในของงานท่อตัวนี้นะครับก็จะไม่มีความคมนะครับเพราะในส่วนของคมของงานท่อ EMT เนี่ยที่อยู่ด้านในครับปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่ทําการลบคมก็คือในส่วนของการบาดของสายที่อยู่ภายในท่อนะครับเวลาที่นักเรียนทําการลากนะครับลักษณะนี้นะครับถ้านักเรียนไม่ทําการลบคมนะครับนะคมของงานท่อนะครับก็จะมาบาดในส่วนของฉนวนของสายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนทําการตัดในส่วนของงานท่อทุกครั้งจะต้องทําการลบคมในให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะนําไปใช้งานทุกครั้งนะครับมาดูอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับในส่วนของอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ทําหน้าที่ในการทําเกลียวนะครับเราเรียกว่าเครื่องมือในการทําเกลียวนอกนะครับซึ่งของเครื่องมือที่ใช้ในการทําเกลียวเนี่ยในส่วนของท่อโลหะตามที่ครูได้อธิบายไปนะครับท่อโลหะจะมีอยู่3ชนิดใช่ไหมครับในส่วนของท่อที่เป็นท่อ EMT นะครับท่อ IFC แล้วก็ท่อ IMC นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของงานท่อที่มีความหนานะครับเราจะไม่นิยมใช้ในส่วนของการเข้าในส่วนของจุดต่อนะครับจุด

ต่อในส่วนของอุปกรณ์ประกอบของงานท่อเนี่ยจะใช้ลักษณะของการตับเกลียวนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ในการตับเกลียวของงานท่อนะครับเพื่อเข้ากับอุปกรณ์ในส่วนของอุปกรณ์ประกอบงานท่อนั่นเองนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นลักษณะของปากกาจับชิ้นงานนะครับในส่วนของปากกาจับชิ้นงานเนี่ยนะครับในส่วนของงานท่อก็จะแตกต่างกับในส่วนของปากกาจับชิ้นงานในส่วนของงานกลนะครับเพราะว่าในส่วนของงานท่อนะครับเวลาที่เราจับนะครับถ้าเป็นลักษณะของปากกาจับชิ้นงานงานกลนะครับลักษณะของปากของปากกาจะเป็นลักษณะที่กดในส่วนของงานท่อเป็นระยะยาวจะทําให้ในส่วนของท่อเนี่ยเกิดการบุบได้นะครับซึ่งในส่วนของปากกานะครับที่ใช้ในการจับงานท่อก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งเป็นปากกาสําหรับงานท่อโดยเฉพาะนะครับการใช้งานนะครับในส่วนของการใช้งานก็คือในส่วนของปากกานะครับทําการเปิดนะครับตัวล็อกตัวนี้นะครับเกี่ยวแล้วก็ยกขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับก็นําท่อนะครับที่เราต้องการตัดนะครับนํามาใส่เข้าไปนะครับในส่วนของปากกาหลังจากนั้นนะครับเราก็นําท่อมานะครับโดยตําแหน่งในการตัดก็อยู่ที่ตําแหน่งการมาร์กนะครับวางท่อลงไปนะครับแล้วก็ปิดลงไปนะครับแล้วก็เกี่ยวล็อกนะครับถ้าระยะไม่ได้เราก็ทําการปรับด้านบนนะครับหมุนขึ้นมานะครับมันก็จะปรับระยะนะครับหลังจากที่เกี่ยวระยะเรียบร้อยแล้วก็ทําการหมุนนะครับเพื่อทําการกดของงานท่อนะครับทําการกดท่อให้แข็งแรงนะครับหลังจากนั้นก็นําไปใช้อาจจะเป็นลักษณะของการตัดนะครับหรือการทําในส่วนของการดีเมอร์นะครับการลบคมก็จะใช้ในส่วนของปากกาจับงานท่อเป็นหลักนะครับอันนี้คือลักษณะของการใช้งานนะครับมาดูเครื่องมือตัวต่อไปนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการเจาะนะครับซึ่งในส่วนของงานท่อนะครับก็ครูบอกแล้วว่าจะมีอยู่2ลักษณะก็คือในส่วนของงานท่อที่เป็นงานท่อ PVT นะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของงานท่อ EMP นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเจาะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของอุปกรณ์เจาะที่เป็นลักษณะของโฮลซอนะครับที่ใช้ในการเจาะแบบโลหะนะครับซึ่งในส่วนของโฮลซอที่ใช้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับในนี้คือโฮลซอที่ใช้ในการเจาะโลหะนะครับลักษณะของโฮลซอก็จะแตกต่างกับโฮลซอไม้นะครับแต่ลักษณะรูปร่างนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าจะมีลักษณะความแข็งแรงนะครับจะใช้ในการเจาะในส่วนของโลหะอาจจะเป็นตู้คอนโทรลหรือว่าจะเป็นกล่อง PVC ก็แล้วแต่นะครับเราก็สามารถที่จะใช้โฮลซอนี้ในการเจาะได้นะครับลักษณะของโฮลซอก็จะมีหลายๆขนาดนะครับตั้งแต่ขนาดของงานท่อคือ3/4 1/2นะครับหรือว่า1นิ้วนะครับขึ้นอยู่กับงานท่อที่เราใช้นะครับเครื่องมืออีกส่วนหนึ่งนะครับที่อยากให้นักเรียนได้รู้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของการทํางานทางไฟฟ้านะครับก็คือในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและตรวจสอบทางไฟฟ้านะครับถามว่าในส่วนของเครื่องมือวัดและตรวจสอบทางไฟฟ้าที่นักเรียนจะต้องรู้นะครับในส่วนของช่องไฟฟ้าเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกันหลายๆอุปกรณ์นะครับแต่ในส่วนของการทํางานเนี่ยนักเรียนจะต้องมีพื้นฐานการใช้งานอย่างเช่นในส่วนของการวัดการทดสอบนะครับในส่วนของแรงดันค่าความต้านทานนะครับวัดค่ากระแสทางไฟฟ้านะครับซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้พื้นฐานโดยทั่วไปก็คือประกอบไปด้วยอันที่1ก็คือในส่วนของมัลติมิเตอร์นะครับลักษณะของมัลติมิเตอร์ครับก็จะเป็นลักษณะของมัลติมิเตอร์แบบเข็มนะครับเราเรียกว่าอนาล็อกมัลติมิเตอร์นะครับซึ่งลักษณะของการแสดงผลเนี่ยจะแสดงผลโดยการเบี่ยงเบนของเข็มนะครับลักษณะของอนาล็อกนะครับที่เป็นมัลติมิเตอร์ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์แบบอนาล็อกนะครับซึ่งลักษณะของมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อกเนี่ยการแสดงผลนะครับจะแสดงผลโดยการใช้เข็มในการเบี่ยงเบนเพื่อการหาค่านะครับเวลาที่นักเรียนใช้งานนะครับมัลติมิเตอร์แบบเข็มนะครับนักเรียนจะต้องทําการเซตในส่วนของตําแหน่งของเข็มนะครับอย่างเช่นในส่วนของเข็มนะครับที่เกิดการเบี่ยงเบนลักษณะของเข็มถ้าเกิดไม่ได้ตำแหน่งศูนย์นะครับทางด้านซ้ายนะครับก็จะต้องทําการหมุนตําแหน่งตรงนี้นะครับในส่วนของการปรับหมุนนะครับก็ใช้ไขควงนะครับปรับเวหมุนตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเข็มก็จะเกิดการเบี่ยงเบนให้เข้าตําแหน่งศูนย์มากที่สุดนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับในส่วนของการใช้งานในส่วนของย่านความต้านทานนะครับย่านความต้านทานคือย่านนี้นะครับย่านนี้นะครับย่านโอห์มนะครับนักเรียนจะต้องทําการ zero adjust คือตัวนี้นะครับนําสายมาแตะกันนะครับทั้ง

สองแขนทั้งสองด้านนะครับแล้วก็ปรับการเบี่ยงเบนให้เข็มเนี่ยเกิดมาเบี่ยงเบนเข้าตำแหน่งศูนย์นะครับอันนี้เราเรียกว่าการทำซีโร่เอ็กจัดนะครับในส่วนของการใช้งานเนี่ยมัลติมิเตอร์นะครับจะมีย่านที่ใช้ในการแสดงผลหรือการวัดค่าเนี่ยอยู่ประมาณ4ด้านนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะครับเราก็มาดูฟังก์ชันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในส่วนของย่านอันแรกก็คือย่านความต้านทานนะครับในส่วนของการวัดย่านความต้านทานนะครับจากปกตินะครับตำแหน่งของสเกลในตำแหน่งของ selector switch นะครับก็คือจะอยู่ตำแหน่ง off นะครับถ้าเราต้องการที่จะวัดค่าความต้านทานก็จะใช้ย่านค่าความต้านทานที่เป็นสัญลักษณ์ของตัวโอห์มตัวนี้นะครับซึ่งในส่วนของย่านความต้านทานเนี่ยก็จะมีหลายๆสเกลนะครับนักเรียนก็สามารถปรับมานะครับหลังจากปรับมาตำแหน่งคูณ1คูณ10นะคูณ100คูณ1000นะคูณ 10K นะครับอันนี้คือย่านค่าความต้านทานนะครับแบบมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อกนะครับก็ใช้ในการวัดค่าความต้านทานอย่างเช่นวัดความต่อเนื่องของวงจรนะครับวัดค่าคาปาซิเตอร์นะครับก็สามารถวัดได้วัดในส่วนของค่าความต้านทานอันต่อไปนะครับย่านวัดไฟฟ้ากระแสตรงนะครับย่านวัดไฟฟ้ากระแสตรงก็คือในส่วนของ DC volt motor นะครับจะมีสัญลักษณ์ก็คือตัวอักษรคือ DCV นะครับก็คือนะ DC volt นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของการวัดไฟฟ้ากระแสตรงก็คือในส่วนของแบตเตอรี่นะครับค่าของถ่านหรือค่าที่เป็นไฟฟ้ากระแสตรงนะครับเราก็เลื่อน selector มานะครับตำแหน่งของการวัดนะครับก็จะมีระยะการวัดตั้งแต่เท่าไหร่ครับ 0.1 ถึง 1,000 เพราะฉะนั้นในส่วนของระยะการวัดเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าเมื่อนักเรียนเลือก selector มาแล้วนะครับในตำแหน่งใดก็แล้วแต่นะครับอย่างเช่นถ้าต้องการเลื่อนมาที่ตำแหน่ง10นะครับตัวที่แสดงผลก็คือในส่วนของสเกลย่านวัดอยู่ด้านนี้นะครับด้านบนนะจุดที่ใช้ในการอ่านก็คือต้องดูอะไรครับตำแหน่งที่เป็นสเกลของ DC นะครับตำแหน่งของ DC นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตำแหน่งของ DC อยู่ตรงไหนนะครับอีกอันหนึ่งในส่วนของย่าน AC นะครับ ACV ก็คือไฟฟ้ากระแสสลับนะครับถ้าเลื่อนมาต้องการทราบว่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับภายในบ้านมีแรงดันไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเลื่อนมาในตำแหน่งของการวัดในส่วนของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้นะครับถ้านักเรียนไม่รู้นะครับก็วัดมาให้เลื่อนมาตำแหน่งที่มีค่าสูงไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทำการวัดค่านะครับอันนี้ก็จะภาพรวมโดยทั่วไปนะครับในการใช้งานในส่วนของมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อกนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับลักษณะของมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลก็คือการแสดงผลแบบตัวเลขนะครับถ้าผมต้องการวัดค่าในส่วนค่าความต้านทานนะครับผมก็เลื่อนมานะครับตำแหน่งค่าความต้านทานตามสัญลักษณ์เห็นไหมครับค่าความต้านทานนะครับและเลือกมาใช้ในส่วนของการวัดค่าอย่างเช่นตัวนี้นะครับในส่วนของย่านความต้านทานเนี่ยมันจะวัดได้3ส่วนก็คืออันที่1ก็คือในส่วนของค่าความต้านทานนะครับเป็นรูปตัวโอห์มอีกอันนึงนะครับวัดในส่วนของไดโอดนะครับเป็นลักษณะของไดโอดตัวนี้วัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับในส่วนหนึ่งการแสดงผลลักษณะของเสียงสัญญาณนะครับแต่ในส่วนของแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับเวลาที่เราเลือกใช้งานเราต้องมากดปุ่มนะครับเพื่อเลือกการใช้งานถ้าไม่อยู่ในระบบออโต้นะครับเราก็ต้องมากดปุ่มนะครับเป็นลักษณะของการวัดอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับลักษณะนี้ก็เป็นการวัดโดยการใช้เสียงนะครับซึ่งในส่วนของการใช้งานก็เหมือนกันครับวัดในส่วนของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงไฟฟ้ากระแสสลับนะครับแล้วก็วัดค่าความต้านทานวัดค่ากระแสนะครับซึ่งในส่วนของวงจรโดยทั่วไปเนี่ยเราก็วัดอยู่ในส่วนของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับนะครับแล้วก็ค่าความต้านทานของวงจรนั่นเองนะครับเครื่องวัดอีกตัวนึงนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้นะครับก็คือในส่วนของเครื่องมือวัดค่ากระแสทางไฟฟ้านะครับก็คือในส่วนของเข็มออมมิเตอร์นะครับประโยชน์ของเข็มออมมิเตอร์คือใช้ในการวัดค่ากระแสนะครับหลักการใช้งานก็คือการคล้องสายจะมีข้อแตกต่างกับแบบดิจิตอลมัลติมิเตอร์นะครับอันนี้จะแตกต่างกันในการวัดค่ากระแสถ้าเราต้องการทราบค่ากระแสในวงจรนะครับถ้าเป็นมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลเราจะต้องไปต่อในลักษณะของอนุกรมของวงจรนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของเข็มออมมิเตอร์ที่ใช้ในการวัดค่ากระแสเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ในการคล้องสายเพื่อการวัดค่ากระแสในวงจรได้เลยนะครับการใช้งานก็ลักษณะเดียวกันครับถ้าต้องการทราบค่ากระแสนะครับเราก็เลื่อนไปที่ตำแหน่งในส่วนของการวัดค่ากระแสนะครับเลื่อนไปนะครับตำแหน่งนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่าตำแหน่ง

มัลติมิเตอร์ตัวนี้นะครับจะมีย่านก็คือซีเลกเตอร์ที่2แอมป์แล้วก็ตำแหน่งที่20ทับ400แอมป์ซึ่งเป็นลักษณะของไฟฟ้ากระแสสลับนะครับการใช้งานนะครับสมมุติว่าลักษณะของสายไฟฟ้านะครับผมต้องการทราบค่ากระแสภายในสายนะครับผมก็เลือกย่านค่าความต้านทานในส่วนของแคมออนมิเตอร์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนําไปคล้องนะครับนําไปคล้องก็คือกดนะครับกดปุ่มตัวนี้นะครับกดแล้วก็ในส่วนของตัวคล้องนะครับกลางออกนะครับรับไปใส่ลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะมีการแสดงผลในส่วนของค่ากระแสออกมาให้เห็นนะครับอันนี้คือการวัดค่ากระแสในส่วนของแคมออนมิเตอร์ซึ่งจะอำนวยความสะดวกต่อการใช้งานนะครับเมื่อเวลาที่นักเรียนต้องการทราบกระแสในวงจรนักเรียนก็สามารถวัดค่ากระแสได้นะครับซึ่งในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานนะครับก็มีหลายๆฟังก์ชันนะครับวัดค่ากระแสวัดค่าอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับนะตัวนี้จะเป็นลักษณะของการวัดค่าในส่วนของค่าคาปาซิเตอร์นะคาปาซิเตอร์ก็คือในส่วนของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับถ้านักเรียนต้องการทราบว่าคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้ไหมนะครับยังมีค่าการเก็บประจุที่สมบูรณ์ไหมนะครับก็สามารถใช้เคมออนมิเตอร์เนี่ยในการวัดค่าได้นะครับซึ่งจะมีข้อแตกต่างถ้าเป็นลักษณะของแบบเข็มถ้าแบบเข็มลักษณะนี้นะครับถ้านักเรียนต้องการทราบค่าในส่วนของคาปาซิเตอร์นะครับนักเรียนจะต้องเลื่อนมาในส่วนของย่านความต้านทานนะครับอันนี้จะใช้ในการตรวจสอบย่านของคาปาซิเตอร์นะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของเคมออนมิเตอร์นะครับหรือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับก็จะต้องเลือกย่านให้ถูกต้องจะต้องเลือกย่านมาเห็นไหมครับตำแหน่งถ้าเป็นลักษณะของเคมออนมิเตอร์ก็จะเป็นลักษณะตำแหน่งของตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอันต่อไปนะครับย่านความต้านทานนะครับในส่วนของย่านไฟฟ้ากระแสสลับไฟฟ้ากระแสตรงนะครับก็สามารถที่จะวัดค่าได้ฟังก์ชันหนึ่งก็คือการล็อกค่านะครับนะอันนี้จะเป็นซีเลกเตอร์ที่ใช้ในการเลือกฟังก์ชันนะครับอีกอันนึงนะครับเมื่อเราวัดได้นะครับถ้าเรากดปุ่มสีเหลืองเห็นไหมครับปุ่มโฮนจะทำหน้าที่ในการล็อกค่าที่ได้ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับหลังจากที่เราไปคล้องสายนะครับคล้องกับสายแล้วค่าที่ได้อาจจะมีการอ่านที่อ่านยากนะครับไม่สามารถเข้าถึงนะครับคล้องสายหลังจากคล้องสายเสร็จเราก็ทำการกดนะครับกดปุ่มแค่นี้นะครับแล้วก็ออกมาค่าที่ได้จากการวัดก็ยังคงสภาพอยู่ซึ่งในส่วนของพื้นฐานการปฏิบัติงานทางไฟฟ้าโดยทั่วไปนะครับในส่วนของเครื่องวัดทางไฟฟ้าเนี่ยนักเรียนก็ต้องสามารถใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมัลติมิเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเคมโอนมิเตอร์หรือว่าจะเป็นลักษณะของเครื่องวัดไฟฟ้าแบบต่างๆนะครับซึ่งสำหรับ EP นี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของเครื่องมือนะครับที่เราใช้ในการปฏิบัติงานทางไฟฟ้านะครับซึ่งในส่วนของการเดินสายไฟฟ้าแบบงานเดินสายร้อยท่อเนี่ยครูก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าประกอบด้วยอุปกรณ์อะไรบ้างและมีส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือในส่วนของอุปกรณ์เครื่องวัดนะครับเครื่องวัดทางไฟฟ้านะครับซึ่งอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับเมื่อนักเรียนเข้าไปสู่สถานประกอบการหรือว่าเข้าไปปฏิบัติงานในลักษณะงานจริงนักเรียนจะต้องสามารถที่จะใช้อุปกรณ์เหล่านี้ได้ถูกต้องนะครับสำหรับ EP นี้นะครับครูก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับในส่วนของ EP หน้านะครับ EP หน้าจะมาเรียนรู้ในส่วนของอุปกรณ์ประกอบในงานติดตั้งไฟฟ้านะครับว่าในส่วนของงานติดตั้งไฟฟ้าทั้งในอาคารและภายนอกอาคารและอุปกรณ์ต่างๆนะครับมีอะไรบ้างซึ่งนักเรียนจะต้องนำความรู้และทักษะตรงนี้นะครับนำไปใช้ในการสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนะครับเพื่อนำไปใช้ในการออกใบประกอบวิชาชีพการทำงานด้านไฟฟ้านะครับเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งครูไม่อยากให้นักเรียนพลาดนะครับสำหรับ EP หน้านะครับเราก็จะติดตามไปพร้อมกันนะครับสำหรับ EP นี้ครูก็ขอจบไปเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ1น้ำมันเครื่องนะครับ2ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ3กลวยเติมน้ำมันนะครับ4ถุงมือนะครับ5ผ้าสำหรับทำความสะอาด6ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง7ผ้าคลุมรถ8เครื่องมือในการถอดกรอง9ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นนะที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับ F หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือ

ทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอริงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอริงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอริงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเราบรรจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรนะก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมัน
เครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง F ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงาน
และอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ 3ผ้าเช็ดทำความสะอาด 4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

สวัสดีครับพบกับคุณครูณัฐพงษ์แย้มรุณนะครับคุณครูนะครับมาจากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีนะครับจากคณะศิลปกรรมนะครับวันนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนนะครับมาเรียนรู้นะครับเรื่องของขั้นตอนการปั้นดินนะครับให้กลายเป็นรูปทรงน้องหมูเด้งนะครับหรือว่าให้กลายเป็นเครื่องเซรามิกนะครับจากการปั้นดินเหนียวนะครับวันนี้นะครับก็จะมีขั้นตอนมากมายนะครับที่จะเป็นขั้นตอนในการที่จะให้ทุกคนนะครับได้ศึกษาเรียนรู้นะครับวิธีการขึ้นดินรูปทรงต่างๆจนกลายออกมาเป็นหมูเด้งที่เราเห็นชิ้นตัวอย่างตรงนี้นะครับขั้นตอนนะครับก็จะมีทั้งการขึ้นดินการเก็บรายละเอียดนะครับการเช็คโครงสร้างแล้วก็การเติมหน้าตาให้มีความคล้ายคลึงใกล้เคียงกับต้นแบบที่เราต้องการจะให้เป็นนะครับครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีอย่างที่เราเห็นนะครับจะมีเริ่มต้นจากครับจากดินเหนียวครับดินเหนียวจะเป็นดินที่มีความเหนียวหนืดนะครับ

จับตัวเป็นก้อนได้ดีนะครับในดินที่เรารู้จักนะครับก็จะมีดินหลากหลายชนิดนะครับจะมีดินทรายดินร่วนแล้วก็ดินเหนียวนะครับดินที่เหมาะกับการนําใช้ปั้นที่สุดนะครับก็คือนะครับมีลักษณะที่เป็นการจับตัวจับก้อนขึ้นทรงได้ง่ายนะครับแล้วก็เซตตัวได้ไวนะครับจึงเหมาะต่อการนํามาเป็นดินปั้นรูปทรงนะครับก็จะเป็นดินเหนียวนะครับหรือว่าถ้าในทางเซรามิกก็จะเรียกกันว่าดินแดงนะครับครับต่อมานะครับก็จะเป็นแท่นปั้นนะครับที่เป็นลักษณะเป็นแท่งเหล็กนะครับที่สามารถจะหมุนได้รอบด้านนะครับสามารถจะหมุนเช็ครูปทรงต่างๆที่เราเริ่มปั้นขึ้นมานะครับให้กลายเป็นรูปทรงที่สมบูรณ์โดยการเช็ครอบด้านนะครับเพราะว่าในการปั้นรูปทรงเนี่ยเราปั้นรูปทรง3มิติใช่ไหมครับเราจําเป็นต้องเช็ครายละเอียดเช็คความสมบูรณ์ของผลงานประมาณกรรมหรือว่ารูปปั้นเนี่ยรอบด้านนะครับเพื่อความสมบูรณ์นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสิ่งต่อมาที่เราจะใช้นะครับก็จะเป็นลักษณะของแผ่นเหล็กนะครับอันนี้เรียกว่าแผ่นปรับเพนนะครับหรือว่าแผ่นเหล็กแผ่นสแตนเลสนะครับจะเป็นลักษณะแผ่นที่มีฟันปลานะครับด้านหนึ่งฟันปลาอีกด้านหนึ่งเรียบนะครับใช้ในการทำให้พื้นผิวเนี่ยมีความขึ้นรูปได้ไวเรียบตึงได้ไวนะครับผ่านเครื่องมือเจ้าตัวนี้นะครับก็คือแผ่นเหล็กรูปฟันปลานะครับครับต่อมานะครับเราลงมานะครับก็จะเป็นเรื่องของไม้ปั้นนะครับไม้ปั้นเนี่ยมีด้วยกัน3ขนาดครับก็จะมีทั้งอันกลางอันใหญ่นะครับแล้วก็อันเล็กนะครับแตกต่างกันไปนะครับก็นักเรียนนะครับสามารถจะเลือกใช้หรือว่าเลือกนํามาปรับใช้ได้ตามลักษณะงานที่นักเรียนทํานะครับก็จะมีอันใหญ่เหมาะกับพื้นที่กว้างนะครับในการที่จะเก็บพื้นที่กว้างให้เรียบตึงนะครับต่อมาก็จะเป็นลักษณะที่ลดหลั่นลงมานะครับก็จะเป็นลักษณะของไซส์กลางนะครับใช้ในการปรับพื้นที่ที่เล็กลงมาอีกหน่อยแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นลักษณะของไซส์เล็กนะครับเก็บในพื้นที่ละเอียดลึกๆนะครับในร่องต่างๆที่เราไม่สามารถใช้ตัวใหญ่เก็บได้ก็จะเป็นตัวนี้ครับที่ทําหน้าที่ในการจะลงตามซอกหลืบต่างๆนะครับของเจ้าตัวละเอียดหรือว่าเจ้าตัวงานปั้นที่เราต้องการปั้นนะครับครับต่อมานะครับก็จะเป็นฟอกกี้นะครับหรือว่าที่ฉีดน้ํานะครับใช้ในการทําให้ดินเหนียวยังคงชุ่มตัวตลอดเวลานะครับดินเหนียวเนี่ยมีความเซตตัวได้ง่ายนะครับแล้วก็ในความที่ตัวง่ายนี้ก็มีความที่จะแข็งแล้วก็แห้งได้ไวเช่นเดียวกันดังนั้นนะครับการทํางานเป็นวรรณกรรมหรือว่างานปั้นเนี่ยเราควรจะต้องรักษาความชื้นของดินไว้ให้ได้นานนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการฉีดน้ําฟอกกี้ในการปั้นเป็นระยะนะครับก็คือหมายความว่าทุกๆครึ่งชั่วโมง15นาทีต้องฉีดน้ํา1ครั้งนะครับหรือถ้าหากเราจะพักการปั้นต้องการจะไปพักผ่อนในระยะเวลาที่มันนานเนี่ยเราต้องเอาผ้าที่มีความเปียกน้ำชุ่มน้ำคุมดินนั้นไว้นะครับเพื่อจะทำให้ดินเนี่ย อยู่กับเราแล้วก็ไม่แข็งตัวไปซะก่อนคือถ้าในกรณีที่เราปล่อยให้ดินแข็งตัวเราไม่สามารถรักษาดินไว้ให้ชุ่มชื้นไว้ได้เนี่ยเวลาจะปั้นต่อหรือว่าจะแกะรายละเอียดเนี่ยเราจะแกะลงไปไม่ได้เพราะว่าดินมันเซตตัวไปแล้วครับดังนั้นการปั้นการรักษาความชุ่มชื้นเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กับการเก็บรายละเอียดของงานปั้นนะครับดังนั้นก็คือต้องมีฟอกกี้ประจำตัวหรือว่าต้องมีประกอบการปั้นทุกๆครั้งครับครับต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของฟองน้ํานะครับอันนี้ก็จะใช้ในการเก็บรายละเอียดขั้นสุดท้ายครับก็คือในกรณีที่เราปั้นดินเนี่ยเราต้องการให้พื้นผิวเรียบตึงหรือว่าเนียนขึ้นสามารถใช้ฟองน้ํานะครับเก็บพื้นผิวของดินได้เป็นชั้นสุดท้ายเป็นสิ่งสุดท้ายในการทํางานนะครับแล้วก็เอาไว้ใช้ในการล้างมือหรือว่าการเช็ดล้างอุปกรณ์ก็ใช้ฟองน้ํานะครับในการทํางานนั้นเช่นกันครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกระป๋องใส่น้ำนะครับกระป๋องใส่น้ำก็ใช้ในการเติมน้ำนะครับเพื่อเอาไว้ใช้นะครับล้างมือล้างอุปกรณ์นะครับล้างเครื่องมือต่างๆที่เลอะหรือว่าเปื้อนดินนะครับครับครับทั้งหมดก่อนที่เราจะใช้ในการปั้นดินทั้งหมดวันนี้นะครับให้ออกมาเป็นน้องหมูเด้งอย่างที่เราเห็นนะครับวันนี้ก็จะลองมาให้ทุกคนมาดูนะครับว่าขั้นตอนที่1 2 3 4นะครับเป็นยังไงบ้างแล้วก็เราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการทำงานครับครับต่อไปนะครับก็จะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการปั้นแล้วนะครับครับแล้วก็จะเอาดินเหนียวนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับเอามาปั้นบนแท่นหมุนแท่นกลมนะครับวิธีการปั้นนะครับเราต้องทําให้ดินเหนียวนะครับติดกับแท่นกลมให้ได้มากที่สุดนะครับก็คือการทุบลงไปนะครับทําให้ดินเหนียวนะครับยึดเกาะกับตัวแท่นเหล็กนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการนะครับกดนะครับรูปทรงนะครับให้เป็นเหมือนที่เราต้องการนะครับรูปทรง
หมูเด้งเนี่ยก็จะเป็นรูปทรงที่มีความโค้งกลมมนนะครับแล้วก็จะขึ้นรูปทรงนะครับให้มีความใกล้เคียงด้วยการกดบีบนะครับแล้วก็อัดลงไปนะครับจนเราพอใจนะครับเราก็จะเติมนะครับในมุมที่เรามองว่าต้องเติมนะครับหรือว่ามีความสําคัญนะครับในการให้รูปทรงไปใกล้เคียงนะครับรูปทรงหมูเด้งนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2สัดส่วนง่ายๆนะครับก็จะมีสัดส่วนของช่วงตัวนะครับที่มีความกลมนะครับมีความเป็นเหมือนวงรีนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนหัวนะครับส่วนที่2ก็คือเป็นส่วนหัวนะครับส่วนหน้าของหมูเด้งนะครับก็จะเป็นลักษณะที่มีการต่อกันทั้งหมด2ชิ้นนะครับอันนี้ครับแล้วก็จะขึ้นตัวให้เรียบร้อยนะครับก็จะวางสามารถกําหนดความสูงนะครับความใหญ่ความกว้างได้เริ่มจากตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ก็จะเริ่มเติมสัดส่วนต่างๆเข้าไปแล้วนะครับอันนี้ครับขึ้นรูปทรงง่ายๆนะครับเราก็จะพอได้งี้นะครับเราก็จะใช้แผ่นปรับเพนหรือว่าแผ่นสแตนเลสที่เป็นฟันปลานะครับอันนี้นะครับในการที่จะทําให้รูปทรงเนี่ยมีความเรียบได้เร็วนะครับโดยการปาดนะครับลงไปบนพื้นผิวดินนะครับจากดินที่มีความหยาบหรือว่ามีความยังไม่เรียบเนี่ยก็จะเกิดการถูกเกลี่ยนะครับถูกปาดหน้าดินนะครับจนตัวดินเนี่ยเริ่มเป็นรูปทรงนะครับที่เราต้องการนะครับเราก็จะปาดนะครับในพื้นที่ที่มีความเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับเราก็จะเติมลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวของหมูเด้งนะครับเริ่มเติมในส่วนของหัวนะครับต่อเข้าไปในส่วนจากส่วนตัวครับถ้ามองก็คือเราจะมองให้ด้านนี้เป็นด้านข้างนะครับเราจะค่อยเติมหัวแล้วก็เติมพุงหมูเด้งเข้าไปนะครับ

การปั้นนะครับเราจะต้องดูจากด้านข้างก่อนนะครับด้านข้างจะเป็นด้านที่กําหนดความยื่นความเว้าความนูนของด้านหน้านะครับดังนั้นเราต้องกําหนดด้านข้างให้เรียบร้อยก่อนนะครับว่าเราจะเติมตัวอะไรเข้าไปหรือว่าเติมปากจมูกอะไรเข้าไปเนี่ยเราต้องคํานึงด้านข้างเป็นหลักครับให้รูปทรงเนี่ยไปใกล้เคียงก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเก็บรายละเอียดครับเราก็จะขึ้นรูปทรงง่ายๆไว้นะครับมีตัวแล้วก็หัวเป็นแกนหลักนะครับในการปั้นหมูเด้งครับในการปั้นเนี่ยครับในบางความเชื่อของในมุมคนทํางานเป็นมากรรมเนี่ยเขาบอกกันว่าไม่ต้องใช้เครื่องมือก็ได้นะครับสามารถใช้มือเราเองในการที่จะจัดการดินจนสมบูรณ์ได้เลยครับเพียงแค่ว่าเราใช้เครื่องมือปั้นเนี่ยในการเอาไว้เก็บรายละเอียดเท่านั้นครับแต่ก็เป็นความเชื่อหรือว่าความถนัดของแล้วแต่บุคคลนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะรูปทรงเบื้องต้นของหมูเด้งนะครับก็จะมีลักษณะที่เราจะแบ่งไว้ชัดเจนนะครับก็จะมีทั้งหัวนะครับแล้วก็ตัวนะครับสองส่วนนะครับเป็นหลักพอได้ที่เราต้องการนะครับต่อไปก็จะเป็นการเก็บผิวนะครับจะสังเกตได้ว่าก่อนที่เราจะเก็บผิวเนี่ยตัวดินนะครับจะมีรอยนิ้วมือหรือว่ารอยลากมือของเรานะครับติดลงไปบนงานนะครับพอได้แล้วก็จะเอาเครื่องมือเดิมนะครับตัวแผ่นปรับเพนนะครับในการเก็บเรียบครับเราจะเป็นการปาดนะครับหรือว่าการขูดนะครับโดยใช้ฟันปลาครับฟันปลาเนี่ยจะมีลักษณะที่ช่วยให้ตัวพื้นดินเนี่ยเกี่ยกันเองนะครับทําให้ดินเนี่ยถูกรูดไปอุดในจุดที่มันมีหลุมมีบ่อครับวิธีการปาดก็จะเป็นการปาดขะนะครับปาดทางซ้ายทางขวาหรือว่าปาดให้มีความเปลี่ยนทิศทางไปเป็นระยะนะครับเพราะว่าถ้าเราเป็นการปาดทางเดียวเนี่ยดินจะไม่ถูกเกี่ยจนทั่วนะครับครับอันนี้ก็เป็นการปาดนะครับจนทั่วแล้วนะครับก็คือจะสังเกตได้ว่าตัวพื้นผิวดินเนี่ยจะมีรอยฟันปลานะครับแต่จะไม่เหลือร่องรอยของรอยตะปุ่มตะป่ำที่มีความเป็นร่องลึกแล้วนะครับครับต่อมาก็ใช้ด้านเรียบนะครับในการทํางานนะครับด้านเรียบก็จะเป็นด้านที่เอาไว้เก็บรอยฟันปลานะครับก็จะสังเกตว่าพอดินเจอด้านเรียบแล้วเนี่ยก็จะทําให้งานเนี่ยเริ่มดูตึงนะครับแล้วก็ดูเรียบขึ้นครับครับอันนี้ก็จะเป็นอันจบกระบวนการขั้นตอนในการขึ้นรูปทรงนะครับของเจ้าหมูเด้งนะครับก็จะเป็นรูปทรงลักษณะพื้นฐานประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการเริ่มใส่นะครับอวัยวะสําคัญนะครับเช่นใบหน้าจมูกแขนนะครับขานะครับหรือว่าหางนะครับแล้วก็จะเป็นการเติมนะครับในส่วนของดีเทลเล็กๆน้อยๆครับเช่นการเติมพุงการเติมแก้มเติมหูนะครับลักษณะเฉพาะของตัวหมูเด้งเข้าไปนะครับเพราะว่าเราได้ทําการขึ้นรูปทรงพื้นฐานขึ้นรูปทรงหลักของตัวหมูเด้งไว้แล้วนะครับเป็นไงบ้างครับทุกคนหลังจากที่เรานะครับได้ทําการขึ้นโครงสร้างนะครับเจ้าหมูเด้งไปนะครับโดยการที่ขึ้นตัวและขึ้นหัวนะครับสองส่วนง่ายๆนะครับของหมูเด้งนะครับไปแล้วนะครับทุกคนทําได้ไหมครับหรือว่าทุกคนมีความเข้าใจมากขึ้นไหมครับต่อไปนะครับเราก็จะเริ่มเป็นการนะครับใส่ลักษณะเฉพาะของเจ้าหมูเด้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมหน้าตาการเติมแขนเติมตัวนะครับหรือว่าเติมพุงให้เยอะขึ้นเติมแก้มให้นูนขึ้นนะครับก็จะเป็นการใส่รายละเอียดต่อไปครับครับต่อไปนะครับก็จะเริ่มใส่รายละเอียดแล้วนะครับการใส่รายละเอียดเนี่ยครับเป็นลักษณะที่คนปั้นนะครับต้องสังเกตกับหุ่นที่เป็นต้นแบบหรือว่าสิ่งที่เราจะนํามาปั้นนะครับเพราะว่าแต่ละอย่างนะครับที่เราจะนำมาปั้นเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับจะมีหน้าเล็กหน้าใหญ่หน้าแหลมนะครับมีความแตกต่างกันไปครับก็สุดแล้วแต่ผู้ปั้นนะครับจะสังเกตเห็นหรือว่าจะจับเอกลักษณ์นั้นมาใช้นะครับในการปั้นนะครับการเติมเนี่ยก็จะเป็นการเติมต่อเนื่องไปจากตัวโครงสร้างนะครับเรามีโครงสร้างหลักแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการเติม
ลักษณะเฉพาะการเติมบุคลิกของต้นแบบเข้าไปนะครับเราก็จะเติมเริ่มจากการเติมหน้าก่อนนะครับก็จะมีการเติมแก้มเติมมุมปากนะครับเติมจมูกเข้าไปนะครับเราจะเริ่มเติมจากอวัยวะพื้นฐานนะครับของสัตว์นะครับก็จะมีจมูกปากตานะครับเติมแก้มนะครับลงไปการปั้นหน้าคนหรือหน้าสัตว์เนี่ยก็จะมีความยากที่เพิ่มเข้ามานะครับในการทำงานก็คือการทำให้สองข้างเท่ากันนะครับเพราะว่าสมมุติว่าเราเติมข้างซ้ายแบบไหนนะครับข้างขวาก็ต้องคํานึงหรือว่าอย่าลืมว่าเราทําอะไรในข้างซ้ายไว้บ้างนะครับเพื่อจะไปปั้นต่อในข้างขวาครับเราก็จะมีทั้งการเติมและการเอาออกนะครับผสมกันในขั้นตอนการจับดินจนกว่างานจะสมบูรณ์นะครับในขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องคํานึงถึงความเรียบเนียนเท่าไหร่นะครับเราเน้นว่าเราเติมสิ่งที่เราต้องการจะใส่ไปให้ได้ง่ายสุดก่อนนะครับในการเก็บรายละเอียดน่ะเราจะมาเก็บในการขั้นตอนสุดท้ายกันครับครับต่อไปก็จะเป็นการเติมหูนะครับต่อมาก็จะเป็นการเติมมือกับเท้านะครับ

ในการปั้นหมูเด้งเนี่ยครับเราก็จะมีทั้งการปั้นที่มีลักษณะถึงการคำนึงถึงความจริงนะครับแล้วก็การคำนึงถึงการเป็นการ์ตูนที่มีความน่ารักน่ารักนะครับอันนี้เราจะใส่ให้ครบทุกอย่างก่อนนะครับใส่อวัยวะทั้งทุกอย่างที่หมูเด้งมีนะครับ

ก็คือมือเท้าตาจมูกปากนะครับมันจะไปเก็บรายละเอียดต่อไปครับในการปั้นงานเซรามิกเนี่ยครับจะต้องคำนึงเรื่องสำคัญอีกเรื่องนะครับก็คือว่าการทำเซรามิกเนี่ยเราทำแม่พิมพ์ครับโดยที่

สามารถถอดพิมพ์ได้ครับจำเป็นที่จะต้องปั้นแล้วยังติดอยู่กับตัวหรือว่ามีการลิงก์หรือว่าอิงอยู่กับตัวบ้างนะครับเพื่อจะทำให้ตัวงานเนี่ยไม่มีจุดที่งอกหรือว่าย้อยออกไปจากตัวงานหลักเยอะครับครับต่อไปจะเป็นอย่างสุดท้ายของหน้าของเด้งครับก็คือตาครับเป็นไงบ้างครับทุกคนหลังจากที่เรานะครับเริ่มใส่ละเอียดนะครับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทุกคนทําได้หรือเปล่าครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการเติมตานะครับหรือว่าการเก็บละเอียดช่วงบริเวณหน้านะครับกันต่อแล้วนะครับเราก็จะลองมาเติมตากันนะครับว่าจะให้บุเด้งนะครับมีตาที่มีความน่ารักครับกลมโตครับการเติมตานะครับเราก็จะเริ่มจากการทำโหนกเบ้าตานะครับแล้วก็ดูความเท่าเทียมของทั้งสองข้างให้ดีนะครับว่าตำแหน่งความสูงต่ำมีผลต่อความถูกต้องของหน้าจมูกเด้งนะครับต้องดูให้สมมาตรกันทั้งคู่เลยนะครับนะครับอันนี้เราก็วางตำแหน่งนะครับแล้วก็รายละเอียดโครงสร้างของหมูเด้งจนครบแล้วนะครับมีอวัยวะครบแล้วครับต่อไปนะครับเราจะต้องมาลงรายละเอียดนะครับลงลึกขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นนะครับก็คือเป็นเรื่องการแกะนะครับการขูดแล้วก็การเติมพื้นที่ต่างๆนะครับให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตอนที่เราเติมเขาโครงสร้างเนี่ยเราเติมให้ทุกอย่างมีครบนะครับหลังนั้นนะครับต้องมาจัดการนะครับในการที่จะเพิ่มเติมลดนะครับจนกว่านะครับงานจะสมบูรณ์ที่สุดนะครับโดยการที่หมุนเช็คนะครับดูรอบด้านนะครับจนกว่านะครับตัวงานนะครับจะมีความใกล้เคียงกับต้นแบบนะครับความยากของการปั้นหมูเด้งอาจจะเป็นเรื่องของหน้าตานะครับเพราะว่ารูปทรงเนี่ยอาจจะดูไม่ยากนะครับแต่ว่าที่เราต้องปั้นให้เหมือนเนี่ยคืออาจจะเป็นเรื่องของหน้าตาจมูกนะครับการเติมรายละเอียดเข้าไปนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้น่าจะเป็นเรื่องของเหนียงหรือว่าชั้นไขมันที่ลําคอนะครับที่ต้องขาดไม่ได้เลยนะครับของหมูเด้งนะครับแล้วก็จะเติมลดนะครับจนกว่าเราจะเห็นว่างานสมบูรณ์นะครับจะสังเกตได้ว่าในงานเนี่ยจะมองว่าเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับแล้วก็แต่ว่าที่ยังขาดก็คือเรื่องของความเรียบตึงหรือว่ามวลปริมาตรที่มีความโค้งแล้วก็มีความงามของรูปปั้นนะครับการเติมก็เป็นเรื่องแล้วแต่ความชอบของผู้ปั้นนะครับเราก็ดูความเหมาะสมเป็นหลักนะครับว่าตรงไหนบ้างที่ยังต้องเพิ่มนะครับตัวโครงสร้างเนี่ยจะมีความใกล้เคียงครับก็คือตัวโครงสร้างมีความขึ้นเหมือนกันแต่ว่าในส่วนดีเทลรายละเอียดเนี่ยก็จะแล้วแต่การสังเกตหรือว่าการมองเห็นนะครับอันนี้เราเติมตาทางด้านซ้ายไปแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการเติมเปลือกตาทางด้านขวาด้วยนะครับก็ต้องเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องของการปั้นก็คืออย่างที่บอกนะครับเป็นเรื่องของความเท่ากันทั้งสองข้างครับแล้วก็จะใช้เครื่องมือในการช่วยในการเติมซ่องร่องเล็กๆครับที่เราไม่สามารถจะเอานิ้วเราเนี่ยสอดแทรกเข้าไปได้ครับก็จะเป็นการขูดเพื่อให้เกิดร่องนะครับต่อมาก็จะเริ่มไปเก็บรายละเอียดที่หูนะครับหลังจากที่ตาเสร็จแล้วนะครับแก้มสองข้างเริ่มได้แล้วนะครับเราก็จะไปหูต่อครับหูก็จะมีใบหูนะครับที่จะมีความเป็นสันเป็นเส้นขึ้นมานะครับของจมูกเด้งนะครับแล้วนะครับเราก็ใช้เครื่องมือนะครับในการเซาะร่องหูลงไปนะครับเราก็จะเก็บรอบบริเวณหูนะครับใช้การเครื่องมือเนี่ยใช้ในการเกาแล้วก็การเซาะร่องนะครับเป็นหลักเลยครับเราจะเกาให้มีความสมส่วนนะครับสามารถใช้มือนะครับจุ่มน้ํานะครับเพื่อทำให้มือเราเปียกนะครับแล้วก็ลูบเพื่อเก็บให้ตัวงานเนี่ยมีความเรียบเนียนขึ้นอีกระดับนะครับในส่วนที่เราสึกว่าน่าจะใช้ได้แล้วครับครับแล้วก็เดินทางมาอีกระยะแล้วนะครับก็คือตอนนี้เราวางโครงสร้างแล้วเริ่มใส่รายละเอียดในส่วนของใบหน้ามาระยะแล้วครับตอนนี้ก็คือหน้าก็มีความใกล้สมบูรณ์มากขึ้นนะครับ

มีความใกล้เคียงมากขึ้นนะครับต่อไปนะครับเราก็จะเริ่มไปในส่วนของตัวนะครับอันนี้คือหน้าเสร็จแล้วก็จะลงไปส่วนที่ตัวแล้วครับพอตัวเสร็จแล้วเราจะมาเก็บรายละเอียดสุดท้ายกันครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ตัวก่อนนะครับครับในส่วนของบริเวณตัวเนี่ยก็จะมีส่วนสําคัญนะครับหลักๆก็จะเป็นมือกับเท้านะครับแล้วก็สําคัญอีกอย่างก็คือตัวไขมันนะครับที่เชื่อมระหว่างคอกับตัวนะครับของหมูเด้งนะครับก็จะเห็นชัดนะครับในเจ้าหมูเด้งเลยนะครับจะมีแผงไขมันส่วนนี้นะครับแล้วก็จะมาเก็บทั้ง3อย่างนี้นะครับมือเท้าแล้วก็แผงไขมันครับครับแล้วก็เติมต่อจากส่วนของคอมาเลยนะครับไล่สเต็ปลงมาเลยนะครับเชื่อมโยงกันนะครับระหว่างตัวไขมันนะครับที่เชื่อมอยู่ระหว่างข้างหลังหัวนะครับโยงกันไปนะครับก็เราก็เป็นการเก็บรายละเอียดต่อนะครับหลังจากที่เราวางโครงสร้างแล้วนะครับโครงสร้างเนี่ยก็เป็นตำแหน่งที่เราล็อกไว้นะครับว่าเราจะไว้ตำแหน่งตรงนี้นะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่จะแสดงอยู่อีก1ชั้นนะครับต่อจากมุมนั้นนะครับเราก็ใช้เครื่องมือนะครับเครื่องมือสายกลางนะครับในการช่วยนะครับเครื่องมือปั้นนะครับถ้าสังเกตดูในระยะใกล้ๆจะมีเขาเรียกว่าเป็นฟันนะครับหรือว่าคล้ายๆกับฟันปลาเหมือนกับแผ่นเหล็กเลยนะครับใช้ในการขูดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะใช้เกาเพื่อให้ปรับระนาบนะครับปรับพื้นผิวปรับตัวปริมาตรให้สวยงามครับเราจะมาดูตรงส่วนของไขมันนะครับแผงคอก่อนนะครับจะเชื่อมโยงกันมากับข้างหลังอีกฝั่งนะครับเราก็จะเชื่อมโยงกับฝั่งนี้ด้วยมีการเติมนะครับในส่วนของแขนนะครับข้างบนแล้วก็ต้องเช็คดูอีกข้างด้วยนะครับดูทั้งสองข้างให้ไปทิศทางเดียวกันครับพอได้แขนแล้วก็ลงไปที่ขาต่อครับขาก็ทําเช่นเดียวกันนะครับเติมตัวมวลปริมาตรให้สมบูรณ์ที่สุดครับเราก็จะมาเก็บช่วงท้ายนะครับตรงก้นนิดนึงนะครับหลังจากที่เติมขาแล้วเราก็จะลิงก์ต่อเข้าไปให้มีช่องก้นเหมือนเป็นท่านั่งสักนิดนึงครับต่อมาก็จะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือเป็นการเกาครับใช้เครื่องมือในการที่เราจะเกาทุกอย่างที่เป็นพื้นผิวตะปุ่มตะป่ำเนี่ยให้เรียบตึงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เลยครับแล้วก็ใช้เครื่องมือในการขูดไล่นะครับตั้งแต่ส่วนล่างขึ้นบนหรือบนลงล่างก็ได้นะครับแต่เราจะใช้ทั้งเครื่องมือแล้วก็น้ําในการช่วยทําให้พื้นผิวที่มีความขรุขระตะปุ่มตะป่ำที่เราเห็นเนี่ยตึงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับเพราะว่าการเติมดินเนี่ยจะมีร่องรอยของการที่เราจะต้องถูนะครับการปาดการลูดดินนะครับทำให้ดินเนี่ยมีความตะปุ่มตะป่ำขรุขระไม่เรียบเนียนนะครับพอเราเติมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้เครื่องมือนะครับในการเกาให้เรียบเป็นขั้นตอนท้ายๆแล้วครับเราก็จะเริ่มขูดจากพื้นที่ที่มีขนาดกว้างก่อนนะครับก็คือด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีการเกาการเกาก็จะเป็นการใช้เครื่องมือปั้นเนี่ยขูดลงไปบนเนื้อดินนะครับด้วยความที่เครื่องมือปั้นเนี่ยมีความตรงนะครับแล้วก็มีฟันที่เป็นเหมือนฟันปลานะครับเมื่อเราขูดไปเรื่อยๆนะครับจะทําให้พื้นผิวดินเนี่ยมีความเรียบตึงขึ้นเรื่อยๆเลยครับวิธีการขูดก็ไม่ตายตัวนะครับสามารถจะขูดได้หลายวิธีครับแต่ว่าวิธีการที่ใช้ได้ดีก็จะเป็นเรื่องการขูดที่เปลี่ยนทิศทางไปเรื่อยๆนะครับมีการขูดซ้ายขวานะครับสลับขึ้นลงนะครับขูดเฉียงขูดเอียงไปเอียงมานะครับเพื่อให้ตัวดินเนี่ยเกิดการถูกเกาแล้วก็ผสานกันนะครับเมื่อเราเกาไปเรื่อยๆเนี่ยตัวเส้นเหล็กเนี่ยจะเริ่มไปทําการขูดเนื้อดินที่มีความขรุขระออกนะครับจนเหลือแต่เนื้อดินที่มีความเรียบครับเราก็จะใช้เครื่องมือไซส์กลางเป็นหลักก่อนนะครับในการคุมพื้นที่ไปทั้งหมดก่อนนะครับเราจะขูดไล่ทั่วทั้งตัวก่อน1รอบนะครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการผสานเนื้อทั้งหมดที่เราทําการปั้นเนี่ยให้เป็นเนื้อเดียวกันมากที่สุดครับเวลาเกาต้องคํานึงสิ่งที่เราเติมด้วยนะครับถ้าเราเกาแรงจนเกินไปหรือว่าเกาโดยที่ไม่คํานึงถึงรายละเอียดเนี่ยเราก็อาจจะขูดรายละเอียดให้หายไปได้นะครับเราก็จะไล่เบอร์ไม้ปั้นไปเรื่อยๆนะครับก็คือไล่จากขนาดไซส์กลางไปเล็กเลยนะครับนี่ก็เป็นช่วงแรกเพื่อทําให้พื้นผิวทั้งหมดตึงก่อนนะครับผมว่าถ้าเรายิ่งทําให้ตัวงานเนี่ยเรียบตึง

ได้เท่าไหร่เนี่ยเวลาที่เข้ากระบวนการต่อไปเช่นทำพิมพ์หรือว่าการขัดแต่งชิ้นงานต้นแบบเนี่ยก็จะง่ายขึ้นครับครับตอนนี้นะครับเราก็เก็บตรงนี้เรียบร้อยนะครับถ้าทุกคนไม่ติดขัดแล้วเราก็จะไปส่วนในส่วนของหัวแล้วนะครับก็จะเป็นการไล่นะครับดีเทลเรื่องการเรียบตรงแก้มนะครับตรงจมูกนะครับตรงหัวนะครับไล่กันไปนะครับหลังจากที่เราเกาขึ้นมานะครับเราก็จะไล่สเต็ปนะครับตั้งแต่หลังขึ้นมาหัวนะครับแล้วก็ไล่เกามาจนถึงส่วนของจมูกนะครับด้านหน้านะครับเพื่อที่จะทําให้ตรงจมูกเนี่ยมีความสมูทนะครับแล้วก็เนียนเรียบไปกลืนไปกับหน้าแล้วก็กับตัวด้วยนะครับเพราะว่าต้องทําให้จมูกนะครับกับแก้มนะครับกลืนกันด้วยนะครับเราก็จะใช้น้ําช่วยนะครับในการที่จะใช้เครื่องมือเกาด้วยนะครับน้ำเนี่ยจะช่วยให้หน้าดินหน้าแรกเนี่ยอ่อนตัวลงนะครับแล้วทำให้เราเกาง่ายขึ้นอีกนิดนึงครับครับแล้วก็จะเกามาจนถึงจุดที่เราเริ่มสบายใจแล้วก็พอใจแล้วนะครับในเรื่องของพื้นผิวที่เรียบตึงมากขึ้นนะครับครับหลังจากที่เราเกาจนครบนะครับเกาทั้งส่วนบริเวณตัวแล้วก็หัวเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ถือว่างานก็มีความเรียบขึ้นมาอีกระดับนะครับแต่ว่าเราจะทําให้งานเนี่ยมีความตึงขึ้นมาอีกนะครับโดยใช้ฟองน้ำนะครับสีเหลืองที่เราเคยโชว์ให้ดูในต้นคลิปนะครับจะเป็นฟองน้ำที่ช่วยในการที่เราจะใช้ในการลูบนะครับซับแล้วก็ดูดตัวงานเนี่ยให้มีความเรียบมากขึ้นนะครับเราก็จะใช้ฟองน้ำนะครับที่มีความหมาดน้ำนะครับไม่ถึงกระชุ่มนะครับแต่ว่าให้มีน้ำติดอยู่นิดหน่อยนะครับเพื่อจะลูบตัวผิวงานนะครับฟองน้ำก็จะไปลบรอยขูดหรือว่ารอยฟันปลาของเครื่องมือออกไปด้วยนะครับเราก็จะลูบไปให้ทั่วทุกอณูของตัวงานเลยนะครับเข้าไปตามซอกต่างๆเพราะว่าฟองน้ำเนี่ยมีความนิ่มอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะกดน้ำหนักเยอะมากหรือน้ำหนักน้อยก็จะยังคงไม่ไปทำลายตัวรูปทรงปั้นให้ผิดเพี้ยนนะครับตรงไหนที่มีความไม่เรียบเนี่ยเราเล็งได้เลยนะครับแล้วเราก็ทำการใช้ฟองน้ำมาลูบเข้าไปได้เลยครับจะมีตามซอกครับที่ยังเข้าถึงเย็นได้ยากแล้วก็เป็นมุมหลืบๆเล็กๆนะครับโรงงานก็ใกล้สมบูรณ์100%แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการเจาะนะครับหรือว่าการแกะนะครับจมูกหรือว่าปากหรือว่าลูกตาให้ชัดขึ้นอีกเป็นอย่างสุดท้ายในการทำงานปั้นแล้วนะครับครับเป็นไงบ้างครับทุกคนหลังจากที่เรานะครับทำการทําให้ผิวของเจ้าหมูเด้งเนี่ยเรียบตึงแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายของการปั๊บก็คือการแกะนะครับรายละเอียดนะครับโดยบริเวณที่เป็นจุดเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นรูจมูกนะครับรูแก้มนะครับรูขุมขนต่างๆแล้วก็บริเวณดวงตานะครับที่ต้องใช้เครื่องมือตัวเล็กเนี่ยในการเจาะเข้าไปนะครับเราทําพื้นผิวให้เรียบเรียบร้อยละอันนี้จะเป็นขั้นตอนท้ายๆขั้นตอนสุดท้ายในการที่จะแกะรายละเอียดลงดีเทลแล้วครับเราก็จะเริ่มจากจมูกก่อนนะครับก็จะเจาะจมูกลงไปนะครับในบริเวณสองข้างนะครับใช้เครื่องมือตัวเล็กเนี่ยในการเจาะรูเข้าไปเพราะว่าตัวผิวเนี่ยได้สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วครับเราก็จะมาดูเรื่องดีเทลเพิ่มเติมนิดหน่อยครับให้ตัวงานสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับนี่นะครับเราก็จะใช้เครื่องมือปั้นนะครับในการที่จะทำรูขุมขนนะครับบริเวณจมูกนะครับหรือว่าใต้ปากของจมูกเด้งนะครับที่มีรูขุมขนนะครับเราจะเจาะเข้าไปนิดหน่อยให้ตัวงานนะมีพื้นผิวเท็กเจอร์ที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นเจ้าฮิปโปด้วยนะครับเจ้าหมูเด้งด้วยนะครับเป็นมันรูขุมขนบริเวณปากของเจ้าฮิปโปด้วยนะครับเจ้าหมูเด้งด้วยนะครับพอเราได้ตรงนี้เรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเก็บช่วงปากนิดหน่อยครับให้มีความเห็นร่องปากที่ชัดเจนนะครับของเจ้าหมูเด้งนะครับก็จะมีบริเวณปากแล้วก็มุมปากเล็กน้อยครับ

จมูกปากเรียบร้อยนะครับต่อไปจะเป็นส่วนของตาแล้วครับตานะก็จะมีการที่ต้องเติมตาดําเข้าไปก่อนนะครับก่อนจะทําการเก็บขอบนะครับเราจะทำครั้งนี้แล้วก็ทำอีกข้างด้วยนะครับทำสองข้างเลยนะครับทำการเติมแล้วก็โดยที่คำนึงถึงฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับเราจะทำครั้งนี้แล้วก็ทำอีกข้างด้วยนะครับทำสองข้างเลยนะครับทำการเติมแล้วก็โดยที่คำนึงถึงฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับจะเป็นการเจาะตานะครับจะเป็นส่วนสุดท้ายในการทำงานแล้วนะครับเราก็จะเก็บให้ดวงตาในมีความกลมโตนะครับมีความน่ารักให้มีความตาแวววาวสดใสนะครับแล้วก็มาจัดการอีกข้างนะครับที่เราทำการเติมเอาไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเราจะใช้ฟองน้ำเหมือนเดิมนะครับในการเก็บผิวงานให้ตึงนะครับตรงที่เราทำการขูดไปนะครับครับหลังจากที่เรานะครับทำการเก็บนะครับดวงตาจมูกแล้วนะครับเราก็ใช้ฟองน้ำเหมือนเดิมนะครับในการที่จะทําให้ตรงตัวงานที่เราขูดเกาไปเนี่ยที่มันถูกเกาแล้วเกิดร่องรอยการขูดน่ะเรียบตึงนะครับโดยการใช้ฟองน้ําเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็ใช้ฟองน้ํานะครับในการจุ่มนะครับแล้วก็ลูบบริเวณที่เราทําการขูดทําการเกาเมื่อสักครู่นะครับเพื่อให้ผิวดินตรงนั้นนะครับเรียบเหมือนกับเพื่อนๆรอบๆนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าหมูเด้งนะครับแล้วก็ขั้นตอนกระบวนการปั้นดินของเรานะครับครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนทุกคนครับหลังจากที่เรานะครับได้ทําการรู้จักนะครับทั้งอุปกรณ์เครื่องมือแล้วก็กระบวนการนะครับในการทั้งขึ้นโครงสร้างนะครับการเติมรายละเอียดนะครับการเก็บรายละเอียดนะครับการทําให้ผิวเรียบนะครับกระบวนการในการปั้นเจ้าหมูเด้งนะครับโดยปั้นด้วยดินแดงนะครับเป็นดินเหนียวที่ทําให้เราก่อสร้างนะครับขึ้นรูปทรงอันนี้มาได้นะครับการเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นอวัยวะนะครับหูตาจมูกปากนะครับแขนขานะครับการเติมนะครับเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับแล้วก็การเติมรายละเอียดเก็บรายละเอียดแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือการทําให้ผิวตึงนะครับหลังจากที่นะครับที่เราปั้นกันเสร็จแล้วนะครับก็ยังมีขั้นตอนอีกมากมายนะครับในการที่จะทำให้เจ้าหมูเด้งเนี่ยออกมาเป็นงานเซรามิกได้นะครับหลังจากนะครับขั้นตอนที่1ก็คือการปั้นดินก่อนนะครับแล้วก็จะไปสู่ขั้นตอนในการทําแม่พิมพ์ไม่ว่าจะเป็นแม่พิมพ์ทุบแม่พิมพ์ชิ้นนะครับการหล่อน้ําดินการเทน้ําดินนะครับหรือว่าการเผาดิบการเพ้นสีใต้เคลือบนะครับแล้วก็การเผาเคลือบสีนะครับมีขั้นตอนอีกมากมายเลยครับกว่าจะได้ออกมาเป็นเจ้าหมูเด้งนะครับดังนั้นทุกคนก็สามารถไปชมความรู้เพิ่มเติมนะครับได้กับคุณครูท่านอื่นอีกนะครับและสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะครับนะลักษณะผ้าคลุมเบาะพอคลุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคลุมเบาะคลุมพวงมาลัยแล้วก็คลุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคลุมรถครับครับในส่วนของ อุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมป์นะครับนะในส่วนของเทสแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมป์เนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกล่าวที่ตัวรถยนต์นะครับนะเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟ
นะของตัวเทสแลมป์กับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับ

0: คีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมป์เป็นลักษณะอย่างนี้ครับ
1: ครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะครับเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนด์นะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนด์หรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนด์นะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประแจวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่าง

างกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนหน้านี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น CV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะฮะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่
50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง

DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: เด็กเอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นะ
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: ฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสือไทยลายสือไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจากเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: เกินแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
2: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้งเร็วๆสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี1,205ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
0: 2,564 ลบ 1,826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
1: ์เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

สวัสดีค่ะพบกับครูอาลีอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้มีเรื่องที่น่าสนุกมาสอนพวกเราอีกแล้วนะคะก็คือการตัดเย็บผ้ากันเปื้อนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เราจะต้องทำการสร้างแบบตัดเย็บแล้วก็มีการเพิ่มมูลค่าของผ้ากันเปื้อนโดยการเพ้นสีลงไปนะคะขั้นตอนแรกเรามาเริ่มการสร้างแบบกันก่อนนะคะเราจะมีกระดาษนะคะสร้างแบบ1แผ่นแต่ว่าเนื่องจากว่าเราใช้พื้นที่แค่ครึ่งแผ่นเราสามารถพับทบกระดาษนะคะแบบนี้ได้นะคะพับทบกระดาษแบบนี้ใช้ครึ่งเดียวพอนะคะเริ่มจากด้านบนนะคะเราจะทำเป็นตัวบ่า

ของผ้ากันเปื้อนเราก็จะวัดตามแนวขวางของบ่าก็คือ6นิ้วนะคะเราวัดเลยเราเริ่มจากการวัดด้านบนนะคะตรงนี้ก็คือเรียกว่าบ่าของผ้ากันเปื้อนนะคะอันนี้คือ6นิ้วนะคะคุณครูจะเขียนตัวเลขไว้ให้ด้วยเผื่อว่าเราจะได้ทำตามกันได้นะคะจากนั้นนะคะเราจะวัดความยาวของผ้ากันเปื้อนซึ่งความยาวมาตรฐานของผ้ากันเปื้อนจะอยู่ที่29นิ้วคราวนี้ตัวไม้บรรทัดเนี่ยมันจะมีความยาวอยู่แค่24นิ้วนะคะคุณครูก็แนะนำว่าเราใช้สายวัดวัดดีกว่านะคะวัดจากด้านบนสุดเลยก็คือตรงบ่าเนาะวัดยาวลงมาค่ะได้29นิ้วตรงไหนนะคะเราก็จุดเอาไว้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะแล้วก็ลากเส้นให้มันเป็นเส้นของชายผ้ากันเปื้อนนั่นเองนะคะแบบนี้ตรงส่วนนี้นะคะคุณครูจะเขียนไว้ว่าความยาวคือ29นิ้วคราวนี้จากเส้นบ่าของผ้ากันเปื้อนเราจะต้องวัดลงมาถึงเส้นอกประมาณ7นิ้วจากจุดด้านบนนะคะลงมา7นิ้วตัวนี้ก็คือจะเป็นเส้นที่มันเป็นความยาวของตรงช่วงบ่ากับอกนะคะแต่ว่าในช่วงที่เราวัดตรงเส้นอกเนี่ยเราสามารถวัดความกว้างของอกได้เลยตัวนี้นะคะเราทำไซส์ประมาณคนอกประมาณสัก38นะคะใส่ได้ก็คือเราจะใช้ตามแนวอกเนี่ยเราใช้12นิ้วเราก็วัดตามแนวขวางเนี่ยนะคะออกมา12นิ้วนะคะแล้วเราก็ใช้ไม้บรรทัดขีดมาให้ได้เส้นตรงขนานกันมานะคะมันก็จะมีความกว้างเท่ากับ12นิ้วแบบนี้คราวนี้ที่ด้านล่างนะคะแล้วแต่เราเลยว่าเราต้องการให้ปลายของผ้ากันเปื้อนเนี่ยบานหรือเปล่านะคะถ้าเราต้องการให้ชายของผ้ากันเปื้อนเนี่ยบานหน่อยนึงเราก็สามารถตีเฉียงได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราชอบแบบปลายข้างล่างเป็นเส้นตรงเราก็วัดนะคะที่ปลายด้านล่างให้เท่ากับ12นิ้วคราวนี้มาถึงขั้นตอนสำคัญก็คือการโค้งนะคะให้มันมีลักษณะเว้าเพื่อให้มันเข้าไปในวงแขนเรานะคะก็คือเราวางไม้โค้งนะคะเราก็วางจุดแรกนะคะให้อยู่ตรงเส้นบ่าแล้วจุดที่2ก็คืออยู่ที่เส้นอกตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆขยับนิดนึงให้ตรงปลายไม้โค้งเนี่ยมาชนกับตรงเส้นอกพอดีนะคะถ้ามันยังไม่ตรงเราก็เลื่อนได้เห็นไหมคะเลื่อนให้จุดนี้กับจุดนี้มันตรงกันเวลาโค้งจะได้สวยนะคะพอเราได้จังหวะเราก็จับแล้วเราก็โค้งแบบนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือเราจะมาหาตำแหน่งของกระเป๋าผ้ากันเปื้อนกันวิธีการหานะคะก็คือเราจะวัดจากจุดอกถึงชายผ้ากันเปื้อนแล้วแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะเราใช้วิธีง่ายๆก็คือเรานำสายวัดวัดจากเส้นอกแบบนี้นะคะมาถึงชายแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็พับเป็น3ส่วนนะพับเป็น3ส่วนนี่นะคะแบบนี้เลื่อนให้ได้3ส่วนนะคะเลื่อนให้ได้3ส่วนพอได้แล้วนะคะเราก็มาจุดแต่ละส่วน อันนี้ก็จะง่ายคราวนี้พอเราได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาแบ่งครึ่งในส่วนที่ถ้าเรานับตรงนี้เป็นส่วนที่1อันนี้คือเส้นส่วนที่1เนาะอันนี้คือเส้นส่วนที่2นะคะเราจะแบ่งเส้นส่วนที่1กับส่วนที่2เป็นครึ่งนึงนะคะใช้วิธีเดิมที่คุณครูสอนไปเมื่อกี้ก็คือการพับสายวัดก็จะง่ายกว่านะคะแบบนี้แล้วเราก็พับครึ่งเลยเราก็ได้แล้วตำแหน่งของกระเป๋าผ้ากันเปื้อนนะคะจากนั้นเราก็ขีดเส้นนะคะขีดเส้นตรงนี้พอเราขีดเส้นปุ๊บเราจะได้แนวตำแหน่งของเส้นกระเป๋าผ้ากันเปื้อนอันนี้เดี๋ยวคุณครูจะใช้ประมาณอยู่ที่4นิ้วคือเป็นช่องหนึ่งแล้วก็อีก4นิ้วเป็นช่องหนึ่งรวมกันก็คือ8นิ้วแต่ว่าอันนี้เราสร้างเป็นครึ่งเดียวของผ้ากันเปื้อนใช่ไหมคะเราก็ใช้แค่4นิ้วคราวนี้ความลึกโดยปกติก็จะไม่เกิน7นิ้วนะคะเราก็วัดลงมา7นิ้วแล้วเราก็ตีไป

ที่เส้นกลางของผ้ากันเปื้อนแบบนี้ถ้าใครชอบเย็บแบบเป็นหัวตัดนะคะก็ไม่ต้องแต่งโค้งที่ตัวของกระเป๋าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีความรู้สึกว่าเราชอบปลายโค้งมนมันสวยกว่านะคะเราก็ใช้ไม้โค้งตัวนี้นะคะสามารถปรับชายโค้งนะคะของกระเป๋าได้นะคราวนี้เราสร้างแบบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตัดแบบอันนี้ออกมาโดยการที่เราจะเผื่อโดยรอบ1เซนนะคะแล้วก็ชายด้านล่างนะคะถ้าเราไม่ได้ติดริมระบายอะไรเราก็เผื่อไว้1เซนก็ได้นะคะนี่ครูใช้ด้านนี้บ้างเราลากมาทีละจุดอันนี้คือด้านข้างนะคะส่วนด้านบนเราก็วัด1เซนแล้วเราก็จุดไว้แล้วเราก็ขีดอันนี้เป็นการเผื่อตะเข็บนะคะคราวนี้ด้านโค้งเราอาจจะวัด1เซนทีหน่อยเนาะวัดไป1เซนเพราะว่าเวลาที่เราโค้งเราก็จะได้รู้แนวของการที่มันจะโค้งให้เท่ากันโดย1เซนเนี่ยมันจะต้องเท่ากันนะคะแล้วก็วางไม้โค้งแล้วเราก็ตีตะเข็บให้มันเท่ากันแบบนี้แล้วเราก็ด้านชายนะคะก็1เซนเหมือนกันแล้วเราก็ขีดเส้นครบหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกดรอยตัวกระเป๋าออกมาก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะไปกดรอยเนี่ยเราตัดออกมาก่อนก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่เกะกะเราเนาะเวลาที่เราจะทำตัวกระเป๋าตัดตามเส้นที่เราเผื่อตะเข็บนะคะเวลาเราตัดเราตัดตรงกลางครึ่งนึงเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราวางผ้าเราจะวางเป็นสันทบมันก็จะได้ง่ายขึ้นนะคะ

เสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะกดรอยตัวกระเป๋าอันนี้ออกมาเวลาเรากดนะคะเราก็พับกระดาษครึ่งนึงแบบนี้นี่พับกระดาษเป็นครึ่งนึงแบบนี้นะคะแล้วก็วางสอดข้างล่างแบบนี้นะคะแล้วเราก็กลัดเข็มหมุดไว้สักนิดนึงสักตัวบนและตัวล่างนะคะพอได้แล้วเราก็จะกดรอยกระเป๋าตรงนี้ออกมาวิธีการกดนะคะถ้าเราไม่มีกระดาษกดรอยหรือว่าไม่มีลูกกลิ้งเราสามารถใช้ไม้บรรทัดนี้แหละค่ะกดออกมาได้ดูนะคะเราก็เอาไม้บรรทัดเนี่ยกดลงไปที่กระเป๋าแล้วก็ใช้สีของเราหรือว่าดินสองเราลากเส้นตามรูปของกระเป๋าได้เลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งเส้นกันอีกทีนึงพอเรากดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้เป็นรูปทรงของกระเป๋าพอเสร็จเราก็เผื่อโดยรอบ1เซนเหมือนเดิมนะคราวนี้ถ้าตรงปากของกระเป๋าเนี่ยเราจะพับเย็บนะคะเราก็จะเผื่อไว้ประมาณนิ้วนึงแต่ถ้าเกิดเราจะกุ้นนะคะเราก็จะเผื่อไว้แค่เซนเดียวแต่ในที่นี้คุณครูจะพับเย็บนะคะก็จะเผื่อไว้ประมาณ1นิ้วพอดีเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเผื่อ1เซนพอนะคะโดยรอบก็ตีให้เป็นรูปแบบนี้ตรงช่วงโค้งนะเราก็วัดก่อนนะคะ1เซนก่อนตรงนี้เราก็วัด1เซนก่อนเราถึงจะโค้งได้เราก็ขีดเส้นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆโค้งนะคะค่อยๆโค้งเราก็เราก็จะได้กระเป๋าออกมาแบบนี้พอเราได้แล้วครบแล้วนะคะก็จะมีตัวผ้ากันเปื้อนซึ่งเป็นสันทบนะคะแล้วก็ตัวกระเป๋าแค่นี้นะคะสายนะคะสายคล้องคอกับสายผูกหลังเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำกันทีหลังอันนั้นไม่ต้องสร้างแบบนะคะเราสามารถตัดได้จากผ้าได้เลยโดยการตัดเป็นผ้าเฉลียงนะคะเริ่มขั้นตอนต่อไปเลยนะคะก็คือการวางผ้านะคะครูจะขอแนะนำผ้าก่อนนิดนึงผ้าที่เราใช้นะคะส่วนใหญ่เนาะเราจะแนะ

ผ้าแคนวาสซึ่งหลายๆคนบอกว่าผ้าแคนวาสมันเหมือนผ้าใบใช่ไหมครูจริงๆมันก็คือเป็นลักษณะของการทอแบบผ้าใบแต่จริงๆโดยธรรมชาติแล้วผ้าแคนวาสเนี่ยเอาจากวัตถุดิบของเขาเลยก็คือเขาใช้ฝ้ายมาทอนะคะแต่ว่าเส้นใยของเขาเนี่ยจะใหญ่กว่าผ้าฝ้ายปกตินะคะเราจะดูได้จากตรงนี้แล้วก็การทอของเขาเนี่ยจะไม่ได้ทอเหมือนลายขัดทั่วไปเห็นไหมคะเราจะเห็นริ้วของการทอที่ไม่เหมือนผ้าฝ้ายทั่วไปที่ทอลายขัดความหนาของผ้าเนี่ยก็จะมีมากกว่าผ้าฝ้ายทั่วไปนะคะก่อนที่เราจะมาวางผ้ากันนะคะเราก็จะปูผ้าก่อนนะคะเวลาเราปูผ้านะคะเราก็พับเหมือนเราสร้างแบบเลยก็คือครึ่งหนึ่งนะแบบนี้เราจะวางด้านทูขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้เป็นสันทบแบบนี้ด้วยนะเพื่อที่เราจะวางอันเนี้ยครั้งเดียวแล้วเราก็ได้เต็มแผ่นเลยนะคะเราก็วางแบบนี้วางให้ชิดเลยนะคะเพื่อเป็นการประหยัดผ้าประมาณนี้ตรงส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็จะวางกระเป๋าซ้ายหรือบางคนอาจจะทำโบเพิ่มเติมก็แล้วแต่นะคะพื้นที่ว่างๆนี้เราก็ไปวางได้อันนี้ครูก็กลัดเข็มหมุดเพื่อจะตัดแล้วนะเวลาตัดก็ตัดให้พอดีกับแบบเราเลยเพราะว่าเราเผื่อตะเข็บแล้วนะคะตัดได้เลยนะคะคราวนี้เวลาเราตัดนะตัดพอดีกับแบบตัดนะคะเสร็จแล้วนะคะเป็นแบบนี้คราวนี้ก่อนที่เราจะเอาแบบตัดออกนะคะจุดที่สำคัญนะคะที่เราลืมไม่ได้เลยก่อนที่เราจะนำแบบตัดผ้ากันเปื้อนออกก็คือจุดกำหนดแนวกระเป๋านะคะซึ่งเราใช้ช็อคสีนะคะแล้วเราก็ขีดตำแหน่งมาร์กเอาไว้แบบนี้นะคะแบบนี้คราวนี้พอตรงนี้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวคุณครูค่อยเอาแบบตัดออกแล้วมาวางกระเป๋ากันก่อนนะคะกระเป๋านี้วางแค่1ใบเท่านั้นนะคะเราก็วางลงไปแบบนี้เห็นไหมคะวางลงไปตามเกรนผ้านะแต่ด้านนี้เป็นด้านผิดนะเราต้องวางที่ด้านถูกนะคะแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็วางลงไปนะคะแล้วก็ตัดได้เลยเวลาที่เราตัดนะเราจะต้องดูผ้าด้วยนะคะว่ามันเป็นผ้าด้านถูกหรือด้านผิดเนาะคราวนี้หลายคนก็บอกว่าครูผ้าด้านถูกด้านผิดเนี่ยเขาดูกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูตัวนี้คือบางผ้าเนี่ยด้านถูกด้านผิดเนี่ยจะเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราจะดูจริงๆแล้วนะคะมันก็จะบ่งบอกว่าผ้าด้านถูกเนี่ยสีของเขาจะเข้มกว่าด้านผิดด้านผิดเนี่ยนะคะเขาจะไม่มันเรียบเขาจะหยาบๆหน่อยแล้วก็ลายของเขาจะแตกต่างกันมากเลยเห็นไหมคะลายของเขาจะแตกต่างกันมากเลยคืออันนี้ลายของเขาจะทะแยงคมชัดแต่ว่าถ้าด้านผิดเนี่ยลายจะทะแยงไม่คมชัดแล้วก็บางทีอาจจะเป็นแค่ลายขัดนะคะคราวนี้ขั้นตอนต่อไปแล้วนะคะครูก็จะแกะแบบตัดออกมานี่เราก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือไม่ต้องกดรอยเลยเพราะเผื่อเอาไว้โดยรอบ1เซนแล้วสำหรับตรงส่วนของปากกระเป๋านะจะสอนเทคนิคอันหนึ่งให้นะคะก็คือปากกระเป๋าเราเนี่ยครูเผื่อไว้เท่ากับ1นิ้วเทคนิคของเขาก็คือตรงนี้มันไม่ใช่1เซนเหมือนทั่วๆไปเราจะต้องมีการคลิปที่ปากกระเป๋าแบบนี้นี่ให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้จะได้เป็นแนวในการที่เราจะพับรีดปากกระเป๋านะคะมันจะได้ตรงกันนะทั้งสองข้างเลยนะคะคลิปเอาไว้นี่ก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเห็นรอยคลิปเนาะพอเวลาเราพับปุ๊บก็จะได้รู้เลยว่าตรงนี้เป็น1นิ้วนะคะแบบนี้คราวนี้ตัวเสื้อบ้างเอาออกมาเลยนะคะตัวเสื้อก็ก่อนที่เราจะคลี่ออกมาให้มันเป็นเต็มชิ้นเราอย่าลืมกดตรงแนวกระเป๋าอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาช็อคสีนี่แหละนะวางเอาไม้บรรทัดนะคะทาบเอาไว้แล้วก็เอาช็อคเนี่ยไปอยู่ที่ด้านหลังของผ้าแล้วเราก็มาร์กเอาไว้เป็นเครื่องหมายบวกธรรมดานี่แหละค่ะ

นี่แบบนี้อีกจุดหนึ่งที่เราจะต้องมาร์กไว้ก็คือจุดกึ่งกลางตรงนี้นะคะกึ่งกลางตรงเส้นบ่าก็คือเราก็คลิปเล็กๆแบบนี้เหมือนเดิมนะแล้วก็คลี่ออกมานี่เราก็จะได้แบบนี้จะมีแนวกระเป๋านะคะมีแนวกระเป๋ามาถึงขั้นตอนการเย็บกันแล้วนะคะขั้นตอนแรกเลยที่เราจะเย็บก็คือเราต้องเย็บอะไหล่ก่อนหลายคนบอกอะไหล่คืออะไรอะไหล่ของงานเสื้อผ้าก็คือส่วนที่มันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสายโบหรือผ้ากุนต่างๆเนี่ยเราเรียกว่าอะไหล่หมดเลยอย่างเช่นตัวเนี้ยอะไหล่ของมันก็คือจะมีตัวกระเป๋าเราสามารถที่จะพับแนวที่เราคลิปเอาไว้ตรงนี้นี่คือแนวที่เราคลิปเอาไว้นะคะนี่เราพับรีดถ้าเป็นผ้าเนื้อบางหรือผ้าเนื้อปานกลางเราอยากให้กระเป๋าเราเนี่ยสวยเราก็พับเม้มเข้าไปครึ่งเซนนะคะแบบนี้แล้วเราก็เย็บได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูเราก็พับปุ๊บแบบนี้แล้วเราก็รีดนะคะรีดให้เรียบพอรีดเรียบเสร็จปุ๊บเราก็เดินเส้นเย็บเดี๋ยวเรามาเย็บกันที่จักเลยนะคะคราวนี้เดี๋ยวคุณครูอธิบายนิดนึงว่าอันนี้นะคะเราจะเอาเท้าทับผ้าหรือตีนผีลงนะคะถ้าเป็นภาษาที่เราเรียกกันทั่วๆไปก็คือเรียกว่าตีนผีแต่จริงๆแล้วในภาษาราชการนะเราจะเรียกว่าเท้าทับผ้าและเราก็เอาเข็มปักลงค่ะก่อนเย็บทุกครั้งนะคะให้เราปัดได้ไปทางด้านหลังก่อนแล้วก็เอาเข็มปักลงแล้วจึงจะเย็บเหมือนเดิมนะคะเวลาเย็บจะต้องชิดที่ริมของปากกระเป๋านะจุดที่เราจะเป็นความถี่ห่างของได้เราจะอยู่ที่ 2.5 ทุกครั้งนะคะเราก็เริ่มเย็บเลยเสร็จแล้วนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ก็เป็นแบบนี้นะคราวนี้ถ้าเราจะเย็บตัวของกระเป๋าที่มีลักษณะโค้งแบบนี้เทคนิคก็คือเราจะต้องเดินเส้นนะคะก็คือเราเผื่อไว้1เซนแล้วก็เดินเส้น1เซนนั่นแหละโค้งตามรูปของกระเป๋าแล้วเราก็ถึงจะเอาไปรีดแล้วก็มาเย็บลงบนผ้ากันเปื้อนนะคะให้ตีนผีเนี่ยขนานไปกับริมผ้าเลยมันจะได้ตรงกับที่เราเผื่อเอาไว้นะคะ

ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ก็จะมาวางนะคะที่ตำแหน่งของตัวกระเป๋าเราอาจจะใช้ตัวเข็มหมุดนะคะช่วยล็อกตัวกระเป๋าไว้นิดนึงเพราะว่าไม่งั้นอ่ะถ้าเราไม่ล็อกตัวกระเป๋าปุ๊บเนี่ยเราเย็บไม่ได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากตัวกระเป๋าเนี่ยเรามันเป็นเส้นโค้งถ้าเกิดว่าเป็นเส้นตรงเนี่ยหรือว่าเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเราจะเย็บง่ายกว่านะคะถ้าเป็นเส้นโค้งเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เข็มหมุดในการช่วยกลัดเอาไว้ก่อนนะคะคราวนี้เวลาเราล็อกเนาะเราก็ล็อกให้ตรงกับจุดที่เรามาร์กเอาไว้หรือว่าจุดที่เรากำหนดเอาไว้แต่ว่าตัวกระเป๋านะคะเราสามารถปรับเลื่อนตามความชอบของเราได้นะคะสมมุติว่าเราชอบอยู่ด้านบนนะคะเอาไว้ตกแต่งตรงนี้เราก็สามารถเลื่อนตัวกระเป๋าเนี่ยด้านบนตรงนี้ได้นะคะคราวนี้พอเรากลัดเข็มหมุดเสร็จแล้วก็เริ่มเย็บค่ะเหมือนเดิมนะคะเวลาเราเย็บเราจะต้องเย็บตรงส่วนที่ชิดกับริมกระเป๋าแต่ตัวนี้นะคะเทคนิคของมันอยู่ตรงนี้ก็คือเราจะไม่เย็บริมด้านบนเลยตรงเนี้ยด้านบนสุดตรงเนี้ยนะคะเราจะไม่เย็บเพราะว่ามันมีความหนาจากการที่เราพับตัวปากกระเป๋าถ้าเราไปเย็บทับตรงนี้ก่อนน่ะกับตัวปากกระเป๋าเราจะเลื่อนเราจะเลื่อนลงมาสักนิดนึงแล้วค่อยเย็บแล้วค่อยย้อนขึ้นไปนะคะจะทำให้เวลาเราเย็บเนี่ยปากกระเป๋ามันจะสวยแล้วก็ตรงตามตำแหน่งมากกว่าเราก็เลื่อนลงมาสักเซนครึ่งถึง2เซนนะคะเราก็เริ่มเย็บนะคะพอเราเย็บเสร็จเราหยุดสักนิดนึงแล้วก็ย้อนขึ้นไปนะคะย้อนขึ้นไปเนี่ยนะคะย้อนขึ้นไปสักนิดนึงนะย้อนขึ้นไปแล้วก็ย้อนกลับมานะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราล็อกตรงนี้หลายครั้งเนี่ยเพื่อเป็นการยึดตัวกระเป๋าให้มันติดกับผ้ากันเปื้อนหนาแน่นแล้วก็คงทนนะคะถ้าเราเย็บทีเดียวมันอาจจะหลุดได้เวลาเราล้วงเข้าล้วงออกล้วงเข้าล้วงออกไอตัวของปากกระเป๋าเนี่ยจะขาดก่อนอันดับแรกเลยเพราะฉะนั้นตรงปากกระเป๋าเนี่ยคุณแนะนำว่าเราต้องย้ำหรือว่าย้อนหลายรอบหน่อยนะคะจากนั้นเราก็ค่อยๆพับแล้วก็เย็บไปตามรอยของแนวกระเป๋านะคะพอมาถึงตรงปลายของด้านบนปากกระเป๋าแล้วนะคะเราก็ย้อนค่ะย้อนอีกสักหนึ่งครั้งนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้พอเราเย็บกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเริ่มเย็บด้านข้างแล้วก็ชายผ้ากันเปื้อนนะคะแต่ก่อนที่เราจะพับเย็บต้องรีดก่อนนะคะเพื่อให้ตะเข็บด้านข้างกับชายของผ้ากันเปื้อนเนี่ยมันตายซะก่อนเราถึงจะมาเย็บได้ไม่งั้นเราจะเย็บยากนะคะวิธีการรีดก็คือจะพับแบบนี้1ครั้งแล้วเราก็รีดไปก่อนนะนี่แบบนี้แล้วก็พับอีก1ครั้งแล้วเราก็รีดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราผ้าที่มันแบบลักษณะแบบผ้าแคนวาสเนี่ยหรือว่าผ้าฝ้ายเนี่ยเวลาเราใช้มือกรีดเนี่ยมันก็ลงแล้วนะคะเราก็อาจจะใช้มือเนี่ยกรีดแล้วก็เย็บได้เลยนะคะอันนี้ด้านข้างเสร็จแล้วเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเรียบร้อยสวยงามอันนี้ด้านถูกนะคะอันนี้ด้านผิดคราวนี้ชายนะคะชายเวลาที่เราทำแบบนี้นะคะคุณครูจะให้ดูตรงมุมนี้นิดนึงมันเป็นเทคนิคเลยนะคะถ้าเราพับมุมที่ซ้อนกันแบบนี้มันจะเกิดความหนาตรงมุมขึ้นถ้าเราเย็บไม่เป็นหรือเราไม่รู้หลักในการเย็บเนี่ยมันจะทำให้การเย็บมุมตรงนี้ไม่สวยนะคะคราวนี้เทคนิคของเขาอยู่ตรงไหนเหมือนกับเมื่อกี้ที่ครูบอกนะคะตรงปากของกระเป๋าคือถ้ามันหนาเราจะไม่เริ่มเย็บจากมุมบนตรงนี้เราจะไม่เย็บเพราะว่าจักรมันจะขึ้นปีนตะเข็บไม่ไหวนะคะเราก็จะเริ่มจากด้านล่างก็คืออาจจะถอยลงมาสัก2เซนก่อนแล้วเย็บแล้วค่อยย้อนกลับไปแล้วเย็บมาใหม่ถึงจะมุมสวยนะคะดูวิธีการเย็บนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเอาถอยย้อนลงมาก่อนสัก2เซน
นะคะแล้วเราก็เดินหน้าเย็บมาก่อนสักนิดนึงแล้วเราก็หมุนผ้ายกเท้าทับผ้าขึ้นนะคะแล้วเราก็หมุนแบบนี้แล้วเราก็วางลงเราก็เย็บนะคะมันถึงจะเย็บได้สุดแล้วเราก็ย้อนกลับมาอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตรงมุมเป็นอย่างไรนี่มุมเห็นไหมคะมันจะเรียบแบบนี้ปะมันจะไม่มีรอยหักย่นตรงด้านนี้เห็นไหมคะปกติถ้าเกิดว่าผ้าเนื้อหนาแบบนี้บางคนเย็บไม่เป็นเนี่ยตรงนี้นะคะจะเป็นรอยแบบ เส้นได้ที่มันมากองรวมกันนะแต่ตัวนี้เราจะไม่เห็นเห็นไหมตัวนี้คือจะเรียบเนียนนะคะอ่ะต่อไปอีกฝั่งนึงนะคะฝั่งสุดท้ายแล้วนะก็คือฝั่งด้านตะเข็บข้างฝั่งนี้นะคะเหมือนเดิมเจอมุมอีกแล้วถอยมา2เซนก่อนนะคะแล้วถึงจะย้อนกลับไปครบแล้วทั้ง3มุมนะคะก็จะเป็นแบบนี้คราวนี้นะคะเราเหลืออีกแค่3ตะเข็บนะคะซึ่งก็คือด้านบนแล้วก็ด้านวงแขนนะคะคราวนี้ด้านบนนะคะเราก็ใช้วิธีการพับเย็บได้เหมือนกับชายของผ้ากันเปื้อนนะคะเริ่มแล้วก็เย็บได้เลยนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังก็เรียบสวยแบบนี้นะคะคราวนี้ก็เหลือตรงวงแขนนะคะแต่ว่าวงแขนเนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษนิดนึงก็คือลักษณะของวงแขนเนี่ยมันจะโค้งแบบนี้เวลาเราเย็บนะคะจะเย็บค่อนข้างยากเวลาพับจึงต้องพับเล็กๆนะคะเนี่ยพับเล็กๆแบบนี้อันนี้ก็คือสำหรับคนที่พอจะเย็บผ้าเป็นแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยเย็บผ้ามาก่อนคุณครูจะแนะนำว่าเราควรจะเดินเส้นตามวงแขนก็คือเดินเส้นตามเส้นโค้งของวงแขนทั้งสองข้างก่อนแล้วจึงมาพับแล้วจึงเย็บจะได้รูปโค้งที่สวยงามกว่านะคะเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูนะคะเดินเส้น1เส้นก่อนนะประมาณ1เซนนะคะไม่ให้เกินนะเพราะว่าส่วนของวงแขนมีความโค้งเยอะกว่าส่วนอื่นเพราะฉะนั้นเวลาเราเย็บเดินเส้นเขาเนี่ยเราจะไม่เย็บเกิน1เซนแล้วก็จะเย็บได้ง่ายขึ้นแล้วก็สวยงามขึ้นนะคะเดี๋ยวเราเย็บทั้ง2ข้างเลยนะคะจะได้เย็บทีเดียวพอเราเย็บได้1เซนตามที่ครูบอกแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดินเส้น1เซนแต่เวลาเย็บเราต้องตัดให้เหลือตรงส่วนที่เกินออกมาตรงนี้นะคะคือตรงตะเข็บเนี่ยให้เหลือครึ่งเซนนะคะดูนะคะครูจะตัดให้ดูก็คือตัดแบบนี้นะคะครึ่งเซนนี่คือตัดทิ้งไปนิดนึงเพราะว่าเวลาเราพับเย็บมันจะได้ไม่รั้งนะคะไม่อย่างนั้นเวลาที่เราพับวงแขนแล้วเนี่ยมันจะรั้งนะเราตัดออกไปประมาณครึ่งเซนนะคะสองข้างนะคะตัดสองข้างพอได้แล้วนะคะเราก็นำไปพับรีดนะหรือถ้าเกิดว่าเราไม่พับรีดเราก็ใช้พับแล้วก็กรีดเอานะคะแบบที่ครูสอนแล้วก็พับอีกหนึ่งครั้งนะคะนี่ลักษณะแบบนี้นะคะแบบนี้เห็นไหมคะมันก็จะโค้งมนสวยงามแต่เวลาเย็บเห็นไหมตรงมุมนี้หนาละตรงมุมนี้หนาและเวลาเย็บเราจะต้องเลื่อนลงมา2เซนนะคะแล้วก็เริ่มเย็บเริ่มเย็บได้เลยค่ะพอเย็บได้สักพักนึงเราหยุดนะคะแล้วก็หมุนผ้าค่ะแล้วก็หมุนอีก1ครั้งนะคะเพื่อให้ตรงรอยที่มันเป็นรอยหนาๆตรงนี้นะคะมันแน่นแล้วก็แนบเนียนไม่กระดกขึ้นมาจากเส้นได้นะThank you.
ค่ะมาถึงตรงมุมอีกแล้วนะคะย้อนอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ย้อนนะคะแล้วก็ตัดได้ออกแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทำอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะคะทำอีกด้านหนึ่งเหมือนกันเหมือนเดิมถ้าเราเจอมุมนะคะเราจะต้องเลื่อนลงจากมุมมาประมาณ2เซนแล้วจึงเริ่มเย็บเย็บมาได้สักนิดนึงย้อนนะคะแล้วก็ย้อนอีกครั้งนึงนะคะถึงมุมแล้วนะคะเหมือนเดิมย้อนกลับมาแล้วก็ตัดได้ออกเสร็จแล้วนะคะก็จะได้สองมุมครบแล้วนะทีนี้มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการเย็บนะคะเราก็จะทำสายนะคะก็คือสายเนี่ยเราสามารถตัดผ้าทีหลังได้แล้วเราก็สามารถเลือกผ้าชนิดอื่นได้ที่ไม่ใช่เป็นผ้าตัวนี้อาจจะเป็นผ้าลายนะคะหรือว่าเป็นลิปบิ้นเป็นโบเป็นอะไรก็ได้ที่เราสามารถที่จะนำมาผูกกันได้นะคะครูเริ่มจากด้านเอวก่อนนะคะเพื่อจะเอาไปผูกด้านหลังเราก็จะตัดผ้าเกรนเฉลียงนะคะความยาวเนี่ยแล้วแต่เราว่าเราต้องการความยาวประมาณกี่นิ้วแต่โดยส่วนใหญ่นะคะผ้าที่เราไว้ผูกเอวเนี่ยก็จะมีความยาวอยู่ประมาณ20นิ้วเราจะตัดทั้งหมด2ชิ้นแต่ว่าความกว้างของเขานะคะขึ้นอยู่กับความชอบของเราถ้าเราชอบความกว้างมากนะคะเราก็พับเห็นไหมคะเป็นสันทบแบบนี้เดิมเนี่ยมันเป็นเส้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะเวลาเราตัดเนาะประมาณ4นิ้ว4นิ้วคูณ20นิ้วตัดทั้งหมด2ชิ้นจะเป็นสายผูกเอวแต่ก่อนที่เราจะเย็บเราจะรีดพับทบแบบนี้นะคะพับทบแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้2ชิ้นคราวนี้ก็จะมีสายที่เราไว้ผูกตรงด้านคอนะคะเราจะตัดเหมือนกับผ้าที่ผูกเอวแต่ว่าเราจะแบ่งครึ่งนะคะให้สายมันเล็กกว่านิดนึงนะเพราะตรงช่วงคอเนี่ยถ้าเกิดเราตัดสายเส้นใหญ่เกินไปเนี่ยนะคะมันจะไปค้ำอยู่ที่คอเราอาจจะเกิดความรำคาญได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราตัดขนาด4นิ้วคูณ20นิ้วนะคะเราค่อยตัดแบ่งครึ่งให้มันออกมาเป็น2เส้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตัดให้ดูให้เหลือแค่ครึ่งเดียวตามรอยที่เรารีดเอาไว้นะคะที่เรารีดแบ่งกึ่งกลางเอาไว้อันนี้ก็จะมีประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือว่าเราสามารถเลื่อนปรับให้เหมาะกับรูปร่างของแต่ละคนได้แล้วก็บางคนน่ะชอบใส่ผ้ากันเปื้อนที่สั้นหรือว่ายาวหรือว่าต่ำหรือว่าสูงเนี่ยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยปรับได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะรีดแบบนี้แล้วก็ต่อทั้งสองด้านไว้ผูกที่คอแต่ก่อนที่เราจะทำตัวนี้เราจะมาทำที่เอวก่อนนะคะนี่ก็คือ2ชิ้นนี้แบบนี้ให้เราเปิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วเราก็พับเล็กๆแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ปิดตรงนี้แล้วก็เย็บลงมาเลยอันนี้จะง่ายกว่าสำหรับคนที่เพิ่งหัดเย็บนะคะอย่าลืมดึงได้ไปที่ด้านหลังด้วยนะคะเวลาเราเย็บนะคะก็เย็บให้มันพอดีกับริมผ้าที่เราพับไว้จับ2ด้านนะคะประกบให้เท่ากัน

่ะเสร็จ2อันแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่เดี๋ยวเราตัดรากทั้งหมดนะคะไปลืออ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเย็บต่อนะคะตรงด้านข้างทั้ง2ข้างนะคะเวลาเราเย็บนะคะเราต้องพับตรงด้านนี้นะคะเข้าแบบนี้ก่อนเพื่อเป็นการเก็บตรงช่วงริมของผ้านะคะให้มันเรียบร้อยแบบนี้นะแล้วเราก็เย็บทีละข้างนะคะคราวนี้เวลาเราเย็บตรงนี้นะคะเราจะเย็บเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้เพื่อเป็นการล็อกให้มันแน่นหนานะคะหรือว่าเราจะเย็บตัด2ข้างก็ได้แล้วแต่เรานะเส้นแรกนะคะเราก็เย็บล็อกตามเส้นตะเข็บข้างที่เราเย็บไปเมื่อกี้นะคะแล้วเราก็วนเป็นรูปสี่เหลี่ยมวนรูปสี่เหลี่ยม

แล้วก็กลับย้อนเข้าไปที่เส้นเดิมนะคะมันจะได้ไม่ต้องเป็นรอยย้ำเราใช้ย้อนเอานะคะเสร็จแล้วนะคะเย็บอีกหนึ่งข้างนะคะก็คือด้านนี้พับมุมเหมือนกันนะคะพับมุมเหมือนกันแบบนี้พับมาประมาณนี้นะคะเก็บมุมแล้วเราก็เอามุมเนี่ยนะคะวางประกบแบบนี้แล้วเราก็เย็บเป็นสี่เหลี่ยมนะเย็บตามเส้นเดิมแล้วก็วนเป็นสี่เหลี่ยม

แล้วก็ย้อนกลับเข้าเส้นเดิมนะคะเสร็จแล้วนะคะเหลือด้านคออีก2เส้นนะคะจะเป็นแบบนี้นะก็จะมีสายออกมาแบบนี้นะคะ

มีแสงมาแบบนี้แสงมาแบบนี้ทำเหมือนกันเลยนะคะก็คือพับนะคะแล้วก็น่ารักนะคะอันนี้สายคือเป็นประมาณนี้เลยนะประมาณนี้เวลาผูกแล้วก็จะน่ารักนะคะแล้วก็เย็บแล้วก็ตัดนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราก็ต้องเย็บอีกเส้นหนึ่งก็คือตัวนี้นะคะเราไปพับรีดแบบนี้แล้วก็แบบนี้แบบนี้นะคะกึ่งกลางแล้วก็พับทบมาอีกทีนึงซึ่งอันนี้คือคุณครูรีดไว้เสร็จละนะคะซึ่งขนาดเท่ากันนะพอพับแล้วก็จะเป็นแบบนี้เราจะได้เย็บง่ายขึ้นเราก็เริ่มเย็บนะคะเสร็จแล้ว2สายนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาติดนะคะตรงด้านบนเส้นบ่าตรงนี้ทั้ง2อันก็คือพับตรงนี้นะคะลงเหมือนกับตรงเอวเลยนะคะแล้วก็วางที่ริมพอดีแบบนี้ถ้าชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเราจะนิยมเย็บบนกับเย็บล่างนะเดี๋ยวเราเริ่มเย็บกันเลยจับได้ไว้นิดนึงแล้วก็เย็บอีกด้านล่างนะคะเสร็จแล้ว2ฝั่งตัดได้ชิดเสมอกันเมื่อเราเย็บเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้รูปทรงแบบนี้นะคะอันนี้เป็นสายที่เราไว้ผูกกับคอเราปรับเลื่อนได้ตามรูปร่างเลยนะคะแล้วก็ความสูงต่ำของผ้ากันเปื้อนอันนี้คุณครูผูกโบว์ไว้คร่าวๆให้เราดูก่อนนี่แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นที่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวครูพลิกให้ดูที่จะผูกตรงนี้นี่ด้านหลังอันนี้ก็ปรับตามความผอมความอ้วนของเราได้เลยแล้วก็ผูกเป็นโบนะคะอยู่ที่ด้านหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะมาถึงขั้นตอนการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้ากันเปื้อนของเราแล้วหรือว่าเพิ่มความน่ารักให้กับผ้ากันเปื้อนของเรานะคะโดยวิธีการเพ้นสีลงไปวันนี้คุณครูจะมาสอนเพ้นรูปเป็ดนะคะซึ่งคนที่ไม่เคยเพ้นมาก่อนเราก็สามารถเพ้นได้และเราสามารถใช้ทักษะจากที่เราได้ดูใน EP แรกๆมานะคะคือการเพ้นสีเราเริ่มจากหัวเป็ดก่อนนะคะก็คือเราลองล่างดูก่อนนะคะวาดโค้งๆแล้วก็เอียงมาแบบนี้เหมือนเลข2เลยนะคะแล้วก็ให้มันลงไปอยู่ในกระเป๋าเราแล้วเราก็ค่อยๆล่างในกระเป๋าเพราะอันนี้เราไม่ได้วาดแล้วก็ทำหางเป็ดขึ้นมาคราวนี้เราก็ล่างให้มันมีความหนาขึ้นมาเนาะตรงนี้ก็เป็นตัวเป็ดเห็นไหมคะก็ล่างขึ้นมานี่เห็นไหมเราไม่ต้องไปแบบกลัวว่าอุ๊ยมันจะไม่สวยมันจะไม่เหมือนจริงเราไม่ต้องคิดขนาดนั้นนะคะเราก็แค่ล่างให้เป็นเป็ดที่เราชอบนะคะนี่เราก็จะมีหางของเป็ดคราวนี้ครูมองแล้วว่าอุ๊ยเป็ดคุณครูไม่โผล่มาเยอะเลยครูก็เพิ่มนี่ค่ะเห็นไหมอีกจุดหนึ่งที่ครูอยากแนะนำคือเราแอบเปิดกระเป๋าไว้นิดนึงแล้วก็ด้านในหน่อยนึงเพื่อเวลาที่เราล้วงเนี่ยเรายังเห็นตัวเป็ดนิดหน่อยนะคะอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะนิดนึงเนี่ยนะคะเราจะได้ระบายลงไปได้คราวนี้พอเสร็จแล้วเราก็เริ่มเพ้นกันเลยค่ะคุณครูจะใช้ผู้กันกลมเบอร์12อันนี้เป็นเบอร์ฮอตฮิตเลยเราเริ่มจากตรงหัวเป็ดกันก่อนนะคะก็คือเราสามารถบิดมือนะคะตรงส่วนที่มันเป็นปลายโค้งเนี่ยเราใช้ตรงมุมแหลมของผู้กันลงไปก่อนเห็นไหมคะคุณครูจะลงแบบนี้แล้วคุณครูก็ค่อยบิดมือเห็นไหมเนี่ยโค้งไปตามรูปศีรษะเราไม่ต้องเต็มในตอนแรกค่ะเพราะเราสามารถที่จะค่อยๆไล่ตัวนิ้วก้อยของเรานะคะคอยประคองเพื่อจะหมุนให้ได้องศาที่เยอะๆนะคะเห็นไหมเราพยายามที่จะบิดมือสักนิดหนึ่งเห็นไหมคะหัวมันก็จะกลมแล้วก็ค่อยๆบิดทีละนิดแบบนี้นะคะแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆมันอาจจะเกินเส้นหรือว่าตอนนี้เราสามารถที่จะแต่งเส้นใหม่ได้เพราะเมื่อกี้คอเป็ดคุณครูมันแคบไปคุณครูก็เลยเพิ่มความอ้วนให้กับคอเป็ดนิดนึงจะได้ดูสวยงามขึ้นนะคะเราก็ค่อยๆปาดสีนะคะไล่ให้เรียบไปเรื่อยๆจุดสำคัญคือตรงนี้นะคะ

พราะว่าเราต้องการเหมือนว่าเราซ่อนเป็ดอยู่ในกระเป๋าเราก็เปิดปากกระเป๋าออกมานิดนึงล็อกเอาไว้สักนิดนึงให้ตัวปากกระเป๋าเนี่ยมันออกมานิดนึงแบบนี้นะคะแล้วเราก็เพ้นต่อได้เลยค่ะไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะตามที่เราวาดเอาไว้ตามที่เราร่างเอาไว้นะคะคราวนี้เหมือนที่คุณครูบอกว่าเราจะปรับแต่งให้เป็ดเนี่ยเขาอ้วนท้วนสมบูรณ์ขนาดไหนนะคะเราก็ดูสัดส่วนให้มันสวยงามเนี่ยคุณครูเพิ่มความอ้วนของหลังเป็ดอีกสักนิดนึงค่อยๆไล่ไปค่ะไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆไล่ให้สีมันเรียบประเด็นสำคัญอีกอันนึงก็คือด้านล่างนะคะที่เราลองไว้นะคะควรจะเป็นพื้นเรียบถ้าไม่มีเราสามารถที่จะเอากระดาษหรือว่าผ้าเนี่ยรองที่ด้านล่างได้นะคะเพื่อไม่ให้สีมันไปเลอะกับโต๊ะหรือว่าเลอะกับที่รองที่มันขรุขระหลักในการระบายก็คือเราระบายให้มันไปทางเดียวกันอย่าระบายย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาสีมันจะไม่เรียบนะคะคันนี้เรามาลองดูว่าถ้าเราจะเพิ่มมิติว่าในลักษณะของการให้เขามีมิติว่าเหมือนเป็นหางซ้อนขึ้นมาเราจะทำยังไงนะคะเราก็อาจจะเปลี่ยนผู้กันเป็นปลายผู้กันหัวตัดบ้างนะคะที่มันเป็นขนตัดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาใช้กันดูเราก็ลากเห็นไหมคะถ้าเป็นปลายหัวตัดเนี่ยมันจะง่ายเห็นไหมคะเราก็ลากค่อยๆลากไล่สีมาคราวนี้เราลงขนของเป็ดเสร็จแล้วนะคะเราก็จุดตาเป็ดขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือทำตาเป็ดให้เป็นสีดำนะคะเราจิ้มแค่ปลายนะคะจิ้มแค่ปลายนะไม่ต้องไปเยอะก็ออกไปหน่อยๆแล้วก็จุดเลือกให้ตรงจะมีขนตาสักนิดนึงก็ได้นะคะให้เห็นว่ามันเป็นเป็ดตัวเมียพอเราเสร็จแล้วนะคะตาเราเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเราเสร็จแล้วนะตอนนี้เราเสร็จแล้วนะยกขึ้นให้ดูเป็นแบบนี้เสร็จแล้วรอแห้งอย่างเดียวนะคะรอแห้งก็สามารถนำไปซักแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะเป็นยังไงมั่งคะสำหรับวันนี้การตัดเย็บผ้ากันเปื้อนของเราซึ่งคุณครูแถมในเรื่องของการสีอะคริลิกให้เราด้วยนะคะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้ากันเปื้อนแล้วก็เพิ่มความสวยงามให้กับผ้ากันเปื้อนนะคะสำหรับวันนี้เวลาของครูก็หมดลงแล้วนะคะพบกับคุณครูได้ใหม่ใน EP หน้าหรือว่าตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ใน

0: บริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้ นะครับถ้าเกิดมันน้อย

เกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ครับสวัสดีครับยังอยู่กันเช่นเคยนะครับผมครูอุ้ยครับครูอนุสรณ์เครือขำครูแผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพบางแกลงวน2ครับในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงวิธีการทำไซฟอนนะครับซึ่ง EP ที่แล้วที่เราได้ดูกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของโลกของกาแฟเรื่องของการทำกาแฟแบบดิฟและในประเภทต่างๆนั่นเองนะครับโดย EP นี้นะครับเราจะมาอยู่กันในเรื่องของการทำกาแฟแบบไซฟอนนะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าไซฟอนคืออะไรนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยหลายคนบางนักเรียนบางคนเนี่ยจะได้เห็นแล้วว่ามีการทำกาแฟประเภทแบบนี้เกิดขึ้นบนโลกนะครับบางคนก็จะบอกว่าอุ๊ยทำไมหนูรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับวิทยาศาสตร์จังเลยนะครับซึ่งการทำกาแฟแบบนี้นะครับก็จะอิงหลักทางวิทยาศาสตร์มาทำเช่นเดียวกันนะครับในวันนี้นะครับครูอยากนำเสนอการทำกาแฟแบบไซฟอนซึ่งไซฟอนเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับจะมีเป็นลักษณะของลูกตุ้มแล้วก็ด้านบนจะเป็นกลวยนะครับมาคุยกันก่อนไซฟอนการทำไซฟอนเนี่ยก็คือการทำกาแฟประเภทหนึ่งถามว่าทำชาได้ไหมชาก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าเราจะนิยมการทำกับกาแฟมากกว่าถามว่าทำไมถึงต้องทำไซฟอนทำไมถึงไม่สอนทำอย่างอื่นเนื่องจากว่าไซฟอนเนี่ยเขามีลักษณะพิเศษครับคำนิยามของไซฟอนคือเป็นกาแฟดำที่ดีเข้มข้นแล้วก็เป็นกาแฟที่มีคุณภาพนั่นเองครับนี่สนใจหรือยังว่าทำไมเราถึงต้องมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของไซฟอนนั่นเองมาดูองค์ประกอบของไซฟอนกันบ้างครับไซฟอนมันจะมีอะไรบ้างในการที่เราจะทำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆพระเอกของวันนี้ครับของ EP นี้เลยก็คือจะเป็นเรื่องของตัวของไซฟอนตัวนี้ครับก็จะมีลักษณะแบบนี้แล้วก็นางเอกของวันนี้ก็คือความร้อนครับเนาะการทำเนี่ยอย่างที่คุยบอกว่าการทำกาแฟไซฟอนเป็นการทำแบบผ่านการฟิลเตอร์นะครับจะเป็นไม่ใช่ของเอสเปรสโซช็อตนะครับตัวนี้จะเป็นฟิลเตอร์ฟิลเตอร์คืออะไรฟิลเตอร์คือตัวนี้จะมีการทำโดยใช้ฟิลเตอร์ในการสกัดกาแฟนั่นเองนะครับเรามาดูองค์ประกอบก่อนหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวโบหรือว่าเป็นตัวที่น้ำจะอยู่ตรงด้านนี้นะครับแล้วก็ใช้วิธีการน้ำเดือดนะครับแล้วก็ตัวน้ำเดือดเนี่ยเขาก็จะไหลตามช่องของหลอดแก้วนะครับขึ้นไปสู่ตรงด้านบนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะเบาไฟนะครับพอเราเบาไฟเรียบร้อยน้ำก็จะค่อยๆไหลตามแรงดันของน้ำนั่นเองนะครับก็มาอยู่ตรงโบด้านล่างเหมือนเดิมนะครับมาดูฟิลเตอร์ไหนคือฟิลเตอร์ตัวฟิลเตอร์นะครับในลักษณะเนาะตัวนี้คือตัวฟิลเตอร์ที่เราจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะของผ้าขออนุญาตแนะนำก่อนนะครับตัวฟิลเตอร์เนี่ยบางที่อาจจะเป็นฟิลเตอร์ที่เป็นลักษณะของกระดาษหรือบางที่อาจจะเป็นผ้านะครับแต่ว่าวันนี้คุยเลือกเป็นแบบผ้านะครับผ้าเนี่ยเขาจะสามารถใช้ได้ประมาณ5ครั้งนะครับหลังจากที่เราใช้เรียบร้อยแล้วก็จะต้องเปลี่ยนผ้าเนื่องจากว่าผ้าอาจจะสะสมของเชื้อโรคต่างๆหรือนะครับอาจจะมีสีที่คล้ำลงไปแล้วก็กลิ่นที่เป็นกลิ่นของกาแฟเก่าๆติดมาด้วยนั่นเองนะครับก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนผ้าอย่างที่คุยแนะนำไว้ว่าก็ประมาณ5ครั้งเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราทานกินเองอยู่ที่บ้านแล้วอยากทานมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะใช้ประมาณแต่คุยแนะนำแค่5นะครับอ่ะวิธีการใช้งานนะครับอันแรกพอเราใส่ฟิลเตอร์เนี่ยเราก็จะเห็นมีเป็นลูกตุ้มตรงนี้นะครับก็จะเป็นสายลงมาเราจะทำการหย่อนสายไปในหลอดแก้วตัวนี้นะครับแล้วก็ทำการที่เราจะทำการเกี่ยวตัวนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยตรงหลอดเนี่ยครับจะมีสายตรงนี้แล้วก็เป็นสปริงถ้าเกิดสังเกตเห็นนะครับจะเป็นสปริงแล้วก็จะมีจงอยตัวนี้โผล่ออกมานะครับซึ่งเราก็จะทำการล็อกจงอยตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการที่ไม่ให้ตัวฟิลเตอร์พอรัดแรงดันน้ำดันขึ้นไปตัวฟิลเตอร์ตัวนี้ก็จะลอยด้วยแต่ตัวนี้เราเป็นตัวยึดเอาไว้ไม่ให้ฟิลเตอร์มันลอยขึ้นไปแล้วก็กากาแฟจะไม่หล่นลงมาด้านล่างนะครับอันนี้คุยแนะนำว่ารสชาติของกาแฟตัวนี้เป็นรสชาติที่เพอร์เฟกต์แล้วก็หอมละมุนนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ทานกาแฟแต่ชอบความเป็นแบบนุ่มๆละมุนแล้วก็กลิ่นหอมเขาก็เลยมีคำนิยามว่าเป็นกาแฟดำที่มีคุณภาพนั่นเองนะครับมาดูหลังจากที่เรานะครับได้ตัวเป็นหลอดแก้วคล้ายๆกับหลอดแก้ววิทยาศาสตร์ที่เราเรียกว่าไซฟอนแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวฐานนะครับขออนุญาตแนะนำเนาะตัวนี้จะเป็นตัวฐานไว้สำหรับท
ทุกคนสามารถตั้งตัวนี้ได้นะครับเนาะแล้วเราก็ตั้งเพราะว่าหลอดแก้วตัวนี้ครับมันจะมีความร้อนพอเวลาเราจับเนี่ยก็จะต้องระวังนิดหนึ่งเนาะแล้วก็เราจะสามารถตั้งตัวนี้เพื่อทำการที่จะวางตัวของไซฟอนตัวนี้ได้นะครับเนาะตัวนี้ก็ถ้าเกิดไม่ใช้แล้วเราก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นฝาปิดได้เช่นเดียวกันครับต่อไปวันนี้ที่ขาดไม่ได้ก็คือความร้อนที่จะต้องต้มน้ำเพื่อให้น้ำมันเดือดขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับก็จะเป็นตัวเตาตัวนี้ครับซึ่งเตาตัวนี้จะเป็นแสงอินฟราเรดขึ้นแล้วก็จะมีความร้อนนะครับก็จะใช้ความร้อนจากตรงนี้ขึ้นไปนะครับลักษณะที่สำคัญของการใช้เตานะครับแตกต่างจากการใช้แอลกอฮอล์เนื่องจากว่าการใช้แอลกอฮอล์เนี่ยจะเป็นไม่มีสีสันมากมายนะครับก็จะเป็นไฟลักษณะของไฟลุกเฉยๆแล้วก็มองแล้วจะอันตรายมากกว่าแต่ถ้าเกิดเราใช้เตา1เซฟตี้มากกว่านะครับแล้วก็1แล้วก็เรื่องของสีสันก็จะสวยกว่าด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันสวยกว่ายังไงแล้วแตกต่างอย่างไรนะครับกับการที่นักเรียนเคยเห็นแบบทำที่เป็นตะเกียงแอลกอฮอล์นั่นเองนะครับขออนุญาตแนะนำถ้าเกิดนักเรียนใช้เป็นตะเกียงแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของตะเกียงที่ใส่แอลกอฮอล์ 95% นะครับก็จะจุดไฟเนาะแล้วก็มีตัวครอบที่เป็นการดับไฟแต่วันนี้ครูก็สอนโดยใช้วิธีตามร้านทั่วไปนะครับนักเรียนจะสามารถนำวิชาชีพตรงนี้ไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตนั่นเองครับอ่ะพอเวลาที่เราครูคนนี้ขออนุญาตสาธิตก่อนนะครับพอเวลาที่เราจะทำเนี่ยเราจะต้องใส่น้ำตรงตัวโบตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็จะทำลักษณะประมาณนี้วางไว้ที่ฐานด้านของเตานะครับแล้วเราก็จะเปิดไฟเป็นลักษณะสีแดงแบบนี้นี่นะครับเป็นลักษณะของการเปิดเนาะแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้ใส่น้ำเพราะฉะนั้นก็จะยังไม่ได้เปิดแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับอันนี้สาธิตให้การใช้งานให้ดูเฉยๆนะครับอ่ะต่อไปหลังจากที่เราดูเรื่องของการใช้เตาเรียบร้อยนะครับสิ่งที่ควรระวังคืออะไรความร้อนครับเนาะตัวนี้จะเซฟตี้กว่าตัวน้ำมันตะเกียงแอลกอฮอล์อยู่แล้วแต่ว่าความร้อนจากตัวนี้ก็ยังมีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ความร้อนสามารถทำให้น้ำเดือดได้ก็สูงพอสมควรนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราจะมาดูสัดส่วนครับก็สัดส่วน Coffee Ratio เหมือนกันนะครับวันนี้ครูใช้เลือกใช้เป็น1:15ถ้าเกิดนักเรียนบอกว่า1:15สำหรับหนูรู้สึกว่ามันเข้มเกินไปนักเรียนสามารถปรับได้นะครับไม่ว่าจะเป็น1:16 1:17 1:18อันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของนักเรียนเลยนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของนักเรียนว่านักเรียนอยากได้ระดับไหนเข้มข้นแค่ไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่วันนี้ครูเลือกใช้1:15ตามสเต็ปนะครับแล้วก็คิดง่ายๆเลยนะครับวันนี้ครูจะใช้กาแฟการบดกาแฟวันนี้เราจะใช้ในการบดในลักษณะของเมล็ดของน้ำตาลทรายขาวนั่นเองนะครับก็จะมีในลักษณะแบบนั้นคล้ายกับการทำสโลบาร์ตัวอื่นนะครับก็ตัวนี้จะเป็นการต้มเพื่อใช้อุณหภูมิที่อยู่ด้านบนเนี่ยประมาณ80ถึง90องศาเซลเซียสเท่านั้นประมาณ88 89ช่วงนี้ครับแล้วก็จะดึงรสชาติกาแฟได้ดีนะครับอันนี้เป็นส่วนของกาแฟครับแล้วก็น้ำที่เราจะใช้ในวันนี้ครับน้ำจะต้องอย่างที่คุยเน้นกับทุกคนว่าน้ำที่จะต้องใช้จะต้อง1ไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีสารเจือปนแล้วก็ไม่มีสารตกค้างอื่นๆเช่นน้ำแร่ก็ไม่แนะนำให้ใช้เนื่องจากว่าน้ำแร่มีสารแฝงลอยบางตัวที่แฝงมากับน้ำแร่ด้วยนะครับซึ่งเป็นสารที่จะได้จากธรรมชาติมีประโยชน์กับร่างกายก็จริงแต่จะทำให้รสชาติของกาแฟเปลี่ยนไปอย่างที่ครูบอกว่าน้ำคุณสมบัติของน้ำต้องไม่มีสีไม่มีสารเจือปนไม่มีกลิ่นนั่นเองนะครับเนาะก็อันนี้เป็นคุณสมบัติของน้ำแล้วอุณหภูมิของน้ำล่ะอย่างที่บอกครับถ้าเกิดวันนี้เราจะใส่น้ำร้อนก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดนักเรียนบอกว่าครูหนูไม่อยากใส่น้ำร้อนในเมื่อก็ต้มอยู่แล้วนะครับแต่เราจะใช้อะไรใช้น้ำในลักษณะของน้ำอุณหภูมิปกติก็ได้แต่ครูต้องบอกงี้ว่าจะเปลืองไฟมากกว่าเดิมเนื่องจากว่านักเรียนจะต้องใช้การต้มที่มากกว่าเดิมกว่าจะถึงน้ำเดือดและน้ำจะส่งผ่านหลอดแก้วขึ้นด้านบนแล้วเราก็จะต้องต้มในลักษณะประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้ครูคิดว่าทุกคนน่าจะพร้อมและเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของการทำเครื่องไซฟอนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันก่อนอย่างที่ครูบอกครับ Coffee Ratio วันนี้ของครูเท่าไหร่นะครับ
1ต่อ15เพราะฉะนั้นเราจะทำกาแฟทั้งหมดวันนี้เราจะทำ20กรัมนะครับแล้วก็ใช้น้ำ300มิลลิลิตรนั่นเองนะครับถ้าเกิดบอกว่าครูทำไมเยอะจังนักเรียนสามารถปรับสัดส่วนได้นักเรียนอาจจะทำแค่10กรัมแล้วก็น้ำ150มิลลิลิตรก็ได้นะครับแต่วันนี้ครูจะทำในสัดส่วนนี้เพราะว่านักเรียนที่รักรอกินกาแฟอยู่นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะได้แจกจ่ายให้ทุกคนเนาะอ่ะอันดับแรกครับครูจะทำการต้มกาแฟต้มน้ำก่อนนะครับน้ำวันนี้ครูขออนุญาตเป็นการชั่งวัดตวงนะครับครูจะใช้น้ำทั้งหมดอย่างที่ครูบอกครับใช้กาแฟทั้งหมด20กรัมน้ำ200มิลลิลิตรนะครับอันนี้ครูต้มน้ำไว้เรียบร้อยครูก็จะใส่น้ำไปทั้งหมด300มิลลิลิตรในตัวของไซฟอนนั่นเองนะครับด้านล่างครับก็น้ำอย่างที่บอกนะครับไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีสารเจือปนเดี๋ยวตวงทั้งหมด300นะครับขออนุญาตเน้นย้ำว่าสัดส่วนต้องเป๊ะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสัดส่วนของเราไม่เป๊ะเนี่ยมันจะส่งผลให้กับรสชาติของกาแฟหรือว่าความอ่อนตัวของกาแฟหรือมันจะมีปัจจัยในเรื่องของรสชาติด้วยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นให้นักเรียนใส่ก้านตัวนี้ได้เลยครับไก่ก้านลงไปเลยแต่บางที่เขาจะวางในลักษณะแบบนี้ก่อนหรือวางแบบนี้ไปเลยแต่ถ้าเกิดเป็นครูจะแนะนำให้วางอย่างนี้ไปเลยครับเพื่อที่จะให้อุณหภูมิน้ำเดือดเขาขึ้นได้เลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลักษณะของซีนยางนะครับก็เขาก็จะเป็นตัวสูญญากาศที่จะดูดขึ้นแล้วดันขึ้นแล้วก็ดูดลงนั่นเองเพราะหลังจากนั้นเราจะสามารถเปิดเตาได้เลยครับสีสวยมากนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นสีสันของวงการกาแฟของเราเพราะว่าสีจะสวยชัดเจนยิ่งถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้เราจัดบาร์สลัวๆนะครับแล้วมีแสงเป็นวอร์มไวท์หรือว่ามืดๆหน่อยแล้วก็ใช้ตัวสีนี้เป็นตัวที่สร้างบรรยากาศให้กับร้านก็ถือว่าหน้าลิ้มลองนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็จะสูงตามการพรีเซนต์ตามราคาของเครื่องไปด้วยนะครับต้องบอกก่อนว่าเครื่องพวกนี้ก็จะราคาค่อนข้างสูงหลังจากนี้ครูจะทำอะไรครูจะเป็นการชั่งวัดตวงกาแฟนะครับตรงนี้เราไม่ต้องรีบเราชิลๆไปเลยนะครับก็เราสามารถที่จะดูพูดคุยกับลูกค้าคุณลูกค้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอย่างที่บอกว่าการขายกาแฟการทำกาแฟเป็นการใช้ศิลปะนะครับเขาถึงมีวิชาศิลปะการชงกาแฟอยู่ด้วยนะครับก็เป็นวิชาที่เมื่อเขาบอกว่าศิลปะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความรู้สึกในการที่จะบริการลูกค้าประมาณนั้นนะครับวันนี้เราใช้ทั้งหมด20กรัมนะครับกาแฟครูใช้วันนี้ครูใช้ของเป็นกาแฟของจังหวัดน่านนะครับก็เป็นอันนี้ชอบส่วนตัวนะครับก็เลยเลือกใช้กาแฟที่มาจากจังหวัดน่านเพราะว่าบางคนต้องการสื่อกาแฟจังหวัดนั้นๆแล้วแต่นักเรียนจะเลือกใช้นะครับในระหว่างนี้ครูก็จะทำการบดกาแฟนะครับเพื่อเตรียมกาแฟนะครับการบดนะครับอย่างที่บอกว่าเราควรที่จะบดในระดับแบบเป็นขนาดเท่าน้ำตาลทรายขาวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทำเป็นเอสเปรสโซเราจะใช้ในระดับของเป็นน้ำตาลทรายแดงที่มีความละเอียดมากกว่านั่นเองนะครับอันนี้เราจะเห็นถ้าเกิดสมมติว่า เราดูจากตัวไซฟอนนะครับนักเรียนจะเห็นว่าเริ่มมีน้ำขึ้นมาด้านบนแล้วเพราะว่าด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวของน้ำเนี่ยเริ่มร้อนแล้วก็ส่งเป็นสุญญากาศขึ้นมาด้านบนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการที่แช่กาแฟแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะรอจนระยะเวลาของเขาดูดกาแฟลงไปด้านล่างให้สิ้นสุดนั่นเองนะครับหลังจากที่นักเรียนตั้งน้ำร้อนเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีแรงดันผ่านหลอดแก้วเรียบร้อยนะครับนักเรียนสังเกตนะครับว่านักเรียนจะเห็นมีเป็นฟองอากาศเล็กๆซึ่งเป็นฟองอากาศที่ผ่านจากการเดือดด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนนะครับน้ำอุณหภูมิน้ำร้อนด้านบนนะครับเขาจะเป็นอุณหภูมิที่ประมาณ80ถึงประมาณ90องศาเซลเซียสนะครับถือว่าเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับทำกาแฟสำหรับของไซฟอนนั่นเองนะครับถ้าเกิดนักเรียนมีอุณหภูมิมีตัวเทอร์โมมิเตอร์วัดนะครับตรงนี้
ก็จะเป็นอุณหภูมิที่คงที่ซึ่งคุ้ยเคยลองแล้วอุณหภูมิจะคงที่อยู่ที่88-90ประมาณนี้ไม่เกิน2องศานะครับก็จะเป็นแบบนี้คงที่แล้วก็พอเวลาที่นักหลังจากนี้นักเรียนจะใส่กาแฟลงไปนะครับเราก็จะมีวิธีการกวนแล้วก็แต่สิ่งที่ก่อนจะไปจากตรงนั้นเทคนิคครับในการที่จะทำให้กาแฟมีรสชาติที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นกาแฟดำที่มีคุณภาพนะครับคุยแนะนำอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่นักเรียนควรที่จะระวังในช่วงนี้ในช่วงของการกวนในช่วงของการทำที่จะทำตัวด้านบนนี้ครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้แล้วก็จะทำให้กาแฟแก้วนี้คอร์สเสียคอร์สไปโดยเปล่าประโยชน์ก็คือตัวที่จะทำหน้าที่เป็นซีนยางตัวนี้ครับเนาะตรงในระหว่างช่วงตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าตัวนี้มีการหลวมเกิดขึ้นจะทำให้น้ำจากด้านบนไหลลงด้านล่างอัตโนมัตินะครับบางทีนักเรียนยังกวนกาแฟได้ไม่เพอร์เฟกต์ยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับเดี๋ยวครูจะวิจารณ์สาธิตนะครับในการที่จะทำให้ซีนยางตัวนี้เกิดรอยรั่วหรือว่ามีการพลิกหรือในระหว่างกวนแล้วมีตัวที่บางตัวที่ทำให้น้ำจากด้านบนลงข้างล่างเป็นในลักษณะนี้นะครับถ้าเกิดเดี๋ยวครูจะสาธิตนะครับถ้าเกิดครูยกขึ้นตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นในลักษณะแบบนี้นี่คือสิ่งที่ถือว่าไม่ควรเกิดขึ้นในการทำไซฟอนนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ในลักษณะของแบบนี้นะครับก็เราก็จะเสียกาแฟตัวนี้ไปเลยนะครับเนาะก็เดี๋ยวตัวนี้คุ้ยจะลองทำใหม่เพื่อให้กาแฟขึ้นด้านบนนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้กาแฟจะไหลขึ้นด้านบนนั่นเองนะครับเนาะหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวกาแฟจะขึ้นมาเพราะว่าตัวนี้น้ำร้อนเนี่ยร้อนได้อุณหภูมิคงที่แล้วเราก็จะมีจุดเดือดแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เขาจะขึ้นด้านบนอีกหนึ่งรอบแล้วเราก็จะกวนกาแฟให้นักเรียนทุกท่านได้ลองดูนะครับกาแฟนะครับอย่างที่คุยบอกไปเตือนแล้วเตือนอีกนะครับว่าน้ำร้อนเนี่ยเราระวังตรงนี้แล้วแล้วก็กาแฟเนี่ยเราจะใช้วิธีการบดบางคนบดละเอียดมากนะครับก็จะทำให้กาแฟเข้มข้นเกินไปเครื่องชงในแต่ละตัวนะครับจะมีการบดที่เป็นเอกลักษณ์ของประเภทนั้นๆนะครับวันนี้คุยบดแบบเป็นน้ำตาลทราย

ับแล้วก็เราก็จะให้ข้อมูลลูกค้าเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้พอเราเดือดเรียบร้อยแล้วนะครับปุ้ยจะเบาไฟเนาะเบาไฟแล้วก็เราจะหลังจากนี้เราจะทําการที่จะกวนกาแฟกันนะครับอ่ะขออนุญาตใส่กาแฟนะครับอ่ะพอใส่กาแฟไปเรียบร้อยนะครับตัวนี้เขาจะมีอากาศขึ้นด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องจําเป็นที่จะต้องกวนกาแฟในการกวนกาแฟนะครับคุยจะใช้เทคนิคการกวน10รอบนะครับไปทางเดียวกัน10รอบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเขี่ยกาแฟให้ลงสู่การกระบวนการต้มแล้วก็แช่กาแฟนะครับอ่ะขออนุญาตคนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นวิธีการกวนกาแฟแล้วก็ดูให้กาแฟลงน้ําให้หมดนะครับก็คือเราจําเป็นที่จะต้องแช่กาแฟพวกนี้ลงที่น้ําให้หมดนะครับแล้วหลังจากนี้คุ้ยจะทิ้งกาแฟไว้สัก1นาทีเพื่อให้เกิดกระบวนการที่จะดึงสารหรือว่าความเข้มข้นของกาแฟออกมาให้หมดนั่นเองนะครับในช่วงระหว่าง1นาทีเราก็สังเกตพฤติกรรมลูกค้านะครับในช่วงนี้ก็สามารถถ่ายรูปได้ในระหว่างที่ลูกค้าทำแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในการที่จะต้องพูดคุยสร้างปฏิสัมพันธ์ต่างๆแล้วก็สร้างสมรรถภาพไมตรีที่ดีเพราะงานบริการคือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของงานบริการนะครับอ่ะพอเวลาที่ในระหว่างของตัวนี้ครับข้อควรระวังก็คืออย่างที่บอกว่าตัวนี้ต้องระวังอย่าให้ตัวซีนยางเนี่ยเกิดรอยหลวมนะครับมันหลวมถ้าเกิดหลวมเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำลงมาด้านล่างอีกอย่างหนึ่งครับหลังจากที่ได้ครบ1นาทีแล้วนักเรียนเบาไฟเช่นการปิดไฟแบบนี้ตัวนี้จะยังไม่หยุดนะครับครูแนะนำว่านักเรียนควรที่จะยกลงมาด้านล่างเพื่อทำการที่จะให้ความร้อนหยุดนะครับก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะครับยกลงมาได้เลยเพราะตัวก้านตัวนี้จะมีความอุ่นๆไม่ได้ร้อนมากนั่นเองนะครับพอหลังจากที่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับความร้อนเนี่ยพอเวลาที่เขาไม่เดือดแล้วเนี่ยความกาแฟที่อยู่ด้านบนอ่ะเขาจะลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยกูจะบอกว่ารสชาติตัวนี้ดีกว่าของกาแฟบางตัวเนื่องจากว่าเขาสามารถที่จะดึงรสชาติของกาแฟมาได้ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็นุ่มนวลเป็นกาแฟดำที่ทานง่ายนะครับง่ายกว่าอเมริกาโน่ด้วยซ้ำเพราะว่าส่วนตัวแล้วคุ้ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทานกาแฟดำแต่ถ้าเกิดกินไซฟอนคุ้ยรู้สึกว่าทานดีแล้วก็กินง่ายด้วยเองนะครับอันแรกสถานีเราก็จะรอให้น้ำที่อยู่ด้านบนนะครับลงมาด้านล่างให้ครบนะครับหลังจากที่เราดูแล้วว่าโอเคครบแล้วสิ่งที่ควรระวังอีกหนึ่งอย่างก็คือตรงนี้จะมีความร้อนอยู่ถ้าเกิดนักเรียนไปจับนะครับตรงนี้เป็นอุณหภูมิน้ําเดือดเนาะประมาณ98จริงๆน้ําเดือดอยู่100แต่พอขึ้นมาข้างบนจะเป็นประมาณ80ถึง90นะครับตรงนี้ก็จะมีความร้อนสามารถลวกมือเราได้เพราะฉะนั้นแนะนําให้จับด้านบนแล้วก็ยกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาตั้งที่ฐานที่คุยบอกว่าตัวนี้จะเป็นฐานได้นะครับเราก็เอามาไว้ในฐานตรงนี้ก่อนแล้วก็วางเก็บไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับอันนี้สามารถทานได้เลยไหมเราสามารถที่จะเอาตัวนี้ไปเสิร์ฟลูกค้าได้เลยไหมอันนี้บอกว่าแล้วแต่ว่าคนนั้นบาริสต้าจะเทใส่แก้วลูกค้าเลยไหมแต่ถ้าเกิดสำหรับกุ้ยนะครับกุ้ยจะไม่เทกาแฟตรงนี้ใส่แก้วลูกค้าเลยแต่กุ้ยจะเน้นการเทลงในพิชเชอร์หรือว่าในเหยือกอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อมันจะมีตัวกากกาแฟที่เป็นเล็กๆนะครับก็กรองออกนิดหนึ่งแล้วก็ทําการเป็นการชิลให้กับกาแฟก่อนนะครับเป็นคูลดาวน์ให้กับมันก่อนเพราะว่าอุณหภูมิมันน้ําเดือดพอเราไปเสิร์ฟลูกค้าก็ยังไม่คือลูกค้ายังไม่สามารถทานได้ทําให้ลวกปากลูกค้าเกิดความไม่ปลอดภัยกับลูกค้าก็ลูกค้าก็ไม่ประทับใจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําการคูลดาวน์ก่อนโดยการที่จะหมุนกาแฟให้ได้รับกับอากาศแล้วก็เป็นการที่ให้ได้รับรสชาติที่ดีนั่นเองนะครับคล้ายๆกับการหมุนไวน์เนาะนี่ควันหอมมากเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีกลิ่นชัดเจนไม่เหมือนกับการทำแบบดิฟนะครับที่เราผ่านไปเนาะการทำแบบดิฟเนี่ย
การทำแบบดิฟก็จะรสชาติดีเหมือนกันแต่ตัวนี้จะชัดเจนมากกว่าเนื่องจากว่าเขาเป็นการต้มกาแฟนั่นเองนะครับ

เนาะอ่ะพอเราเรียบร้อยแล้วเทคนิคครับถ้าเกิดวันนี้นักเรียนจะทำเสิร์ฟแบบเย็นนะครับนักเรียนควรที่จะไปคูลดาวน์ในน้ำแข็งก่อนนักเรียนสามารถเอาน้ำแข็งนะครับมาวางไว้ที่บริเวณด้านข้างแล้วก็ทำการที่จะคูลดาวน์โดยการแกว่งบนน้ำแข็งจะได้เหมือนกันอุณหภูมิที่เสิร์ฟสำหรับการเสิร์ฟเย็นนะครับควรที่จะให้อุณหภูมิของเขาเนี่ยลงไปสักประมาณ60นะครับแล้วค่อยเทลงในน้ำแข็งแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนลงมาแล้วเทใส่เลยบางทีอาจจะมีความเขาเรียกว่าความจืดจากน้ำแข็งอยู่แล้วเพราะว่าน้ำแข็งละลายแทนที่เราจะได้กินกาแฟเย็นแบบอร่อยแล้วก็ได้รสชาติของกาแฟจริงๆกลายเป็นว่าเราได้รับน้ำจากน้ำแข็งที่เป็นการละลายไปด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวเราก็จะรอสักพักถ้าเกิดลูกค้าทานตอนนี้น่าจะลวกปากแน่นอนนะครับเราก็จะทำการที่รอสักพักหนึ่งแต่ถามว่าไม่ใช่ว่ารอจน5นาทีนะครับเราก็แกว่งสักพักหนึ่งเนาะแล้วก็เทใส่ให้ลูกค้าแต่ถ้าเกิดเป็นเย็นครูก็แนะนำว่าให้สักประมาณ60องศาก่อนแล้วก็ค่อยเทให้ลูกค้านั่นเองนะครับอ่ะในตอนนี้นะครับเราจะทำการเทใส่แก้วร้อนให้กับลูกค้าพร้อมเสิร์ฟนะครับเราก็สามารถที่จะเทให้ลูกค้าได้เลยเนาะในลักษณะประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ลูกค้าก็จะได้รับการทานกาแฟที่เป็นกาแฟดำที่มีคุณภาพนั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้กาแฟเรียบร้อยแล้วครับครูจะอุ้ยจะบอกว่าการที่เราจะได้กาแฟ1แก้วเนี่ยนะครับได้กาแฟ1แก้วนักเรียนเนี่ยถามว่านักเรียนจบกับบทสนทนากับลูกค้าเท่านี้ไหมไม่ใช่นะครับสิ่งที่ลูกเรียนนักเรียนควรที่จะทำนักเรียนควรทำอะไรบ้างครับ1นักเรียนควรแนะนำลูกค้าว่าควรทานกาแฟอย่างไรให้ได้รับรสชาติที่ดีที่สุดถ้าเกิดนักเรียนสังเกตว่าร้านดังๆหรือแบรนด์ดังๆต่างๆเนี่ยเขาจะมีวิธีการทานกาแฟนะครับในการรับรสไม่ว่าจะเป็นการดู acidity การดู aroma การดูรสชาติโดยรวมนะครับแล้วก็น้ำหนักของกาแฟตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างวันนี้ครูขออนุญาตเสริมในเทปนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการชิมแถมให้กับนักเรียนทุกคน1เทคนิคเพื่อที่จะไปสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าครับเทคนิคง่ายๆในการที่เราจะทำให้ลูกค้าอินกับกาแฟของเราแล้วก็รับรู้รสชาติของเราคืออะไร1นักเรียนจะต้องบอกรสชาติโดยรวมของกาแฟตัวนี้ก่อนว่าพื้นเพเข้ามาจากไหนนะครับหลังจากนั้นหลังจากที่ลูกค้ารู้รสชาติโดยรวมแล้วนะครับเราจะต้องมาดูว่า4อย่างครับง่ายๆ1 acidity body นะครับแล้วก็เป็น acidity body แล้วก็เป็น flavor นะครับและอีกอันสุดท้ายก็คือ aroma ครับแต่อันดับแรกที่ลูกค้าจะต้องทำเลยก็คือ1การดมการดมคือให้ลูกค้าได้ดมกลิ่นก่อนนะครับเทคนิคง่ายๆถ้าเกิดนักเรียนไม่ให้ลูกค้าดมหรือลูกค้าที่บอกว่ากาแฟไม่อร่อยบางทีลูกค้าอาจจะเป็นหวัดก็ได้นะครับเนื่องจากว่าพอเราเป็นหวัดเนี่ยเราจะทานอะไรไม่ค่อยอร่อยเพราะรสชาติ 50% มาจากการที่เราได้รับรสจากจมูกนั่นเองครับถ้าเกิดได้กลิ่นแล้วบางทีกาแฟที่มาจากเอธิโอเปียหรือว่ากาแฟที่มาจากพวกกุเตมาลาเอ็นติกัวนะครับก็จะได้เป็นกลิ่นโกโก้กลิ่นของดอกไม้จากเอธิโอเปียเป็นต้นนะครับก็จะเป็นในลักษณะประมาณนั้นอันที่สองครับหลังจากที่เราได้ชิมเรียบร้อยแล้วเอาได้ดมเรียบร้อยแล้วเราจะเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนการชิมครับการชิมเนี่ยนักเรียนครับการชิมกาแฟที่มีคุณภาพควรที่จะชิมโดยนะครับโดยให้เป็นการเหมือนการซดน้ำก๋วยเตี๋ยวนะครับเพื่อให้สเปรย์ทั่วถึงปากทั่วทั้งปากนะครับพอสเปรย์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการรับรสให้กระจายถึงแล้วก็เป็นการลดความร้อนไปด้วยนะครับครั้งแรกรับรสอะไรครับ1ไปดูบอดี้ก่อนนะครับพอเรารับรสปุ๊บบอดี้สังเกตยังไงบอดี้คือน้ำหนักของกาแฟตัวนั้นๆเป็นอย่างไรเราก็จะต้องดูว่า1มีอะไรมาติดที่โคนลิ้นเยอะไหมถ้าเกิดทานกาแฟนักเรียนทานกาแฟนักเรียนจะรู้เลยว่าทานกาแฟตัวนี้ทำไมรู้สึกมีอะไรมาติดที่โคนลิ้นนั่นถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้เรามีกาแฟติดที่โคนลิ้นค่อนข้างเยอะแปลว่าเป็นการคั่วในระดับเข้มครับเนาะ2ถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนมีการติดที่โคนลิ้นปานกลางไม่มากไม่น้อยแปลว่าการคั่วในระดับปานกลางนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็นบอลโลสหรือว่าเป็นตัวการคั่วระดับอ่อนก็จะค่อนข้างที่จะ
คลีนหน่อยนะครับก็จะเป็นแบบเฟรชชี่หน่อยๆนะครับทานง่ายรู้สึกมีรสชาติกาแฟเฟื่อนๆเท่านั้นเองครับอันต่อไปครับหลังจากที่เรารู้เกี่ยวกับบอดี้และตัวที่3เราต้องมารู้เกี่ยวกับ acidity ครับ acidity คืออะไร acidity ก็คือการรับรู้เกี่ยวกับความสดชื่นมีชีวิตชีวาของกาแฟตัวนั้นๆคืออะไรครับคือพอเวลาที่สังเกตง่ายๆถ้าเกิดนักเรียนทานกาแฟตัวนี้แล้วมีน้ำลายมาสอข้างแก้มค่อนข้างเยอะแปลว่ามี acidity ค่อนข้างเยอะเช่นกาแฟจากโซนแอฟริกาอาราเบียนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดกาแฟโซนจากละตินอเมริกาเช่นบราซิลเช่นแถบนั้นนะแถบละตินอเมริกานะครับก็จะมีในacidity ค่อนข้างปานกลางนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นประเทศไทย acidity ค่อนข้างที่จะน้อยเนื่องจากว่าจะมีความเข้มข้นค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับก็นึกถึงวันนี้ถ้าเกิดนักเรียนนึกถึงมะนาวนะครับนักเรียนลองถ้าเกิดนึกถึงมะนาวมันจะมีมาสอค่อนข้างที่น้ำลายมาสอที่ข้างแก้มค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับอันนั้นคือ acidity น้อยมากแล้วแต่ว่ากาแฟตัวนั้นจะผลิตจากที่ไหนแล้วก็ขึ้นอยู่กับแหล่งเพาะปลูกของแต่ละประเทศด้วยครับสุดท้ายเป็นรสชาติโดยรวมนะครับคือที่เรียกว่า flavor คือรสชาติโดยรวมของกาแฟตัวนั้นๆว่าทานแล้วรู้กินง่ายไหมทานง่ายหรือเปล่านั่นเองนะครับถ้าเกิดกาแฟตัวนี้ทานง่ายก็รสชาติโดยรวมเช่นเปรี้ยวไปทางไหนเหมาะกับใครอย่างนี้เป็นต้นก็รสชาติโดยรวมกินแล้วทานง่ายไหมทานยากหรือเปล่ากินแล้วรู้สึกอย่างไรมันคอนทราสต์กันหรือเปล่ามันขัดแย้งกันไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นในลักษณะของการทานกาแฟที่เป็นเทคนิคการชิมกาแฟนั่นเองแล้วก็เราสามารถสังเกตง่ายๆจากการที่เขาเรียกว่าการคัพปิ้งหรือว่าการทดลองกาแฟนั่นเองนะครับเนาะก็จะเป็นกิจกรรมสามารถที่จะแนะนำลูกค้าได้ในการที่จะทานกาแฟนะครับสำหรับไซฟอนครับขออนุญาตสรุปอย่างนี้ว่าเครื่องดื่มไซฟอนเนี่ยเขาให้คำนิยามอย่างที่ครูบอกตั้งแต่ตอนต้นว่าเครื่องดื่มไซฟอนเป็นเครื่องดื่มที่สามารถผลิตกาแฟดำได้มีคุณภาพเข้มข้นหอมนะครับแล้วก็ละมุนลิ้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกของสโลบาร์ซึ่งเราสามารถที่จะไปสร้างงานสร้างอาชีพให้อาชีพของเราแล้วก็ธุรกิจโรงแรมของเราได้ในอนาคตครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปนะนักเรียนไซฟอนเนี่ยเขามีวิธีการที่จะถอดเก็บแล้วก็เป็นการทำความสะอาดเครื่องเบื้องต้นนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นถ้าเกิดนักเรียนสังเกตจะเป็นแก้วแล้วพอเวลาถ้าเกิดเป็นแก้วเนี่ยความสะอาดค่อนข้างที่จะสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของผ้าที่เป็นฟิลเตอร์นะครับเพราะว่าตัวนี้ความสะอาดของที่เราจะทำให้ลูกค้าได้รองรับประทานแล้วก็ได้ชิมเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับเรามาดูกันตั้งแต่ตอนแรกนะครับเราจะใช้ตัวในลักษณะแบบนี้ตัวนี้เนี่ยนักเรียนสามารถใช้แปรงที่มันเป็นแปรงสำหรับการล้างขวดนมนะครับสามารถที่จะล้างตัวโบตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เก็บล้างตามปกตินะครับแล้วก็คว่ำให้แห้งแล้วตัวนี้สามารถถอดได้นะครับตัวนี้สามารถที่จะถอดแล้วก็นำตัวโบตัวนี้มาล้างได้เช่นเดียวกันครับเนาะอันนี้ก็ถือว่าง่ายแล้วก็แต่สิ่งที่สำคัญที่ครูอยากเน้นย้ำเรื่องของการรักษาความสะอาดของไซฟอนคือตัวนี้ครับตัวก้านด้านบนนะครับเพราะว่าคุณสมบัติของเขาคือการดึงเป็นสูญญากาศจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนนะครับก็จะเป็นในลักษณะของซีนยางตัวนี้ครับซีนยางตัวนี้เนื่องจากเขาทนความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราควรที่จะดูแลซีนยางตรงนี้ก่อนเป็นระดับแรกเพราะถ้าเกิดซีนยางอันนี้พังหรือว่าไม่สามารถใช้งานได้ครั้งหน้าก็จะไม่มีซีนยางก็จะไม่มีเครื่องไซฟอนเครื่องนี้ไว้ใช้ให้กับบริการลูกค้านะครับหลังจากนั้นหลังจากที่เราดูเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องดูจากตัวด้านล่างดึงครับขออนุญาตดึงด้านล่างนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องมีอุปกรณ์ในการทิ้งกากกาแฟนะครับเดี๋ยวขออนุญาตมีอุปกรณ์สำหรับการเทกากกาแฟนะครับ อันนี้คือพอเวลาที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะจับตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถเทลงได้เลยนะครับแล้วก็ครูขออนุญาตไม่ให้นักเรียนใช้แก้วเคาะกับสแตนเลสโดยตรงนะครับหรือว่าเคาะกับก้านที่มันเป็นก้าน
ก้านยางตัวนี้เพราะว่าเนื่องจากตัว

มันเป็นแก้วเนาะไม่ใช่เหล็กแล้วก็ไม่ใช่ตัวที่มันเป็นก้านชงของเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนตัวนั้นจะมีความแข็งแรงสามารถเคาะได้เลยแต่ตัวนี้ครับครูอนุญาตแนะนำให้เคาะกับอุ้งมือก่อนนะครับอุ้งมือแล้วก็หลังจากนั้นตัวกาแฟก็จะหล่นลงมาครับเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวกาแฟตัวนี้ก็จะหล่นลงมาแต่ว่าถ้าเกิดสิ่งที่ระวังคือถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนบดกาแฟที่เขาเรียกว่าละเอียดเกินไปกาแฟจะเป็นตัวนี้จะถอดค่อนข้างยากแล้วหลังจากนี้นะครับนักเรียนก็นำตัวฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับฟิลเตอร์เห็นไหมลักษณะคือเขากรองกาแฟได้เกือบ 100% นะครับตัวฟิลเตอร์ตัวนี้ไปล้างน้ำแล้วก็ถอดซักนะครับซึ่งสามารถถอดซักได้เป็นลักษณะของได้แล้วก็ผูกติดนะครับตัวนี้นักเรียนก็สามารถที่จะล้างแล้วก็ถอดได้แล้วก็ตัวนี้นะครับเนาะนักเรียนสามารถที่จะนำไปล้างน้ำยาทุกครั้งที่นักเรียนจะต้องใช้นักเรียนจะต้องล้างก่อนนะครับเพราะว่าจะเป็นคราบของกาแฟตัวเก่าเนาะไม่สามารถที่จะมาทำต่อได้เลยเนื่องจากว่ามันจะเป็นกลิ่นของกาแฟที่มีลักษณะเก่านั่นเองนะครับก็อันนี้ก็ฝากไว้สำหรับเครื่องไซฟอนพอเวลาที่เราล้างเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขออนุญาตยังไม่ล้างเนาะเพราะว่าเรามาสาธิตให้ทุกคนดูในเมื่อที่ทุกคนล้างเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะมานำต่อได้เลยแล้ววันนี้ครับครูอุ้ยมีเอามาโชว์อีก2ตัวบางคนแปลกใจเอ๊ะ2ตัวนี้ไว้ทำอะไรในการปฏิบัติหน้าบาร์จริงๆอะครับเราจะทำการทำต่อได้เลยนะครับในระหว่างที่รอน้ำเดือดเราก็ไปบดกาแฟหลังจากที่บดกาแฟเราก็มาล้างเครื่องดื่มที่เป็นอุปกรณ์พวกนี้แล้วก็มาพร้อมใช้สแตนด์บายอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็นักเรียนสามารถหาอุปกรณ์เหล่านี้ได้ในช่องทางออนไลน์หรือว่าไปร้านที่เป็นร้านสำหรับการขายอุปกรณ์บาร์หรือเครื่องดื่มได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแนะนำก็เลือกดูที่มีคุณภาพแล้วก็การของการที่ใช้ของมีคุณภาพก็จะส่งต่อส่งผลต่อรสชาติของกาแฟเช่นเดียวกันนะครับเนาะถ้ามีคำถามนะครับถ้าเกิดนักเรียนมีถามนักเรียนสามารถที่จะสอบถามได้แล้วก็สามารถหาข้อมูลได้ในไม่ว่าจะเป็นในข้อมูลในโซเชียลต่างๆนะครับเว็บไซต์ต่างๆเนาะแล้วก็Facebook ณปัจจุบันก็มีสมาคมที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของ Bartender ให้ความรู้นะครับก็นักเรียนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือเราสามารถติดต่อใน EP หน้าๆได้นะครับ EP หน้าครูจะมาพูดเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ครูยังติดค้างทุกคนอยู่ในเรื่องของสโลบาร์นะครับในเรื่องของการเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่มก็สามารถติดตามได้ในคลิปหน้านะครับแล้วก็ถ้าเกิดยังไงเราจะกลับมาพบกันครับสวัสดีครับ

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

ต่อลวดท่าเวทแนวรูดพาร์ท

0: ขอลวก
1: ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DCกระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Currentลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปาน

0: การต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมัน ของเครื่องแวคคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลาง

นะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลขศูนย์เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีครับนักเรียนผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรีปานช่วยกลิ่นเทศวันนี้จะมาบรรยายให้นักเรียนฟังในเรื่องของการปลูกและการดูแลรักษาข้าวโพดหวานก่อนอื่นอยากทำความเข้าใจแก่นักเรียนหรือผู้ที่สนใจในเรื่องการปลูกข้าวโพดหวานนี้ให้เข้าใจว่าข้าวโพดหวานนั้นมีความแตกต่างจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนื่องจากว่าข้าวโพดหวานเนี่ยเรารับประทานฝักสดนะฮะผู้บริโภคต้องการข้าวโพดที่มีคุณภาพคือมีความหวานของเมล็ดแล้วก็มีกลิ่นที่หอมของข้าวโพดดังนั้นขั้นตอนในการปลูกและการดูแลรักษาเป็นเรื่องสำคัญที่นักเรียนหรือเกษตรกรจะต้องมีความสนใจหรือใส่ใจในขั้นตอนแต่ละขั้นตอนมันต่างจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนื่องจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั้นเมล็ดเราต้องการในเรื่องของแป้งสำหรับที่เป็นอาหารในการเลี้ยงสัตว์นะฮะในเรื่องการปลูกและการดูแลรักษาเนี่ยอาจารย์แบ่งหัวข้อที่สำคัญออกเป็น4หัวข้อใหญ่ๆนะตั้งแต่การเตรียมดินการเลือกพันธุ์ข้าวโพดการปลูกนะฮะตลอดจนการดูแลรักษาในระหว่างที่เราปลูกข้าวโพดหวานนะครับระยะเวลาประมาณสัก 70-75 วันเรามีการดูแลรักษาอะไรบ้างสุดท้ายการเก็บเกี่ยวนั้นเราจะต้องเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวานให้ถูกระยะนะถ้าเก็บเกี่ยวก่อนเมล็ดอาจจะอ่อนเกินไปนะฮะหรือเก็บเกี่ยวหลังมากไปเมล็ดแก่นะฮะผู้บริโภคก็ไม่ต้องการนะครับในเรื่องการเตรียมดินปลูกนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเราปลูกข้าวโพดลงดินแล้วข้าวโพดนั้นจะแข็งแรงเจริญเติบโตได้ดีนั้นจะต้องอาศัยดินเกษตรกรนั้นจะต้องมีการเตรียมดินให้ถูกระยะเวลาถูกเวลาเนื่องจากว่าดินนั้นการเตรียมดินที่ดีนั้นจะต้องอาศัยในเรื่องความชื้นที่เหมาะสมในระยะเวลาที่ถูกต้องหลักเกณฑ์ที่สำคัญง่ายของการเตรียมดินก็คือการไถดะทีนี้การไถดะเนี่ยเป็นการพลิกผืนดินครั้งแรกนะฮะหลังจากที่เราปล่อยผืนดินรกร้างไว้แล้วเนี่ยเราจะใช้ผานสามนาไถพลิกหน้าดินนะให้เป็นก้อนโตๆเนี่ยเพื่อที่จะตากดินแสงแดดจะช่วยในการที่กำจัดวัชพืชเสร็จแล้วไอ้ไข่แมลงที่อยู่ใต้ดินเนี่ยหรือตัวแมลงตัวอ่อนแมลงที่อยู่ในดินเนี่ยจะถูกแดดเผาจนตายนะฮะนักเรียนก็สังเกตง่ายๆว่าพอหญ้ามันแห้งตายแล้วก็ใช้แท็กเตอร์ที่ติดผาน7ไปย่อยดินอีกทีหนึ่งในระหว่างที่จะย่อยดินนั้นเราควรจะมีการใส่ปุ๋ยนะไม่ว่าจะเป็นมูลโคหรือมูลไก่นะปริมาณเราจะใช้ประมาณ1ตันต่อไร่หว่านให้ทั่วแปลงแล้วก็ไถแปรเขาเรียกไถแปรเป็นการย่อยดินให้ละเอียดก่อนที่จะทำการปลูกข้าวโพดในขณะที่เราย่อยดินนั้นอะก็จะมีการสับในส่วนของวัชพืชนะให้ตายนะฮะสนิทนะฮะกำจัดวัชพืชให้แปลงเรานั้นลดน้อยลงไปอีกนะครับถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญและอาจารย์อยากจะเน้นย้ำอย่างว่าข้าวโพดนั้นเป็นพืชล้มลุกถ้าเราเตรียมดินดีรากแผ่ไปได้ลึกนะฮะถ้าเราไถผาน3เนี่ยไถดะนะรากเนี่ยอยู่ในส่วนของดินที่เจริญเติบโตทางด้านดินล่างลึกไปอาจจะถึง30เซนติเมตรจากผิวหน้าดินก็จะทำให้รากมันสามารถที่จะดูดน้ำแร่ธาตุอาหารในดินชั้นล่างได้ดีแล้วก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนน้ำหรือการเหี่ยวเฉาในระหว่างที่ข้าวโพดเจริญเติบโตสำหรับแปลงที่เราทำการเตรียมการเพาะปลูกเนี่ยเกษตรกรควรจะมีการแบ่งพื้นที่หรือสำรวจพื้นที่ที่เราไถไว้แล้วเนี่ยเราแปลเรียบร้อยแล้วว่าบริเวณส่วนไหนมันควรจะเป็นร่องน้ำคือเป็นที่ลุ่มนะฮะโดยเฉพาะยิ่งกลางแปลงและขอบแปลงนะฮะ
ในการเตรียมดินนั้นควรจะใช้ผานขุดนะฮะหรือถ่ายให้เป็นร่องสำหรับที่จะระบายน้ำในส่วนที่เหลือโดยเฉพาะยิ่งหน้าฝนนะครับจากสไลด์นั้นนักศึกษาจะเห็นว่าตรงกลางแปลงนั้นเกษตรกรจะถ่ายให้เป็นร่องเราเรียกว่าร่องหนูหรือร่องระบายน้ำยาวตลอดทั้งแปลงนะครับเพื่อที่ว่าเวลาให้น้ำหรือฝนที่ตกมากจนเกินไปนั้นเราสามารถที่ระบายออกจากพื้นที่ได้ทันนะฮะหรืออีกภาพนึงนะครับบริเวณขอบของแปลงนั้นเห็นว่ามีน้ำขังอยู่อันนี้เป็นการเตรียมแปลงที่ดีเพราะว่าบริเวณส่วนของมีร่องรับน้ำที่เกินอย่างฝนที่ตกลงมาหรือให้น้ำจนมากจนเกินไปนั้นมันมีที่ระบายนักเรียนคนจะต้องจำนี่อย่างว่าข้าวโพดหวานเนี่ยมันเป็นพืชที่เซนซิทีฟต่อน้ำท่วมนะฮะถ้าเราปล่อยพื้นที่ให้ท่วมนาน7วัน10วันนะฮะความเสียหายเกิดขึ้นมีมากเพราะต้นข้าวโพดนั้นจะแคร็กกันนะฮะไม่สามารถเจริญเติบโตได้นะครับเนื่องจากในสภาพที่มีน้ำขังนั้นมันดินจะขาดออกซิเจนนะครับในเรื่องพันธุ์ข้าวโพดหวานนั้นเป็นเรื่องสำคัญเลยที่นักเรียนจะต้องเลือกปลูกพันธุ์ให้เหมาะสมนะฮะจันอยากจะเน้นว่าพันธุ์ข้าวโพดหวานที่เราปลูกอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นพันธุ์ลูกผสมเกษตรกรไม่สามารถที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์ในรุ่นต่อๆไปไว้ทำพันธุ์เองได้เนื่องจากว่าข้าวโพดหวานเป็นพันธุ์ประเภทที่ผสมเปิดหรือผสมข้ามเพราะนั้นพันธุ์มันจะไม่นิ่งนะผลผลิตจะไม่ได้เท่ากับพ่อแม่พันธุ์นะฮะเพราะนั้นเกษตรกรจะต้องซื้อพันธุ์มาปลูกทุกฤดูนะครับปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยข้าวโพดหวานเนี่ยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะยิ่งไร่สุวรรณซึ่งเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวโพดแห่งชาติได้มีการผลิตพันธุ์ข้าวโพดหวานออกมานะฮะปริมาณที่ค่อนข้างจะเพียงพอความต้องการของเกษตรกรนะฮะยกตัวอย่างเช่นพันธุ์อินทรีย์นั้นเริ่มพัฒนาตั้งแต่พันธุ์อินทรีย์1อินทรีย์2และปัจจุบันนั้นเป็นอินทรีย์3นอกจากนี้กรมวิชาการเกษตรเองนะฮะก็มีการปรับปรุงพันธุ์นะฮะจนได้พันธุ์เขาเรียกว่าพันธุ์ไชนาท2นะฮะกำลังเผยแพร่ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงนำไปเพาะปลูกผลิตนะฮะเพื่อจำหน่ายที่นิยมของเกษตรกรก็คือของบริษัทนะเอกชนมีด้วยกันมากมายหลายบริษัทนะฮะที่อาจารย์กล่าวว่ามันเป็นที่นิยมมากเพราะว่าเนื่องจากว่าเกษตรกรหาซื้อได้ง่ายมีปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ค่อนข้างจะปริมาณเพียงพอความต้องการแล้วก็บริษัทพวกนี้จะมีเซลล์ในการที่จะติดต่อกับลูกไร่หรือเกษตรกรยกตัวอย่างเช่นพันธุ์ไฮบริด58แล้วก็ไฮบริด53สองพันธุ์นี้ก็มีความแตกต่างกันถ้านักศึกษาหรือนักเรียนที่สนใจจะปลูกเนี่ยก็ต้องเลือกให้เหมาะสมเพราะว่าอย่างพันธุ์ไฮบริด58นั้นก็เหมาะสำหรับในการที่จะรับประทานฝักสดนะครับหักมาแล้วก็ต้มจำหน่ายนะฮะหรือไปปิ้งไปย่างอันนี้เหมาะแต่ถ้าต้องการแปรรูปนั้นก็ต้องเลือกอีกพันธุ์หนึ่งนะฮะถ้านักศึกษาปลูกเพื่อที่จะส่งโรงงานผลิตน้ำนมข้าวโพดนักศึกษาก็ง่ายๆคือติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายเลือกว่าพันธุ์ไหนที่เหมาะสมเพราะเป็นข้าวโพดหวานเหมือนกันนะครับผู้ปลูกหรือเกษตรกรเองนั้นควรจะมีความเข้าใจอีกนิดนึงว่าในเรื่องของระยะการเจริญเติบโตของข้าวโพดที่เราปลูกไปแล้วเนี่ยในแต่ละช่วงอายุที่เราปลูกฤดูหนึ่งเนี่ยมันมีการพัฒนาการของต้นข้าวโพดจากเมล็ดนะครับที่เราเพาะที่เราปลูกลงดินเนี่ยจนท่านถึงเก็บเกี่ยวนั้น
มีระยะการเจริญเติบโตเป็นอย่างไรอาจารย์อยากจะแบ่งออกเป็น2ระยะที่สำคัญก็คือระยะการเจริญเติบโตทางลำต้นนะฮะภาษาอังกฤษนั้นเขาอาจจะใช้ตัวย่อว่าตัว V นะครับและอีกระยะหนึ่งคือระยะการเจริญเติบโตทางด้านสืบพันธุ์นะฮะภาษาอังกฤษใช้ตัว R นะฮะเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจก็ขอให้ดูสไลด์นะหรือภาพนะครับในวันที่เราเริ่มปลูกนั้นเราจะเริ่มเรียกว่าวันที่ศูนย์นะครับคือหยอดเมล็ดลงดินกลบนะครับ7วันเมล็ดงอกออกมาเป็นต้นกล้าระยะนี้นั้นจะเริ่มมีใบจริง2ใบนะฮะนะ14วันนะจำนวนใบก็เพิ่มเป็น5ใบจากนั้นก็เป็น8ใบ12ใบจนกระทั่งถึงระยะสุดท้ายของที่เราเรียกว่าระยะการเจริญเติบโตทางลำต้นคือมีด้วยกัน16ใบแล้วก็สุดท้ายเข้าสู่ระยะการสืบพันธุ์จะมีใบประมาณ20ใบในเรื่องจำนวนใบนั้นอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันนี้ตามพันธุ์นะครับทีนี้ในระยะที่มันเปลี่ยนถ่ายระหว่างระยะที่เจริญเติบโตทางลำต้นไปสู่ระยะที่เราเรียกว่าระยะสืบพันธุ์นักเรียนจะเห็นว่าต้นข้าวโพดเนี่ยจะเริ่มมีดอกตัวผู้ซึ่งอยู่ทางบริเวณส่วนของยอดของลำต้นนะฮะอันนี้เราเรียกว่าช่อดอกตัวผู้นะครับภาษาอังกฤษก็อาจจะเรียกว่า trusselนะครับแล้วก็ตรงบริเวณส่วนของกลางลำต้นนะฮะก็จะมีฝักอันนี้เป็นดอกตัวเมียนะครับเริ่มต้นนั้นก็จะเป็นฝักเล็กๆนะฮะยังไม่มีไหมนะฮะถ้านักศึกษาปลูกข้าวโพดแล้วเห็นว่ามีไหมโผล่มาจากฝักนี่แสดงว่ามีการผสมหรือมีการปฏิสนธิระหว่างเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียแล้วนะฮะอย่าลืมว่าข้าวโพดนั้นเป็นพันธุ์ที่มีการผสมข้ามคือ

ื่องจากว่าดอกตัวผู้และดอกตัวเมียนั้นมันอยู่คนละดอกกันงั้นรองเกสรที่จากดอกตัวผู้นั้นก็จะปิวตกมายังบริเวณส่วนของไหมที่อยู่ปลายฝักข้าวโพดจากนั้นก็จะเกิดการปฏิสนธิสร้างเป็นเมล็ดนะครับอันนั้นก็จะเข้าสู่ระยะที่เราเรียกว่าระยะสืบพันธุ์นะครับภาพต่อไปนี่เป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่าระยะสืบพันธุ์นั้นที่เราใช้อักษรย่อตัว R นั้นก็เริ่มต้นจากระยะ R1 ระยะที่มีการปฏิสนธิหรือผสมเกสรระหว่างเกสรตัวผู้หรือเกสรตัวเมียพอ R2 นั้นนักเรียนถ้าแกะฝักมาข้าวโพดจะเห็นเมล็ดนะขนาดเล็กเรียงเป็นแถวที่ฝักนะฮะ R3 ก็ใหญ่ขึ้น R4 ก็เมล็ดแต่งสมบูรณ์เต็มที่พอเริ่ม R5 เป็นระยะที่เมล็ดนั้นเริ่มแก่เราจะเห็นส่วนหัวของเมล็ดข้าวโพดนั้นจะมีรอยบุ๋มนะฮะจากนั้นพอ R6 ปั๊บเมล็ดแก่นะครับสำหรับข้าวโพดหวานแล้วนั้นเกษตรกรหรือนักเรียนควรจะเก็บในระยะที่เป็น R4 เพราะว่าเป็นระยะที่มีความหวานเหมาะสมนะถ้าเบินไป R5 เนื้อจะแข็งเนื่องจากว่าข้าวโพดหวานมันเป็นพันธุ์ที่มีคุณสมบัติที่ดีอย่างหนึ่งคือสะสมน้ำตาลในเมล็ดจะแตกต่างจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คือสะสมแป้งนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้บริโภคหรือนักเรียนผู้ปลูกข้าวโพดเนี่ยสังเกตได้ว่าเมล็ดมันมีคุณภาพไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมดูจากความแข็งของเนื้อแป้งหรือเนื้อเมล็ดนะแล้วสีมันจะเริ่มเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีส้มนะฮะ R6 นี่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์หรือทำพันธุ์นะครับนะก็ขอเน้นย้ำไว้อย่างว่าระยะการเจริญเติบโตของข้าวโพดเนี่ยมันช่วยทำให้การปฏิบัติดูแลรักษาของนักเรียนได้เหมาะสมตามอายุการเจริญเติบโตของข้าวโพดนะครับในเรื่องการปลูกการปลูกข้าวโพดหวานนั้น อย่างที่อาจารย์เน้นย้ำว่าเนื่องจากเมล็ดมีราคาแพงนะครับก่อนที่ฤดูปลูกจะเริ่มนักเรียนควรจะสุ่มทำการทดสอบความงอกของเมล็ดนะก่อนทุกครั้งนะฮะวิธีการง่ายๆก็คือการเตรียมกระบะทรายนะฮะสำหรับในการที่เพาะเมล็ดจำนวน100เมล็ดนะฮะรดน้ำพอประมาณให้มีทรายมันชุ่มนะฮะรอไว้ประมาณ7วันข้าวโพดจะงอกให้เห็นเราก็นับจำนวนต้นที่งอกนะครับถ้างอกตั้งแต่85ต้นขึ้นไปจากใน100ต้นจากใน100เมล็ดที่เราเพาะไว้ก็ถือว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมมีเปอร์เซ็นต์ความงอกมากกว่า 85% ขึ้นไปนะฮะถ้าต่ำกว่านี้ก็ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่นะไม่งั้นเอาเมล็ดพันธุ์พวกนี้ไปหยอดในแปลงแล้วเนี่ยเมล็ดมันจะงอกไม่สม่ำเสมอทำให้รายได้ของเรานะฮะอีกประมาณ3เดือนหลังจากที่เราปลูกไปแล้วนั้นรายได้นั้นหดหายไปเนื่องจากว่าเมล็ดมีความงอกน้อยนะฮะไม่คุ้มค่ากับการลงทุนนะครับถ้านักศึกษาจะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เองนะฮะก็ต้องมีการศึกษาความรู้อีกสักนิดหนึ่งเนื่องจากอย่างที่บอกแล้วว่าข้าวโพดเป็นพืชที่มีการผสมข้ามหรือที่เราเรียกว่าผสมเปิดนะครับหลักเกณฑ์ง่ายๆถ้าเราจะเลือกแปลงสำหรับเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นั้นเราจะต้องปลูกในพื้นที่ที่ห่างจากแปลงปลูกของเกษตรกรอื่นนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีระยะแปลงปลูกที่ห่างจากแปลงอื่นประมาณสัก5กิโลเมตรนะฮะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดการผสมข้ามได้นะฮะอันนี้ขอแนะนำให้ผู้ที่สนใจหรือนักเรียนนั้นต้องศึกษาแล้วก็ไปฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกสำหรับเพื่อทำพันธุ์ต่อไปนะครับการปลูกนั้นที่นิยมจะมี

ึงจะมีอยู่เรียงเป็นต้นนะครับ1แถวระยะระหว่างแถวก็75เซนระยะระหว่างต้น25ถึง30เซนติเมตรนะครับปลูก1ต้นต่อ1หลุมถ้าเรานับจำนวนต้นเป็นพื้นที่ต่อไร่แล้วก็ตั้งแต่ 7,000 ถึง 8,000 ต้นต่อไร่นะฮะนักเรียนก็ต้องเตรียมเมล็ดพันธุ์ไว้ตั้งแต่1กิโลถึง1กิโลครึ่งนะครับสำหรับที่พื้นที่ปลูก1ไร่นะฮะถ้าเราปลูกเป็นคู่นะฮะต้นนี้จะปลูกแถวชิดกันแต่ก็จะมีร่องที่ห่างหน่อยที่เราเว้นไว้นะฮะคือเว้นระยะระหว่างร่องนะฮะประมาณสักเมตร20แล้วก็แถวคู่นั้นก็อยู่ชิดกันนะครับโดยห่างกันประมาณ30ซมปลูก1ต้นต่อหลุมเหมือนกันนะจำนวนต้นต่อไร่ก็ใกล้เคียงกับการปลูกแบบเดียวมันมีข้อดีและข้อเสียหลายอย่างนะการปลูกเป็นแถวเดียวนะมันก็ดูแลรักษาได้ง่ายเวลาเราไปตรวจร่องเนี่ยนะเราจะดูอะไรบ้าง 1. ตรวจเพื่อกำจัดวัชพืช 2. การตรวจแมลงศัตรูโดยเฉพาะยิ่งหนอนเจาะต้นข้าวโพดหนอนเจาะฝักเราสามารถที่มองเห็นได้ง่ายกว่าการปลูกแบบแถวคู่ครับอาจารย์มีภาพที่ให้นักเรียนได้ดูว่าลักษณะการปลูกแบบแถวเดี่ยวนั้นเป็นยังไงนะฮะอย่างภาพนี้นะฮะจะเห็นได้ว่าต้นข้าวโพดนั้นปลูกเป็นแถวเดียวๆนะแต่แปลงนี้ในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการกำจัดวัชพืชการพูนโคนทำช้าไปแล้วนะฮะจะเห็นได้ว่าวัชพืชนั้นมีแทรกขึ้นมานะฮะเป็นวัชพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือวัชพืชใบแคบนะฮะที่เราเรียกว่าหญ้านั่นเองนะฮะนะจะแทรกไปตามร่องอันนี้เกษตรกรอาจจะมีแรงงานไม่พอในการที่จะทำรุ่นทำให้การกำจัดวัชพืชหรือทำรุ่นนั้นช้าไปนะอย่างแปลงนี้ก็ประมาณ1เดือนนะครับแปลงนี้เป็นภาพตัวอย่างที่อยากให้เห็นว่าลักษณะการปลูกแถวคู่เขาปลูกอย่างไรเห็นได้ว่าร่องระหว่างแถวใหญ่เนี่ยมันจะกว้างพอที่ให้เกษตรกรหรือผู้ปฏิบัติงานเนี่ยแทรกตัวเข้าไปในแปลงปลูกข้าวโพดได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เป็นภาพที่ได้จากการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามนะฮะก็ถือว่าการปฏิบัติดูแลรักษาได้ดีมากนะฮะต้นข้าวโพดนั้นมีความสูงสม่ำเสมอกันแล้วก็ออกดอกนั้นใกล้เคียงกันเลยเราจะเห็นที่ยอดนั้นก็คือดอกตัวผู้ทั้งนั้นบริเวณส่วนของยอดข้าวโพดนั้นเป็นดอกตัวผู้นะครับการดูแลรักษาก็ดีพอข้าวโพดถึงใกล้ระยะที่เราเรียกว่าออกดอกตัวผู้เนี่ยข้าวโพดมีคุณสมบัติที่ดีอย่างหนึ่งคือใบมันจะประสานตรงชิดกันและทำให้แสงแดดนั้นไม่ค่อยส่องเข้าไปที่ด้านล่างก็ทำให้วัชพืชนั้นที่เรากำจัดไว้มันก็ไม่สามารถที่แข่งขันกับข้าวโพดได้ซึ่งถือเป็นข้อดีอันนี้ทำให้การกำจัดวัชพืชเราก็ไม่ต้องเสียแรงงานหรือเสียเวลาในการกำจัดวัชพืชนะฮะในช่วงที่มันเจริญเติบโตเต็มที่นะครับทีนี้การปลูกข้าวโพดเนี่ยนอกจากเราปลูกข้าวโพดโดยการใช้การหยอดโดยใช้แรงงานและปัจจุบันนั้นในพื้นที่ตั้งแต่50ไร่ขึ้นไปหรื อเป็นร้อยไร่นะฮะมันก็มีเครื่องจักรเครื่องทุ่นแรงที่มาช่วยให้ผู้ปลูกนั้นสะดวกสบายขึ้นนะครับก็คือเราเรียกเครื่องปลูกข้าวโพดหรือเครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพดนะฮะปัจจุบันที่นิยมกันก็จะมีทั้งปลูกชนิด2แถวหรือปลูกชนิด4แถวนะครับขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ถ้าพื้นที่20ไร่25ไร่อาจจะลดลงมาก็อาจจะใช้2แถวนะฮะ

ภาพที่เป็นเครื่องปลูกชนิดที่เห็นถัง2ถังอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปลูกชนิด2แถวนะครับระยะระหว่างแถวที่ปลูกนี้เกษตรกรสามารถที่จะปรับได้นะครับสีส้มๆอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหยอดหรือเครื่องปลูกชนิด4แถวนะครับในเครื่องหยอดหรือเครื่องปลูก4แถวเนี่ยส่วนประกอบที่สำคัญหลักๆก็มีอย่างเช่นถังใส่เมล็ดพันธุ์อันแยกกันไปเลยนะฮะแต่ละแถวหยอดก็จะมีที่ใส่เมล็ดพันธุ์1ถังนะฮะเครื่องหยอดประเภทนี้จะต่อพ่วงกับรถแท็กเตอร์นะฮะรถแท็กตัวจะทำหน้าที่ในการที่จะขับเคลื่อนและลากเครื่องหยอดแล้วก็จะต่อเข้ากับส่วนที่เราเรียกว่าเพาPTO นะฮะจะถ่ายทอดกำลังมาสำหรับในการที่ปั๊มนะบริเวณนี้ส่วนจะเป็นปั๊มลมนะฮะจะดันลมให้ไปตามท่อสายยางเนี่ยนะไปควบคุมการปล่อยเมล็ดลงดินนะครับทำให้ปริมาณเมล็ดที่ปล่อยนั้นเหมาะสมนะครับและเมล็ดไม่ตันในค้างท่อนะฮะอันนี้จะต้องใช้แรงขับเคลื่อนจากรถแท็กเตอร์ที่ลากนะครับภาพนี้เป็นภาพที่แสดงให้เห็นส่วนของสิวนะที่ต่อพ่วงกับเครื่องหยอดเมล็ดนะจะเห็นได้ว่าเป็นแผ่นเหล็กนะที่มีลักษณะค่อนข้างคมเพื่อที่จะแหวกดินให้เป็นร่องนะฮะท้ายต่อมาก็จะเป็นท่อสำหรับในการหยอดเมล็ดตามนะครับด้านท้ายของเครื่องอันนี้จะมีลักษณะเป็นแผ่นเหล็กกลมๆนะฮะมีลักษณะรอยหยักเป็นฟันนะครับอันนี้ใช้สำหรับในการที่จะกลบเมล็ดแล้วก็ขึ้นร่องดินเป็นร่องเตี้ยๆนะฮะการกลบเมล็ดมีความสำคัญนะครับเพราะว่าเวลานักศึกษาหรือนักเรียนปลูกข้าวโพดแล้วเนี่ยถ้าไม่กลบมันจะมีพวกนกนะฮะคอยมาจิกกินตามหลังที่เราปลูกนั่นแหละหรืออาจจะมีพวกแมลงศัตรูนะครับมาทำลายเมล็ดเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ตัวนี้ก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่จะช่วยกลบเมล็ดและทำให้ดินนั้นมันจับกับเมล็ดได้ดีและความชื้นมันจะซึมเข้าไปทำให้เมล็ดนั้นงอกได้สมบูรณ์นะครับอันนี้ก็ภาพภายในของถังใส่เมล็ดนะฮะจะมีร่องหรือช่องที่ให้เมล็ดนั้นร่วงมานะครับอันนี้เป็นถังสำหรับใส่ปุ๋ยเคมีอันนี้จะแยกกันไปเนื่องจากเวลาเราใส่หยอดเมล็ดแล้วเนี่ยเราจะใส่ปุ๋ยรองพื้นไปพร้อมๆกันแต่ว่าตำแหน่งหรือระยะห่างนั้นมันจะมีระยะระหว่างเมล็ดกับปุ๋ยนะไม่ให้สัมผัสกันโดยตรงไม่งั้นความเค็มหรือความเข้มข้นของปุ๋ยเคมีจะทำให้เมล็ดนั้นเน่าไม่งอกนะครับอันนี้เป็นเครื่องปลูกชนิด2แถวนะครับก็คล้ายคลึงกับเครื่องปลูก4แถวแต่ว่ามีคุณสมบัติที่อุปกรณ์ค่อนข้างจะง่ายนะฮะไม่มีอะไรซับซ้อนก็ลากด้วยเครื่องแท็กเตอร์นะฮะขนาดเล็กนะครับกลไกก็คือทำงานโดยการลากจุ่มนะฮะก็มีถังสำหรับใส่ปุ๋ยเช่นเดียวกันถังสำหรับใส่เมล็ดพันธุ์นะฮะอันนี้มีคุณสมบัติหรืออุปกรณ์ที่แตกต่างกับเครื่องปลูกชนิด4แถวก็คือจะมีล้อที่เป็นฟันแล้วก็มีส่วนของโซ่ในการที่จะบังคับหรือควบคุมอัตราการปล่อยของเมล็ดให้ได้ระยะระหว่างต้น25หรือ30เซนนะครับอีกอันหนึ่งก็คือจะมีส่วนของท่อที่มีลักษณะเป็นปลายเปิดนะฮะก็คือเป็นท่อที่ปล่อยปุ๋ยเคมีลงไปในดินนะครับส่วนด้านท้ายซึ่งต่อจากส่วนของถังพักเมล็ดพันธุ์เนี่ยนี่ก็เป็นท่อสำหรับปล่อยเมล็ดนะฮะในหัวข้อต่อไปที่สำคัญเลยของการปลูกข้าวโพดหรือข้าวโพดหวานเนี่ยก็คือในเรื่องของปุ๋ยปุ๋ยก็คือธาตุอาหารที่ให้กับข้าวโพดนักเรียนต้อง
ทำความเข้าใจและตระหนักสำคัญมากว่าเราต้องการข้าวโพดที่มีรสชาติหวานหอมเพราะนั้นการใส่ปุ๋ยนั้นจะต้องเลือกปุ๋ยให้เหมาะสมให้ถูกต้องนะครับปุ๋ยที่แนะนำให้นักเรียนหรือเกษตรกรที่จะปลูกข้าวโพดหวานเนี่ยก็จะมีอยู่3ลักษณะก็คือ1การใส่ปุ๋ยรองพื้นคำว่ารองพื้นก็หมายถึงว่าการใส่ปุ๋ยก่อนปลูกเมล็ดนะครับแน่นอนเลยในพื้นที่เพาะปลูกเราก็ต้องมีการใส่ปุ๋ยคอกนะฮะอัตราส่วนประมาณ1ตันต่อ1ไร่นะใส่ขณะที่เราเตรียมดินใส่แปะแล้วก็เราก็เพิ่มปุ๋ยเคมีสูตร15 15ในอัตรา50กิโลกรัมต่อไร่นะฮะเราใส่ไปในขณะที่เราหยอดเมล็ดนะถ้าเราใช้เครื่องปลูกก็ไม่มีปัญหาเพราะมันแยกกันไปแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้แรงงานคนในการที่จะหยอดเราต้องหยอดเมล็ดให้ห่างกับปุ๋ยนะเทคนิคง่ายๆก็คือพอเราทำหลุมแล้วเนี่ยเราก็หยอดเมล็ดขอโทษเม็ดปุ๋ยก่อนนะครับเสร็จแล้วเราใช้ดินกลบบางๆแล้วจึงหยอดส่วนของเมล็ดข้าวโพดตามนะฮะจะทำให้เม็ดปุ๋ยแล้วก็เมล็ดข้าวโพดนั้นไม่ถูกกันโดยตรงหรือไม่สัมผัสกันโดยตรงไม่งั้นเมล็ดมันจะเน่าเนื่องจากความเข้มข้นของปุ๋ยเคมีที่เราใส่ลงไปนั่นเองนะครับการใส่ปุ๋ยขั้นที่2นั้นเราเรียกว่าการใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอันนี้จะใช้ปุ๋ยยูเรียเป็นหลักนักเรียนเห็นที่อาจารย์เขียนคำว่า4600อันนี้ก็คือสูตรของปุ๋ยนะฮะตัวเลขจะมีอยู่3ตัวตัวเลขหน้าก็เป็นธาตุไนโตรเจนตัวเลขที่2นะฮะก็จะเป็นธาตุฟอสฟอรัสและตัวเลขสุดท้ายก็จะเป็นโพแทสเซียมในสูตรนี้หมายถึงว่าจะมีไนโตรเจนอยู่ 46% หมายถึงว่าถ้านักศึกษาใส่ไป100กิโลกรัมนะในแปลงปลูกปุ๋ยนี้จะให้ไนโตรเจน46กิโลกรัมนะฮะแต่เวลาเราใส่ปุ๋ยจริงๆแล้วไม่ใส่ทั้ง100กิโลกรัมหรอกมันเยอะต่อไร่นะเราใช้ในอัตรา25กิโลกรัมถึง30กิโลกรัมต่อไร่เท่านั้นทีนี้เราจะใส่เมื่อไหร่นะฮะหลังจากที่งอกขึ้นมาแล้วประมาณ 20-25 วันนะครับเราจะโรยเม็ดปุ๋ยนะฮะยูเรียเนี่ยนะครับไปด้านข้างของแปลงปลูกเสร็จแล้วเราก็ใช้จอบหรือเครื่องมือในการพรวนดินพูนโคลนขึ้นมากบให้เป็นร่องนะฮะการพูนโคลนเนี่ยจะช่วยในการกลบเม็ดปุ๋ยนะครับจะช่วยในการกำจัดวัชพืชในตัวและก็จะช่วยทำให้ดินนั้นไปค้ำยันต้นข้าวโพดไม่หักล้มง่ายเมื่อมีฝนตกแรงหรือมีลมแรงนะครับการใส่ปุ๋ยครั้งที่3เราเรียกการใส่ปุ๋ยแต่งหน้าครั้งที่2ก็ใช้ยูเรียเหมือนกันจะเห็นว่าข้าวโพดเป็นพืชที่ต้องการไนโตรเจนค่อนข้างสูงอัตราก็ใกล้เคียงกับการใส่ปุ๋ยแต่งหน้าครั้งที่1ก็ประมาณ25กิโลกรัมวิธีการใส่ก็เช่นเดียวกันแต่ห่างกันอีก20วันนะเพราะเนื่องจากถ้าเราใส่ช้านี้ไปนะสิ่งที่เราต้องการธาตุอาหารนี้ก็คือเพื่อที่พัฒนาเมล็ดเราไม่ต้องการที่พัฒนาในส่วนของสังข้าวโพดถ้านักเรียนใส่ปุ๋ยเร็วไปเราจะได้ต้นข้าวโพดและใบข้าวโพดแทนถ้าใส่ช้าไปเราจะได้สังข้าวโพดขนาดใหญ่นอกเหนือจากเมล็ดข้าวโพดนะฮะส่วนของลำต้นก็จะใบมันจะเฟือนะครับเพราะฉะนั้นผู้ปลูกหรือนักเรียนที่จะปฏิบัติในการปลูกนั้นก็ควรจะใส่ปุ๋ยให้ตรงกับระยะเวลาความต้องการของข้าวโพดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ15 15ที่เราจะใส่สำหรับเป็นปุ๋ยรองพื้นครั้งแรก15 15 15หมายความว่ามีธาตุไนโตรเจน 15% ฟอสฟอรัส 15% แล้วก็โพแทสเซียม 15% อันที่เป็นธาตุหลักสำหรับความต้องการของพืชหรือข้าวโพดนะครับ
อีกภาพหนึ่งเป็นภาพที่

ตัวอย่างของปุ๋ยยูเรียหรือ4600ที่มีขายในท้องตลาดนะนักเรียนก็ไปที่ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรไปเลือกซื้อให้ถูกต้องสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำอยู่ว่าปุ๋ยนั้นมีราคาแพงการเลือกซื้อกับบริษัทจะต้องดูว่าได้รับคำรับรองจากกรมวิชาการเกษตรจากบริษัทไหนก็ได้นะครับแต่ว่าต้องมีตราประทับหรือคำรับรองจากกรมวิชาการเกษตรเท่านั้นนะครับเราจะถือว่าไม่ใช่ปุ๋ยปลอมนะครับภาพนี้ต้องการที่จะชี้ให้นักเรียนได้เห็นว่าในช่วงอายุการเจริญเติบโตของข้าวโพดเนี่ยธาตุอาหารหลักที่สำคัญที่จะมีผลต่อเมล็ดข้าวโพดนะมีการสร้างเมล็ดข้าวโพดการสร้างความหวานของเมล็ดข้าวโพดนั้นก็คือไนโตรเจนนะฮะในส่วนภาพที่เป็นสีเหลืองเนี่ยก็คือในส่วนของไนโตรเจนที่ถูกนำไปใช้ในการสร้างเมล็ดจะเห็นว่าถ้าเราเทียบแล้วเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยไนโตรเจนเนี่ยในช่วงที่หลังจากที่มีการผสมเกสรเนี่ยไนโตรเจนจะถูกดูดขึ้นไปที่ฝักและเข้าไปที่เมล็ดเพื่อที่จะสร้างเมล็ดเพราะฉะนั้นอัตราส่วนที่จะใช้ในการดูดซึมเข้าไปถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ประมาณ 100% อันนี้แสดงเห็นว่าไนโตรเจนที่เราใส่ลงไปนั้นข้าวโพดดูดไนโตรเจนเข้าไปแล้วก็ไปใช้ในการสร้างเมล็ดนะมากกว่าส่วนอื่นๆนะในส่วนสีเขียวที่เป็นตัวแทนของใบตลอดอายุการเจริญเติบโตของข้าวโพดนั้นต้องการไนโตรเจนสูงสุดไม่เกิน 40% แล้วก็ลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งถึงระยะที่เมล็ดแก่นะฮะนอกจากนั้นก็จะแทรกไปตามส่วนของสังข้าวโพดนะเปลือกข้าวโพดหรือฝักที่อยู่ในด้านล่างๆซึ่งเป็นฝักที่มีคุณภาพไม่ดีนะเกษตรกรก็จะไม่นิยมตัดหรือส่งจำหน่ายเพราะเนื่องจากเมล็ดนั้นคุณภาพด้อยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าใช้ไนโตรเจนเหมือนกันหรือไปบริเวณส่วนของก้านของฝักในส่วนของฝักก็จะมีก้านนะฮะแล้วก็ดอกตัวผู้หรือแม้แต่กาบใบนะฮะภาพนี้จะแนะนำให้กับนักศึกษาได้ชัดเจนว่าถ้านักศึกษาใส่ปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธาตุหลัก NPK หรือธาตุไนโตรเจนล้วนๆอย่างปุ๋ยยูเรียนั้นได้เหมาะสมถูกต้องนั้นการสร้างในส่วนของเมล็ดในฝักนั้นก็จะเต็มสมบูรณ์แล้วก็เมล็ดก็จะมีความนุ่มแล้วก็ความหอมและความหวานนะครับในขณะที่เราเก็บเกี่ยวหัวข้ออีกอันหนึ่งที่ผู้ปลูกจะต้องใส่ใจก็คือในเรื่องของการกำจัดวัชพืชทีนี้การกำจัดวัชพืชเนี่ยสำคัญเลยตั้งแต่เริ่มแรกก็คือในขั้นตอนของการเตรียมดินเราต้องเตรียมดินให้ถูกวิธีนะอย่างที่ย้ำไปแล้วก็คือมีการถ่ายดะถ่ายแปรแล้วก็ทิ้งระยะให้แดดนั้นเผาให้เต็มที่เพื่อที่จะใช้แสงแดดไปเผาให้ต้นหญ้าหรือวัชพืชที่ขึ้นในแปลงนั้นนะตายให้หมดจากนั้นเราก็ถึงจะใช้แทรกเตอร์ที่ติดผาน7หรือบางพื้นที่ถ้าดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปูนทรายหรือดินปูนทรายจัดเกษตรกรก็อาจจะใช้เครื่องมือที่เราเรียกว่าโรเตอรี่หรือจอบหมุนในการพรวนดินย่อยดินนะทำให้ขั้นตอนในการที่จะเตรียมดินนั้นมันเร็วขึ้นนะปัจจุบันนี้เกษตรกรก็นิยมใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืชนะฮะอาจารย์แบ่งสารเคมีเป็น2ชนิดนะที่นิยมใช้ในไร่ข้าวโพดก็คือสารเคมีประเภทชนิดก่อนงอกคือหลังจากที่เราหยอดเมล็ดแล้วเนี่ยดินมีความชื้นเราก็ฉีดสารเคมีชนิดที่เป็นกำจัดวัชพืชที่เราเรียกว่าก่อนงอกลงไปหรือเกษตรกรอาจจะเรียกว่ายาคุมกำเนิดหญ้านะยกตัวอย่างเช่น

ารเคมีที่ชื่อว่าอาราคอหรืออะทราซีนนะฮะอันนี้จะคุมกำเนิดวัชพืชได้หลากหลายมากนะครับหรือถ้าวัชพืชขึ้นมาแล้วเราก็เลือกใช้สารเคมีประเภทที่กำจัดวัชพืชหลังงอกตัวอย่างเช่นเราใช้ทูโฟดีนะฮะอันนี้กำจัดวัชพืชได้หลายชนิดโดยเฉพาะยิ่งใบกว้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกผักบุ้งผักเบี้ยนะฮะผักเบี้ยนี่ก็เป็นวัชพืชที่พบได้มากในแปลงปลูกข้าวโพดในไร่นาต่างๆนอกจากนี้ทูโฟดียังกำจัดพวกกกนะฮะนักเรียนอาจจะรู้จักพวกกกอย่างเช่นพวกกกทรายหรือแม้แต่แพวหมูก็เป็นตระกูลกกอย่างหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งที่เกษตรกรนิยมทำก็คือการเขตกรรมนะฮะในระหว่างที่เราทำการปลูกนั้นก็มีการใช้แรงงานคนเข้าไปทำการกำจัดวัชพืชหรืออาจจะใช้เครื่องพรวนดินนะฮะถ้าเราไม่มีแรงงานแล้วอาจจะใช้เครื่องพรวนดินได้นะฮะอาจารย์มีตัวอย่างหรือภาพให้เห็นสารเคมีที่ใช้ในกำจัดวัชพืชนะครับ อย่างตัวอย่างนี้เป็น 2,4-D หรือ 2,4-D นะฮะเป็นสารเคมีนะที่ใช้กำจัดวัชพืชหลังงอกนะฮะในขวดสีดำๆนี่ก็จะเป็นอาราครอแล้วก็ในกรอนสีขาวนี่ก็เป็นอะทาซีนนะสองตัวสุดท้ายนี่ก็เป็นยาคุมกำเนิดหญ้าจะใช้ก่อนปลูกนะทีนี้อัตราในไอ้นั้นให้นักเรียนอ่านจากฉลากคำแนะนำของบริษัทเพราะว่าแต่ละผลิตภัณฑ์นั้นจะมีความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ไม่เหมือนกันดังนั้นเราจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทที่ผลิตถ้าเราใช้อัตราไม่เหมาะสมแล้วการกำจัดวัชพืชล้มเหลวเนื่องจากว่าหญ้ามันไม่ตายนะสารออกฤทธิ์ไม่เพียงพอนั่นเองในเรื่องของโดสถ้าเราจะง่ายคือโดสมันไม่เหมาะนะครับ อย่างภาพนี้เราก็จะเห็นประจำว่าเกษตรกรก็จะเข้าไปกำจัดวัชพืชโดยการใช้จอบแล้วก็พูนโคนด้วยอันนี้เป็นวิธีการที่ดีอย่างหนึ่งคือเกษตรกรก็ตรวจแปลงปลูกไปในตัวว่ามีโรคระบาดไหมมีหนอนไหมมีแมลงศัตรูอื่นไหมโดยเฉพาะยิ่งถ้าฝนทิ้งช่วงมันจะมีพวกเพลี้ยไฟนะครับเข้าไปดูดกินน้ำเลี้ยงจนกระทั่งใบนะฮะลายไปหมดหรือว่าแสดงอาการเหี่ยวเฉาง่ายแม้แต่ว่าเราให้น้ำไป อย่างภาพนี้ก็เป็นใช้แท็กเตอร์ขนาดเล็กนะฮะไม่เกิน20แรงม้านะติดในส่วนของเครื่องพ่วงท้ายเป็นพวกเครื่องพรวนดินอันนี้ง่ายทำให้การทำงานนั้นรวดเร็วนะเกษตรกรสามารถที่จะปลูกได้เป็นร้อยไร่นะทำงานคนเดียวได้แต่ว่าสิ่งที่เกษตรกรปฏิบัติคือจะต้องปลูกให้เป็นร่องเดียวแล้วก็ความกว้างของร่องนั้นให้พอกับล้อแท็กเตอร์นั้นสามารถที่จะวิ่งเข้าไปทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ผู้ปลูกจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องการใช้เครื่องมือทุ่นแรงแล้วก็ปรับขนาดของร่องปลูกให้เหมาะสมนะครับอันนี้ช่วยในการที่จะลดต้นทุนลดแรงงานได้ค่อนข้างมากนะครับหัวข้อต่อไปนั้นสิ่งที่สำคัญนั่นคือการให้น้ำแก่ข้าวโพดข้าวโพดเป็นพืชที่ต้องการน้ำไม่มากตลอดฤดูการปลูกแต่ว่าควรจะมีการให้น้ำกระจายไปตลอดระยะปลูกประมาณ75วันเนี่ยนะครับถ้าคิดปริมาณแล้วนะไม่เกินหรือประมาณ900ลูกบาทเมตรต่อไร่นะซึ่งน้อยกว่าพืชอื่นอย่างเช่นข้าวข้าวเนี่ยจะถึง1,500ลูกบาทเมตรนะฮะหรือ 2,500 ลูกบาทเมตรหรือมากกว่านั้นเพราะว่าเป็นพืชที่ใช้น้ำขังนะครับแต่ข้าวโพดนั้นเป็นพืชประเภทที่ไม่ต้องการน้ำมากแต่ขาดไม่ได้นะฮะระยะที่สำคัญที่สุดก็คือระยะที่เราปลูกข้าวโพดนะในช่วงเวลา7วันเมล็ดจะงอกดีไม่ดีนั้นต้องดินต้องมีความชุ่มชื้นนะไม่ถึงกับแฉะนะครับอย่าปล่อยให้น้ำท่วมขังระยะที่2

ระยะที่มีการผสมเกสรคือช่วงที่เราเห็นออกดอกตัวผู้เนี่ยช่วงนี้ขาดไม่ได้เลยถ้าขาดแล้วเมล็ดมันจะไม่สมบูรณ์เมล็ดมันจะไม่เต็มฝักเราเรียกว่าฟันหลอนะครับการให้น้ำก็มีด้วยการ3ระบบที่ใช้กับข้าวโพดหวานก็คือการให้น้ำระบบน้ำหยดการให้น้ำแบบปล่อยเข้าร่องเลยนะครับหรือการให้น้ำแบบสปริงเกอร์นะครับอย่างภาพนี้เป็นตัวอย่างที่การให้น้ำแบบสปริงเกอร์นะฮะเราจะเรียกว่าคอมแพคสปริงเกอร์นะใช้แรงดันไม่มากเกษตรกรหรือว่าผู้ปลูกอาจจะใช้เครื่องสูบน้ำหรือปั๊มน้ำขนาดแรงหรือไม่เกิน1แรงก็สามารถที่จะใช้หัวแรงดันน้ำสปริงเกอร์แบบนี้ได้หรือถ้าเกษตรกรปลูกข้าวโพดไม่มากนักสักงานหนึ่งนะฮะ100ต้นต่อครั้งนะก็สามารถที่จะใช้แรงดันจากแรงดันน้ำประปาที่ใช้ตามบ้านเรือนก็ลดขนาดของหัวสปริงเกอร์นี้อาจจะใช้หัวเป็นหัวพลาสติกอันนี้เป็นหัวโลหะก็ต้องใช้แรงดันเราเรียกคอมแพคนะฮะสำหรับรัศมีนั้นนะขึ้นอยู่กับแรงดันของน้ำนะแรงดันของเครื่องสูบนะครับอันนี้รัศมีอาจจะถึงสัก8เมตร10เมตรนะฮะถ้ามีขนาดเล็กลงนะโดยทั่วไปที่เป็นหัวพลาสติกนั้นก็อาจจะประมาณสักรัศมีของน้ำประมาณสัก5เมตรนะครับเมื่อกี้ผมพูดต้องขอแก้นิดนึงนะอันนี้เราเรียกว่า impact นะ sprinkler นะไม่ใช่ compact นะครับขอโทษที impact sprinkler ก็คือ sprinkler แบบใช้แรงกระแทกนะแต่เป็นแรงดันที่ไม่สูงนักหรืออาจจะเรียกว่าสปริงเกอร์แบบแรงดันต่ำนะครับการให้น้ำแบบน้ำหยดนักเรียนจะเห็นว่าจะมีท่อน้ำท่อดำนะวางสายไประหว่างแถวของร่องปลูกนะเสร็จแล้วก็จะมีหัวปล่อยหัวปล่อยพวกนี้นะเราก็ซื้อหัวปล่อยขนาดประมาณอัตราการปล่อย4ลิตรนะต่อชั่วโมงนะอันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการชลประทานที่เราเรียกว่าแบบน้ำหยดและเป็นการประหยัดการให้น้ำนะฮะข้าวโพดก็เจริญเติบโตดีเนื่องจากว่าน้ำที่ให้ลงไปนั้นไปในบริเวณจะไหลซึมลงไปในบริเวณของรากของข้าวโพดนะฮะจะไม่กระจายไปบริเวณระหว่างร่องปลูกซึ่งไม่มีข้าวโพดปลูกอยู่อันนี้มันจะมีข้อดีคือวัชพืชก็ไม่ขึ้นนะแต่การให้น้ำแบบสปริงเกอร์อย่างข้อแรกที่อาจารย์พูดถึงนั้นมันจะกระจายไปทั่วทั้งครอบคลุมทั้งผืนดินที่ปลูกทำให้ทั้งวัชพืชทั้งข้าวโพดได้น้ำเท่าๆกันอันนั้นข้อเสียคือต้องกำจัดวัชพืชตลอดนี้การกำจัดวัชพืชก็จะน้อยเพราะว่าบริเวณส่วนของระหว่างร่องที่ปลูกที่ห่างกันเนี่ยที่ไม่ได้รับน้ำนี้นะฮะวัชพืชก็จะไม่ขึ้นนะฮะวัชพืชก็เป็นเหมือนกับพืชหรือข้าวโพดต้องการน้ำเหมือนกันนะฮะอีกภาพหนึ่งนั้นเป็นภาพที่เกษตรกรใช้วิธีการยกร่องปลูกแล้วก็ปล่อยน้ำเข้าท่วมในร่องนะฮะอันนี้จะนิยมในพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นที่ที่ระบายน้ำได้ดีแล้วก็ปลูกในหน้าแล้งนะไม่นิยมหน้าฝนเพราะว่าปริมาณของฝนที่ตกบางครั้งเราควบคุมไม่ได้ถ้าเราให้น้ำในลักษณะแบบท่วมขังเนี่ยจะทำให้ถ้าเราเกษตรกรระบายน้ำไม่ดีแล้วต้นข้าวโพดนั้นอาจจะแกรนนะอันนี้ก็เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำที่มากพอนะครับถ้าน้ำน้อยไม่นิยมให้ไม่แนะนำให้ใช้วิธีนี้เพราะสูบน้ำเข้าไปนั้นอัตราการใช้น้ำสูงนะครับในช่วงการเก็บเกี่ยวของข้าวโพดนั้นเป็นระยะที่สำคัญที่เกษตรกรจะนะฮะมีรายได้เพราะฉะนั้นจะต้องเก็บเกี่ยวในระยะที่เหมาะสมนะถ้าคิดอายุของข้าวโพดก็ประมาณ 70-75 วันทีนี้วิธีปฏิบัติง่าย

ายเลยพอเกษตรกรตรวจแปลงและเห็นว่าในส่วนของไหมที่เกิดจากฝักเนี่ยนะฮะนับไปว่าพอไหมออกประมาณ 50% ของจำนวนข้าวโพดทั้งหมดนะครับ 50% นะฮะแล้วก็จดบันทึกเอาไว้วันนั้นแล้วนับไป 18-20 วันเราหักข้าวโพดเลยอันนี้จะมีความหวานของเมล็ดแล้วก็มีความหอมของข้าวโพดหวานนะฮะเป็นที่ต้องการของท้องตลาดนะครับ อย่างที่กล่าวแล้วว่าเราไม่ต้องการผลผลิตมากแต่ว่าคุณภาพนั้นนะมันจะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและหลังจากที่เราเก็บแล้วต้องมีการตัดแต่งฝักข้าวโพดแล้วก็บรรจุในลังอาจจะเป็นลังกระดาษหรือลังพลาสติกนะเพื่อรอการจำหน่ายถ้าส่งโรงงานก็ส่งให้เร็วนะฮะเพราะเราต้องการความหวานของเมล็ดข้าวโพดนะครับ อาจารย์ก็ขอขอบคุณนักเรียนนะฮะที่ได้ฟังอาจารย์บรรยายในเรื่องการปลูกและการดูแลรักษาข้าวโพดก็ขอกล่าวสวัสดีกับนักเรียนทุกคนนะฮะนักเรียนสามารถที่จะติดตามรับชมย้อนหลังได้นะครับที่www..r-channel.net นะครับเป็นของสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและการพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสวัสดีครับ

0: ความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กถ้ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายโคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำ

0: การตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานแล้วถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซต์ก๊าซใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
0: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกจเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกจสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกจเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกจมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองยามมันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือ

เราห้ามเปิดเกตทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกตทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

ครับวันนี้ผมอาจารย์ประสงค์ดีไลทินะครับสอนวิชาออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบมาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือพานักศึกษาและท่านผู้ชมที่บ้านมาเยี่ยมชมออฟฟิศนะซึ่งเป็นการทำงานโดยทั่วไปของพนักงานหรือจะเป็นมุมทำงานของพวกเราที่บ้านนะครับโดยเฉพาะท่านผู้หญิงนะฮะที่เป็นคุณผู้หญิงอะไรทั้งหลายแหละนะครับเวลาออกไปทำงานเนี่ยเรามักจะต้องการความสิ่งที่อำนวยความสะดวกบนโต๊ะทำงานของเรานะซึ่งบางคนก็จะมีที่เก็บของจุกจิกนะฮะเป็นแบบเปิดเผยหรือบางครั้งก็อยากจะเก็บในที่ที่เป็นสัดเป็นส่วนนะฮะมีตู้เล็กๆนะซึ่งตัวนี้เราเรียกว่าตู้อเนกประสงค์นะก็จะเก็บเป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้นครับทีนี้เมื่อเราทำงานจบแล้วหรือมีความจำเป็นในแต่ละวันที่เราจะต้องออกไปข้างนอกไปกินข้าวนะครับก่อนจะออกโดยเฉพาะพนักงานเนี่ยเขาก็จะมีการแต่งหน้านะฮะมีกระจกมาเช็คเพื่อให้เกิดความมั่นใจก่อนที่จะออกข้างนอกนะครับทีนี้ถ้ามาคิดว่าจากตู้ใบนี้ถ้าเราสามารถนำกระจกชิ้นนี้นะครับมารวมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของตู้นะเปิดขึ้นมาปุ๊บก็สามารถแต่งหน้าได้เลยก็จะอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะงั้นตัวนี้ก็เลยเป็นที่มาของการพัฒนาตู้อเนกประสงค์ชิ้นนี้นะซึ่งเป็นชิ้นที่1มาเป็นชิ้นที่2นะครับในชิ้นที่2ตัวนี้ก็ยังฟังก์ชันยังเหมือนเดิมอยู่ก็คือมีลิ้นชักเก็บของนะเพื่อความเป็นสัดส่วนซึ่งในนี้ก็จะเก็บของจุกจิกตามสไตล์ของแต่ละคนนะฮะตอนนี้ในลิ้นชักชั้นบนเนี่ยเราก็จะออกแบบให้มีที่เปิดขึ้นมาเป็นกระจกเงาเอาไว้เช็คความมั่นใจก่อนที่จะออกข้างนอกนะครับซึ่งในส่วนนี้เราก็สามารถมีจะแม้กระทั่งจะวางของนิดหน่อยหรือว่าวางลิปสติกวางเครื่องแต่งหน้าก็วางได้นะฮะ

ตัวนี้ถ้าเราตอนที่เราออกแบบเราสามารถจะปรับมุมเอียงตัวนี้เนี่ยนะฮะให้เหมาะกับการใช้งานของแต่ละคนซึ่งมีความสูงแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันแล้วก็อยู่ที่หน้าโต๊ะนะครับบางคนก็จะวางใกล้เข้ามาหรือว่าไกลออกไปเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะต้องไปปรับนิดนึงตามสรีระการใช้งานของแต่ละคนครับเพียงทั้งหมดนี้ก็จะเป็นงานชิ้นใหม่นะที่ผมจะพานักศึกษาและท่านผู้ชมไปชมขบวนการผลิตของตู้อเนกประสงค์ใบนี้นะครับครับตอนนี้จะมาขอเล่าถึงความเป็นมาที่มานะหรือการพัฒนาแบบนะโดยเรามีวิธีคิดยังไงนะจากตัวนี้นะครับที่เป็นกล่องลิ้นชักเล็กๆ2ใบซึ่งเป็นการออกแบบของนักศึกษานะฮะ

ที่นักศึกษาเนี่ยได้รับโจทย์ในหัวข้อนี้เนี่ยคือเป็นของทำเล่นๆนะแต่ว่าใช้งานจริงๆนะครับเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าเขามีของจุกจิกอยู่นะที่จะต้องเก็บอยากจะเก็บก็เลยอยากจะทำเป็นกล่องขึ้นมานะโดยที่เหมือนกับว่าให้มีที่เก็บของเยอะๆนะเขาก็ดีไซน์ตัวนี้ขึ้นมาซึ่งดูออกมาแล้วเวลามาส่งเนี่ยเราจะเห็นว่ามีความสวยงามใช้ได้นะถึงแม้ว่าฝีมืองานจะไม่เนี๊ยบซึ่งตรงนั้นมันไม่เกี่ยวนะในงานตรงนี้เนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องของแบบนะซึ่งก็คือถือว่าแบบเนี่ยใช้ได้น่ารักเก๋ไก๋นะทีนี้จากการที่เด็กเนี่ยนักศึกษาเนี่ยเขาออกแบบมาเนี่ยซึ่งอาจจะยังมีความรู้ได้ไม่มากนะเขาก็ทำแบบของเขาไปเรามาดูแล้วตัวนี้ก็มีจุดอ่อนอยู่นะครับคือลักษณะการวางไม้เขาวางไม้ตัวนี้เนี่ยตามลายไม้คือลักษณะนี้นะฮะตามอย่างนี้เวลาเราเปิดลิ้นชักมาเนี่ยเราก็จะเห็นด้านนี้เป็นหัวไม้ทั้งหมดนะซึ่งปกติมาตรฐานทั่วไปเนี่ยงานเฟอร์นิเจอร์หรือเราทำอะไรเกี่ยวกับงานไม้เนี่ยด้านนี้เนี่ยเราจะโชว์เป็นด้านข้างมากกว่าเราจะไม่โชว์เป็นด้านหัวไม้นะเมื่อทางด้านนี้หัวไม้ปุ๊บทางด้านนี้ก็จะเป็นเส้นตรงเป็นไม้ตรงๆนะซึ่งเวลาใช้งานเนี่ยถ้าเป็นอะไรที่ใหญ่กว่านี้เนี่ยก็อาจจะมีจุดอ่อนเช่นถ้าอย่างนี้ปุ๊บถ้ามีน้ำหนักอะไรลงมาทางด้านนี้ลงมาปุ๊บส่วนนี้ก็มีโอกาสที่จะแตกหักได้นะด้านนี้เปาะลงไปก็หักได้เพราะว่าด้านนี้มันไม่มีอะไรยึดอยู่นะด้านนี้ไม่มีอะไรยึดมันก็จะเป็นตรงๆเพราะฉะนั้นจากตัวนี้เราก็เอามาพัฒนาต่อนะหนึ่งวางลายไม้ใหม่นะนี่ผมยกตัวนี้มาให้ดูปุ๊บตัวนี้เป็นตัวที่สองของการพัฒนามาจากตัวนี้นะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของให้เน้นทางด้านกว้างมากขึ้นนะแต่เราหดทางด้านนี้เพราะว่าเอาไม้เป็นตัวหลักในการคิดนะแล้วก็วางช่วงนี้ละหัวไม้เราไม่โชว์อย่างนี้ละหัวไม้เราจะอยู่ทางด้านนี้นะฮะวางตามยาวซึ่งไม้ที่วางอยู่ตามนี้ลายเป็นเส้นตรงลักษณะนี้เนี่ยมีด้านข้างตู้ของตัวนี้เป็นตัวดันเอาไว้น้ำหนักมันจะลงยังไงเนี่ยไม้ตัวนี้จะไม่มีการฉีกหักแน่นอนไม่เหมือนตัวนี้นะตัวนี้ยังมีโอกาสที่มันจะหักได้ถ้าตัวนี้วางอย่างนี้จะไม่มีโอกาสนะซึ่งตัวนี้เราทำขึ้นมาเป็นสี่ด้านแล้วล็อกกันแล้วมีเดือยนะมีเดือยเป็นยาวเลยนะทั้ง4มุมเฉพาะเดือยตัวนี้มันก็ทำให้มันแข็งแรงมากขึ้นแหละนะประกอบกับด้านหลังนะเราก็ทำเป็นไม้อัดปิดนะโดยช่วงนี้มีบางใบใส่วางให้ไม้อัดเนี่ยใส่ลงไปที่ข้างตู้ซึ่งจะทำให้กล่องใบนี้เนี่ยแข็งแรงมากนะเนื่องจากมันเป็นตู้เล็กด้วยแล้วก็ล็อกกันด้วยมุมทั้ง4มุมมีไม้อัดเป็นตัวเชื่อมแผ่นไม้ทั้ง4แผ่นเนี่ยเข้าด้วยกันทั้งหมดนี้เราไม่จำเป็นต้องยึดด้วยตะปูเกี่ยวหรือว่าตะปูนะฮะเราใช้กาวอย่างเดียวเนี่ยมันก็อยู่แล้วนะแล้วลายไม้ก็จะตามกันนะฮะเป็นเส้นตรงตามกันนะเป็นเส้นรอบวงนะในขณะเดียวกันตรงมุมถ้าเราทำโค้งลักษณะนี้มันก็จะโชว์ลวดลายของหัวไม้ได้สวยงามนะแต่ตัวนี้ก็มีปัญหาว่าเนื่องจากเราต้องการเน้นที่เก็บของเยอะๆนะเราก็ทำด้านข้างตัวนี้เนี่ยให้สูงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะก็คือตัวนี้อย่างนี้เลยนะให้สูงๆเพื่อจะได้เก็บของได้เยอะๆนะด้านบนนี้ก็เช่นกันนะเห็นไหมเต็มเลยการทำเต็มลักษณะนี้ของด้านข้างเนี่ยก็เกิดปัญหาว่าถ้าเราปิดเข้าไปนะครับอากาศที่อยู่ข้างในมันไม่สามารถออกมาได้นะมันถูกอัดเข้าไปเหมือนกับเราสูบลมจักรยานนะฮะปั๊มลงไปแล้วมันไม่มีทางออกเราก็จะกดไม่ลงนะลักษณะนั้นเว้นเวลาเราปิดปุ๊บปิดแรงๆไอ้ตัวนี้ก็จะขยับออกมาเพราะดันตัวนี้มันเข้าไปแล้วมันดันตัวนี้ออกมานะมันก็เกิดปัญหาตัวนี้ก็เลยต้องมีการแก้แบบของตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ทำไปแล้วเราก็แก้โดยการที่ว่าโอเคเจาะช่องว่างนะเจาะรูกลมๆ
แล้วก็จัดเรื่องของดีไซน์ด้วยว่าโอเคเราทำไปแล้วเนี่ยให้มันสวยงามด้วยนะฮะก็เจาะเป็นรูกลมๆนะเพื่อให้อากาศที่อยู่ทางด้านหลังเนี่ยมันมุดออกทางด้านนี้แล้วขึ้นทางด้านนี้ก็ได้นะครับในขณะเดียวกันถ้ากล้องมองด้านหลังนะฮะด้านหลังตัวนี้เนี่ยเราก็จะมีเจาะรูเล็กๆอีก3รูนะครับคือตัวนี้เพื่อให้อากาศเวลาเราปิดเข้าไปเนี่ยอากาศมันดันออกมาทางรูเล็กๆนี้อีกทางนึงนะฮะเพื่อช่วยให้ปิดลิ้นชักเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะด้วยความที่เราอยากจะเก็บของเยอะๆนะฮะแล้วก็มันก็มีประโยชน์อีกอย่างนึงว่าเราสามารถเปิดออกมาได้เยอะๆเลยแล้วมันก็ยังค้างอยู่เพราะตัวนี้มันไปงัดกันนะแต่ถ้าข้างลิ้นชักเรากดเตี้ยลงมาตามลงมาอีกปั๊บไอ้ตัวนี้เราก็ต้องเปิดอย่างนี้มันถึงจะค้างได้เพราะอยู่ตรงนี้ปั๊บมันก็จะหลุดออกมาเพราะไม่มีด้านบนไปงัดอยู่นะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะฮะเนี่ยสังเกตนะฮะดูมุมนี้นะฮะด้านข้างมันจะมางัดกับตัวนี้ทำให้ตัวนี้ยังค้างอยู่ได้ซึ่งเราสามารถวางของแล้วก็ดึงให้ออกมาเยอะๆแล้วหยิบของได้สะดวกนะฮะแต่ถ้าตัวนี้เรากดลงเมื่อไหร่เปิดสะดวกแต่เปิดค้างลักษณะนี้ก็ต้องถอยเข้าไปอีกมันถึงจะอยู่นะครับก็เป็นที่มาที่ไปของการพัฒนาจากตัวนี้มาสู่ตัวนี้นะครับตู้ใบนี้เสร็จแล้วได้เริ่มเอาไปลองใช้งานนะครับตำแหน่งที่วางของมันเนี่ยก็คือวางอยู่บนโต๊ะลักษณะนี้ครับหรือจะเตี้ยกว่านี้สักนิดหน่อยนะก็คือวางอยู่บนโต๊ะแล้วก็เก็บของจุกจิกนะก็ใช้งานได้ดีเกิดมีความคิดอย่างนึงว่าเอ๊ะในระดับตัวนี้เนี่ยถ้ามันสามารถมีกระจกเงาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเปิดขึ้นมากระจกเงาตัวนี้มันอยู่ในตำแหน่งของหน้าของเราเลยนะซึ่งมันจะสามารถเพิ่มฟังก์ชันจากเดิมเนี่ยเป็นที่เก็บของ2ลิ้นชักแค่นี้สามารถเพิ่มฟังก์ชันว่ามันคือโต๊ะแต่งหน้าหรือโต๊ะแต่งตัวไซส์มินิของเราซึ่งอยู่บนโต๊ะตัวนี้ได้นะเป็นโต๊ะแต่งตัวมีกระจกพร้อมก็น่าจะดีอยู่เพราะรู้สึกขนาดมันความสูงนี่ใกล้เคียงกับการนั่งของเราเวลาเรานั่งทำงานนะครับตอนนี้ก็มาคิดว่าจะทำยังไงถึงจะให้ส่วนนี้เปิดขึ้นมาแล้วมีกระจกนะเป็นกระจกเงาอยู่ทางด้านนี้ก็ชวนให้คิดนะครับเดี๋ยวต้องลองไปคิดดูว่าจะมีทางอะไรไหมที่จะดัดแปลงจากใบนี้ให้มีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอย่างนะคือสามารถมีกระจกเงาเอาไว้นั่งแต่งตัวนะเดี๋ยวจะลองดูครับ

ครับวันนี้เราจะมาทำการเขียนแบบตู้อเนกประสงค์นะฮะที่เห็นด้านหลังนะฮะทางซ้ายมือซึ่งเป็นตัวใหญ่ซึ่งเราพัฒนามาจากตัวเล็กที่อยู่ทางด้านขวามือนะครับโดยด้านมือเนี่ยเราพัฒนาให้ด้านบนเนี่ยเปิดขึ้นมาแล้วใส่กระจกเพื่อที่จะเอาไว้ส่องหน้าแต่เอาไว้แต่งหน้าได้นะครับโดยการเขียนแบบเนี่ยก่อนจะเขียนเนี่ยผมก็จะร่างก่อนว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างที่เราต้องการเน้นนะเพื่อจะได้กำหนดขนาดหน้ากระดาษได้ถูกต้องนะครับโดยที่แบบทั้งหมดเนี่ยวางเป้าไว้ว่าเราจะให้เสร็จทั้งหมดจบใน1แผ่นกระดาษ A1 นะครับเพราะตอนนี้ที่ร่างไว้เนี่ยก็คือตัวนี้จะเป็นลักษณะรูปด้านด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านบนนะครับโดยที่ตัวนี้เนี่ยจะใช้ที่1:2สเกล1:2ในการเขียนเสร็จแล้วเราจะเขียน1:1เป็นตัวขยายอยู่ในพื้นที่ทางด้านนี้นะครับช่วงแรกก็คือเป็นการกำหนดจุดที่เราจะเขียนกำหนดตำแหน่งนะฮะที่อยู่ในแบบเพื่อมั่นใจว่าเวลาเราเขียนเสร็จแล้วเนี่ยใน1แผ่นนี้สามารถจะจบได้นะโอเคตอนนี้มาดูรายละเอียดการเขียนแบบเลยนะครับตู้ใบนี้เนี่ยกำหนดไว้ที่ความกว้างเนี่ย26เซนนะฮะก็คือช่วงนี้เนี่ยผมใช้สเกลที่1:2ก็26เซนนะฮะอันนี้จะเห็นว่าเป็น1:20แต่เราใช้1:2แล้วก็ตัดศูนย์เป็น1ตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้แทนที่จะเป็น2.60ก็จะเหลือ26เซนนะฮะตัวนี้26

ลึกลงมาช่วงนี้20นะครับลึกลงมา20แล้วก็มีขาอีก6เซนงั้นผมจะเริ่มที่ด้านหน้านี้ก่อนนะครับด้านหน้าในลิ้นชักเนี่ย20เราแบ่งครึ่งที่10เซน20ขาเราล่อนเข้ามาจากขอบเนี่ย2เซนนะฮะแล้วก็เป็นตรงคอมันเนี่ย3เซนกึ่งกลางของ3เซนคือ 1.5 ข้างล่าง15ก็ประมาณ7ครึ่ง

สองแล้วก็สามนะฮะสามครึ่งหนึ่งก็อยู่ตรงนี้เขียนเส้นกึ่งกลางของขาก่อนนะฮะแล้วก็ออกไป

ใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยก็ได้นะครับ เสร็จแล้วที่ลิ้นชักเนี่ยช่วงบนตรงนี้มันจะมีมนโค้งนะครับ

ตอนนี้ยังจะเห็นว่ามันยุ่งยุ่งอยู่นะครับเพราะทั้งหมดเป็นร่างคร่าวๆก่อนนะครับยังไม่ได้ลงเส้นหนักที่เห็นเส้นเข้มๆตัวนี้จะมันจะเป็นตัวด้ายลิ้นชักนะครับหน้าลิ้นชักทางด้านชิ้นบนและชิ้นล่างนะครับคือช่วงนี้เสร็จแล้วผมจะเขียนตัวลิ้นชักนะครับเนื่องจากรูปนี้เป็นรูปตัดเราก็จะเห็นโครงสร้างที่อยู่ข้างใน

2เส้นที่ห่างๆตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกพื้นลิ้นชักนะฮะเป็นพื้นลิ้นชักเราใช้ไม้อัด4 มิลเป็นหลักนะครับ

ส่วนตัวนี้ผมเขียนชัดนะครับตัวนี้เป็นหัวไม้ของด้านข้างของตัวพื้นกระบะ

เส้นเฉียงๆนี่เป็นตัวปิดหลังนะฮะของตัวตู้ใบนี้คือเราจะใช้แม่อัด4มิลแล้วก็ทำบางใบตัวนี้เป็นขาตอนที่เราทำเนี่ยเราใส่สลักเดือยนะครับเราจะใส่สลักเดือยขึ้นไปเป็นในเซ็กชันเราก็จะเห็นสลักเดือยตัวนี้

0: อันนี้เป็นหลังลิ้นชัก
1: ครับ
0: นี่เป็นสัญลักษณ์ของการเขียนหัวไม้ครับเวลาเขียนหัวไม้มาชิดกันนะสัญลักษณ์เราจะให้องศานี้ตรงข้ามกันเพื่อให้เห็นชัดว่าส่วนนี้เป็นส่วนเป็นคนละส่วนกันนะทีนี้ลักษณะ เราเห็นตัวนี้เนี่ยบานตัวนี้มันเป็นบานลักษณะที่ยังปิดอยู่บานพับที่เราใช้เนี่ยจะเป็นบานพับตัวนี้นะครับซึ่งเป็นไซส์เล็กๆแต่ว่ายาวตลอดงั้นเราจะติดอยู่ทางด้านนี้เราก็จะเขียนให้ชัดเจนว่าไอ้บานตัวนี้เนี่ยมันขยับได้นะครับรัศมีที่มันขึ้นลงเนี่ยก็อยู่จะอยู่ประมาณนี้มุมที่เราใช้ความเอียงตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ74องศา

นี้เห็นเวลาเราเขียนในเมื่อเราเขียนตัวนี้เนี่ยเป็นรูปตัดจริงจังหวะที่มันเปิดขึ้นมาช่วงนี้เนี่ยเราก็จะใช้เส้นประนะเพื่อให้เห็นว่าจังหวะที่1คือปิดและจังหวะที่2เนี่ยคือเปิดงั้นตัวนี้เราจะใช้สัญลักษณ์เนี่ยเป็นเส้นประสังเกตนะฮะเซตที่เราวางไว้เนี่ยตำแหน่งนี้ที่บอกว่าเป็นตำแหน่งมุม74องศาเวลาเราเขียนด้านนี้ที่เราจะให้มันได้ฉากกันเราก็เพียงคลิกขึ้นมานะครับคลิกขึ้นมาเขียนตัวนี้มันก็จะได้ฉากกันตัวนี้เราย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะเป็นเส้นประอย่างนี้มันก็จะสามารถสื่อได้แล้วว่าไอ้บานตัวข้างบนเนี่ยที่เป็นบานเปิดเนี่ยจะเปิดลักษณะนี้นะครับทีนี้ตำแหน่งที่เราจะยึดไอ้ตัวโซ่นะครับให้อยู่ที่ประมาณกึ่งกลางของบานจะเป็นตัวรับน้ำหนักได้ดีที่สุดนะฮะตำแหน่งที่ยึดโซ่ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะโดยที่โซ่ตัวนี้เนี่ยเวลาเราใช้งานจริงเราก็อาจจะลองนะนั่งแล้วก็ลองปรับมุมเอียงตัวนี้ให้อยู่ในตำแหน่งที่เรามองเห็นหน้าของตัวเองชัดที่สุดแล้วก็เราก็ล็อกนะครับอันนี้คือโครงสร้างที่เราเห็นจากด้านในนะตอนนี้เราจะมาเขียนด้านนอกเราว่าสิ่งที่เราเห็นจากด้านนอกเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับด้านหน้าที่มุมเราจะลบมุมนะครับ

ลิ้นชักตัวนี้เป็น2บานนะซึ่งความจริงเวลาเราทำเนี่ยเราอาจจะทำให้มันสนิทกันมากแต่ว่าเวลาเราในการเขียนแบบเนี่ยเราต้องให้โชว์ให้เห็นว่ามันเนี่ยมันห่างกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะมีให้เห็นว่ามันมีความห่างนะฮะนี่เป็นมือจับกับกำลังเขียนอยู่

มือจับตัวนี้เนี่ยมันก็จะมาเห็นในรูปตัดนะฮะเพราะว่าช่วงที่เราตัดเนี่ยเราตัดกึ่งกลางมันก็จะต้องเห็นรูปตัดที่อยู่ทางด้านนี้ด้วยนะฮะงั้นเราก็จะโยงเส้นมาเส้นที่เราลากไปเนี่ยเราเรียกว่าเส้นโยงนะครับเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมาวัดในรูปอื่นๆเราก็สามารถใช้ตัวนี้เป็นตัวกำหนดเลย1ต่อ2มือจับเราสูงประมาณเซนครึ่งนะครับและมือจับตัวนี้ทำให้มีสโลปด้วยนะครับ

อันนี้เป็นรูปด้านข้างนะอันนี้เป็นรูปตัดด้านข้างเสร็จแล้วมาดูรูปด้านบนนะรูปด้านบนถ้าเรามองลงมาเราก็จะเห็นมันเรียบๆนะครับก็จะมีมือจับยื่นออกมานิดนึงทางด้านหน้านะผมโยงลงมาเหมือนกันนี้เราก็ใช้ตัวนี้โยงมาไม่ต้องวัดเลยฮะตัวนี้ปั๊บตัวนี้ฮะคือตำแหน่งของมือจับเดี๋ยวขอเช็คมุมอีกที10องศา

นะฮะมองมาปุ๊บเราก็จะเห็นมือจับยื่นออกมาลักษณะนี้ตอนนี้อีกรูปหนึ่งที่จะเขียนนะครับจะเป็นรูปเซกชันที่เราจะเห็นโครงสร้างของด้านในเดี๋ยวผมกำหนดไว้เลย

เวลาเราตัดปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก่อนเลยก็คือด้านข้างนะฮะด้านข้างของตัวลิ้นของตู้ซึ่งหนา1เซนนะงั้นเราจะเขียนขึ้นมาก่อนแล้วเราก็จะเห็นไม้อัด4มิลที่เป็นตัวปิดหลังนะครับนี่นะจากส่วนนี้เราโยงไปถึงตรงนี้ป๊อปแล้วเรามองลงมานะฮะจุดแรกเลยที่เราเห็นจากด้านหลังเนี่ยก็คือตัวไม้อัดนะครับคืออันนี้เนี่ยครับเส้นนี้ก็คือเส้นไม้อัดนะผมใส่สัญลักษณ์เลยป๊อปด้านข้างเสร็จแล้วส่วนที่เราเห็นต่อมาก็คือตัวด้านหลังของตัวกล่องลิ้นชักนะแล้วก็ด้านหน้าแล้วก็หน้าลิ้นชักนะฮะตอนนี้เวลาเขียนเนี่ยในตัวนี้ผมจะโชว์ลักษณะที่ว่าให้ลิ้นชักตัวนี้เนี่ยมันเปิดออกมาเพื่อให้เห็นชัดเจนว่ามันขยับได้นะเขาจะเขียนจากด้านนอกไล่เข้าไปเพราะที่เห็นอยู่เนี่ยคือตัวหน้าลิ้นชักซึ่งผมขยับออกมาซึ่งมันควรจะอยู่ประมาณช่วงนี้แต่เราขยับออกมาเพื่อให้เห็นชัดเจนนะฮะ

เนี่ยเวลาเขียนกล่องลิ้นชักเนี่ยเนื่องจากกล่องลิ้นชักตัวนี้เนี่ยมันจะขยับได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนให้มีความรู้สึกว่ามันขยับได้ก็คือมีช่องว่างตรงนี้นะให้เห็นว่ามันขยับได้ครับอันนี้คือตำแหน่งด้านบนมองด้านบนแล้วเป็นรูปตัดนะรูปตัดด้านนี้ซึ่งสมมติว่าผมกำหนดให้เนี่ยมันคือรูป A รูปตัด A นะฮะเพราะตรงนี้เราก็จะเขียนว่ามันคือรูปตัด Aอย่าลืมเห็นมือจับด้วยนะครับโยงลงมา

ที่เห็นเนี่ยเป็นโครงสร้างทั้งหมดของตู้อเนกประสงค์ใบนี้ครับรวมทั้งเห็นว่ามีลักษณะการเปิดปิดในทิศทางไหนนะเว้นแต่ขนาดสัดส่วนที่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ลงซึ่งปกติเนี่ยเราจะไปลงกันตอนช่วงท้ายๆสุดเลยนะครับทีนี้ในแบบตัวนี้เนี่ยสิ่งที่เรายังขาดอยู่เนี่ยคือดีเทลบางส่วนว่าตู้ใบนี้มีการยึดมีการประกอบกันลักษณะไหนนะซึ่งเราจะมาเขียนเพิ่มเติมจากรูปนี้เราจะไม่รู้ว่าพื้นตัวนี้เนี่ยมันยึดกับด้านข้างด้วยวิธีอะไรนะฮะงั้นเราจะมาเขียนเพิ่มเติมให้เห็นชัดเจนขึ้น

ันนี้เราใช้เดือยใส่เข้าไปจากรูปนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีพื้นตัวนี้อยู่ตรงกลางเนี่ยเป็นพื้นของชั้นตัวนี้นะครับมันยึดกับด้านข้างของตัวนี้ด้วยวิธีอะไรก็คือลักษณะบากล่องทำล่องเข้ามานะฮะเพื่อเข้าเดือยเหมือนกับตัวล่างตัวล่างก็เหมือนกันนะฮะวิธียึดตัวนี้ครับเสร็จแล้วตัวเราก็จะเห็นด้านข้างลิ้นชักในรูปนี้ด้วย

ด้านข้างลิ้นชักเราก็ใช้เส้นโยงของตัวนี้โยงมานะครับตัวนี้โยงมาเสร็จแล้วใส่สัญลักษณ์ลงไปด้วยกันลืมนะครับใส่ไปก่อนจะได้เห็นชัดๆนะฮะด้านบนผมใช้เส้นคู่เฉียงๆนะฮะตรงนี้เรามีเส้นอยู่เนี่ยแสดงว่าตรงนี้เรามีไม้วางอยู่ตัวหนึ่ง

นะครับคือไม้ตัวนี้จะเป็นตัวรับลิ้นชักตัวบนนะส่วนพื้นด้านล่างก็เป็นตัวรับลิ้นชักตัวล่างนะเราจะเห็นชัดเจนนะฮะแต่ตอนนี้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นสเกลที่1ต่อ2ในขั้นตอนตอนนี้เนี่ยเราจะต้องเอาขนาดตัวนี้ไปทำงานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะขยายให้มันใหญ่ขึ้นเป็น1ต่อ1นะแต่จะขยายเป็นบางจุดเท่านั้นเพื่อเวลาทำงานเนี่ยเราจะได้วัดจากตัวนี้แล้วทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนที่จะขยายเนี่ยคือผมจะขยายช่วงนี้พอรู้สึกว่ามันมีอะไรซับซ้อนอยู่แถวนี้เยอะงั้นก็จะขยายตัวนี้ให้เห็นชัดขึ้นนะครับช่วงนี้เป็น1ต่อ1แล้วนะครับ1ต่อ1แล้ว

เราทำเป็นบานเปิดช่วงนี้เนี่ยเวลาเราเปิดลิ้นชักออกมาด้านนี้เนี่ยอาจจะเปิดลำบากเพราะฉะนั้นด้านนี้เนี่ยเราจะมีการทำมุมโค้งนิดนึงเพื่อให้เป็นร่องนะครับเพื่อให้เวลาเปิดเนี่ยมันมีร่องเอาไว้งัดได้

จากตรงนี้เราก็จะเห็นมุมตรงนี้ขยายใหญ่ขึ้นนะครับเห็นดีเทลรายละเอียดของตรงนี้ว่าเรามีการบากทำร่องโค้งๆเพื่อเวลาเราเปิดบานตัวนี้เนี่ยเราจะได้เปิดได้ง่ายขึ้นนะครับในรูปปัดเนี่ยเวลาเราเขียนเราจะพยายามใส่หัวไม้เพื่อให้เห็นนะว่าไม้ตัวไหนวางลักษณะไหน

ช่วงนี้จะเป็นการบอกขนาดนะครับว่าเราทำไว้ที่ระยะกี่มิลกี่มิลนะหน่วยในนี้เป็นมิลครับก็คือตัวนี้ทำเป็นเดือย4 คูณ4 มิลนะฮะ

เสียบเข้ามาทางด้านข้างเมื่อกี้ A ไปแล้วนะฮะอันนี้ขอเป็นตั้งชื่อให้เป็น B C ครับลูกตัดเนี่ยเวลาเราเขียนสัญลักษณ์ส่วนใหญ่เส้นที่เราใช้เราจะใช้เส้นยาวและสั้นสลับกันนะครับเมื่อกี้ B C ไปแล้วนะครับอันนี้เราเรียกรูปตัด D ก็คือรูปนี้อันนี้เราเขียนที่สเกล1ต่อ2ครับนี่รูปด้านข้างหนึ่งต่อ2เช่นกันนะครับตัวนี้จะเป็นรูปตัดขยายด้านนี้แล้วมองเข้าไป

ลูกตัด A ไปแล้วครับเราไปดูว่าเราขยายครบหรือยังนะฮะอ๋อตัวนี้ยังไม่ได้บอกขนาดครับขาทั้งหมดนี้20อันนี้6ครับช่วงนี้26ช่วงนี้14ช่วงนี้1หน่วยที่เราจะเขียนเนี่ยเราจะเขียนเป็นมิลนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะต้องเป็น60มิล200มิลนะ260มิลนะ20ช่วงนี้60ทีนี้ด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยจะห่างไม่เท่ากันนะเพราะว่าด้านหน้ามันมีลิ้นชักอยู่ตัวนี้15ตัวนี้ถึง30เท่าเดิมนะฮะแต่ช่วงนี้จาก10นี่เปลี่ยนเป็น15โอเค15ตัวนี้เท่าที่ดูเราเห็นขาตัวเนี้ยมันเรียวๆนะครับทุกรูปเลยเรียวๆแต่เราไม่รู้ว่ารูปนี้เนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเรียวหรือว่ากลมแล้วเรียวเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีรูปใดรูปหนึ่งที่สื่อให้เห็นว่าขาตัวเนี้ยเป็นขากลมนะครับทีนี้เราดูว่าเราจะมาใส่ที่ไหนได้บ้างตำแหน่งนี้เราก็ใส่ได้นะครับตำแหน่งนี้เราใส่ได้เสร็จแล้วข้างล่างเราจะเห็นมันที่15มิลเพราะฉะนั้นเราจะใส่15มิลอีกวงหนึ่งแต่วงนี้เราจะใส่เป็นเส้นประนะครับ

30ครับเนี่ยเท่านี้เราก็จะเห็นแล้วว่าตัวเนี้ยขาตัวเนี้ยกลมเพราะว่าอันนี้คือรูปตัดด้านบนนะฮะด้านบนคือ30ขาวงในที่เราเห็นเป็นวงรีก็คือเวลาเรามองลงมาเนี่ยด้านล่างเรามองไม่เห็นเราก็จะใส่เป็นเส้นปลาก็จะสื่ออยู่ตรงนี้ทีนี้เรารู้แล้วว่าตรงนี้กลมแต่ถ้าจากรูปนี้นะครับทั้งหน้าเนี่ยเรารู้ว่าทั้งหมดเนี่ยมีอยู่4ขาจากรูปนี้เรารู้ว่าตรงนี้ห่างเท่าไหร่ห่างเท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวเราจะใส่ระยะเนี่ยเราต้องมาดูหลายรูปเราถึงจะรู้งั้นถ้าเราเอารูปขาตัวนี้ใส่ลงในแปลนตัวนี้แล้วใส่เป็นวงกลม4จุดนะครับเราจะเห็นชัดขึ้นในรูปเดียวนะเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดู

เราเขียนลงในแปลนตัวนี้เราใส่เป็นเส้นประนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นจากด้านบนทีเดียวมันจะต้องมองทะลุลงไปงั้นก็จะใส่เป็นเส้นประครับนะฮะถ้าจากรูปนี้เราจะเห็นชัดขึ้นว่า4ขาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเวลาเรามองจากด้านบนนะซึ่งระยะห่างเนี่ยจะไม่เท่ากันด้านนี้10มิล

เวลาเราเขียนส่วนโค้งนะครับไม่ว่าเราเขียนด้วยมือมันจะเป็นโค้งขนาดเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยการกำกับด้วยตัวเลขเป็นสิ่งสำคัญนะฮะตัวนี้ไม้ตัวนี้ของเราเนี่ย10มิลเมตรรัศมีของเราตรงนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก9ถึง10นะครับงั้นในตรงนี้เนี่ยผมจะใช้สัญลักษณ์ว่า R คือเรเดียนนะฮะคือใช้ตัว R R ขีดนะครับขีด10มิลครับก็คือตรงนี้รัศมีตรงนี้10มิลเดี๋ยวดูช่วงนี้ที่เราบอกมีมุมองศาที่เราจะต้องบอกนะฮะยังไม่ได้บอกเจ็ดสิบสี่องศาไม่ใช่เจ็ดสิบสี่ฮะด้านนี้เจ็ดสิบสี่เพราะฉะนั้นตัวนี้จะต้องเท่ากับ16บวกด้วย90นะฮะ16บวกด้วย90 106 106องศาขาไม้ตึงเรียวนะครับช่วงนี้เรายังไม่ได้บอกว่าขนาดสัดส่วนมันเท่าไหร่นะฮะอ๋อมีบอกแล้วแต่บอกด้านหน้าอีกนิดนึงช่วงนี้25มิลตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เราจะร้อยโซ่ยึดกับโซ่นะครับ

เนื่องจากเราตัดช่วงกึ่งกลางนะครับตัดช่วงกึ่งกลางเราจะเห็นเราไม่ผ่าเจอเดือยนะฮะงั้นผมต้องลบเดือยออกเดี๋ยวเข้าใจผิดงั้นมันเป็นการลักษณะมองเข้าไปจะเห็นรูปด้านข้างของขานะไม่เห็นเดือย

ตอนแบบตอนนี้เรากำลังจะเสร็จแล้วล่ะเราก็อาจจะมีการลงรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเขียนสเปคเขียนอะไรเพิ่มเติมหรือเขียนแนวความคิดอะไรพวกนี้เข้าไปทีนี้ในตำแหน่งที่เราจะเขียนเนี่ยจากแบบตัวนี้เราก็จะมองเห็นว่าบางจุดมันมีช่องว่างที่มันโบ๋ๆอยู่ถ้าเราใส่เนื้อหาอะไรบางส่วนลงไปให้เต็มมันก็จะเกิดความสมดุลในแบบชิ้นนี้นะไม่หนักข้างใดข้างหนึ่งหรือว่าเน้นไปข้างใดข้างหนึ่งนะเว้นจากตรงนี้แล้วตรงนี้เห็นมีช่องว่างอยู่โอเคงั้นสเปคเราจะมาอยู่ตรงนี้เลยนะเขียนรายละเอียดอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ตีเส้นให้เท่ากันนะแต่ตัวนี้ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับเรื่องการเขียนแบบเพียงแต่ว่าเป้าหมายคือพยายามใส่รายละเอียดเนี่ยให้ชัดเจนที่สุดให้ครบมากที่สุดเพื่อเราจะได้เอาแบบตัวนี้เนี่ยไปทำงานได้เลยนะเรื่องขนาดเรื่องระยะเวลาคนเอาไปทำงานก็อย่าไปเอาสเกลมานั่งวัดว่าตรงนี้เท่าไหร่นะฮะเพราะเวลาเขียนด้วยมือเนี่ยอาจจะมีการคลาดเคลื่อนได้งั้นสำคัญที่สุดคือดูที่ตัวเลขแต่ถ้าตัวเลขไม่มีไม่ชัดเจนก็พยายามหาระยะอ้างอิงนะหรือมีโอกาสก็ย้อนกลับไปถามผู้ที่เขียนแบบอีกทีนึงว่าระยะเท่าไหร่นะ

สเปคที่เขียนไว้ตอนนี้มีตู้อเนกประสงค์2ลิ้นชักเปิดด้านบนมีกระจกเงาสองหน้าที่ระดับความเอียงประมาณ106องศาใส่ของจุกจิกหรือเครื่องมือเครื่องใช้ในการแต่งหน้าเครื่องใช้สำหรับงานเครื่องประดับโครงสร้างหลักไม้สนหนา10มิลหน้ากว้าง140มิลพื้นไม้อัด4มิลแผ่นปิดหลัง4มิลสายโซ่ดึงกระจกเงาสายโซ่ดึงบานกระจกเงาวงเล็บไว้นิดหนึ่งโลหะนะครับมือจับไม้เนื้อแข็งสีเข้มเลยนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยผมใช้เป็นไม้ประดู่เพื่อให้เกิดความขัดแย้งกันนะระหว่างสีเข้มกับตัวตู้ซึ่งเป็นสีอ่อนๆ นะให้เด่นขึ้นมาจากแบบตัวนี้แทนที่ตรงนี้มันจะดูโบ๋ๆนะครับมีช่องว่างกว้างๆ ก็จะดูแน่นขึ้นดูสมดุลมากยิ่งขึ้นนะฮะมีอีกส่วนหนึ่งที่ยังดูโล่งๆอยู่นะก็คือช่วงบริเวณนี้แล้วก็แถวนี้เนี่ยก็ยังมีรายละเอียดที่เราสามารถที่จะเขียนอะไรตรงนี้ได้อีกเพราะฉะนั้นผมก็จะมาเขียนตรงนี้เพิ่มเติมเพื่อให้แบบตัวนี้เนี่ยดูสมดุลนะกระจกเงายึดติดบานเปิดด้วยเทป2หน้าแล้วก็โยงเส้นมาหน่อยขอบด้านหน้าลบมุมโค้งเพื่อให้เปิดง่ายนะครับทีนี้เราจะเห็นว่าช่วงนี้มันเป็นมุมโค้งนะครับทั้งบนทั้งล่างเพราะฉะนั้นเวลาเรามองด้านข้างเนี่ยจริงๆเราก็จะเห็นเป็นเหมือนแสงเหลือบๆนะฮะเป็นแสงเงาเพราะนั้นเราก็จะเพิ่มแสงเงาตรงนี้นิดหนึ่งเพื่อให้เห็นชัดขึ้นนะครับครับเนี่ยลักษณะนี้คือเราก็เพิ่มแสงเงาเข้าไปเพื่อให้รู้สึกว่ามันเป็นมุมโค้งจุดนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเราสามารถใส่แสงเงาเพิ่ม

ถ้าดูจาก2รูปนี้เนี่ยเงามันจะเท่าๆกันซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเพราะช่วงนี้เนี่ยมันลึกเข้าไปน้อยกว่าช่วงนี้ลึกเข้าไปเยอะกว่าเพราะฉะนั้นแสงเงาช่วงนี้เนี่ยน่าจะต่ำกว่านะงั้นผมจะเพิ่มให้ต่ำลง

ตอนนี้เราก็ได้แบบเรียบร้อยแล้วนะฮะเราจะเอาแบบตัวนี้ไปทำในช็อปนะฮะซึ่งเราจะทำในขั้นตอนต่อไปสำหรับตอนนี้นะก็พักแค่นี้ก่อนนะครับแล้วทั้งหมดนี้ท่านสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.r-channel.net สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สวัสดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกของเรานะคะครูขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะครูชื่อนางสาวอัญชุลีภักดีบุญนะคะเป็นครูประจำแผนกวิชาช่างทองหลวงสอนอยู่ที่กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวงค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่ากาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวงนะคะเป็นสถาบันที่มีความโดดเด่นในเรื่องของทางด้านสร้างช่างฝีมือทางด้านวิชาชีพนะคะทางงานช่างทองหลวงแล้วก็ด้านเครื่องประดับอัญมณีนะคะสำหรับวันนี้นะคะวิชาที่เราจะได้มาเรียนกันนะคะก็จะเป็นงานช่างทองโบราณถักสร้อยนะคะก็ถือว่าเป็นรายวิชาพื้นฐานนะคะที่สำคัญนะคะที่นักเรียนระดับชั้นป.ช.2ทุกคนต้องเรียนกันนะคะสำหรับจุดประสงค์และคำอธิบายรายวิชาในงานวิชาช่างทองโบราณถักสร้อยนะคะก็จะเป็นวิชาที่ให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการผลิตแล้วก็วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานช่างทองโบราณถักสร้อยนะคะแล้วก็จะมีเนื้อหาในส่วนของการปฏิบัตินะคะที่นักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติประกอบอาชีพได้นะคะเมื่อเราได้เรียนรู้ทุกกระบวนการแล้วนะคะก็จะมี2สกุลช่างด้วยกันนะคะก็คือสกุลช่างสุโขทัยแล้วก็สกุลช่างเพชรบุรีนะคะรวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานการประเมินราคานั่นเองนะคะมาดูในส่วนของประวัติความเป็นมาของเครื่องทองลายโบราณสุโขทัยนะคะทองโบราณหรือทองศรีสัชนาลัยนะคะเป็นศิลปะหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของชาวบ้านนะคะตำบลท่าชัยและตำบลศรีสัชนาลัยนะคะของจังหวัดสุโขทัยเป็นจุดต้นกำเนิดของทองสุโขทัยนะคะที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวโดยตัวงานนะคะจะมีความประณีตงดงามนะคะด้วยศิลปะแห่งทองสุโขทัยนะคะที่มีเรื่องราวในอดีตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะที่มีความเป็นมายาวนานกว่า80ปีสำหรับผู้ที่ให้กำเนิดรูปแบบทองสุโขทัยนะคะโดยเริ่มมาจากการทำทองลายโบราณก็คือตระกูลวงใหญ่นะคะบุคคลสำคัญของตระกูลวงใหญ่ก็คือนายเชื้อวงใหญ่นะคะที่ได้เรียนรู้และการฝึกทำทองมาจากช่างทองชาวจีนนะคะจนกระทั่งนายเชื้อมีความสามารถทำเป็นอาชีพได้จึงได้เปิดร้านรับทำทองพร้อมกับถ่ายทอดวิชางานช่างให้กับลูกสาวและลูกชายคือนางสมสมัยและนายสมศักดิ์นะคะจากนั้นนายสมศักดิ์ก็ได้เปิดร้านใหม่คือร้านทองสมศักดิ์ส่วนนางสมสมัยนะคะได้สืบทอดร้านทำทองของนายเชื้อซึ่งมีชื่อร้านว่าร้านทองสมสมัยอยู่ที่ตำบลศรีสัชนาลัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของร้านทองสมสมัยนะคะผู้ที่เป็นคนให้กำเนิดทองสุโขทัยนั่นเองซึ่งทองสุโขทัยนะคะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือจะทำด้วยวัสดุทองคำนะคะที่มีความบริสุทธิ์ถึง 99.99% นะคะโดยร้านทองร้านแรกของเรานะคะที่ให้กำเนิดทองลายโบราณนะคะก็คือร้านทองสมสมัยในยุคของคุณสมสมัยนี้งานที่ทำทองจะเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะโดยได้เริ่มผลิตการถักสร้อยรูปแบบทองโบราณซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากจากตลาดนะคะแล้วก็มีการเริ่มผลิตลวดลายรูปพรรณงานอื่นๆออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นศึกษามาจากแหวนทองสร้อยถักโบราณแล้วก็ลวดลายที่ได้มาจากงานปูนปั้นนะคะตามโบราณสถานต่างๆในจังหวัดสุโขทัยอย่างที่บอกไปก็คือจุดเด่นของงานสุโขทัยก็คือทองคำ 99.99

เปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งเนื้อทองคำของงานโบราณนะคะงานสุโขทัยก็คือสีของทองจะมีสีเหลืองดอกจำปานะคะมีความสุขสว่างมากกว่าไม่เหมือนทองรูปพรรณหรือทองตู้แดงนะคะที่เป็นสีเหลืองเหมือนดอกบวบนะคะอันนี้ก็ยังอยู่ในส่วนของการพัฒนางานของทองลายโบราณสุโขทัยนะคะทองสุโขทัยนะคะเริ่มได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงนะคะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536นะคะซึ่งช่างทองฝีมือดีนะคะมีจำนวนน้อยมากนะคะไม่สามารถทำงานได้ทันต่อความต้องการของลูกค้านะคะร้านทองสมสมัยจึงได้สอนคนในท้องถิ่นให้เป็นช่างทองนะคะเท่ากับเป็นการผลิตเป็นการถ่ายทอดทักษะภูมิปัญญาการทำทองลายโบราณแล้วก็เป็นการสร้างช่างทองขึ้นมาเพื่อเป็นการสืบทอดอาชีพเกิดการพัฒนารูปแบบและลวดลายอื่นๆอีกมากมายนะคะในเวลาต่อค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างผลงานนะคะของทางร้านสมสมัยนะคะซึ่งร้านสมสมัยนี้นะคะได้ MOU กับวิทยาลัยของเราด้วยนะคะรับเด็กฝึกงานแล้วก็ช่วยสอนงานให้นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยช่างทองหลวงด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสร้อยคอของร้านทองสมสมัยนะคะขอบคุณภาพจากเว็บไซต์ทองสมสมัยด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสร้อยนะคะถักรูปแบบต่างๆแล้วก็มีการประกอบตัวเรือนด้วยลูกประคำหรือตะกุดแล้วก็มีการลงยาสีนะคะอันนี้งานสุโขทัยก็จะเป็นการลงยาสีร้อนนะคะสไลด์ต่อมาอันนี้นะคะก็จะเป็นสร้อยข้อมือนะคะก็จะเป็นสร้อยที่เราจะปฏิบัติกันใน EP ที่2นี้ค่ะก็จะเป็นสร้อยสี่เสา3เสานะคะก็จะมีรูปแบบที่หลากหลายไม่ซ้ำกันดูดีไซน์ของทางร้านนะคะก็จะมีการพัฒนานะคะไม่ซ้ำแบบกันนะคะอันนี้ก็ยังอยู่ในส่วนของสร้อยข้อมือนะคะเหมือนเดิมนะคะแต่อันนี้จะมีการเพิ่มลวดลายเข้ามานะคะก็จะมีการดัดลายตรงหน้ากำไลนะคะตัวสร้อยข้อมือแล้วก็ลงยาสีนะคะส่วนทางด้านขวามือนะคะก็จะเป็นการประกอบมีลูกปัดมีลูกประคำเข้ามาประกอบแล้วก็มีการดัดลายบนตัวลูกประคำด้วยค่ะนักเรียนนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะครูก็มาอธิบายในเรื่องของลักษณะเด่นของทองสุโขทัยให้เราฟังนะคะว่ามีที่มาลักษณะเด่นของงานยังไงบ้างนะคะสำหรับงานทองสุโขทัยนะคะก็เป็นงานศิลปหัตถกรรมของช่างฝีมือในท้องถิ่นนะคะซึ่งกระบวนการผลิตนะคะก็จะเป็นการผลิตแบบโบราณนะคะใช้เครื่องทุ่นแรงบ้างนะคะแต่ก็จะเป็นภูมิปัญญาของช่างสุโขทัยนะคะโดยเนื้อทองที่ใช้นะคะก็จะเป็นทองบริสุทธิ์ 99.99% เลยนะคะสีจะออกเหลืองจำปาส่วนลวดลายนะคะก็จะมีความละเอียดอ่อนนะคะมีความปราณีตนะคะมากกว่าทองรูปพรรณทั่วไปรูปแบบและลวดลายของงานสุโขทัยนะคะก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ำแบบกันนะคะจะเป็นงานที่ประดิษฐ์ด้วยมือของช่างฝีมือนะคะที่ต้องใช้เทคนิคแล้วก็ความชำนาญแล้วก็มีความสร้างสรรค์สูงถึงจะผลิตชิ้นงานออกมาได้นะคะสำหรับที่มาและแนวความคิดในการทำทองลายโบราณสุโขทัยนะคะก็จะได้รับแรงบันดาลใจมาจากทองสมัยโบราณที่ขุดพบในเมืองเก่านะคะตลอดจนความผูกพันที่อยู่กับลวดลายโครงสร้างของโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆในท้องถิ่นนะคะที่ช่างหรือผู้คนนะคะได้สัมผัสถึงความงามแล้วก็นำมาคิดสร้างสรรค์นะคะเกิดเป็นแรงบันดาลใจต่างๆนะคะรวมไปถึงนะคะความต้องการของลูกค้าด้วยนะคะก็นำมาเป็นแนวคิดในการประยุกต์บวกกับวิธีทำทองต่างๆนะคะเพื่อที่จะสร้างชิ้นงานนะคะให้มีลักษณะที่พิเศษแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของช่างสุโขทัยนะคะทำให้เครื่องทองลายโบราณสุโขทัยหรือว่าที่เราเรียกว่าทองศรีสัชนาลัยนะคะมีรูปแบบและลวดลายสวยงามแตกต่างจากเครื่องทองอื่นๆนะคะ
อันนี้ก็จะเป็นจำแนกได้อย่างนี้นะคะจะมีอยู่3อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็น1นะคะเรื่องของลายถักนะคะก็จะเป็นการนำทองคำหรือเม็ดเงินนะคะที่นำไปหลอมรีดดึงเป็นเส้นลวดขนาดเล็กนะคะมาถักนะคะคล้ายกับการถักโครเชต์นะคะมี2รูปแบบนะคะการถักก็จะเป็นการถักแบบกลมนะคะการถักแบบกลมก็จะเป็นลวดลาย3เสา4เสา5เสา6เสาถึง10เสาเลยที่เราจะได้เรียนกันใน EP ที่2นะคะรูปแบบเครื่องประดับที่ใช้ถักแบบกลมนะคะก็จะได้แก่สร้อยคอสร้อยข้อมือนะคะแล้วก็จะมีการนำลวดลายมาประกอบก็จะเป็นลายกระดูกงูลายเกลียวเกลียวเชือกลายเกล็ดมังกรมังกรคาบแก้วนะคะซึ่งตัวอย่างก็จะมีอยู่ที่หน้าจอตรงนี้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นการถักแบนนะคะก็จะเป็นลายเปียแล้วก็ลายเย่านะคะรูปแบบของการถักแบนนะคะที่ใช้บ่อยๆก็จะเป็นต่างหูเข็มขัดนะคะแล้วก็สร้อยข้อมือค่ะสองอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของลูกประคำหรือลูกอะไหล่นะคะถ้าเราดูตามลูกศรนะคะที่ชี้อันนี้คือลูกประคำนะคะลักษณะก็จะเป็นลูกปัดหรือมีรูตรงกลางนะคะสำหรับไว้ร้อยตกแต่งสร้อยที่เราถักนั่นเองนะคะก็ไว้ร้อยกับสร้อยกำไลแล้วก็ต่างหูได้นะคะมีรูปทรงเป็นรูปทรงเรขาคณิตนะคะได้แก่รูปทรงสี่เหลี่ยมทรงกลมหกเหลี่ยมแล้วก็วงรีเป็นต้นนะคะโดยจะนำมาออกแบบให้มีรูปแบบที่หลากหลายนะคะมีชื่อเรียกตามลักษณะนะคะก็มาจากตะก้อสุ่มบ้างปี๊บลูกสนหรือมะยมนะคะลูกประคำเกลี้ยงนะคะลูกกองเป็นต้นนะคะอันนี้ก็อันที่3นะคะจะเป็นในส่วนของลวดลายประดิษฐ์นะคะลวดลายประดิษฐ์นะคะจะเป็นการสร้างสรรค์ลวดลายขึ้นมาเพื่อตกแต่งลูกประคำอีกทีนึงคืออีกทีนึงค่ะในส่วนของลูกอะไหล่นี้ให้มีความสวยงามนะคะโดยความคิดของช่างนะคะได้แก่พวกลายของลายบ้านเชียงนะคะลายหัวใจลายพวงมาลัยลายไข่ปลาลายหยดน้ำหรือลายดอกพิกุลเป็นต้นนะคะแล้วก็เรายังมีวิธีการใช้เทคนิคเชิงช่างนะคะมาใช้ในการทำงานเครื่องประดับอีกด้วยถ้าเราดูตามรูปภาพบนสไลด์หน้าจอนี้นะคะก็จะมีการดัดลายเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็มีการฉลุชิ้นงานประกอบนะคะตรงต่างหูนะคะมีการเป่าไข่ปลาทําเม็ดไข่ปลาบนตัวเรือรูปพรรณนะคะแล้วก็รวมไปถึงการตอกลายนูนนะคะในการทําขึ้นกําไลนะคะเข็มขัดต่างๆกระเป๋าอันนี้ก็จะมีใช้การตอกลายหรือขึ้นรูปขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของอะไหล่งานเงินนะคะลายทองโบราณสุโขทัยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบที่เราเห็นไปที่มันประกอบตรงสร้อยกับสร้อยข้อมือเมื่อกี้นะคะก็จะมีหลอดนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นลวดลายต่างๆที่ครูเอาขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้เราดูนะคะก็จะมีรูปแรกนะคะก็จะเป็นหลอดลายตัว S นะคะอันที่2ก็จะเป็นหลอดลายไหมอุไรนะคะแล้วก็อันที่3นี้ก็จะเป็นหลอดลายหัวใจนะไข่ปลาลงยาสีนะคะเม็ดกลมๆตรงกลางนี่คือไข่ปลานะคะถัดมานะคะก็ยังอยู่ในส่วนของส่วนประกอบนะคะอะไหล่ต่างๆของชิ้นงานอันนี้ก็จะเป็นตะกรุดนะคะตะกรุดที่ไว้อยู่ตรงปลายสร้อยนะคะสร้อยหรือสร้อยข้อมือนะคะก็จะเป็นลวดลายของตะกรุดลายหัวใจนะคะลักษณะก็จะเป็นรูปหัวใจขดแบบนี้นะคะเราจะทําการดัดลายนะคะโดยใช้ครีมดัดให้เป็นรูปหัวใจแล้วก็มาประกอบกับตัวตะกรุดนะคะถัดมาก็จะเป็นตะกรุดลายหยดน้ำนะคะรูปทรงก็จะเป็นหยดน้ำนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นปี๊บสี่เหลี่ยมลายหัวใจนะคะไข่ปลาลงยาสีอันนี้ก็จะมีเพิ่มการลงยาสีเข้ามาด้วยนะคะหลังจากที่เราดัดลายแล้วนะคะซึ่งยาสีของงานสุโขทัยหรือเพชรบุรีนะคะก็จะส่วนมากช่างก็จะเป็นช่างโบราณใช้ยาสีร้อนนะคะในการทำลงยาของงานโบราณนะคะ
ตัวถัดมานะคะก็จะเป็นปี๊บสี่เหลี่ยมนะคะลายหยดน้ำลงยาสีเหมือนกันนะคะแล้วก็จะเป็นปี๊บสี่เหลี่ยมลายตัว S นะคะ

ทีเนี้ยเราก็สรุปได้ว่านะคะรูปแบบและลวดลายของงานทองโบราณสุโขทัยนะคะก็จะมีได้รับแรงบันดาลใจมาจากเครื่องทองสมัยโบราณรูปแบบและลวดลายนะคะก็จะมาจากประติมากรรมรูปเคารพลายปูนปั้นต่างๆรวมถึงจิตกรรมฝาผนังบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยนะคะแล้วก็จำพวกลายเครือวานลายพญานาคหรือหัวมังกรนะคะรวมไปถึงการศึกษารูปแบบลวดลายของเครื่องทองอื่นๆแล้วนำมาประดิษฐ์เพิ่มเติมนะคะตามจินตนาการของช่างนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเช่นลายสุ่มลายลูกตะกร้อลายตะกรุดลายมัดหมี่ลายจักสานนะคะก็จะเป็นในส่วนของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่พบเห็นได้ทั่วไปนะคะนำมาออกแบบดีไซน์นะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นความต้องการของผู้บริโภคนะคะตามที่ลูกค้าต้องการจะชิ้นงานแบบไหนนะคะช่างก็จะผลิตให้นะคะสำหรับเครื่องมือถักสร้อยนะคะสิ่งหนึ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือนะคะเข็มถักสร้อยนะคะแล้วก็สว่าน2หัวนะคะที่ใช้สำหรับถักสร้อย4เสา3เสานะคะอันนี้ก็จะเป็นสว่าน2หัวนะคะลักษณะจะเป็นสว่านหมุนมือที่สามารถถอดเข็มเข้าไปแบบนี้ได้นะคะทั้ง2ด้านเลยนะคะไว้ใช้ถักชิ้นงานลวดของเรานะคะเหมาะแก่การใช้ทำงานสุโขทัยแบบ4เสา3เสาส่วนต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นเข็มปลายแหลมนะคะเหมาะแก่การใช้สำหรับถักสร้อยเพชรบุรีค่ะส่วนภาพบนหน้าจอนะคะอันนี้ก็จะเป็นสร้อยผลงานของนักเรียนนักศึกษานะคะของกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวงนะคะที่ได้ผลิตชิ้นงานขึ้นมาหลังจากจบนะคะในสัปดาห์ที่17นะคะก็จะได้สร้อยข้อมือมา1ชิ้นนะคะพร้อมตะกรุดแล้วก็การติดตะขอตัวเอสต่างๆตัวถัดมานะคะอันนี้ก็คือเบ้าหลอมนะคะเบ้าหลอมก็จะมีหลายขนาดนะคะซึ่งเบ้าหลอมนี้ก็จะทำมาจากขี้เถ้านะคะอัดแน่นนะคะมีน้ำหนักเบามีหลายไซส์หลายขนาดเพื่อให้เราใช้เนื้อเงินนะคะเนื้อเงินเม็ดทองเม็ดบริสุทธิ์นะคะลงไปในเบ้าหลอมแล้วก็ทำการหลอมขึ้นมาหลอมให้มันเป็นน้ำนะคะเป็นโลหะเป็นน้ำแล้วก็เทในรางเทอันนี้นะคะอันนี้คือหน้าตาของรางเทนะคะเราจะใช้ความร้อนสูงนะคะในการหลอมเม็ดเงินเมื่อมันละลายแล้วนะคะเราจะทำการเทลงไปในแม่พิมพ์หรือรางเทนี้นะคะตามไซส์ขนาดเนื้อเงินเม็ดเงินที่เราต้องการนะคะตัวถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดตะเกียงเป่าแล่นนะคะซึ่งในชุดตะเกียงเป่าแล่นนี้ก็ประกอบด้วยขาตะขวดน้ำมันนะคะแล้วก็สายยางนะคะในการใช้ควบคุมไฟต่างๆให้ความร้อนของชิ้นงานนะคะก็จะใช้เจ้าตัวขาตะนี้นะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะที่ครูจะให้ดูก็คือเครื่องรีดนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่สำคัญเลยก็คือถ้าเกิดเราไม่รีดด้วยเครื่องรีดนี้นะคะเราก็จะไม่ได้แผ่นเงินหรือเส้นลวดนั่นเองนะคะก็หลังจากที่เราหลอมแล้วนะคะหลอมเนื้อเงินนะคะในเบ้าหลอมใช้ไฟในการเป่าหลอมเนื้อเงินมานะคะเราก็จะเข้าเอาเนื้อเงินที่ได้นะคะแผ่นเนื้อเงินที่ได้เข้าเครื่องรีดนะคะเริ่มจากแผ่นใหญ่นะคะแล้วก็ไล่ไซส์ไปตามรางร่องต่างๆนะคะไปจนถึงขนาดที่เราต้องการนะคะหลังจากเรารีดเนื้อเงินได้ขนาดตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมีการตัดตะไบนะคะเนื้อเงินตรงปลายเนื้อเงินให้เล็กนะคะเพื่อที่เราจะนำเข้ามาสอดในแป้นดึงลวดนี้ได้นะคะตามเบอร์ของลวดที่เราต้องการนะคะในส่วนของแป้นดึงลวดนะคะครูก็มีตัวอย่างมาให้เราดูนะคะมี2ขนาดด้วยกันก็คือขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กนะคะตามลักษณะงานที่เราต้องการโดยการทำชิ้นงานนะคะเราก็จะเริ่มมาจากแป้นดึงลวดที่มีขนาดใหญ่ก่อนนะคะแล้วก็ไล่มาถึงไซส์เล็กนะคะแล้วก็ลักษณะงานที่ได้ก็จะเหมือนสไลด์บนหน้าจอนะคะลวดที่ได้ก็จะนำมาถักชิ้นงานถักสร้อยนะคะต่างๆตัวอย่างก็จะมีอยู่ข้างหน้านี้นะคะถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นม้า

ดึงลวดนะคะเป็นอุปกรณ์ช่วยในการดึงลวดนะคะก็เราจะใช้แป้นดึงลวดวางบนม้าดึงลวดนะคะแล้วก็จะทำการดึงลวดหมุนนะคะเพื่อให้ได้เส้นลวดออกมาถ้าเกิดเส้นลวดมีความยาวนะคะก็ควรที่จะใช้เจ้าตัวม้าดึงลวดเนี้ยนะในการใช้งานจะเหมาะกับการใช้งานค่ะตัวถัดมานะคะอันนี้ก็

นี้นะคะใช้สำหรับทาเส้นลวดนะคะเพื่อให้เวลาดึงลวดนะคะลื่นแล้วก็ลวดไม่ขาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปนะคะขณะที่ใช้เทียนไขนะคะในการดึงลวดเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้เทียนไขในการหล่อลื่นนะคะมันก็ทำให้ลวดขาดได้เพราะมันจะคูดกับแป้นดึงลวดนั่นเองนะคะถัดมาอันนี้ก็จะเป็นกระดานทนไฟนะคะสำหรับใช้รองชิ้นงานนะคะในขณะที่เราเชื่อมชิ้นงานนะคะเพื่อไม่ให้โต๊ะช่างทองของเราไหม้ด้วยนะคะก็จะวางชิ้นงานบนกระดานทนไฟนี้แล้วก็เชื่อมชิ้นงานโดยใช้ตะเกียงเป่าแล่นหัวไฟเชื่อมชิ้นงานนั่นเองตัวถัดมาอันนี้ก็จะเป็นตะไบนะคะซึ่งตะไบก็จะมีอยู่2แบบนะคะก็จะมีตะไบหยาบแล้วก็ตะไบละเอียดแล้วก็มีตะไบรูปพรรณที่มันเป็นขนาดเล็กแบบนี้นะคะตะไบรูปพรรณขนาดเล็กแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตะไบท้องปริงตะไบหยาบนะคะไว้ตะไบชิ้นงานในกรณีที่เนื้อเงินมันเป็นชิ้นงานใหญ่ก็จะใช้เนี่ยช่วยตะไบชิ้นงานให้ได้นะคะส่วนพอชิ้นงานที่มีขนาดเล็กนะคะก็จะใช้ตะไบชุดเล็กเนี่ยมาช่วยตะไบชิ้นงานอย่างเช่นหลอดของตัวตะกรุดต่างๆนะคะก็ตะไบให้เรียบให้เสมอกันให้พื้นผิวรูปพรรณนั้นมีความเสมอกันถัดมานะคะก็จะเป็นผงบอแล็กนะคะหรือถ้าภาษาจีนก็ช่างจีนก็จะเรียกว่าแพงแซนะคะเป็นน้ำยาประสานทองนะคะมีลักษณะเป็นเกล็ดขาวนะคะใช้เป็นตัวประสานทองคำนะคะเวลาเราทำชิ้นงานนะคะเราก็จะใช้ตัวผงบอแล็กหรือเชื้อบัดกรีต่างๆเนี่ยเป็นตัวเชื่อมในการให้ชิ้นงานติดกันนะคะอย่างเส้นดัดลายอย่างเช่นลายดัดลวดต่างๆนะคะเราก็จะใช้เจ้าตัวเนี้ยแตะเข้าไปแล้วก็ใช้ไฟลมอ่อนๆ นะคะชิ้นงานก็จะติดกันถัดมาอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของกรรไกรตัดโลหะนะคะไว้ใช้ตัดแผ่นโลหะที่เรารีดจนแบนแล้วนะคะอันนี้ก็จะใช้ในส่วนการตัดเชื้อบัดกรีบ้างหรือตัดชิ้นงานที่เราจะนำไปห่อเป็นตะกรุดหรือหลอดต่างๆนะคะก็ใช้เครื่องมือคือกรรไกรนั่นเองนะคะฝั่งขวามือนะคะก็จะเป็นครีมตัดหนามเตยนะคะไว้ใช้ตัดเส้นลวดหรือโลหะแผ่นบางๆนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์สำคัญอีกอย่างนึงเลยนะคะก็จะเป็นไม้ลิ้นโต๊ะนะคะแล้วก็ซีแคมนะคะซีแคมก็ไว้ยึดกับไม้ลิ้นโต๊ะกับโต๊ะช่างทองของเราเนี่ยค่ะเพื่อที่เวลาเราทำงานมันจะได้สะดวกในการฉลุหรือว่าเชื่อมชิ้นงานต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นวงเวียนปลายแหลมนะคะใช้สำหรับวัดหรือตั้งระยะของชิ้นงานว่าเราต้องการให้ความกว้างของหลอดขนาดเท่าไหนนะคะเราก็จะใช้วงเวียนในการนำร่องนะคะในการขีดเส้นวัดเส้นนะคะวัดระยะของตัวเรือนนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้บรรทัดนะคะใช้สำหรับวัดความยาวต่างๆนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการวัดแบบคร่าวๆตัวถัดไปก็จะเป็นการวัดที่มีความละเอียดมากขึ้นก็คือเจ้าตัวเวอร์เนียร์นี้นะคะต่อมาก็จะเป็นค้อนช่างทองนะคะใช้สำหรับเคาะตีหรือตอกชิ้นงานนะคะตัวเรือนถ้าเกิดอันไหนเราต้องการเคาะขึ้นรูปนะคะเราก็จะใช้ค้อนเข้ามาช่วยนะคะตัวถัดมาอันนี้ก็สำคัญเลยนะคะอันนี้จะเป็นก้าทองเหลืองนะคะใช้ในการสำหรับพันลวดทองเหลืองนะคะตามเบอร์ของก้านะคะมันจะมีตั้งแต่ขนาดใหญ่ไปถึงขนาดเล็กนะคะแล้วก็การพันเส้นเงินลวดเงินบนกล้าทองเหลืองนะคะก็สามารถทำสปริงได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของปากกาเคมีนะคะไว้เขียนบนโลหะนะคะกรณีที่เรามีลวดลายชิ้นงานนะคะเราสามารถใช้ปากกาเคมีเขียนคร่าวๆไว้ก่อนที่เราจะติดลายต่างๆได้นะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นกระดาษทรายนะคะโดยกระดาษทรายก็จะมีหลากหลายเบอร์เลยตั้งแต่เบอร์

หยาบสุดไปถึงละเอียดนะคะแล้วก็แบบมันเงานะคะขัดมันนะคะแล้วก็ตัวถัดมาก็จะเป็นไฟแช็กนะคะที่ช่วยใช้กับชุดตะเกียงเป่าแล่นนะคะที่ให้ไฟของตัวในการใช้กับชุดตะเกียงอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของครีมปากกลมนะคะครีมปากกลมไม่มีฟันนะคะใช้ในการม้วนคีบจับชิ้นงานนะคะถัดมาก็จะเป็นครีมปากแหลมนะคะลักษณะก็จะเป็นปลายปากแหลมแบบนี้เรียบๆนะคะแล้วก็สุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นครีมปากแบนถัดมานะคะยังอยู่ในส่วนของอุปกรณ์จับคีบชิ้นงานเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นแหนบไขว้นะคะเราจะมีไขว้การไขว้แบบนี้นะคะแหนบไขว้ใช้สําหรับหนีบจับชิ้นงานเหมือนกันแต่ก็ใช้ช่วยในการคีบชิ้นงานไว้ตั้งไว้เลยอ่ะแล้วก็สามารถเชื่อมได้เลยนะคะส่วนถัดมาอันนี้ก็จะเป็นแหนบสแตนเลสนะคะอันนี้ไว้คีบชิ้นงานจับชิ้นงานเหมือนกันกรณีที่เราเชื่อมชิ้นงานที่มีความร้อนเราก็จะใช้แหนบสแตนเลสนะคะช่วยในการคีบชิ้นงานมาวางบนวัตถุที่เย็นหรือจุ่มน้ำนั่นเองนั่นถัดมาอันนี้ก็จะเป็นแหนบปากแหลมนะคะถ้าดูลักษณะรูปร่างของมันก็จะต่างจากแหนบสแตนเลสนิดนึงมีความแหลมคมมากกว่าอันนี้เหมาะสำหรับนำไปใช้คีบดึงหรือดัดลายชิ้นงานนั่นเองนะคะให้มันโค้งให้ลวดลายโค้งนะคะถ้าใช้เจ้าแหนบตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ในส่วนของการทำความสะอาดชิ้นงานกันบ้างนะคะก็จะมีตั้งแต่น้ำเปล่านะคะกดกรรมฐานนะคะแล้วก็สารส้มนะคะต้มน้ำสารส้มนะคะเพื่อทำความสะอาดคราบสกปรกของตัวชิ้นงานกรณีที่เกิดเรามีการเชื่อมนะคะชิ้นงานก็จะมีความดำนะคะการหมองคล้ำนะคะเราก็จะต้มในน้ำสารส้มหรือไม่ก็แช่กดกรรมฐานนะคะสุดท้ายนะคะหลังจากเราทำความสะอาดด้วยการแช่กดหรือต้มสารส้มแล้วนะคะเราก็จะทำการขัดชิ้นงานนะคะโดยใช้แปรงทองเหลืองขนอ่อนเนี่ยแล้วก็ใส่น้ำยาสไลด์นั่นค่ะทำความสะอาดขัดชิ้นงานอีกทีหนึ่งเพื่อให้ชิ้นงานเราสะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนเป็นไงกันบ้างคะในส่วนของงานทฤษฎีที่จบลงไปแล้วนะคะทีนี้ครูจะมายกตัวอย่างของชิ้นงานจริงให้พวกเราได้ดูกันนะคะว่าชิ้นงานจริงของตระกูลช่างงานสุโขทัยนี้มีอะไรกันบ้างนะคะชิ้นแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นกำไลดัดลายนะคะแล้วก็มีการฉลุนะคะอย่างที่ครูได้ขึ้นสไลด์ให้เราดูไปเมื่อกี้นะคะก็จะมีการลงยาสีตรงตัวลายดัดตรงนี้นะคะถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นสร้อยข้อมือที่ได้พูดถึงไปนะคะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นในส่วนของมังกรคาบแก้วนะคะที่ครูได้บอกไปว่ามันมีแรงบันดาลใจมาจากลายธรรมชาติต่างๆแล้วก็โบราณสถานโบราณวัตถุนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสร้อยข้อมือลายเกล็ดมังกรนะคะลักษณะก็จะเป็นเกล็ดแบบนี้นั่นเองนะคะทีนี้กลับมาดูในส่วนของชิ้นงานเรียนที่เราจะได้ปฏิบัติลงมือปฏิบัติกันนะคะก็จะเป็นงานถักสร้อย4เสา3เสานะคะซึ่งลักษณะงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็ลูกประคำนะคะลูกประคำแล้วก็มีการลงยาสีดัดลายเพิ่มเติมนะคะของตัวชิ้นงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไข่ปลานะคะที่ครูได้อธิบายไว้นะคะตรงเม็ดนะคะแล้วก็มีการดัดลายลายหัวใจอย่างที่บอกไปนะคะการดัดลายบนลูกประคำนะคะติดไข่ปลานะคะตรงชิ้นงานนะคะตัวเรือนแล้วก็นำมาประกอบเชื่อมประกอบกับตัวสร้อยที่เราได้ถักไว้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นตะกุดของชิ้นงานนะคะดัดลายเป็นรูปหัวใจเหมือนกันนะคะตะกุดอย่างนี้แล้วก็ติดตะขอตัว S แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสร้อยคอนะคะ4เสาและ3เสานะคะลักษณะงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะความยาวตามขนาดที่เราต้องการหรือความต้องการของลูกค้านะคะ
ถัดมานะคะเดี๋ยวครูให้เราดูขั้นตอนนะคะ how to สั้นๆ นะคะก่อนที่เราจะไป EP ที่2นะคะถึงกระบวนการการถักสร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็น how to นะคะของชิ้นงานการถักสร้อย3เสานะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นลวดเบอร์ขนาดที่เราต้องการนะคะจากนั้นพอได้ลวดที่เราต้องการแล้วเรานำมาดัดตามเสาแบบนี้นะคะถ้าเราถักแบบ3เสาเราก็จะมีการดัดโค้งแบบ3เสาแบบนี้นะคะถ้า4เสาเราก็จะมีการดัดโค้งเป็น4ท่อนนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะก็จะนำเส้นลวดมาพันรวบแล้วมาพันแบบนี้นะคะพันมัดไว้แบบนี้พอมัดไว้นะคะเราก็จะทำการคลี่ตัวดอกนะคะออกมานะคะให้มันแบบนี้นะคะ3แฉกนะคะตามที่เราต้องการถ้าเกิด4เสา5เสาอันนี้ก็จะมีจำนวนตามเสาที่เราต้องการทำสร้อยถักนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นการสอดสร้อยคล้องเข้าไปนะคะตามรูตามร่องต่างๆนะคะแล้วก็ถักไปเรื่อยๆนะคะขั้นแรกก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราค่อยๆบีบตัวชิ้นงานโคนของสร้อยนะคะตรงนี้ค่อยๆบีบไปด้วยในขณะที่เราถักร้อยชิ้นงานนะคะเมื่อถักไปได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะสร้อยของเราก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ถักสร้อยไปเรื่อยๆนะคะให้ได้ความยาวตามที่เราต้องการถ้าเราต้องการถักเป็นสร้อยข้อมือหรือสร้อยคอเราก็สามารถถักไปได้นะคะทีนี้นะคะก็จะมาบอกในส่วนของขนาดนะคะขนาดที่เราเห็นชิ้นงานนะคะสร้อยข้อมือนะคะมีขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันอันนี้ก็จะอยู่ที่เบอร์ของเส้นลวดนะคะถ้าเราใช้เส้นลวดขนาดเล็กนะคะชิ้นงานของสร้อยเราก็จะมีขนาดเล็กตามไปด้วยนะคะถ้าเราใช้เบอร์ใหญ่ชิ้นงานก็จะมีขนาดความใหญ่ความกว้างแบบนี้นะคะดังนั้นนะคะการทำงานนะคะเราก็ต้องถามลูกค้าความต้องการของลูกค้าก่อนนะคะว่าเราต้องการสร้อยข้อมือความยาวเท่าไหร่ขนาดของสร้อยข้อมืออยู่ที่ไซส์ไหนนะคะเราถึงจะได้ดึงลวดได้ถูกตามความต้องการของลูกค้าได้นะคะได้ถูกต้องเป็นไงบ้างคะนักเรียนสำหรับเนื้อหาในส่วนของทฤษฎีวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะไปหลายเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประวัติความเป็นมาของเครื่องทองโบราณสุโขทัยนะคะที่มาและแนวความคิดของการพัฒนาลวดลายทองโบราณสุโขทัยรวมไปถึงลักษณะและลวดลายต่างๆนะคะของงานทองสุโขทัยที่ครูได้ขึ้นสไลด์ให้ดูนะคะในวันนี้นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของวัสดุอุปกรณ์นะคะว่างานช่างทองโบราณนะคะเราได้ใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมืออะไรเป็นบ้างนะคะที่จำเป็นในการถักสร้อยนะคะแล้วก็การHow to เบื้องต้นนะคะของการถักสร้อย3เสานะคะว่าจะมีขั้นตอนคร่าวๆประมาณไหนนะคะเพื่อเราจะได้นำไปดูเป็นเบื้องต้นนะคะของการปฏิบัติใน EP ที่2นะคะสำหรับหลังจากจบ EP ที่2นะคะเราก็จะสามารถต่อยอดนะคะนำวิชาความรู้ของงานช่างทองโบราณนะคะนำไปประกอบอาชีพได้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็หวังว่านักเรียนนะคะจะได้ความรู้เกี่ยวกับงานทองโบราณถักสร้อยนะคะไปไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดงานถักสร้อยในรูปแบบอื่นๆได้นะคะเพิ่มเติมนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้มีอาชีพแล้วก็มีรายได้เป็นของตัวเองแล้วก็ช่วยกันร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปะงานช่างทองโบราณศิลปะไทยนะคะในการผลิตช่างทองด้านวิชาชีพช่างทองหลวงให้อยู่คู่ประเทศไทยตลอดไปค่ะแต่ว่านักเรียนนะคะอย่าลืมนะคะเราก็จะเจอกันอีก
EP ถัดไปนะคะก็จะเป็นครูแก้มนะคะครูณพัชนานะคะมาสาธิตในส่วนของการปฏิบัติขั้นตอนการปฏิบัติในส่วนของการถักสร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นสกุลช่างสุโขทัยสกุลช่างเพชรบุรีให้เราได้รู้ขั้นตอนการทำงานจริงๆว่ามีกระบวนการกรรมวิธีการผลิตยังไงนะคะเพื่อเราจะสามารถนำไปผลิตเป็นชิ้นงานเป็นอาชีพของเราเองได้นะคะในอนาคตข้างหน้านะคะในส่วนของวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับทฤษฎีในส่วนของรายวิชางานช่างทองโบราณถักสร้อยนะคะครูก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องฉับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
2: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีเซิร์ฟเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาลด์แล้วก็มีตัวอีวอลเวเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วย expansion valve แล้วก็มี evaporator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
1: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
2: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
1: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
2: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 134A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 134A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
1: 4. เทอร์โมมิเตอร์เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6.คลิปแอมคลิปแอมหรือ clamp meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างจากกระแสตรง DC voltage ความต่างจากกระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance มัลติมิเตอร์มี2แบบดังนี้ analog multimeterดิจิตอลมัลติมิเตอร์
2: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัวแมนิโฟเกตนะแมนิโฟเกตเราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันเนี้ยเข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย
3: หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นงานเราก็พร้อมที่จะทำการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึงสี 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K ละนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นสีโซลิดนะครับ2เป็นสีเมทัลลิกนะครับและ3เป็นสีมุกนะครับสีโซลิดนะครับโซลิด 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือ Solid 2K แบบ1ขั้นตอนแล้วก็ Solid 2K แบบ2ขั้นตอนนะครับสำหรับสีนะครับเมทัลลิกนะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
4: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีโดยสี 2K นั้นให้ความเงางามสูงอายุการใช้งานนั้นยืดยาวกว่า5ปีดูแลและรักษาง่ายในการพ่นสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วจะไม่มีความมันเงาต้องใช้การพ่นเคลียร์ทับหน้าเคลียร์โค้ดโดยสี 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูเรียบด้านเหมือนสีน้ำทั่วไปแต่ก็จะมีความเงางามในระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซหรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียร์ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อนเราเรียกว่าเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นั่นเองสีมุกเป็นกลุ่มสีเหลือบพิเศษ แตกต่างจากทั่วไปเพราะนอกจากจะให้สีมุกในตัวของเม็ดสีแล้วยังให้สีพิเศษเพิ่มขึ้นอีก2สีตามมุมมองที่แสงสะท้อนต่างมุมเข้าสู่ตาเราซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับวงการสีเลยทีเดียวสีพิเศษเหล่านี้เหมาะกับงานสีรถยนต์ที่ต้องการความแปลกใหม่หรูหราที่ให้สีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกรุ้งวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวนดูมีคุณค่ามีความวิจิตรเฉพาะตัวทนทานช่วยเสริมดูมีระดับเป็น3มิติและสร้างให้เป็นสีเหลือบที่มีรูปทรงดูมีชีวิตชีวาขึ้นขั้นตอนการพ่นสีทับหน้า
5: ครับก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้นนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมันสม่ำเสมอกันหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์400ถึง500นะครับ
4: ทำความสะอาดชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
5: ก่อนจะทำการพ่นสีนะครับเราก็มีการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับปรับเรื่องของการจ่ายสีจากถ้วยนะครับเพื่อจะไปพ่นใส่ชิ้นงานนะครับวิธีการปรับก็จะปรับอยู่ที่3รอบนะครับ3รอบแล้วก็ดูที่เรื่องของลมแรงดันลมนะครับจะปรับที่มาตรฐานอยู่ที่ 1.5 บาร์นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับหรือม่านหรือม่านสเปรย์นะครับเราก็จะเปิดให้สุดนะครับเปิดสุดเลยบิดให้สุดการยืนพ่นนะครับสำหรับพ่นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับเราก็จะยืนอยู่ในระหว่างช่วงไหล่นะครับช่วงไหล่ไหล่กับระหว่างชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูช่วงหนึ่งแขนนะครับจับสายลมไว้ด้านหลังนะครับเราให้ดูของระยะของปืนพ่นสีนะครับจะต้องแขนจะต้องสุดกับชิ้นงานโดยที่ตัวจะไม่ขยับตามระยะห่างชิ้นงานกับปืนพ่นสีนะครับจะอยู่ที่15เซนนะครับ15เซนวัดยังไงครับ15เซน10เซนนะครับ1กำปั้น20เซนนะครับ
4: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงสีให้ทั่วทั้งชิ้นงานตรวจดูว่าเกลี่ยสีทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานทิ้งไว้ก่อนพ่นเคลียร์โค้ดทับอีกครั้งการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์
3: ครับสำหรับการพ่นเคลียร์หรือว่าพ่นเลกเกอร์นั้นถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มความเงางามนะครับเราก็อาจจะทำการพ่นเคลียร์เพิ่มเติมเข้าไปอีก 1-2 เที่ยวก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่านะครับต้องการความเงางามมากกว่านั้นอีกนะครับเราอาจจะทิ้งนะครับระยะไว้สัก 3-4 วันนะครับแล้วนำกลับมาขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาครับ
4: ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ด

ครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือแล็กเกอร์นะครับส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์ 2K นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัวเนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่ 4-1 ก็ 2-1 นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัวสเกลหรือไม้บรรทัดไม้คนนะอันนี้เป็น 2-1 นะครับส่วน 4-1 ก็อยู่ด้านหลังนะครับ แล้วก็ทำการใส่นะครับตัวฮาร์ดเดนเนอร์ตอนนี้ช่างเนื้อเคลียร์ไว้แล้วนะครับ

0: ทำการผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดต้องผสมให้ได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำการพ่นเคลียร์โค้ดโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ดให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ดที่เคลือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานเคล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นงานไว้ 3-4 วันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาวเว็กมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูเงาและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ดหรือแลกเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได้
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
4: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็ง

0: เราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชีสอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
1: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขวนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส
2: ้
0: น
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีค่ะพบกับครูไหมนะคะนาขวัญจันจำรัดค่ะใน EP 3เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP ที่1และก็ EP ที่2ได้ต่อยอดทางความคิดกันบ้างไหมคะสำหรับใน EP ที่3เดี๋ยวครูไหมจะมาในรูปแบบของไฟเออร์นะคะวิธีการทำให้ไฟลุกมาจากตัวมาดูตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะนี่คือตัวอย่างที่เราจะทำวันนี้นะคะก็คือจะมีตัวคนแล้วก็ไฟเป็นลักษณะของไฟเออร์นะคะที่มีไฟลุกออกจากตัวค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมสำหรับการทำเวิร์กช็อปให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือประกอบด้วยตามนี้ค่ะ 1. จะต้องมีรูปนะคะรูปคนที่เราจะเอามาทำให้ไฟลุกท่วมตัวคนค่ะ 2. ไฟในรูปแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเปลวไฟที่เป็นเท่าฐานในลักษณะแบบนี้นะคะสามารถเซิร์ชรูปภาพได้จาก Google ได้เลยนะคะ 2. ไฟที่มีลักษณะเป็นกำลังลุกช่วงๆนะคะไฟที่ลุกแบบต่างๆลุกเป็นกองเล็กกองใหญ่นะคะหน้าคนและลักษณะไฟก็คือสิ่งที่ต้องเตรียมมีประมาณนี้ค่ะมีไฟแล้วก็มีหน้าที่เราต้องการจะใช้นะคะเมื่อเตรียมรูปนะคะครบตามที่ต้องการแล้วหลังจากนั้นเปิดโปรแกรม Photoshop ค่ะและเปิดรูปภาพรูปแรกที่จะใช้นะคะเป็นรูปคนเมื่อเปิดรูปภาพจะสังเกตตรงเลเยอร์นะคะคือจะเป็นเลเยอร์แบ็คกราวด์เหมือนเดิมนะคะให้ใช้วิธีการดับเบิลคลิกเลยค่ะเปลี่ยนเลเยอร์แบ็คกราวด์เป็นเลเยอร์ศูนย์นะคะกดโอเคค่ะหลังจากนั้นทำการ copy เลเยอร์หนึ่งเลเยอร์ด้วยการกด Ctrl J ค่ะพอกด Ctrl J นะคะจะสังเกตเห็นว่ามีเลเยอร์แบ็คกราวด์ที่เราทำให้กลายเป็นเลเยอร์ศูนย์ขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์นะคะหลังจากนั้นปิดตาเลเยอร์ล่างเปิดเลเยอร์บนไว้นะคะเราจะใช้วิธีไดคัตเหมือนที่ครูไหมเคยสอนใน EP ที่2นะคะวิธีการคือใช้ตัวนี้ค่ะเมจิกคลิกตรงวัตถุเลยนะคะหลังจากนั้นให้ไปตรง select subject ค่ะกดโอเคค่ะ

เราก็จะได้การไดคัตแบบที่เราจะเอาไปใช้นะคะสำหรับการทำแบ็กกราวด์ให้สำหรับการทำหน้าให้กลายเป็นไฟลุกนะคะเราได้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะทำการก๊อปปี้เลเยอร์หน้าคนนะคะด้วยการกด Ctrl J ค่ะลองเช็คไฟล์นะคะกดปิดตาเลเยอร์เราก็จะมองเห็นสิ่งที่เราทำการ copy layer กด Ctrl J และ background หายไปนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้หลังจากนั้นเพิ่ม background ขึ้น1 layer นะคะด้วยการกด create new layer ตรง layer เนี้ยค่ะเราจะใส่สีดำเหมือนกับ layer background ต้นฉบับนะคะวิธีการคือเพิ่ม layer หลังจากนั้นไปที่ edit ค่ะกด fillเลือกโฟกัสนะคะให้สังเกตตรงสีชาร์ตสีด้านซ้ายมือนะคะให้โฟกัสเป็นสีดำเลือกโฟกัสค่ะถ้าเลือกแบ็กกราวด์ก็จะกลายเป็นสีขาวด้านหลังเลือกโฟกัสนะคะหลังจากนั้นกดโอเคเรียบร้อยค่ะตอนนี้เรามีแบ็กกราวด์สีดำพร้อมที่จะจัดการกับเลเยอร์ต่อไปของเราแล้วนะคะมี2เลเยอร์นะคะตอนนี้หลังจากนั้นเปิดไฟที่เราเตรียมไว้ค่ะเปิด2ชิ้นก่อนนะคะนี่คือไฟที่เราเตรียมไว้ค่ะอันแรกที่เราจะใช้นะคะเป็นลักษณะของไฟที่เป็นเท่าทานนะคะลากไฟที่เป็นเท่าทานใส่ลงไปในหน้าของผู้หญิงนะคะหลังจากนั้นซูมกดขยายค่ะเอียงรูปนิดนึง

จะได้พอดีกับพื้นที่หน้านะคะกะให้อยู่ในปริมาณที่ไฟกองเท่าฐานอยู่ในบริเวณของครึ่งหน้าของภาพที่เรานำมาใช้นะคะประมาณครึ่งหน้าประมาณนี้นะคะถ้าสมมุติว่าตอนนี้ค่ะสิ่งที่เราทำเนี่ยด้านหน้าส่วนด้านหน้าเนี่ยค่ะด้านหน้าของรูปเท่าฐานมีพื้นที่สีดำเยอะซึ่งเราไม่ต้องการสามารถที่จะตัดออกได้เลยค่ะใช้ตัว selection นะคะสี่เหลี่ยมแล้วก็ select กด delete ที่คีย์บอร์ดได้เลยค่ะพื้นที่ในการเป็นไฟของเราก็จะใกล้เข้ามายิ่งขึ้นนะคะมันจะดูง่ายยิ่งขึ้นทำให้พอดีกับครึ่งหน้านะคะเรียบร้อยตอนนี้เรามีไฟที่บริเวณครึ่งหน้าแล้วหลังจากนั้นนะคะใช้เมาส์คลิกเลเยอร์ของเท่าฐานแล้วใช้เมาส์คลิกตรงเลเยอร์นะคะ add layer mark เราจะมีเลเยอร์มาร์คสีขาวขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเราจะใช้วิธีการบลัดลบในพื้นที่ที่เราต้องการให้กลืนไปกับผิวหน้าลักษณะแบบนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะในการใช้เลเยอร์มาร์กนะคะจะมีสีตรงเลเยอร์มาร์กก็คือสีขาวกับสีดำนะคะตรงจุดนี้เราต้องการเลือกสีขาวถ้าเลือกสีดำให้กด Invert ค่ะถ้าเลือกสีขาวกด Invert กลับมาค่ะถ้าเลือกสีดำเราจะมองไม่เห็นเลเยอร์มาร์กนะคะถ้าเลือกสีขาวเราจะเห็นรูปที่เป็นเลเยอร์มาร์กเราจะใช้สีดำในการลบพื้นที่ออกไปนะคะค่อยๆลบให้กลืนสมูทกับใบหน้าให้มากที่สุดนะคะปรับลดหัวบัตรได้นะคะลอลิงบอใบไม้เหมือนเดิมนะคะปรับลดสมมุติว่าเราลบผิดเราลบมาถึงประมาณนี้นะคะแล้วผิดรู้สึกว่าอยากจะแก้ไขให้เราสลับสีกลายเป็นสีขาวเพื่อที่จะนำรูปเก่ากลับมานะคะสลับสีขาวดำได้วิธีการลบนะคะลบให้รู้สึกว่าผิวมันกลืนเป็นชิ้นเดียวกันกับผิวหน้าของหุ่นที่เรามาใช้นะคะใช้วิธีการเดิมนะคะคือซูมเข้าไปใกล้เพื่อที่จะเห็นความแตกต่างนะคะถ้าหากเราไม่ซูมภาพจะเป็นลักษณะแบบนี้จะทำให้เรามองไม่เห็นชัดนะคะเวลาที่มองเนี่ยอาจจะเกิดรอยต่อระหว่างรูปภาพได้ฉะนั้นให้ซูมไปเลยค่ะซูมไปที่ระยะใกล้ๆได้เลยเป็น 100-200% ได้เลยค่ะซูมนะคะแล้วก็ค่อยๆลบซูมเข้าซูมออกลองดูว่าตรงจุดไหนที่ยังไม่ได้ตัดให้ตัดตรงจุดนั้นนะคะให้รู้สึกว่าผิวกลายเป็นไฟอะค่ะย่อขยายนอกจากนั้นนะคะหัวบัตรสามารถที่จะปรับ opacity ให้รูปมีความสมูทมากยิ่งขึ้นนะคะลบหมดเลยนะคะทั้งรูปเพื่อที่จะให้ภาพมีความกลมกลืนกันให้มากที่สุดค่ะใช้ opacity ในการช่วยนะคะจะทำให้ภาพดูสมูทมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นนะคะสิ่งที่สำคัญในการทำก็คือดวงตาเนี่ยค่ะลองซูมดูไกลๆตอนนี้เริ่มสมูทนะคะแต่สิ่งที่ขาดไปก็คือดวงตาเราจะต้องทำให้ตาของนางแบบเนี่ยลอยชัดขึ้นมานะคะด้วยการลบส่วนบริเวณที่เป็นตาลบส่วนที่เป็นตานะคะลบไปก่อนได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งที่หลังนะคะหลังจากที่เรามีตาสองข้างชัดขึ้นมาแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะมาตกแต่งบริเวณรอบๆดวงตาให้รู้สึกว่ามีไฟออกมาค่ะปรับหัวแปลงให้ลดลงค่อยๆทำนะคะตรงจุดนี้ค่อยๆทำนะคะซูมอินเข้าไปค่ะเพื่อดูบริเวณใกล้ๆดวงตานะคะ
เน้นให้ดวงตาคงมีดวงตาที่คมชัดนะคะมีลูกตาที่คมชัดแล้วงานก็จะสวยยิ่งขึ้นในการทำงานให้ซูมอินซูมเอาท์ดูตลอดเวลานะคะเรียบร้อยหลังจากนั้นส่วนที่เราจะทำต่อไปก็คือส่วนที่เนื้อออกมานอกผมอะค่ะนอกร่างกายของผู้หญิงใช้วิธีการก็คือเอาเมาส์ค่ะไปคลิกตรงตัวผู้หญิงนะคะหลังจากนั้นกดคอนโทรลค่ะกดคอนโทรลชิปไอค่ะเพื่อที่จะลบส่วนข้างนอกที่เราไม่ต้องการออกนะคะหลังจากนั้นใช้บัตรตัวเดิมใช้บัตรตัวเดิมได้เลยค่ะลบในส่วนที่เราไม่ต้องการออกนะคะประมาณนี้

ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นซูมเอาดูพื้นที่งานเก็บบริเวณขอบให้หมดนะคะตอนนี้เราได้ผู้หญิงที่มีเท่าฐานครึ่งหน้าหลังจากนั้นเราไปเปิดตรงบริเวณไฟที่เราเตรียมไว้นะคะรูปแรกขอเปิดเป็นรูปไฟใหญ่นะคะตัวนี้รูปนี้เป็นรูปที่มีไฟกำลังลุกโชนซึ่งเป็นรูปภาพใหญ่ที่สุดที่เตรียมไว้นะคะและรูปไฟอันที่สองหลังจากนั้นเราจะคลิกตรงเลเยอร์ด้านหลังนะคะแล้วกด Ctrl Shift I เพื่อที่จะลากไฟมาใส่อันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะกด Ctrl Shift I นะคะเพื่อที่จะลากไฟมาใส่หลังจากนั้นปิดไปได้เลยค่ะกดขยายนะคะเราจะเห็นสิ่งที่ไม่สวยงามเช่นนี้นะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บที่หลังตอนนี้เราขยายไฟให้รู้สึกว่ามันโชติช่วงชัชวาลก่อนนะคะตรงส่วนไหนที่ต้องการให้ไฟลุกขยายไปเลยค่ะเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเมื่อเรามีไฟลุกที่ตัวแล้วนะคะสิ่งที่ต้องทำต่อไปเช่นเดียวกันกับเท่าฐานด้านบนนะคะคือการเพิ่ม add layer เพื่อที่จะลบในส่วนที่เราไม่ต้องการออกค่ะใช้บัตรตัวเดิมนะคะกดบัตรค่ะหลังจากนั้นเลือกสีดำเหมือนเดิมนะคะกดลบ

ช้วิธีการเพิ่มลด opacity นะคะเพื่อที่จะทำให้ผิวดูเนียนยิ่งขึ้นสมูทเข้ากับผิวของคนมากยิ่งขึ้นนะคะสามารถซูมเก็บรายละเอียดสิ่งที่เมื่อกี้ครูใหม่บอกว่าเรายังไม่ค่อยละเอียดมากซูมเก็บรายละเอียดได้นะคะ

ซูมเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆค่ะในระหว่างที่ทำให้พยายามอินซูมเอาดูผลงานตลอดเวลานะคะว่าเหมาะสมไหมพอดีไหมกับรูปแล้วก็การจัดวางของเราอะค่ะหลังจากนั้นเราก็ใช้ตัวที่สองที่เรามานะคะหาพื้นที่ในการจัดวางเลยค่ะ

เมื่อได้พื้นที่แล้วเราใช้วิธีการเดิมนะคะคือการ add layer mark ใช้บัตรในการลบนะคะ

ก็บรายละเอียดแบ็คกราวด์ให้หมดนะคะแบ็คกราวด์ที่เราไม่ต้องการใช้ในการทำงานเราสามารถที่จะเพิ่มลดเลเยอร์ได้ตลอดเวลานะคะเนี่ยถ้าซูมใกล้ๆอะค่ะจะเห็นแบ็คกราวด์เก่าติดมานะคะลบออกเลยค่ะ

หลังจากเก็บรายละเอียดเล็กๆเหมือนเดิมนะคะซูมเอาท์ดูเพื่อดูผลงานภาพรวมก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยดูว่าเราจะเพิ่มจะลดตรงส่วนไหนนะคะตรงไฟนะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนโหมดตรง normal นะคะเปลี่ยนให้กลายเป็นรูปแบบไฟที่เข้ากับ background มีความสมูทมากกว่าอันที่เป็น normal นะคะเราสามารถเลือกได้

หลังจากนั้นเปิดภาพไฟอีกหนึ่งชิ้นนะคะอีกหนึ่งรูปภาพใช้วิธีการเหมือนเดิมค่ะกด Ctrl Shift I นะคะเพื่อเป็นการลากรูปเฉพาะส่วนของไฟเข้าไปใส่ในชิ้นงานเราค่ะหาตำแหน่งที่ไฟจะลุกนะคะเพราะว่ารูปที่เอาเรามาคือจะเป็นภาพที่มีประกายไฟลุกนะคะเราจะวางประกายไฟไว้ตรงส่วนไหนของภาพเพื่อให้รู้สึกว่ามีไฟไหม้อยู่ตลอดเวลานะคะมีไฟลุกไหม้นะคะ

เก็บงานเหมือนเดิมนะคะเก็บงานในส่วนที่ดูแล้วสมูทกับรูปภาพการปรับขนาดหัวแปรงนะคะจะมีผลต่อการเก็บรายละเอียดของงานเป็นอย่างมากถ้าสมมุติว่าเราซูมภาพในระยะใกล้ตรงระยะที่200-300%นะคะตรงนี้ค่ะตรงระยะที่200-300%เนี่ยเราควรจะปรับลดขนาดหัวแปรงแต่ถ้าเป็นลักษณะในการมองภาพไกลๆนะคะสามารถที่จะขยายหัวแปรงได้หลังจากนั้นค่อยๆเก็บรายละเอียดของชิ้นงานนะคะ

ค่อยๆไล่เก็บรายละเอียดชิ้นงานให้มีความสมูทมากที่สุดนะคะสำหรับการทำไฟที่ลุกออกมาจากร่างกายค่อยๆเก็บรายละเอียดงานสิ่งสำคัญในการตัดแต่งภาพนะคะคือการหารูปที่มีความใกล้เคียงกันรูปที่สามารถที่จะนำมาใช้แล้วสามารถที่จะเป็นภาพเดียวกันได้หลังจากนั้นซูมเอาท์เหมือนเดิมค่ะ

พิมพ์ข้อความที่เราต้องการเลยค่ะสามารถเปลี่ยนฟอนต์ข้อความได้นะคะ

หลังจากนั้นผู้ใหม่จะขยับข้อความนะคะไปไว้ในส่วนของมุมด้านข้างแล้วขยายฟอนต์ให้ใหญ่ขึ้นนะคะให้พอดีกับรูปภาพที่เรามาลองปรับลดดูค่ะเราจะวางข้อความไว้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนรูปแบบข้อความให้เข้ากับพื้นหลังนะคะคำว่า fire ที่เราพิมพ์ลงไปลองเลือกดูนะคะมีตัวไหนที่เข้ากับไฟด้านหลังของเรามากที่สุดใช้ตัวนั้นนะคะ

หลังจากนั้นนะคะไปเพิ่มเอฟเฟกต์ให้กับตัวอักษรนิดนึงด้วยการกดไปที่ FX นะคะแล้วก็ Drop Shadow

ปรับตัวอักษรให้มีเอฟเฟคขึ้นมานิดนึงนะคะเพื่อที่ตัวอักษรจะได้อ่านง่ายมากยิ่งขึ้นหลังจากเราโอเคแล้วกดโอเคเลยค่ะดูภาพรวมของผลงานก่อนนะคะดูภาพรวมก่อนนะคะเรียบร้อยหลังจากนั้นเราเพิ่มประกายไฟค่ะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตกแต่งเพิ่มเติมนะคะวิธีการ copy ถ้าสมมุติว่าเราจะใช้ประกายไฟที่มีอยู่แล้วที่เราเคยใช้ให้ใช้วิธีการกด alternate นะคะ alt ที่คีย์บอร์ดหลังจากนั้นจับเมาส์แล้วก็ลากวัตถุที่เราต้องการจะ copy มาเลยค่ะตอนนี้นะคะครูใหม่อยากจะเพิ่มไฟตรงบริเวณส่วนนี้ค่ะเพิ่มไฟบริเวณส่วนนี้นะคะให้มีประกายไฟลุกขึ้นมาค่ะเราจะใช้วิธีการเดิมนะคะคือการใช้ add layer mask ค่ะแล้วลบในส่วนที่เราไม่ต้องการออกใน EP นี้สิ่งที่เราจะใช้คือ add layer mask นะคะซึ่งจะเอาไปปรับใช้ในการทำงานได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะเราพยายามลบ

แบ็คกราวด์หรือว่าสิ่งที่เราไม่ต้องการออกให้หมดนะคะเพื่อจะได้วัตถุที่เราต้องการและมีความสมูทกับรูปภาพที่เราเลือกให้มากที่สุดค่อยๆทำนะคะซูมอินซูมเอาท์ดูตลอดเวลานะคะหลังจากนั้นวางตรงตำแหน่งที่เราต้องการลบเพิ่มเติมได้นะคะหรือถ้าสมมุติลบผิดสามารถเปลี่ยนสีผู้กันเป็นสีขาวเพื่อที่จะเพิ่มรูปมาได้ในการใช้แอดเลเยอร์มาร์กเราสามารถเพิ่มลบวัตถุได้ตลอดเวลานะคะ

หลังจากนั้นซูมเอาดูผลงานเลยค่ะมีส่วนไหนที่ต้องการเพิ่มสามารถที่จะก๊อปปี้แล้วเพิ่มได้ตลอดเวลานะคะขอเพิ่มตรงนี้นิดนึง

ค่อยๆลบนะคะลบแล้วก็ซูมดูตลอดเวลานะคะไม่งั้นเราจะเห็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการได้คัดภาพซูมอินเข้าไปค่ะเพื่อลบพื้นที่ที่เราไม่ต้องการออก

ลงไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นเช็คผลงานสิ่งที่เราเห็นตอนนี้นะคะคือวัตถุ2ชิ้นเนี้ยค่ะไฟ2ชิ้นเนี้ยมีลักษณะที่เหมือนกันวิธีการแก้ไขนะคะเราต้องลบในส่วนที่มันคล้ายกันเกินไปออกเพื่อที่จะได้เป็นไฟคนละชิ้นกันค่ะเช่นเราลบเราตกแต่งไฟเพิ่มเติมของตัวเราเองนะคะเนื่องจากว่าเราไฟที่เป็นชิ้นเดียวกันมาใช้ฉะนั้นเราลบตกแต่งเองเพื่อที่จะได้มีไฟ2ชิ้นค่ะแค่นี้นะคะเราลบปลายออกนิดหน่อยเราก็จะได้ไฟที่มีความแตกต่างกันแต่ถ้าสมมุติว่าเราหาไฟที่มันมีหลายๆชิ้นไฟที่มีลักษณะที่แตกต่างกันแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาลบตกแต่งเพิ่มเติมให้แบบว่าดูแตกต่างกันนะคะแต่ในกรณีของครูไหมคือยกตัวอย่างมาไฟแล้วก็ copy มาใช้ซึ่งข้อเสียก็คือมันจะมีลักษณะเหมือนกันเวลาที่เราใช้งานค่ะฉะนั้นเราตกแต่งเพิ่มเติมได้

เช็คเอาอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงส่วนนี้นะคะขอเพิ่มให้มีเงาจางๆนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเข้มมากลดโอพาซิตี้ค่ะปรับบัตรให้มีขนาดใหญ่นะคะหลังจากนั้นลบโอพาซิตี้ค่ะ

ไฟตรงบริเวณส่วนหน้าอกนะคะเราสามารถที่จะเพิ่มนิดนึงได้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นปรับลดขอบออกให้หมดเลยค่ะ

เก็บรายละเอียดงานที่เหลือนะคะเช่นบริเวณนี้นะคะบริเวณด้านล่างนะคะตรงเสื้อใช้วิธีการปรับบัตรลดเมาส์ปรับลดหัวบัตรให้เล็กลงนะคะเพื่อที่จะได้เก็บงานให้ละเอียดยิ่งขึ้นค่ะ

หลังจากนั้นซูมเอาท์ดูผลงานอีก1ครั้งนะคะถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่างานมันโอเคแล้วค่ะงานที่เราเก็บแล้วโอเคแล้วเพียงพอที่จะนำไปเผยแพร่แล้วนะคะวิธีการต่อไปคือการเซฟไฟล์งานค่ะการเซฟไฟล์งานให้ไปที่ไฟล์กด Save As นะคะหลังจากนั้นขั้นตอนแรกเราจะเซฟในรูปแบบของไฟล์ Photoshop ไว้ก่อนนะคะเผื่อมีการแก้ไขกดเซฟได้เลยค่ะและเซฟไปใช้งานนะคะสำหรับไฟล์ JPEG ค่ะเซฟ Copy ได้เลยค่ะตรงส่วนไฟล์ JPEG นะคะถ้าใครจะเอาไปใช้ในรูปแบบของไฟล์อื่น PNG หรือไฟล์ GIF สามารถที่จะเลือกนามสกุลรูปแบบไฟล์ได้หมดเลยนะคะแต่ในกรณีนี้ครูหมายขอเซฟเป็น JPG นะคะไฟล์ Copy กดเซฟค่ะQuality คือค่าความละเอียดของชิ้นงานนะคะเราจะเลือกในลำดับที่สูงสุดก็คือ12นะคะเป็น maximum เพื่อรูปภาพเวลาเราเอาไปใช้งานจะได้คมชัดค่ะกดโอเคค่ะหลังจากนั้นเช็คไฟล์งานที่เราเซฟมานะคะนี่คือไฟล์งานที่เราเซฟกดซูมดูรายละเอียดของงานที่เราทำนะคะถ้าสมมุติว่าเจอรายละเอียดที่เราเก็บงานไม่ละเอียดหรือว่าไม่สวยงามยังไม่โอเคยังแบบว่าดูแล้วยังไม่สมูทนะคะสามารถที่จะกลับไปแก้ไขไฟล์ที่เป็น Photoshop ที่เราเซฟไว้เมื่อกี้ได้ก็คือไฟล์นี้นะคะไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาส่วนไฟล์ที่เราเซฟเป็นไฟล์ JPG JPEG ก็คือไฟล์นี้นะคะเป็นไฟล์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้เป็นไฟล์ที่เราจะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะ

เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP ที่3 EP นี้เป็นการเสริมแนวคิดนะคะเป็นการเสริมสร้างทักษะแล้วก็ไอเดียการดีไซน์ผลงานในรูปแบบต่างๆเพียงแค่เราใช้เครื่องมือเป็น1เครื่องมือนะคะเราก็สามารถที่จะดีไซน์ผลงานสามารถที่จะต่อยอดความคิดได้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับครูไหมใน EP ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิบดาเหนือถึง20องศา28ลิบดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีเซิร์ฟเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแล้วก็มีตัวอีวอลเวเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วย expansion valve แล้วก็มี evaporator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
0: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสาร
1: ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือ clamp meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7.มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างจากกระแสตรง

0: DC Voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC Voltage ปริมาณกระแสตรง DC Current ความต้านทานไฟฟ้า Electrical Resistance Multimeter มี2แบบดังนี้ Analog Multimeter Digital Multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gate นะ manifold gate เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันเนี้ยเข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว
14รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา15ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อ

ทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกรดนะครับเกรดเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกรดสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกรดนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกรดนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกรดนะฮะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่6ตุลาคม2569กันค่ะในวันนี้ภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนอยู่ค่ะบางพื้นที่อาจเจอฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักได้นะคะโดยเฉพาะภาคเหนืออาจมีลูกเห็บตกและระวังฟ้าผ่าในบางพื้นที่ค่ะส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะในวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่10เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะส่งผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคมนี้ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงค่ะส่วนในวันที่7ตุลาคมนี้ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้และวันพรุ่งนี้ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ไว้ด้วยมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆในวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะในวันนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะสำหรับช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะขอให้หลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ไร้ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กเอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: เย้ถึงแล้วฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี 1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: เก็บแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังเลยครับบ๊ายบาย
2: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: ผู้เจ้าจะไปไหนผู้จะอยู่ไหน
2: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้งแล้วเร็วสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาอย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ประมาณ 1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ1826
0: 2564 ลบ 1826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ูจะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปูจะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: อ่ะพวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่ล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
1: ์เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็ต่อจากในส่วนของ EP ที่ผ่านมาเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางไฟฟ้านะครับในส่วนของการเดินสายแบบก่อติดผนังนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับต่อจาก EP ที่แล้วนะครับในส่วนของเครื่องมือนะครับในส่วนของการติดตั้งไฟฟ้าแบบเดินท่อร้อยสายซึ่งในส่วนของการติดตั้งแบบเดินท่อร้อยสายเนี่ยเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานก็จะมีเครื่องมือที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งในส่วนของการทำงานเนี่ยนักเรียนก็ต้องรู้นะครับว่าในส่วนของการทำงานแต่ละประเภทนะครับแต่ละแบบของงานเนี่ยจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการเดินสายแบบเดินสายร้อยท่อนะครับมาเรามาเรียนรู้กันเลยนะครับนักเรียนในส่วนของเครื่องมือสำหรับงานเดินสายร้อยท่อนะครับก็ประกอบไปด้วยเครื่องมือต่างๆดังนี้นะครับอันแรกนะครับลวดร้อยสายไฟฟ้านะครับหรือที่เรียกภาษาช่างโดยทั่วไปก็เราก็เรียกกันว่าฟิตเทปนะครับซึ่งเป็นลักษณะของลวดหรือลักษณะของ PVC นะครับที่ใช้ในลักษณะของการลากสายนะครับซึ่งลักษณะของการเดินสายแบบงานเดินสายร้อยท่อนักเรียนต้องทำความเข้าใจนะครับว่าในส่วนของการเดินสายเนี่ยเป็นลักษณะของการเดินสายแบบปิดนะครับไม่เหมือนกับการเดินสายแบบก่อติดผนังนะครับที่เรามีการเดินสายแบบเปิดนะครับซึ่งลักษณะของงานก็จะมีความยากขึ้นนะครับซึ่งในส่วนของการทำงานนะครับในส่วนของการลากสายนะครับในส่วนของเครื่องมือชิ้นแรกที่เราต้องเรียนรู้นะครับก็คือในส่วนของลวดร้อยสายไฟฟ้านะครับที่เราเรียกว่าฟิตเทปนะครับลักษณะของฟิตเทปที่กลัวมานะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของลวดฟิตเทปนะครับที่เป็นลักษณะของตัวอย่างก็คือลักษณะโครงสร้างที่เป็นพลาสติกนะครับหรือว่าแบบเปื่อยนะครับซึ่งลักษณะของฟิตเทปก็มีหลายๆรูปแบบนะครับที่เป็นโลหะนะครับที่เป็น PVC นะครับหรือว่าที่เป็นลวดอื่นสังเคราะห์ก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้งานนะครับซึ่งในส่วนของการใช้งานเนี่ยในส่วนของฟิตเทปนะครับก็จะมีระยะความยาวหลายๆระยะนะครับขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานนะครับซึ่งในส่วนของการใช้งานนะครับนักเรียนจะเห็นว่าในส่วนของต้นทางนะครับต้นทางและปลายทางนะครับของฟิตเทปนะครับจะประกอบไปด้วยจุดที่ทำหน้าที่ในการใส่สายนะครับซึ่งจุดที่ใช้ในการต่อสายเนี่ยนักเรียนจะสามารถใช้ในลักษณะต้นทางหรือปลายทางก็คือในส่วนของต้นทางนะครับนักเรียนจะเห็นว่าในส่วนของต้นทางเนี่ยจะเป็นลักษณะของลวดที่เป็นโลหะนะครับแต่ในส่วนของโลหะที่เป็นลักษณะของโลหะแบบให้ตัวเพราะฉะนั้นในส่วนของโลหะแบบให้ตัวเนี่ยข้อดีก็คือในส่วนของการแย่สายนะครับเพราะว่าในส่วนของมุมต่างๆนะครับก็สามารถที่จะทะลุทะลวงไปได้นะครับซึ่งในส่วนของการใช้งานเราก็มาดูนะครับว่าเราจะใช้งานกันอย่างไรนะครับลักษณะของฟิตเทปนะครับก็คือตัวนำที่ใช้ในการร้อยท่อนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าลักษณะของงานท่อถ้าเป็นลักษณะของงานท่อตรงนะครับครูต้องการที่จะลากสายจากต้นทางไปหาปลายทางนะครับซึ่งในส่วนของงานเนี่ยลักษณะของรูปร่างการเดินของงานเนี่ยอาจจะมีหลายๆรูปแบบหลายๆลักษณะนะครับอาจจะโค้ง90โค้ง45หรือว่าโค้งแบบข้ามสิ่งกีดขวางเพราะฉะนั้นเวลาที่เราต้องการลากสายเนี่ยเราไม่สามารถสอดสายไฟนะครับใส่สายไฟเข้ามาในงานท่อได้โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้ในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการลากสายก็คือในส่วนของลวดลากสายนั่นเองก็คือฟิตเทปนะครับนะก่อนอื่นนะครับเรามาดูนะครับว่าวิธีการใช้งานอย่างไรซึ่งในส่วนของตัวอย่างนะครับครูต้องการที่จะลากสายจำนวน4เส้นนี้นะครับเข้ามาในส่วนของงานท่อนะครับซึ่งในการทำงานเนี่ยในส่วนของงานท่อร้อยสายนะครับก็ต้องใช้ฟิตเทปนะครับแต่ในส่วนของการใส่สายนะครับเราไม่สามารถที่จะใช้สายทั้ง4เส้นนะครับมามัดรวมกันหรือมารวมกันและใส่ในส่วนของหัวของฟิตเทปได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำการจัดเรียงสายก่อนนะครับนะขั้นตอนแรกเราก็ทำการจัดเรียงสาย1เส้นนะครับให้เป็นสายในส่วนของสายตัวนำนะครับนะและสายที่เหลือนะครับก็จัดเรียงให้เรียงลำดับนะครับซึ่งอาจจะเป็นลำดับที่ลดหลั่นกันลงมานะครับเพื่อป้องกันแรงเสียดสีครับเวลาที่เราลากเข้าไปในท่อร้อยสายนะครับเพราะมุมบางมุมอาจจะมุม90มุม45นะครับซึ่งมุมต่างๆเหล่านี้ถ้าเราวางในส่วนของสายตัวนำนะครับเป็นลักษณะของสายที่เท่ากันลักษณะนี้นะครับก็จะมีผลทำให้เกิดความแข็งไม่สามารถที่จะโค้งงอได้เพราะนั้นก็จะต้องมีการจัดเรียงสายให้ลดหลั่นลงมานะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทำการมัดด้วยเทปพันสายนะครับนะเราสามารถมัดเพื่อรวมในส่วนของสายที่เราต้องการที่จะลากสายได้นะครับก็มัดเข้ามานะครับรวมกันนะเพื่อล็อกในส่วนของตัวนำทางไฟฟ้านะครับ
แล้วทำลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นก็นะครับล็อกอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันการหลุดของสายนะครับอันนี้คือต้องการที่จะลากสายจำนวนหลายๆเส้นนะครับเข้ามาในท่อเส้นเดียวกันนะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของสายตัวนำเนี่ยตัวเส้นหนึ่งนะครับจะเป็นตัวนำเดี่ยวนะครับจะทำหน้าที่ในการโค้งงอและสอดเข้ากับในส่วนของหัวของฟิตเทปนะครับลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นก็ทำการพับนะครับแล้วก็ทำการลากนะครับเดี๋ยวจะทำขั้นตอนให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนไปด้วยกันนะครับนักเรียนนะหลังจากที่เรารวมในส่วนของปลายสายเสร็จนะครับสมมติว่านี่คือท่อที่มีความยาวลักษณะหนึ่งในระยะหนึ่งนะครับแล้วทำการลากสายจากต้นทางไปหาปลายทางนะครับจากจุดนี้ไปหาจุดนี้นะครับครูก็ทำการลากสอดในส่วนของฟิตเทปเข้าไปนะครับนะนักเรียนจะเห็นว่าในส่วนของฟิตเทปเมื่อดันเข้าไปนะครับมันก็จะโผล่ในโซนของอีกด้านหนึ่งนะครับนะลักษณะของปลายฟิตเทปนะครับเมื่อโผล่ออกไปนะครับก็ทำการสอดในส่วนของปลายสายไฟนะครับที่เราต้องการที่จะลากจูงนะครับเข้ามาในงานท่อนะแล้วก็พับนะครับนะหลังจากที่เราพับเสร็จนะครับก็ให้ทำการพันด้วยเทปพันสายเพื่อล็อกในส่วนของสายอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อป้องกันการหลุดเวลาที่เราทำการลากนะครับนะหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการลากสายนะครับเข้ามาในส่วนของงานท่อซึ่งในส่วนของการทำงานนะครับจะต้องมีคนทำงานทั้งหมดจำนวน2คนนะครับอย่างน้อย2คนอีกคนนึงนะครับคนแรกจะทำหน้าที่ในการส่งสายนะครับอีกคนนึงทำหน้าที่ในการลากในส่วนของลากในส่วนของการลากสายนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการเดินสายร้อยท่อถ้าเราใช้พิเทปในการลากสายเนี่ยจะต้องมีคนทำงานทั้งหมดจำนวน2คนนะหลังจากนั้นก็ทำการลากนะครับคนที่อยู่ต้นทางนะครับจะทำการเทส่งนะครับบางครั้งในส่วนของสายนะครับจะมีจำนวนมากนะครับจะต่ออยู่จะมีระยะสายที่ยาวนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ด้านต้นทางนะครับจะต้องทำการรวบสายนะครับแล้วส่งให้กับคนที่รับคนที่ทำการดึงสายนะครับหลังจากนั้นก็สามารถจะดึงสายออกมาโผล่อีกได้นะครับก็จะเป็นลักษณะงานลักษณะนี้นะครับในส่วนของการใช้งานฟิตเทปนะครับหลังจากที่ดึงออกมาเรียบร้อยแล้วก็แกะในส่วนของฟิตเทปออกเหมือนเดิมนะครับก็จะได้ลักษณะของงานเดินสายร้อยท่อโดยลักษณะของสายโดยทั่วไปนะครับที่ใช้ในการทำงานนะครับในลักษณะของงานเดินสายร้อยท่อนะครับจะเป็นลักษณะของสายที่เป็นสายเกณฑ์เดี่ยวนะครับซึ่งลักษณะของสายเกณฑ์เดี่ยวก็คือสาย THW นะครับจะไม่สามารถลากเป็นสายเกณฑ์คู่หรือว่าแบบหลายเกณฑ์ได้นะครับนะซึ่งลักษณะของงานนะครับหลังจากนั้นนะครับก็นำไปใช้ในการเชื่อมต่อกับวงจรต่างๆก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับในส่วนของการใช้งานฟิตเทปนะจากรูปนะครับนักเรียนจะเห็นว่าลักษณะของฟิตเทปเนี่ยก็มีหลายๆรูปแบบนะครับในส่วนของฟิตเทปแบบห่อหุ้มนะครับก็จะเป็นลักษณะของฟิตเทปที่อยู่ในม้วนนะครับหลังจากที่นักเรียนใช้เสร็จนะครับนักเรียนก็ทำการหมุนเก็บเข้าไปอยู่ในม้วนนะครับถ้าเป็นแบบเปลือยก็เหมือนแบบที่ครูสาธิตให้ดูนะครับแบบเปลือยแบบพลาสติกนะครับแล้วก็แบบวงล้อนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะมีหลายๆรูปแบบหลายๆหน้าตานะครับแต่ลักษณะการนำไปใช้งานคือลักษณะงานเดียวกันนะครับมาดูเครื่องมือต่อไปนะครับเครื่องมือต่อไปก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการตัดท่อนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการดัดท่อว่ามีอะไรเรามาดูกันนะครับในส่วนของงานท่อนะครับในส่วนของงานท่อประเภทท่อ

EMT นะครับในส่วนของงานท่อเนี่ยจะมีอยู่2ลักษณะนะครับลักษณะที่1ก็คืองานท่อแบบงานท่อ EMT นะครับอีกอันหนึ่งก็คืองานท่อแบบ PVC นะครับซึ่งลักษณะการทำงานนะครับในส่วนของงานท่อแต่ละประเภทเนี่ยในส่วนของงานจะแตกต่างกันนะครับซึ่งในส่วนของการทำงานในภาคอุตสาหกรรมหรือในลักษณะของโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่นะครับส่วนมากก็จะใช้ในส่วนของท่อ EMT เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นครูก็จะสาธิตในส่วนของงานท่อ EMT นะครับแต่ว่าในส่วนงาน2งานท่อ PVC เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการเดินสายร้อยท่อเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในส่วนของการเดินสายร้อยท่อ PVC นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการดัดก็จะแตกต่างกันออกไปก่อนอื่นเรามาเรียนรู้ในส่วนของงานท่อ EMT ก่อนนะครับในส่วนของงานท่อ EMT นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการดัดโค้งท่อก็คือในส่วนของเบนเดอร์นะครับลักษณะของเบนเดอร์ก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็คือเบนเดอร์นะครับเบนเดอร์ที่ใช้ในการดัดโค้งงอท่อนะครับจะประกอบไปด้วยในส่วนของตัวเบนเดอร์นะครับและในส่วนของด้ามซึ่งในส่วนของด้ามเนี่ยก็จะเป็นด้ามในส่วนของแท่งเหล็กนะครับที่จะมาต่อในส่วนของเบนเดอร์นะครับเพื่อการใช้งานแต่สิ่งสำคัญนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้นะครับในส่วนของเบนเดอร์ก็คือในส่วนของการใช้งานอุปกรณ์นะครับในส่วนของเบนเดอร์ถ้านักเรียนดูนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการดัดโค้งถูกต้องไหมครับแต่ในส่วนของอุปกรณ์นะครับจะมีอะไรบ้างที่เราต้องเรียนรู้อันที่หนึ่งนะครับในส่วนของระยะเทคของงานของอุปกรณ์นะครับระยะเทคก็คือระยะในการเทคอัพในการเกิดจุดที่เคิร์ฟโค้งงอขึ้นของงานท่อนะครับนะระยะเทคคือตำแหน่งที่เราต้องการโค้งงอของงานท่ออย่างเช่นถ้าเราต้องการเทคที่งานท่อนะครับขีดงานท่อมาในลักษณะหนึ่งนะครับถ้านักเรียนต้องการที่จะดัดโค้งงอท่อนะครับอย่างเช่นมีระยะเทคลักษณะนี้อันนี้คือระยะเทคของงานนะครับนักเรียนจะเห็นว่าเมื่อเราต้องการระยะเทคเทคหนึ่งเทคสองอยู่ที่เรากำหนดนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระยะเทคเนี่ยจะนำมาเข้าในส่วนของระยะเทคของงานท่อนำมาเข้าในส่วนของระยะเทคก็คือในส่วนของเบนเดอร์นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นเบนเดอร์ขนาดหนึ่งงานท่อขนาดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเอาเป็นงานท่อขนาดเดียวกันนะครับนะในส่วนของระยะเทคก็คือมีดอกศรนะครับนักเรียนจะเห็นดอกศรตัวนี้นะครับนะที่ทำหน้าที่ในการเป็นระยะเทคของงานนะครับอันต่อไปนะครับตำแหน่งของมุมองศาต่างๆนะครับมุม30มุม45มุม90องศานะครับไอ้พวกนี้ก็จะเป็นมุมสำหรับงานท่อในการดัดโค้งงอท่อนะครับจุดต่อไปนะครับในส่วนของด้านปลายนะครับด้านปลายทางตัวนี้จะเป็นตัวทำหน้าที่ในการจับในส่วนของงานท่อนะครับส่วนด้านหลังนะครับจุดนี้นะครับจะเป็นทำหน้าที่ในการดัดโค้งงอท่อนะครับซึ่งมีประโยชน์ในการดัดโค้งงอท่อในท่าราบนะครับก็คือตั้งกับพื้นนะครับเราจะใช้จุดนี้ในการทำงานนะครับเดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้กันในส่วนของภาคปฏิบัตินะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของขนาดในส่วนของขนาดของเบนเดอร์นะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะบอกขนาดของเบนเดอร์เวลาที่นักเรียนยกเบนเดอร์ออกมานะครับอยากรู้ว่าเบนเดอร์ตัวนี้ขนาดเท่าไหร่นักเรียนก็สามารถที่จะอ่านจากในส่วนของขนาดของเบนเดอร์ที่ระบุในที่ตำแหน่งด้ามของเบนเดอร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้นักเรียนจะต้องรู้นะครับว่าท่อขนาดไซส์ของท่อ EMT ที่เราใช้เนี่ยเราใช้ขนาด 1/2 3/4 1นิ้วหรือขนาดที่มากกว่านี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับขนาดของงานท่อนะครับเหมือนขนาดท่อตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ขนาดท่อคือ 3/4 นะครับนักเรียนสามารถดูข้อมูลจากงานท่อได้นะครับเหมือนท่อเส้นนี้นะครับก็ขนาด 3/4 นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้งานนะครับนักเรียนก็ต้องเลือกใช้ในส่วนของเบนเดอร์นะครับที่มีขนาด 3/4 นิ้วเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้

เรียนรู้ในส่วนของภาคปฏิบัตินะครับว่ามีการใช้งานอย่างไรตอนนี้ให้ทำการเรียนรู้ไปก่อนว่าเบนเดอร์จุดต่างๆของเบนเดอร์เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรสำหรับงานท่อนะครับเพื่อใช้ในการทำงานนะครับเครื่องมือต่อไปนะครับก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดัดโค้งท่อเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นลักษณะของงานท่อที่มีความหนาขึ้นนะครับในส่วนของงานท่อนะครับจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับ3ชนิดนะครับก็คือท่อชิ้นที่1ก็คือท่อ EMT นะครับจะเป็นท่อโลหะบางนะครับนะท่อที่2ก็ท่อ IMC นะครับจะเป็นท่อโลหะหนาปานกลางนะครับนะและท่อที่3ก็คือท่อ RSC นะครับจะเป็นท่อโลหะหนาเพราะนั้นงานท่อเนี่ยก็จะมีประเภทของงานท่อที่แบ่งแยกออกไปตามลักษณะของงานนะครับแต่ถ้าโดยทั่วไปที่เราใช้งานกันโดยทั่วไปในอาคารนะครับในภาคอุตสาหกรรมหรือในอาคารที่ทําการเดินในส่วนของระบบงานท่อก็จะใช้ท่อ EMT เป็นหลักนะครับตามขนาดตามไซส์ที่เลือกใช้ตามลักษณะของหน้างานนะครับในส่วนของงานท่อที่มีความหนานะครับก็ใช้เบนเดอร์อีกลักษณะหนึ่งก็คือในส่วนของแฮกกี้นะครับที่จะใช้ในการดัดนักเรียนสังเกตเห็นว่าในส่วนของเบนเดอร์เนี่ยถ้าเป็นลักษณะของงานท่อ EMT นะครับหรือท่อที่เป็นท่อ IMC หรือ RSC นะครับซึ่งเป็นท่อโลหะหนาจะใช้ลักษณะของเบนเดอร์ที่เป็นลักษณะของโค้งงอท่อที่สั้นนะครับจากรูปนักเรียนจะเห็นว่าเป็นเบนเดอร์ที่เป็นลักษณะการโค้งงอท่อที่สั้นมุมองศาต่างๆเนี่ยจะสั้นเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของงานท่อ EMT นะครับซึ่งเป็นท่อโลหะบางนะครับลักษณะของเบนเดอร์ที่ใช้เนี่ยก็จะมีลักษณะโค้งงอท่อที่กว้างขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้เราก็ต้องเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานนะครับอันนี้คือลักษณะของการใช้งานนะครับในส่วนของฮิกกี้นะครับนะซึ่งในส่วนของงานท่อหนาก็จะใช้ในลักษณะของประเภทนี้นะครับอันต่อไปนะครับเครื่องมือในการตัดท่อนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการตัดท่อนะครับก็จะเป็นลักษณะของคัตเตอร์นะครับนะโดยทั่วไปนะครับลักษณะของงานแต่ละประเภทก็จะมีอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ใช้ในการตัดนะครับอย่างเช่นในส่วนของงานท่อ EMT นะครับก็จะใช้ในส่วนของคัตเตอร์นะครับคัตเตอร์แต่ละประเภทไม่เหมือนกันนะครับในตัวนี้ก็จะเป็นคัตเตอร์ลักษณะของคัตเตอร์งานท่อ EMT นะครับซึ่งในการใช้งานนะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานโดยการนําในส่วนของท่อนะครับมาใส่ไว้ที่โรลเลอร์นะครับแล้วทําการตัดโดยใบมีดนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของคัตเตอร์นะครับจะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นโครงสร้างคมตัดแล้วก็ในส่วนของจุดที่ทําหน้าที่ในการรับในส่วนของงานท่อนะครับถ้านักเรียนหมุนในส่วนของด้ามของคัตเตอร์ขึ้นมานะครับจะทําหน้าที่ในการตั้งระยะของงานท่อนะครับซึ่งในส่วนของคัตเตอร์แต่ละตัวนะครับก็จะมีการระบุขนาดของงานท่อนะครับว่าจะสามารถตัดงานท่อได้สูงสุดขนาดเท่าไหร่นะครับเหมือนตัวนี้นะครับก็จะสามารถตัดในส่วนของงานท่อนะครับก็คือ 1/8 ถึง 2 นิ้วนะครับตามขนาดของคัตเตอร์แต่ละตัวแต่ละรุ่นนะครับนักเรียนจะต้องดูให้เหมาะสมนะครับเพราะว่ามุมที่ใช้ในการรับท่อนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีผลถ้าท่อใหญ่เกินไปนะครับเวลาที่ท่อมาวางบนโรลเลอร์ตัวนี้นะครับแล้วใบในส่วนของงานในส่วนของใบของคัตเตอร์เนี่ยมากดก็จะไม่ได้มุมนะครับก็ไม่สามารถตัดได้นะครับเพราะฉะนั้นขนาดก็ต้องให้เหมาะสมกับงานท่อด้วยนะครับนะหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเปิดขึ้นมานะครับหมุนออกมานะครับก็งานท่อก็มาวางบนโรลเลอร์นะครับแล้วก็ทําการตัดนะครับซึ่งในส่วนของการตัดนะครับก็ทําการปรับนะครับในส่วนของระยะของโรลเลอร์เนี่ยให้ไปชนในส่วนของใบมีดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ตัดนะครับนักเรียนจะเห็นว่าถ้างานท่ออยู่ด้านบนแบบนี้นะครับทําการปรับในส่วนของการด้ามในด้ามปรับระยะนะครับในส่วนของใบมีดจะทากดในส่วนของงานท่อนะครับหลังจากนั้นนะครับทําการปรับให้พอตึงนะครับให้มีระยะพอตึงนะครับหลังจากนั้นนะครับทําการหมุนในส่วนของคัตเตอร์นะครับไม่ใช่หมุนในส่วนของงานท่อนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้งานในส่วนของงานท่อเนี่ยงานท่อจะอยู่กับที่นะครับหลังจากนั้นก็ทําการปรับหมุนนะครับเมื่อปรับหมุนไปก็จะหมุนในลักษณะนี้นะครับหมุนไปโดยรอบลักษณะนี้หลังจากที่เกิดระยะในส่วนของการทํางานที่หลวมนะครับก็ทําการปรับหมุนอัดเข้าไปอีกส่วนหนึ่งนะครับให้มีระยะตึงมือนะครับก็หมุนไปจนกว่าท่อเส้นนี้จะขาดนะครับก็ปรับหมุนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของการอธิบายนะครับเดี๋ยวค่อยสาธิตให้ดูในงานจริงนะครับอันนี้คือการใช้เครื่องมือนะครับในส่วนของคัตเตอร์นะครับ

มาดูเครื่องมือตัวต่อไปนะครับว่าคืออะไรนะครับเครื่องมือตัวต่อไปนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการลบผมท่อนะครับลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการลบผมท่อก็คือในส่วนของดิมเมอร์นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของดิมเมอร์เนี่ยนะครับที่จะใช้ในการลบผมนะครับลักษณะของดิมเมอร์งานท่อก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งจะเป็นลักษณะของการลบผมเกลียวในนะครับถ้าเป็นดิมเมอร์ลักษณะของงานท่อ EMT เวลาที่เราตัดในส่วนของงานท่อเสร็จนะครับในส่วนของปลายของดิมเมอร์นะครับนำไปใช้ในการถ้าลักษณะของปลายแหลมนะครับเราจะใช้ในการลบผมในนะครับลบผมในของงานท่อลักษณะนี้นะครับโดยในส่วนของการใช้งานนะครับตำแหน่งนะครับของปลายเสียบเข้าไปที่งานท่อนะครับด้ามนะครับใช้ในการจับหมุนนะครับในส่วนของด้ามของเบนเดอร์จะอยู่กับที่นะครับเวลาใช้งานนะครับทำการหมุนแยกลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้นะในส่วนของคมนะครับตัวนี้นะครับเวลาที่เกิดการลบคมนะครับในส่วนของคมของตัวดิมเมอร์นะครับจะไปทำการลบคมของงานท่อนะครับจังหวะการหมุนนะครับจะมีการลบตำแหน่งนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าจะได้ยินเสียงใช่ไหมครับตอนนี้เสียงของนะของดิมเมอร์นะครับลบคมมันจะลบเวลาที่เราหมุนนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับล็อกนะหมุนลงแล้วก็ล็อกเพื่อทําการปรับหมุนในส่วนของการลบคมนะครับหลังจากที่เราลบคมเสร็จในส่วนของมุมด้านในของงานท่อตัวนี้นะครับก็จะไม่มีความคมนะครับเพราะในส่วนของคมของงานท่อ EMT เนี่ยที่อยู่ด้านในครับปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่ทําการลบคมก็คือในส่วนของการบาดของสายที่อยู่ภายในท่อนะครับเวลาที่นักเรียนทําการลากนะครับลักษณะนี้นะครับถ้านักเรียนไม่ทําการลบคมนะครับนาคมของงานท่อนะครับก็จะมาบาดในส่วนของฉนวนของสายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนทําการตัดในส่วนของงานท่อทุกครั้งจะต้องทําการลบคมในให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะนําไปใช้งานทุกครั้งนะครับมาดูอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับในส่วนของอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ทําหน้าที่ในการทำเกลียวนะครับเราเรียกว่าเครื่องมือในการทําเกลียวนอกนะครับซึ่งในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการทําเกลียวเนี่ยในส่วนของท่อโลหะตามที่ครูได้อธิบายไปนะครับนะท่อโลหะจะมีอยู่3ชนิดใช่ไหมครับในส่วนของท่อที่เป็นท่อ EMT นะครับท่อ IC แล้วก็ท่อ IMC นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของงานท่อที่มีความหนานะครับเราจะไม่นิยมใช้ในส่วนของการเข้าในส่วนของจุดต่อนะครับจุดต่อในส่วนของอุปกรณ์ประกอบของงานท่อเนี่ยจะใช้ลักษณะของการตั๊บเกลียวนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ในการตั๊บเกลียวของงานท่อนะครับเพื่อเข้ากับอุปกรณ์ในส่วนของอุปกรณ์ประกอบงานท่อนั่นเองนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นลักษณะของปากกาจับชิ้นงานนะครับในส่วนของปากกาจับชิ้นงานเนี่ยนะครับในส่วนของงานท่อก็จะแตกต่างกับในส่วนของปากกาจับชิ้นงานในส่วนของงานกลนะครับเพราะว่าในส่วนของงานท่อนะครับเวลาที่เราจับนะครับถ้าเป็นลักษณะของปากกาจับชิ้นงานงานกลนะครับลักษณะของปากของปากกาจะเป็นลักษณะที่กดในส่วนของงานท่อเป็นระยะยาวจะทําให้ในส่วนของท่อเนี่ยเกิดการบุบได้นะครับซึ่งในส่วนของปากกานะครับที่ใช้ในการจับงานท่อก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งเป็นปากกาสําหรับงานท่อโดยเฉพาะนะครับการใช้งานนะครับในส่วนของการใช้งานก็คือในส่วนของปากกานะครับทำการเปิดนะครับตัวล็อกตัวนี้นะครับเกี่ยวแล้วก็ยกขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับก็นําท่อนะครับที่เราต้องการตัดนะครับนํามาใส่เข้าไปนะครับในส่วนของปากกาหลังจากนั้นนะครับเราก็นําท่อมานะครับโดยตําแหน่งในการตัดก็อยู่ที่ตําแหน่งการมาร์กนะครับวางท่อลงไปนะครับแล้วก็ปิดลงไปนะครับแล้วก็เกี่ยวล็อกนะครับถ้าระยะไม่ได้เราก็ทําการปรับด้านบนนะครับหมุนขึ้นมานะครับมันก็จะปรับระยะนะครับหลังจากที่เกี่ยวระยะเรียบร้อยแล้วก็ทําการหมุนนะครับเพื่อทําการกดของงานท่อนะครับทําการกดท่อให้แข็งแรงนะครับหลังจากนั้นก็นําไปใช้อาจจะเป็นลักษณะของการตัดนะครับหรือการทําในส่วนของการดิมเมอร์นะครับการลบคมก็จะใช้ในส่วนของปากกาจับงานท่อเป็นหลักนะครับอันนี้คือลักษณะของการใช้งานนะครับมาดูเครื่องมือตัวต่อไปนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการเจาะนะครับซึ่งในส่วนของงานท่อนะครับก็ครูบอกแล้วว่าจะมีอยู่2ลักษณะก็คือในส่วนของงานท่อที่เป็นงานท่อ PVT นะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของงานท่อ EMT นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเจาะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของอุปกรณ์เจาะที่เป็นลักษณะของโฮลซอร์นะครับที่ใช้ในการเจาะแบบโลหะนะครับ

ซึ่งในส่วนของโฮลซอที่ใช้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับในนี้คือโฮลซอที่ใช้ในการเจาะโลหะนะครับลักษณะของโฮลซอก็จะแตกต่างกับโฮลซอไม้นะครับแต่ลักษณะรูปร่างนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าจะมีลักษณะความแข็งแรงนะครับจะใช้ในการเจาะในส่วนของโลหะอาจจะเป็นตู้คอนโทรลหรือว่าจะเป็นกล่อง PVC ก็แล้วแต่นะครับเราก็สามารถที่ใช้โฮลซอนี้ในการเจาะได้นะครับลักษณะของโฮลซอก็จะมีหลายๆขนาดนะครับตั้งแต่ขนาดของงานท่อคือ3ทับ4 1ส่วน2นะครับหรือว่า1นิ้วนะครับขึ้นอยู่กับงานท่อที่เราใช้นะครับเครื่องมืออีกส่วนหนึ่งนะครับที่อยากให้นักเรียนได้รู้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของการทำงานทางไฟฟ้านะครับก็คือในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและตรวจสอบทางไฟฟ้านะครับถามว่าในส่วนของเครื่องมือวัดและตรวจสอบทางไฟฟ้าที่นักเรียนจะต้องรู้นะครับในส่วนของช่างไฟฟ้าเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกันหลายๆอุปกรณ์นะครับแต่ในส่วนของการทำงานเนี่ยนักเรียนจะต้องมีพื้นฐานการใช้งานอย่างเช่นในส่วนของการวัดการทดสอบนะครับในส่วนของแรงดันค่าความต้านทานนะครับวัดค่ากระแสทางไฟฟ้านะครับซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้พื้นฐานโดยทั่วไปก็คือประกอบไปด้วยอันที่หนึ่งก็คือในส่วนของมัลติมิเตอร์นะครับลักษณะของมัลติมิเตอร์นะครับก็จะเป็นลักษณะของมัลติมิเตอร์แบบเข็มนะครับเราเรียกว่าอนาล็อกมัลติมิเตอร์นะครับซึ่งลักษณะของการแสดงผลเนี่ยจะแสดงผลโดยการเบี่ยงเบนของเข็มนะครับลักษณะของอนาล็อกนะครับที่เป็นมัลติมิเตอร์ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์แบบอนาล็อกนะครับซึ่งลักษณะของมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อกเนี่ยการแสดงผลนะครับจะแสดงผลโดยการใช้เข็มในการเบี่ยงเบนเพื่อการหาค่านะครับเวลาที่นักเรียนใช้งานนะครับมัลติมิเตอร์แบบเข็มนะครับนักเรียนจะต้องทําการเซตในส่วนของตําแหน่งของเข็มนะครับอย่างเช่นในส่วนของเข็มนะครับที่เกิดการเบี่ยงเบนลักษณะของเข็มถ้าเกิดไม่ได้ตําแหน่ง0นะครับทางด้านซ้ายนะครับก็จะต้องทําการหมุนตําแหน่งตรงนี้นะครับในส่วนของการปรับหมุนนะครับก็ใช้ไขควงนะครับปรับเวลาหมุนตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเข็มก็จะเกิดการเบี่ยงเบนให้เข้าตําแหน่ง0มากที่สุดนะครับอีกส่วนนึงนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับในส่วนของการใช้งานในส่วนของย่านความต้านทานนะครับย่านความต้านทานคือย่านนี้นะครับย่านนี้นะครับย่านโอห์มนะครับนักเรียนจะต้องทำการ zero adjust zero adjust คือตัวนี้นะครับนำสายมาแตะกันนะครับทั้งสองด้านนะครับแล้วก็ปรับการเบนให้เข็มเนี่ยเกิดมาเบี่ยงเบนเข้าตำแหน่ง0นะครับอันนี้เราเรียกว่าการทำ zero adjust นะครับในส่วนของการใช้งานเนี่ยมัลติมิเตอร์นะครับจะมีย่านที่ใช้ในการแสดงผลหรือการวัดค่าเนี่ยอยู่ประมาณ4ด้านนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะครับเราก็มาดูฟังก์ชันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในส่วนของย่านอันแรกก็คือย่านความต้านทานนะครับในส่วนของการวัดย่านความต้านทานนะครับจากปกตินะครับตำแหน่งของสเกลในตำแหน่งของ selector switch นะครับก็คือจะอยู่ตำแหน่ง off นะครับถ้าเราต้องการที่จะวัดค่าความต้านทานก็จะใช้ย่านค่าความต้านทานที่เป็นสัญลักษณ์ของตัวโอห์มตัวนี้นะครับซึ่งในส่วนของย่านความต้านทานเนี่ยก็จะมีหลายๆสเกลนะครับนักเรียนก็สามารถปรับมานะครับหลังจากปรับมาตำแหน่งคูณ1คูณ10นะคูณ100คูณ1000นะคูณ 10K นะครับอันนี้คือย่านค่าความต้านทานนะครับแบบมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อกนะครับก็ใช้ในการวัดค่าความต้านทานอย่างเช่นวัดความต่อเนื่องของวงจรนะครับวัดค่าคาปาซิเตอร์นะครับก็สามารถวัดได้วัดในส่วนของค่าความต้านทานอันต่อไปนะครับย่านวัดไฟฟ้ากระแสตรงนะครับย่านวัดไฟฟ้ากระแสตรงก็คือในส่วนของ DC volt motor นะครับจะมีสัญลักษณ์ก็คือตัวอักษรคือ DCV นะครับก็คือนะ DC volt นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของการวัดไฟฟ้ากระแสตรงก็คือในส่วนของแบตเตอรี่นะครับค่าของถ่านหรือค่าที่เป็นไฟฟ้ากระแสตรงนะครับเราก็เลื่อนซีเลกเตอร์มานะครับตำแหน่งของการวัดนะครับก็จะมีระยะการวัดตั้งแต่เท่าไรครับ 0.1 ถึง 1,000 ดังนั้นในส่วนของระยะการวัดเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าเมื่อนักเรียนเลือกซีเลกเตอร์มาแล้วนะครับในตำแหน่งใดก็แล้วแต่นะครับอย่างเช่นถ้าต้องการเลื่อนมาที่ตำแหน่ง10นะครับตัวที่แสดงผลก็คือในส่วนของสเกลย่านวัดอยู่ด้านนี้นะครับด้านบนนะจุดที่ใช้ในการอ่านก็คือต้องดูอะไรครับตำแหน่งที่เป็นสเกลของ DC นะครับตำแหน่งของ DC นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตำแหน่งของ DC อยู่ตรงไหนนะครับอีกอันหนึ่งในส่วนของย่าน AC นะครับ ACV ก็คือไฟฟ้ากระแสสลับ
นะครับถ้าเลื่อนมาต้องการทราบว่าแรงดันไฟฟ้ากระแสหลักภายในบ้านมีแรงดันไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเลื่อนมาในตำแหน่งของการวัดในส่วนของแรงดันไฟฟ้ากระแสหลักได้นะครับนะถ้านักเรียนไม่รู้นะครับก็วัดมาให้เลื่อนมาตำแหน่งที่มีค่าสูงไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทำการวัดค่านะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมโดยทั่วไปนะครับในการใช้งานในส่วนของมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อกนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับลักษณะของมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลก็คือการแสดงผลแบบตัวเลขนะครับถ้าผมต้องการวัดค่าในส่วนค่าความต้านทานนะครับผมก็เลื่อนมานะครับตำแหน่งค่าความต้านทานตามสัญลักษณ์เห็นไหมครับค่าความต้านทานนะครับและเลือกมาใช้ในส่วนของการวัดค่าอย่างเช่นตัวนี้นะครับในส่วนของย่านความต้านทานเนี่ยมันจะวัดได้3ส่วนก็คืออันที่1ก็คือในส่วนของค่าความต้านทานนะครับเป็นรูปตัวโอห์มอีกอันนึงนะครับวัดในส่วนของไดโอดนะครับเป็นลักษณะของไดโอดตัวนี้วัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับและอีกส่วนหนึ่งการแสดงผลลักษณะของเสียงสัญญาณนะครับแต่ในส่วนของแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับเวลาที่เราเลือกใช้งานเราต้องมากดปุ่มนะครับเพื่อเลือกการใช้งานถ้าไม่อยู่ในระบบออโต้นะครับเราก็ต้องมากดปุ่มนะครับเป็นลักษณะของการวัดอีกฟังก์ชันนึงนะครับลักษณะนี้ก็เป็นการวัดโดยการใช้เสียงนะครับนะซึ่งในส่วนของการใช้งานก็เหมือนกันครับวัดในส่วนของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงไฟฟ้ากระแสสลับนะครับแล้วก็วัดค่าความต้านทานวัดค่ากระแสนะครับซึ่งในส่วนของวงจรโดยทั่วไปเนี่ยเราก็วัดอยู่ในส่วนของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับนะครับแล้วก็ค่าความต้านทานของวงจรนั่นเองนะครับเครื่องวัดอีกตัวนึงนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้นะครับก็คือในส่วนของเครื่องมือวัดค่ากระแสทางไฟฟ้านะครับก็คือในส่วนของเคมออนมิเตอร์นะครับประโยชน์ของเคมออนมิเตอร์คือใช้ในการวัดค่ากระแสนะครับหลักการใช้งานก็คือการคล้องสายจะมีข้อแตกต่างกับแบบดิจิตอลมัลติมิเตอร์นะครับอันนี้จะแตกต่างกันในการวัดค่ากระแสถ้าเราต้องการทราบค่ากระแสในวงจรนะครับถ้าเป็นมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลเราจะต้องไปต่อในลักษณะของอนุกรมของวงจรนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของเคมออนมิเตอร์ที่ใช้ในการวัดค่ากระแสเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ในการคล้องสายเพื่อการวัดค่ากระแสในวงจรได้เลยนะครับการใช้งานก็ลักษณะเดียวกันครับถ้าต้องการทราบค่ากระแสนะครับเราก็เลื่อนไปที่ตำแหน่งในส่วนของการวัดค่ากระแสนะครับเลื่อนไปนะครับตำแหน่งนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่าตำแหน่งเหมือนมัลติมิเตอร์ตัวนี้นะครับจะมีย่านก็คือซีเล็กเตอร์ที่2แอมป์แล้วก็ตำแหน่งที่20/400แอมป์ซึ่งเป็นลักษณะของไฟฟ้ากระแสสลับนะครับการใช้งานนะครับสมมติว่าลักษณะของสายไฟฟ้านะครับผมต้องการทราบค่ากระแสภายในสายนะครับผมก็เลือกย่านค่าความต้านทานในส่วนของเคมออนมิเตอร์ที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนำไปคล้องนะครับนำไปคล้องก็คือกดนะครับกดปุ่มตัวนี้นะครับกดแล้วก็ในส่วนของตัวคล้องนะครับกลางออกนะครับก็ไปใส่ลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะมีการแสดงผลในส่วนของค่ากระแสออกมาให้เห็นนะครับอันนี้คือการวัดค่ากระแสในส่วนของเคมออนมิเตอร์ซึ่งจะอำนวยความสะดวกต่อการใช้งานนะครับเมื่อเวลาที่นักเรียนต้องการแสงในวงจรนักเรียนก็สามารถวัดค่ากระแสได้นะครับซึ่งในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานนะครับก็มีหลายๆฟังก์ชันนะครับวัดค่ากระแสวัดค่าอีกตัวนึงนะครับตัวนี้นะครับนะตัวนี้จะเป็นลักษณะของการวัดค่าในส่วนของค่าคาปาซิเตอร์นะคาปาซิเตอร์ก็คือในส่วนของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับถ้านักเรียนต้องการทราบว่าคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้ไหมนะครับยังมีค่าการเก็บประจุที่สมบูรณ์ไหมนะครับก็สามารถใช้เคมออนมิเตอร์เนี่ยในการวัดค่าได้นะครับซึ่งจะมีข้อแตกต่างถ้าเป็นลักษณะของแบบเข็มถ้าแบบเข็มลักษณะนี้นะครับถ้านักเรียนต้องการทราบค่าในส่วนของคาปาซิเตอร์นะครับนักเรียนจะต้องเลื่อนมาในส่วนของย่านความต้านทานนะครับอันนี้จะใช้ในการตรวจสอบย่านของคาปาซิเตอร์นะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของเคมออนมิเตอร์นะครับหรือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับก็จะต้องเลือกย่านให้ถูกต้องจะต้องเลือกย่านมานะครับเห็นไหมครับตำแหน่งถ้าเป็นลักษณะของเคมออนมิเตอร์ก็จะเป็นลักษณะตำแหน่งของตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอันต่อไปนะครับย่านความต้านทานนะครับในส่วนของย่านไฟฟ้ากระแสสลับไฟฟ้ากระแสตรงนะครับก็สามารถที่จะวัดค่าได้ฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือการล็อกค่านะครับนะอันนี้จะเป็นซีเล็กเตอร์ที่ใช้ในการเลือกฟังก์ชันนะครับอีกอันนึงนะครับเมื่อเราวัดได้นะครับถ้าเรากดปุ่มสีเหลืองเห็นไหมครับ
ปุ่มโฮลจะทำหน้าที่ในการลบค่าค่าที่ได้ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับหลังจากที่เราไปคล้องสายนะครับคล้องกับสายแล้วค่าที่ได้อาจจะมีการอ่านที่อ่านยากนะครับไม่สามารถเข้าถึงนะครับคล้องสายหลังจากคล้องสายเสร็จเราก็ทำการกดนะครับกดปุ่มแค่นี้นะครับแล้วก็ออกมาค่าที่ได้จากการวัดก็ยังคงสภาพอยู่ซึ่งในส่วนของพื้นฐานการปฏิบัติงานทางไฟฟ้าโดยทั่วไปนะครับในส่วนของเครื่องวัดทางไฟฟ้าเนี่ยนักเรียนก็ต้องสามารถใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมัลติมิเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเคมโอมิเตอร์หรือว่าจะเป็นลักษณะของเครื่องวัดไฟฟ้าแบบต่างๆนะครับซึ่งสำหรับ EP นี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของเครื่องมือนะครับที่เราใช้ในการปฏิบัติงานทางไฟฟ้านะครับซึ่งในส่วนของการเดินสายไฟฟ้าแบบงานเดินสายร้อยท่อเนี่ยครูก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าประกอบด้วยอุปกรณ์อะไรบ้างและมีส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือในส่วนของอุปกรณ์เครื่องวัดนะครับเครื่องวัดทางไฟฟ้านะครับซึ่งอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับเมื่อนักเรียนเข้าไปสู่สถานประกอบการหรือว่าเข้าไปปฏิบัติงานในลักษณะงานจริงนักเรียนจะต้องสามารถที่จะใช้อุปกรณ์เหล่านี้ได้ถูกต้องนะครับสำหรับ EP นี้นะครับครูก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับในส่วนของ EP หน้านะครับ EP หน้าจะมาเรียนรู้ในส่วนของอุปกรณ์ประกอบในงานติดตั้งไฟฟ้านะครับว่าในส่วนของงานติดตั้งไฟฟ้าทั้งในอาคารและภายนอกอาคารและอุปกรณ์ต่างๆนะครับมีอะไรบ้างซึ่งนักเรียนจะต้องนำความรู้และทักษะตรงนี้นะครับนำไปใช้ในการสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนะครับเพื่อนำไปใช้ในการออกใบประกอบวิชาชีพการทำงานด้านไฟฟ้านะครับเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งครูไม่อยากให้นักเรียนพลาดนะครับสำหรับ EP หน้านะครับเราก็จะติดตามไปพร้อมกันนะครับสำหรับ EP นี้ครูก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ

0: การติดตั้งและเดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศในรถจะมีตัวควบคุมระบบต่างๆทั้งหมดภายในรถยนต์ซึ่งก็จะมีสวิตช์ควบคุมอยู่หลายส่วนด้วยกันทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิควบคุมความเร็วพัดลมได้การเตรียมอุปกรณ์เดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศเทอร์โมสตัตสวิตช์พัดลมสวิตช์ควบคุมแรงดันสายวงจรไฟฟ้าตามแบบและรุ่นของระบบปรับอากาศวงจรพื้นฐานของระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศรถยนต
1: ์ภายในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบก็คือมีระบบวงจรสารทำความเย็นแล้วก็เป็นระบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับอันนี้วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีหลักการทำงานดังต่อไปนี้นะครับก็คือันดับแรกนะครับไฟ12โวลต์ตรงนี้นะครับคือเราจะต่อมาจากสวิตช์กุญแจนะครับก็อาจจะเป็นตำแหน่ง ACC หรือตำแหน่งออนนะครับคือไฟนี้ก็จะวิ่งผ่านมาที่ฟิวนะครับฟิวเราจะใช้ขนาดสักกี่แอมป์ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้ไฟของอุปกรณ์ในวงจรนั้นๆนะฮะก็อาจจะเป็น10แอมป์เป็น15แอมป์นะก็ขึ้นอยู่กับนะครับไฟเส้นนี้ก็จะเดินทางมาที่สวิตช์พัดลมนะครับที่สวิตช์พัดลมในขณะนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเร็วสุดนะครับก็เวลาเราเปิดสวิตช์พัดลมมาตำแหน่งเร็วนะครับไฟก็จะวิ่งฮะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยนะครับก็วิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยโดยไม่ได้ผ่านความต้านทานนะครับพัดลมก็จะทำงานจังหวะแรงนะครับแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็ไฟก็จะวิ่งไปที่เทอร์โมสตาตนะครับตัวเทอร์โมสตาตก็เป็นมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมินะครับก็จะนะฮะควบคุมอุณหภูมิก็ถ้าเกิดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารยังไม่ได้หน้าสัมผัส

ก็ยังถูกต่ออยู่นะพอถูกต่ออยู่ไฟก็วิ่งไปเลี้ยงที่ชุดแมกเนติกคัตนะครับพอชุดแมกเนติกคัตทำงานก็เท่ากับว่าคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานด้วยชุดแมกเนติกคัตนะครับของคอมเพรสเซอร์นะครับประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะฮะคือที่เราเห็นเป็นสีแดงตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสเตเตอร์สเตเตอร์ก็คือเป็นขดลวดนะครับขดลวดอันที่เราเห็นเป็นสีเหลืองๆก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวโรเตอร์เป็นล่องฉุดสายพานนะซึ่งเราจะเอาสายพานเข้ามาคล้องส่วนแผ่นหน้าสุดก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นเพชเชอร์เพจหรือแผ่นอัดนะฮะหรือที่เราเรียกทั่วๆไปคือเป็นหน้าคัดนะครับก็คือหลักการทำงานก็คือว่าถ้าเกิดมีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับขดลวดเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นนะครับก็จะดึงให้แผ่นอัดตัวเนี้ยติดเข้ากับตัวโรเตอร์นะครับถ้าเกิดตัวแผ่นอัดติดกับตัวโรเตอร์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันถ้าเกิดเรามีสายพานก็จะฉุดให้เกิดการหมุนนะถ้าเกิดแผ่นอัดเกิดการหมุนก็แสดงว่าชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานก็จะมีการดูดอัดสารทำความเย็นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับแผ่นอัดตัวนี้ก็จะจากตัวโรเตอร์ตัวโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะฮะเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นมันก็จะดึงให้แผ่นอัดเนี่ยนะติดกับตัวโรเตอร์แล้วก็จะหมุนไปพร้อมๆกันนะพอหมุนไปพร้อมๆกันนะฮะก็พอแผ่นเพชเชอร์เพจหมุนนะครับก็จะทำให้ตัวภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะครับเพราะว่าที่แผ่นเพชเชอร์เพจอ่ะเขาจะล็อกเข้าไปกับที่แกนของเพาคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับก็เลยจะหมุนตามกันไปนะถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางนะฮะก็เปรียบเสมือนว่าตรงนี้ก็ถูกบิดมาอยู่ตำแหน่งกลางนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านตรงนี้ฮะก็ผ่านตัวรีซิสเตอร์ก็ผ่าน1ขดลวดนะครับ1ขดลวดก็จะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์แล้วก็ลงกาวนะครับพัดลมก็จะหมุนช้าลงมาเพราะว่าผ่าน1ขดลวดนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราจังหวะเบานะจังหวะเบาก็บิดตรงนี้ไฟก็จะวิ่งนะฮะผ่านเข้าความทาน1ขดลวดแล้วก็ผ่านอีก1ขดลวดนะครับแล้วก็มาที่ตัวมอเตอร์จากตัวมอเตอร์ก็จะไปลงกาวนะฮะพัดลมก็จะผ่าน2ขดลวดก็จะหมุนช้าลงนะครับก็จะหมุนช้าลงครับนะฮะทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่อยู่ลักษณะของการปิดนะฮะก็คือไอ้หน้าสัมผัสก็จะไม่ต่อไปทางพัดลมก็จะไม่ได้ต่อมาทางตัวเทอร์โมสตาตด้วยนะฮะทำให้ภายในระบบก็ไม่ได้ทำงานเลยเกี่ยวกับเรื่องโค้ดสีสายไฟนะฮะก็มันจะมีเราจะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษอย่างเช่นตัว W นะฮะภาษาอังกฤษก็คือตัว White ก็หมายความว่าเป็นสีขาวเราก็จะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มก็คือเราก็ใช้เป็นตัว O นะเพราะสีส้มก็คือตัว Orange นะครับแต่มันจะมีอยู่สีเดียวนะที่ต้องใช้เป็นตัวที่2ก็คือเป็นสีน้ำเงินนะน้ำเงินจริงแล้วมันก็คือ Blue นะฮะแต่มันก็เลยจำเป็นต้องมาใช้เป็นตัว L นะครับเพราะว่าไอ้สีดำเนี่ยแบ็คมันใช้ตัว B ไปแล้วนะฮะก็เลยมีอยู่แค่สีเดียวก็คือเป็นสีน้ำเงินซึ่งจะต้องใช้เป็นตัว L เป็นอักษรตัวที่2นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวก็จะตรงตัวก็คือสีเขียวคือกรีนคือก็ใช้เป็นตัว G นะครับสีแดงก็นะฮะก็คือใช้เป็นตัว R ก็คือ Red ทีนี้ทางด้านผังวงจรไฟฟ้านะฮะมันก็จะมีตัวอักษรของสายไฟฟ้ากำกับไว้อย่างเช่นตรงนี้ก็คือจะต้องเป็น

0: สีแดงนะฮะตรงนี้ต่อออกจากฟิวก็ต้องเป็นสีแดงด้วยนะครับแล้วก็ไปถึงสวิตช์พัดลมก็จะเป็นสีแดงนะครับทีนี้ต่อออกไปที่เป็นพัดลมจังหวะเร็วก็ยังเป็นสีขาวนะครับก็คือสีขาวตรงนี้ก็ยังเป็นสีขาวด้วยนะครับไปถึงตัวมอเตอร์ก็ยังใช้เป็นสีขาวนะครับสีขาวพอออกจากตัวมอเตอร์ก็จะเป็นสีเขียวแล้วฮะสีเขียวจนไปถึงกาวถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางก็จะใช้เป็นโค้ดสีก็คือตัว O ก็คือตัวสีส้มนะครับเป็นตัว O นะครับก็ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งเบาก็ใช้เป็นตัว L ก็คือสีน้ำเงินทีนี้ทางที่จะมาทางเทอร์โมสตาร์ทนะครับก็คือจะเป็นสีดำนะครับสีดำก็ต่อไปถึงแมกเนติกคัทของคอมเพรสเซอร์เลยก็ยังเป็นสีดำอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วโค้ดสีนะฮะของวงจรไฟแต่ละรุ่นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นนี้นะฮะโค้ดสีสายไฟก็จะเป็นไปตามนี้นะครับครับจากชุดสายไฟของเครื่องปรับอากาศรถยนต์เครื่องนี้นะครับมันก็จะมีสายที่เป็นสีแดงอันนี้เราจะต่อมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับส่วนอันนี้ก็จะต่อมาจากสวิตช์กุญแจก็อาจจะใช้ตำแหน่ง ACC หรืออาจจะใช้ตำแหน่งออนนะครับส่วนสายไฟเส้นนี้ก็จะเป็นสายที่ลงดินนะครับก็คือการต่อเราก็มีไฟจากแบตบวกมาเส้นหนึ่งแล้วก็ไฟจากสวิตช์แจอาจจะใช้จาก ACC หรืออาจจะใช้จากออนอีก1เส้นนะครับก็ต่อนะครับอันนี้พอต่อเสร็จปุ๊บก็นะไฟก็จะไปสู่สวิตช์พัดลมนะครับสวิตช์พัดลมก็จะปรับจังหวะเบาจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับพอจากสวิตช์พัดลมแล้วนะครับก็จะไปที่ตัวรีซิสเตอร์ฮะตัวปรับจังหวะพัดลมว่าจะให้มีจังหวะเบาเป็นจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับดิสเตอร์แล้วตรงนี้ก็จะต่อเข้าที่ตัวมอเตอร์โบเวอร์นะครับมอเตอร์โบเวอร์นะครับนะแต่อันนี้ก็จะเป็นชุดของพัดลมนะฮะเราก็จะเสร็จของชุดพัดลมแล้วนะฮะจากสวิตช์พัดลมนะฮะก็จะถูกต่อไปที่ตัวเทอร์โมสตาร์ทเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วนะฮะไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของมอเตอร์คอนเดนเซอร์ก็คือเป็นพัดลมระบายความร้อนให้กับแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็ไอตัวนี้ก็จะถูกต่อไปที่ตัวจะไปที่ตัวมอเตอร์คอนเดนเซอร์นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเพรสเชอร์สวิตช์ด้วยนะก็จะมีเรื่องสวิตช์แรงดันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
0: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชีตอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
1: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัว

0: ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทปเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทปเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอริงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทปเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทปเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัวเอ็กแพนชั่นวาล์วนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับพบกับคุณครูณัฐิพงษ์แย้มรุณนะครับคุณครูนะครับมาจากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีนะครับจากคณะศิลปกรรมนะครับวันนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนนะครับมาเรียนรู้นะครับเรื่องของขั้นตอนการปั้นดินนะครับให้กลายเป็นรูปทรงน้องหมูเด้งนะครับหรือว่าให้กลายเป็นเครื่องเซรามิกนะครับจากการปั้นดินเหนียวนะครับวันนี้นะครับก็จะมีขั้นตอนมากมายนะครับที่จะเป็นขั้นตอนในการที่จะให้ทุกคนนะครับได้ศึกษาเรียนรู้นะครับวิธีการขึ้นดินรูปทรงต่างๆจนกลายออกมาเป็นหมูเด้งที่เราเห็นชิ้นตัวอย่างตรงนี้นะครับขั้นตอนนะครับก็จะมีทั้งการขึ้นดินการเก็บรายละเอียดนะครับการเช็คโครงสร้างแล้วก็การเติมหน้าตาให้มีความคล้ายคลึงใกล้เคียงกับต้นแบบที่เราต้องการจะให้เป็นนะครับครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีอย่างที่เราเห็นนะครับจะมีเริ่มต้นจากครับจากดินเหนียวครับดินเหนียวจะเป็นดินที่มีความเหนียวหนืดนะครับจับตัวเป็นก้อนได้ดีนะครับในดินที่เรารู้จักนะครับก็จะมีดินหลากหลายชนิดนะครับจะมีดินทรายดินร่วนแล้วก็ดินเหนียวนะครับดินที่เหมาะกับการนําใช้ปั้นที่สุดนะครับก็คือดินเหนียวนะครับมีลักษณะที่เป็นการจับตัวจับก้อนขึ้นทรงได้ง่ายนะครับแล้วก็เซตตัวได้ไวนะครับจึงเหมาะต่อการนํามาเป็นดินปั้นรูปทรงนะครับก็จะเป็นดินเหนียวนะครับหรือว่าถ้าในทางเซรามิกก็จะเรียกกันว่าดินแดงนะครับครับต่อมานะครับก็จะเป็นแท่นปั้นนะครับที่เป็นลักษณะเป็นแท่งเหล็กนะครับที่สามารถจะหมุนได้รอบด้านนะครับสามารถจะหมุนเช็ครูปทรงต่างๆที่เราเริ่มปั้นขึ้นมานะครับให้กลายเป็นรูปทรงที่สมบูรณ์โดยการเช็ครอบด้านนะครับเพราะว่าในการปั้นรูปทรงเนี่ยเราปั้นรูปทรง3มิติใช่ไหมครับเราจําเป็นต้องเช็ครายละเอียดเช็คความสมบูรณ์ของผลงานประติมากรรมหรือว่ารูปปั้นเนี่ยรอบด้านนะครับเพื่อความสมบูรณ์นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสิ่งต่อมาที่เราจะใช้นะครับก็จะเป็นลักษณะของแผ่นเหล็กนะครับอันนี้เรียกว่าแผ่นปรับเพนนะครับหรือว่าแผ่นเหล็กแผ่นสแตนเลสนะครับจะเป็นลักษณะแผ่นที่มีฟันปลานะครับด้านหนึ่งฟันปลาอีกด้านหนึ่งเรียบนะครับใช้ในการทำให้พื้นผิวเนี่ยมีความขึ้นรูปได้ไวเรียบตึงได้ไวนะครับผ่านเครื่องมือเจ้าตัวนี้นะครับก็คือแผ่นเหล็กรูปฟันปลานะครับครับต่อมานะครับเราลงมานะครับก็จะเป็นเรื่องของไม้ปั้นนะครับไม้ปั้นเนี่ยมีด้วยกัน3ขนาดครับก็จะมีทั้งอันกลางอันใหญ่นะครับแล้วก็อันเล็กนะครับแตกต่างกันไปนะครับก็นักเรียนนะครับสามารถจะเลือกใช้หรือว่าเลือกนํามาปรับใช้ได้ตามลักษณะงานที่นักเรียนทํานะครับก็จะมีอันใหญ่เหมาะกับพื้นที่กว้างนะครับในการที่จะเก็บพื้นที่กว้างให้เรียบตึงนะครับต่อมาก็จะเป็นลักษณะที่ลดหลั่นลงมานะครับก็จะเป็นลักษณะของไซส์กลางนะครับใช้ในการปรับพื้นที่ที่เล็กลงมาอีกหน่อยแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นลักษณะของไซส์เล็กนะครับเก็บในพื้นที่ละเอียดลึกๆนะครับในร่องต่างๆที่เราไม่สามารถใช้ตัวใหญ่เก็บได้ก็จะเป็นตัวนี้ครับที่ทําหน้าที่ในการจะลงตามซอกหลืบต่างๆนะครับของเจ้าตัวละเอียดหรือว่าเจ้าตัวงานปั้นที่เราต้องการปั้นนะครับครับต่อมานะครับก็จะเป็นฟอกกี้นะครับหรือว่าที่ฉีดน้ำนะครับใช้ในการทําให้ดินเหนียวยังคงชุ่มตัวตลอดเวลานะครับดินเหนียวเนี่ยมีความเซตตัวได้ง่ายนะครับแล้วก็ในความที่ตัวง่ายนี้ก็มีความที่จะแข็งแล้วก็แห้งได้ไวเช่นเดียวกันดังนั้นนะครับการทํางานปฏิมากรรมหรือว่างานปั้นเนี่ยเราควรจะต้องรักษาความชื้นของดินไว้ให้ได้นานนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการฉีดน้ําฟอกกี้ในการปั้นระยะนะครับก็คือหมายความว่าทุกๆครึ่งชั่วโมง15นาทีต้องฉีดน้ํา1ครั้งนะครับหรือถ้าหากเราจะพักการปั้นต้องการจะไปพักผ่อนในระยะเวลาที่มันนานเนี่ยเราต้องเอาผ้าที่มีความเปียกน้ําชุ่มน้ําคุมดินนั้นไว้นะครับเพื่อจะทําให้ดินเนี่ยอยู่กับเราแล้วก็ไม่แข็งตัวไปซะก่อนคือถ้าในกรณีที่เราปล่อยให้ดินแข็งตัวเราไม่สามารถรักษาดินไว้ให้ชุ่มชื้นไว้ได้เนี่ยเวลาจะปั้นต่อหรือว่าจะแกะรายละเอียดเนี่ยเราจะแกะลงไปไม่ได้เพราะว่าดินมันเซตตัวไปแล้วครับดังนั้นการปั้นการรักษาความชุ่มชื้นเป็นเรื่องสําคัญไม่แพ้กับการเก็บรายละเอียดของงานปั้นนะครับดังนั้นก็คือต้องมีฟอกกี้ประจําตัวหรือว่าต้องมีประกอบการปั้นทุกๆครั้งครับครับต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของฟองน้ํานะครับอันนี้ก็จะใช้ในการเก็บรายละเอียดขั้นสุดท้ายครับก็คือในกรณีที่เราปั้นดินเนี่ยเราต้องการให้พื้นผิวเรียบตึงหรือว่าเนียนขึ้นสามารถใช้ฟองน้ํานะครับเก็บพื้นผิวของดินได้เป็นชั้นสุดท้ายเป็นสิ่งสุดท้ายในการทํางานนะครับแล้วก็เอาไว้ใช้ในการล้างมือหรือว่าการเช็ดล้างอุปกรณ์ก็ใช้ฟองน้ํานะครับในการทํางานนั้นเช่นกันครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกระป๋องใส่น้ํานะครับกระป๋องใส่น้ําก็ใช้ในการเติมน้ํานะครับเพื่อเอาไว้ใช้นะครับล้างมือล้างอุปกรณ์นะครับล้าง
เครื่องมือต่างๆที่เลอะหรือว่าเปื้อนดินนะครับครับทั้งหมดก็เป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการปั้นดินทั้งหมดวันนี้นะครับให้ออกมาเป็นน้องหมูเด้งอย่างที่เราเห็นนะครับวันนี้ก็จะลองมาให้ทุกคนมาดูนะครับว่าขั้นตอนที่หนึ่งสองสามสี่นะครับเป็นยังไงบ้างแล้วก็เราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการทํางานครับครับต่อไปนะครับก็จะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการปั้นแล้วนะครับครับแล้วก็จะเอาดินเหนียวนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับเอามาปั้นบนแท่นหมุนแท่นกลมนะครับวิธีการปั้นนะครับเราต้องทําให้ดินเหนียวนะครับติดกับแท่นกลมให้ได้มากที่สุดนะครับก็คือการทุบลงไปนะครับทําให้ดินเหนียวนะครับยึดเกาะกับตัวแท่นเหล็กนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการนะครับกดนะครับรูปทรงนะครับให้เป็นเหมือนที่เราต้องการนะครับรูปทรงหมูเด้งเนี่ยก็จะเป็นรูปทรงที่มีความโค้งกลมมนนะครับแล้วก็จะขึ้นรูปทรงนะครับให้มีความใกล้เคียงด้วยการกดบีบนะครับแล้วก็อัดลงไปนะครับจนเราพอใจนะครับเราก็จะเติมนะครับในมุมที่เรามองว่าต้องเติมนะครับหรือว่ามีความสําคัญนะครับในการให้รูปทรงไปใกล้เคียงนะครับรูปทรงหมูเด้งนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2สัดส่วนง่ายๆนะครับก็จะมีสัดส่วนของช่วงตัวนะครับที่มีความกลมนะครับมีความเป็นเหมือนวงรีนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนหัวนะครับส่วนที่2ก็คือเป็นส่วนหัวนะครับส่วนหน้าของหมูเด้งนะครับก็จะเป็นลักษณะที่มีการต่อกันทั้งหมด2ชิ้นนะครับอันนี้ครับแล้วก็จะขึ้นตัวให้เรียบร้อยนะครับก็จะวางสามารถกำหนดความสูงนะครับความใหญ่ความกว้างได้เริ่มจากตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ก็จะเริ่มเติมสัดส่วนต่างๆเข้าไปแล้วนะครับอันนี้ครับขึ้นรูปทรงง่ายๆนะครับเราก็จะพอได้งี้นะครับเราก็จะใช้แผ่นปรับเพลนหรือว่าแผ่นสแตนเลสที่เป็นฟันปลานะครับอันนี้นะครับในการที่จะทําให้รูปทรงเนี่ยมีความเรียบได้เร็วนะครับโดยการปาดนะครับลงไปบนพื้นที่พื้นผิวดินนะครับจากดินที่มีความหยาบหรือว่ามีความยังไม่เรียบเนี่ยก็จะเกิดการถูกเกลี่ยนะครับถูกปาดหน้าดินนะครับจนตัวดินเนี่ยเริ่มเป็นรูปทรงนะครับที่เราต้องการนะเราก็จะปาดนะครับในพื้นที่ที่มีความเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับเราก็จะเติมลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวของหมูเด้งนะครับเริ่มเติมในส่วนของหัวนะครับต่อเข้าไปในส่วนจากส่วนตัวครับถ้ามองก็คือเราจะมองให้ด้านนี้เป็นด้านข้างนะครับเราจะค่อยเติมหัวแล้วก็เติมพุงหมูเด้งเข้าไปนะครับ

การปั้นนะครับเราจะต้องดูจากด้านข้างก่อนนะครับด้านข้างจะเป็นด้านที่กําหนดความยื่นความเว้าความนูนของด้านหน้านะครับดังนั้นเราต้องกําหนดด้านข้างให้เรียบร้อยก่อนนะครับว่าเราจะเติมตัวอะไรเข้าไปหรือว่าเติมปากจมูกอะไรเข้าไปเนี่ยเราต้องคํานึงด้านข้างเป็นหลักครับให้รูปทรงเนี่ยไปใกล้เคียงก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเก็บรายละเอียดครับเราก็จะขึ้นรูปทรงง่ายๆไว้นะครับมีตัวแล้วก็หัวเป็นแกนหลักนะครับในการปั้นหมูเด้งครับในการปั้นเนี่ยครับในบางความเชื่อของในมุมคนทํางานเป็นมากรรมเนี่ยเขาบอกกันว่าไม่ต้องใช้เครื่องมือก็ได้นะครับสามารถใช้มือเราเองในการที่จะจัดการดินจนสมบูรณ์ได้เลยครับเพียงแค่ว่าเราใช้เครื่องมือปั้นเนี่ยในการเอาไว้เก็บรายละเอียดเท่านั้นครับแต่ก็เป็นความเชื่อหรือว่าความถนัดของแล้วแต่บุคคลนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะรูปทรงเบื้องต้นของหมูเด้งนะครับก็จะมีลักษณะที่เราจะแบ่งไว้ชัดเจนนะครับก็จะมีทั้งหัวนะครับแล้วก็ตัวนะครับสองส่วนนะครับเป็นหลักพอได้ที่เราต้องการนะครับต่อไปก็จะเป็นการเก็บผิวนะครับจะสังเกตได้ว่าก่อนที่เราจะเก็บผิวเนี่ยตัวดินนะครับจะมีรอยนิ้วมือหรือว่ารอยลากมือของเรานะครับติดลงไปบนงานนะครับพอได้แล้วก็จะเอาเครื่องมือเดิมนะครับตัวแผ่นปรับเพนนะครับในการเก็บเรียบครับเราจะเป็นการปาดนะครับหรือว่าการขูดนะครับโดยใช้ฟันปลาครับฟันปลาเนี่ยจะมีลักษณะที่ช่วยให้ตัวพื้นดินเนี่ยเกี่ยกันเองนะครับทําให้ดินเนี่ยถูกรูดไปอุดในจุดที่มันมีหลุมมีบ่อครับ

เป็นระยะนะครับเพราะว่าถ้าเราเป็นการปาดทางเดียวเนี่ยดินจะไม่ถูกเกี่ยจนทั่วนะครับครับอันนี้ก็เป็นการปาดนะครับจนทั่วแล้วนะครับก็คือจะสังเกตได้ว่าตัวพื้นผิวดินเนี่ยจะมีรอยฟันปลานะครับแต่จะไม่เหลือร่องรอยของรอยตะปุ่มตะป่ำที่มีความเป็นร่องลึกแล้วนะครับครับต่อมาก็ใช้ด้านเรียบนะครับในการทํางานนะครับด้านเรียบก็จะเป็นด้านที่เอาไว้เก็บรอยฟันปลานะครับก็จะสังเกตว่าพอดินเจอด้านเรียบแล้วเนี่ยก็จะทําให้งานเนี่ยเริ่มดูตึงนะครับแล้วก็ดูเรียบขึ้นครับอันนี้ก็จะเป็นอันจบกระบวนการขั้นตอนในการขึ้นรูปทรงนะครับของเจ้าหมูเด้งนะครับก็จะเป็นรูปทรงลักษณะพื้นฐานประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการเริ่มใส่นะครับอวัยวะสําคัญนะครับเช่นใบหน้าจมูกแขนนะครับขานะครับหรือว่าหางนะครับแล้วก็จะเป็นการเติมนะครับในส่วนของดีเทลเล็กๆน้อยๆครับเช่นการเติมพุงการเติมแก้มเติมหูนะครับลักษณะเฉพาะของตัวหมูเด้งเข้าไปนะครับเพราะว่าเราได้ทําการขึ้นรูปทรงพื้นฐานขึ้นรูปทรงหลักของตัวหมูเด้งไว้แล้วนะครับเป็นไงบ้างครับทุกคนหลังจากที่เรานะครับได้ทําการขึ้นโครงสร้างนะครับเจ้าหมูเด้งไปนะครับโดยการที่ขึ้นตัวและขึ้นหัวนะครับสองส่วนง่ายๆนะครับของหมูเด้งนะครับไปแล้วนะครับทุกคนทําได้ไหมครับหรือว่าทุกคนมีความเข้าใจมากขึ้นไหมครับต่อไปนะครับเราก็จะเริ่มเป็นการนะครับใส่ลักษณะเฉพาะของเจ้าหมูเด้งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมหน้าตาการเติมแขนเติมตัวนะครับหรือว่าเติมพุงให้เยอะขึ้นเติมแก้มให้นูนขึ้นนะครับก็จะเป็นการใส่รายละเอียดต่อไปครับครับต่อไปนะครับก็จะเริ่มใส่รายละเอียดแล้วนะครับการใส่รายละเอียดเนี่ยครับเป็นลักษณะที่คนปั้นนะครับต้องสังเกตกับหุ่นที่เป็นต้นแบบหรือว่าสิ่งที่เราจะนํามาปั้นนะครับเพราะว่าแต่ละอย่างนะครับที่เราจะนำมาปั้นเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับจะมีความหน้าเล็กหน้าใหญ่หน้าแหลมนะครับมีความแตกต่างกันไปครับก็สุดแล้วแต่ผู้ปั้นนะครับจะสังเกตเห็นหรือว่าจะจับเอกลักษณ์นั้นมาใช้นะครับในการปั้นนะครับการเติมเนี่ยก็จะเป็นการเติมต่อเนื่องไปจากตัวโครงสร้างนะครับเรามีโครงสร้างหลักแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการเติมลักษณะเฉพาะการเติมบุคลิกของต้นแบบเข้าไปนะครับเราก็จะเติมเริ่มจากการเติมหน้าก่อนนะครับก็จะมีการเติมแก้มเติมมุมปากนะครับเติมจมูกเข้าไปนะครับเราจะเริ่มเติมจากอวัยวะพื้นฐานนะครับของสัตว์นะครับก็จะมีจมูกปากตานะครับเติมแก้มนะครับลงไปการปั้นหน้าคนหรือหน้าสัตว์เนี่ยก็จะมีความยากที่เพิ่มเข้ามานะครับในการทำงานก็คือการทำให้สองข้างเท่ากันนะครับเพราะว่าสมมุติว่าเราเติมข้างซ้ายแบบไหนนะครับข้างขวาก็ต้องคำนึงหรือว่าอย่าลืมว่าเราทำอะไรในข้างซ้ายไปบ้างนะครับเพื่อจะไปปั้นต่อในข้างขวาครับเราก็จะมีทั้งการเติมและการเอาออกนะครับผสมกันในขั้นตอนการจับดินจนกว่างานจะสมบูรณ์นะครับในขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องคำนึงถึงความเรียบเนียนเท่าไหร่นะครับเราเน้นว่าเราเติมสิ่งที่เราต้องการจะใส่ไปให้ได้ง่ายสุดก่อนนะครับในการเก็บรายละเอียดน่ะเราจะมาเก็บในการขั้นตอนสุดท้ายกันครับครับต่อไปก็จะเป็นการเติมหูนะครับ

ต่อมาก็จะเป็นการเติมมือกับเท้านะครับการคำนึงถึงความจริงนะครับแล้วก็การคำนึงถึงการเป็นการ์ตูนที่มีความน่ารักน่ารักนะครับอันนี้เราจะใส่ให้ครบทุกอย่างก่อนใส่อวัยวะทั้งทุกอย่างที่หมุนเด้งมีนะครับก็คือมือเท้าตาจมูกปากนะครับมันจะไปเก็บรายละเอียดต่อไปครับ

ในการปั้นงานเซรามิกเนี่ยครับจะต้องคำนึงเรื่องสำคัญอีกเรื่องนะครับก็คือว่าการทำเซรามิกเนี่ยเราทำแม่พิมพ์ครับโดยที่แม่พิมพ์เนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเปลือกหอยนะครับก็คือการเปิดฝาล่างบนนะครับดังนั้นเราไม่สามารถจะทำให้ตัวแขนหมูเด้งหรือว่าขาหมูเด้งเนี่ยงอกออกไปจากตัวงานหลักได้เยอะนะครับเพราะว่าจะทำให้ไม่สามารถถอดพิมพ์ได้ครับจำเป็นที่จะต้องปั้นแล้วยังติดอยู่กับตัวหรือว่ามีการลิงก์หรือว่าอิงอยู่กับตัวบ้างนะครับเพื่อจะทำให้ตัวงานเนี่ยไม่มีจุดที่งอกหรือว่าย้อยออกไปจากตัวงานหลักเยอะครับครับต่อไปจะเป็นอย่างสุดท้ายของหน้าของเด้งครับก็คือตาครับเป็นไงบ้างครับทุกคนหลังจากที่เรานะครับเริ่มใส่ละเอียดนะครับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทุกคนทําได้หรือเปล่าครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการเติมตานะครับหรือว่าการเก็บรายละเอียดช่วงบริเวณหน้าครับกันต่อแล้วนะครับเราก็จะลองมาเติมตากันนะครับว่าทํายังไงให้หมูเด้งนะครับมีตาที่มีความน่ารักครับกลมโตครับการเติมตานะครับเราก็จะเริ่มจากการทําโหนกเบ้าตานะครับแล้วก็ดูความเท่าเทียมของทั้งสองข้างให้ดีนะครับว่าตำแหน่งความสูงต่ำมีผลต่อความถูกต้องของหน้าหมูเด้งนะครับมีครบนะครับหลังนั้นนะครับต้องมาจัดการนะครับในการที่จะเพิ่มเติมลดนะครับจนกว่านะครับงานจะสมบูรณ์ที่สุดนะครับโดยการที่หมุนเช็คนะครับดูรอบด้านนะครับจนกว่านะครับตัวงานนะครับจะมีความใกล้เคียงกับต้นแบบนะครับความยากของการปั้นหมูเด้งอาจจะเป็นเรื่องของหน้าตานะครับเพราะว่ารูปทรงเนี่ยอาจจะดูไม่ยากนะครับแต่ว่าที่เราต้องปั้นให้เหมือนเนี่ยคืออาจจะเป็นเรื่องของหน้าตาจมูกนะครับการเติมรายละเอียดเข้าไปนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้น่าจะเป็นเรื่องของเหนียงหรือว่าชั้นไขมันที่ลําคอนะครับที่ต้องขาดไม่ได้เลยนะครับของหน้าหมูเด้งนะครับแล้วก็จะเติมลดนะครับจนกว่าเราจะเห็นว่างานสมบูรณ์นะครับจะสังเกตได้ว่าในงานเนี่ยจะมองว่าเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับแล้วก็แต่ว่าที่ยังขาดก็คือเรื่องของความเรียบตึงหรือว่ามวลปริมาตรที่มีความโค้งแล้วก็มีความงามของรูปปั้นนะครับการเติมก็เป็นเรื่องแล้วแต่ความชอบของผู้ปั้นนะครับเราก็ดูความเหมาะสมเป็นหลักนะครับว่าตรงไหนบ้างที่ยังต้องเพิ่มนะครับตัวโครงสร้างเนี่ยจะมีความใกล้เคียงครับก็คือตัวโครงสร้างมีความขึ้นเหมือนกันแต่ว่าในส่วนดีเทลรายละเอียดเนี่ยก็จะแล้วแต่การสังเกตหรือว่าการมองเห็นนะครับอันนี้เติมตาทางด้านซ้ายไปแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการเติมเปลือกตาทางด้านขวาด้วยนะครับก็ต้องเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องของการปั้นก็คืออย่างที่บอกนะครับเป็นเรื่องของความเท่ากันทั้งสองข้างครับแล้วก็ใช้เครื่องมือในการช่วยในการเติมซ่องร่องเล็กๆครับที่เราไม่สามารถจะเอานิ้วเราเนี่ยสอดแทรกเข้าไปได้ครับก็จะเป็นการขูดเพื่อให้เกิดร่องนะครับต่อมาเขาจะเริ่มไปเก็บรายละเอียดที่หูนะครับหลังจากที่ตาเสร็จแล้วนะครับแก้มสองข้างเริ่มได้แล้วนะครับเราก็จะไปหูต่อครับหูก็จะมีใบหูนะครับที่จะมีความเป็นสันเป็นเส้นขึ้นมานะครับของจมูกเด้งนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้เครื่องมือนะครับในการเซาะร่องหูลงไปนะครับเราก็จะเก็บรอบบริเวณหูนะครับใช้การเครื่องมือเนี่ยใช้ในการเกาแล้วก็การเจาะร่องนะครับเป็นหลักเลยครับก็จะเกาให้มีความสมส่วนนะครับสามารถใช้มือนะครับจุ่มน้ํานะครับเพื่อทําให้มือเราเปียกนะครับแล้วก็ลูบเพื่อเก็บให้ตัวงานเนี่ยมีความเรียบเนียนขึ้นอีกระดับนะครับในส่วนที่เราสึกว่าน่าจะใช้ได้แล้วครับ

ความใกล้เคียงมากขึ้นนะครับต่อไปนะครับเราก็จะเริ่มไปในส่วนของตัวนะครับอันนี้คือหน้าเสร็จแล้วก็จะลงไปส่วนที่ตัวแล้วครับพอตัวเสร็จแล้วเราจะมาเก็บรายละเอียดสุดท้ายกันครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ตัวก่อนนะครับครับในส่วนของบริเวณตัวเนี่ยก็จะมีส่วนสําคัญนะครับหลักๆก็จะเป็นมือกับเท้านะครับแล้วก็สําคัญอีกอย่างก็คือตัวไขมันนะครับที่เชื่อมระหว่างคอกับตัวนะครับของหมูเด้งนะครับก็จะเห็นชัดนะครับในเจ้าหมูเด้งเลยนะครับจะมีแผงไขมันส่วนนี้นะครับแล้วก็จะมาเก็บทั้ง3อย่างนี้นะครับมือเท้าแล้วก็แผงไขมันครับครับแล้วก็เติมต่อจากส่วนของคอมาเลยนะครับไล่สเต็ปลงมาเลยนะครับเชื่อมโยงกันนะครับระหว่างตัวไขมันนะครับที่เชื่อมอยู่ระหว่างข้างหลังหัวนะครับโยงกันไปนะครับก็เราก็เป็นการเก็บละเอียดต่อนะครับหลังจากที่เราวางโครงสร้างแล้วนะครับโครงสร้างเนี่ยก็เป็นตำแหน่งที่เราล็อกไว้นะครับว่าเราจะไว้ตำแหน่งตรงนี้นะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่จะแสดงอยู่อีก1ชั้นนะครับต่อจากมุมนั้นนะครับเราก็ใช้เครื่องมือนะครับเครื่องมือไซส์กลางนะครับในการช่วยนะครับเครื่องมือปั้นนะครับถ้าสังเกตดูในระยะใกล้ๆจะมีเขาเรียกว่าเป็นฟันนะครับหรือว่าคล้ายๆกับฟันปลาเหมือนกับแผ่นเหล็กเลยนะครับใช้ในการขูดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะใช้เกาเพื่อให้ปรับระนาบนะครับปรับพื้นผิวปรับตัวปริมาตรให้สวยงามครับเราจะมาดูตรงส่วนของไขมันนะครับแผงคอก่อนนะครับจะเชื่อมโยงกันมากับข้างหลังอีกฝั่งนะครับเราก็จะเชื่อมโยงกับฝั่งนี้ด้วยมีการเติมนะครับในส่วนของแขนนะครับข้างบนแล้วก็ต้องเช็คดูอีกข้างเลยนะครับดูทั้งสองข้างให้ไปทิศทางเดียวกันครับพอได้แขนแล้วก็ลงไปที่ขาต่อครับขาก็ทําเช่นเดียวกันนะครับเติมตัวมวลปริมาตรให้สมบูรณ์ที่สุดครับเราก็จะมาเก็บช่วงท้ายนะครับตรงก้นนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่เติมขาแล้วเราก็จะลิงก์ต่อให้มีช่วงก้นเหมือนเป็นท่านั่งสักนิดหนึ่งครับต่อมาก็จะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือเป็นการเกาครับใช้เครื่องมือเนี่ยในการที่เราจะเกาทุกอย่างที่เป็นพื้นผิวตะปุ่มตะป่ำเนี่ยให้เรียบตึงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เลยครับแล้วก็ใช้เครื่องมือในการขูดไล่นะครับตั้งแต่ส่วนล่างขึ้นบนหรือบนลงล่างก็ได้นะครับแต่เราจะใช้ทั้งเครื่องมือแล้วก็น้ําในการช่วยทําให้พื้นผิวที่มีความขรุขระตะปุ่มตะป่ำที่เราเห็นเนี่ยตึงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับเพราะว่าการเติมดินเนี่ยจะมีร่องรอยของการที่เราจะต้องถูนะครับการปาดการรูดดินนะครับทำให้ดินเนี่ยมีความตะปุ่มตะป่ำขรุขระไม่เรียบเนียนนะครับพอเราเติมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้เครื่องมือนะครับในการเกาให้เรียบเป็นขั้นตอนท้ายๆแล้วครับเราก็จะเริ่มขูดจากพื้นที่ที่มีขนาดกว้างก่อนนะครับก็คือด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีการเกาการเกาก็จะเป็นการใช้เครื่องมือปั้นเนี่ยขูดลงไปบนเนื้อดินนะครับด้วยความที่เครื่องมือปั้นเนี่ยมีความตรงนะครับแล้วก็มีฟันที่เป็นเหมือนฟันปลานะครับเมื่อเราขูดไปเรื่อยๆนะครับจะทําให้พื้นผิวดินเนี่ยมีความเรียบตึงขึ้นเรื่อยๆเลยครับวิธีการขูดก็ไม่ตายตัวนะครับสามารถจะขูดได้หลายวิธีครับแต่ว่าวิธีการที่ใช้ได้ดีก็จะเป็นเรื่องการขูดที่เปลี่ยนทิศทางไปเรื่อยๆนะครับมีการขูดซ้ายขวานะครับสลับขึ้นลงนะครับขูดเฉียงขูดเอียงไปเอียงมานะครับเพื่อให้ตัวดินเนี่ยเกิดการถูกเกาแล้วก็ผสานกันนะครับเมื่อเราเกาไปเรื่อยๆเนี่ยตัวเส้นเหล็กเนี่ยจะเริ่มไปทําการขูดเนื้อดินที่มีความขรุขระออกนะครับจนเหลือแต่เนื้อดินที่มีความเรียบครับเราก็จะใช้เครื่องมือไซส์กลางเป็นหลักก่อนนะครับในการคุมพื้นที่ไปทั้งหมดก่อนนะครับเราจะขูดไล่ทั่วทั้งตัวก่อน1รอบนะครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการผสานเนื้อทั้งหมดที่เราทําการปั้นเนี่ยให้เป็นเนื้อเดียวกันมากที่สุดครับเวลาเกาเราต้องคํานึงสิ่งที่เราเติมด้วยนะครับถ้าเราเกาแรงจนเกินไปหรือว่าเกาโดยที่ไม่คํานึงถึงรายละเอียดเนี่ยเราก็อาจจะขูดรายละเอียดให้หายไปได้นะครับเราก็จะไล่เบอร์ไม้ปั้นไปเรื่อยๆนะครับก็คือไล่จากขนาดไซส์กลางไปเล็กเลยนะครับนี่ก็เป็นช่วงแรกเพื่อทำให้พื้นผิวทั้งหมดตึงก่อนนะครับ
ผมว่าถ้าเรายิ่งทำให้ตัวงานเนี่ยเรียบตึงได้เท่าไหร่เนี่ยเวลาที่เข้ากระบวนการ

ต่อไปเช่นทำพิมพ์หรือว่าการคัดแต่งชิ้นงานต้นแบบเนี่ยก็จะง่ายขึ้นครับครับตอนนี้นะครับเราก็เก็บตรงนี้เรียบร้อยนะครับถ้าทุกคนไม่ติดขัดอะไรเราก็จะไปส่วนในส่วนของหัวแล้วนะครับก็จะเป็นการไล่นะครับดีเทลเรื่องการเรียบตรงแก้มนะครับตรงจมูกนะครับตรงหัวนะครับไล่กันไปนะครับหลังจากที่เราเกาขึ้นมานะครับเราก็จะไล่สเต็ปนะครับตั้งแต่หลังขึ้นมาหัวนะครับแล้วก็ไล่เกามาจนถึงส่วนของจมูกนะครับด้านหน้านะครับเพื่อที่จะทําให้ตรงจมูกเนี่ยมีความสมูทนะครับแล้วก็เนียนเรียบไปกลืนไปกับหน้าแล้วก็กับตัวด้วยนะครับเพราะว่าต้องทําให้จมูกนะครับกับแก้มนะครับกลืนกันด้วยนะครับเราก็จะใช้น้ําช่วยนะครับในการที่จะใช้เครื่องมือเกาด้วยนะครับน้ำเนี่ยจะช่วยให้หน้าดินหน้าแรกเนี่ยอ่อนตัวลงนะครับแล้วทำให้เราเกาง่ายขึ้นอีกนิดนึงครับครับแล้วก็จะเกามาจนถึงจุดที่เราเริ่มสบายใจแล้วก็พอใจแล้วนะครับในเรื่องของพื้นผิวที่เรียบตึงมากขึ้นนะครับครับหลังจากที่เราเกาจนครบนะครับเกาทั้งส่วนบริเวณตัวแล้วก็หัวเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ถือว่างานก็มีความเรียบขึ้นมาอีกระดับนะครับแต่ว่าเราจะทำให้งานเนี่ยมีความตึงขึ้นไปอีกนะครับโดยใช้ฟองน้ำนะครับสีเหลืองที่เราเคยโชว์ให้ดูในต้นคลิปนะครับจะเป็นฟองน้ำที่การที่เราจะใช้ในการลูบนะครับซับแล้วก็ดูดตัวงานเนี่ยให้มีความเรียบมากขึ้นนะครับเราก็จะใช้ฟองน้ำนะครับที่มีความหมาดน้ำนะครับไม่ถึงกระชุ่มนะครับแต่ว่าให้มีน้ำติดอยู่นิดหน่อยนะครับเพื่อจะลูบตัวผิวงานนะครับฟองน้ำก็จะไปลบรอยขูดหรือว่ารอยฟันปลาของเครื่องมือออกไปด้วยนะครับเราก็จะลูบไปให้ทั่วทุกอนูของตัวงานเลยนะครับเข้าไปตามซอกต่างๆเพราะว่าฟองน้ำมีความนิ่มอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะกดน้ำหนักเยอะมากหรือน้ำหนักน้อยก็จะยังคงไม่ไปทำลายตัวรูปทรงปั้นให้ผิดเพี้ยนนะครับตรงไหนที่มีความไม่เรียบเนี่ยเราเล็งได้เลยนะครับแล้วเราก็ทำการใช้ฟองน้ำไปลูบเข้าไปได้เลยครับจะมีตามซอกครับที่ยังเข้าถึงเย็บได้ยากแล้วก็เป็นมุมหลืบๆเล็กๆนะครับตรงงานก็ใกล้สมบูรณ์ 100% แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการเจาะนะครับหรือว่าการแกะนะครับจมูกหรือว่าปากหรือว่าลูกตาให้ชัดขึ้นอีกเป็นอย่างสุดท้ายในการทำงานปั้นแล้วนะครับครับเป็นไงบ้างครับทุกคนหลังจากที่เรานะครับทำการทำให้ผิวของจมูกเด้งเนี่ยเรียบตึงแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายของการปั้นแล้วนะครับก็คือการแกะนะครับรายละเอียดนะครับโดยบริเวณที่เป็นจุดเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นรูจมูกนะครับรูแก้มนะครับรูขุมขนต่างๆแล้วก็บริเวณดวงตานะครับที่ต้องใช้เครื่องมือตัวเล็กเนี่ยในการเจาะเข้าไปนะครับเราทำพื้นผิวให้เรียบเรียบร้อยละอันนี้จะเป็นขั้นตอนท้ายๆขั้นตอนสุดท้ายในการที่จะแกะรายละเอียดลงดีเทลแล้วครับเราก็จะเริ่มจากจมูกก่อนนะครับก็จะเจาะจมูกลงไปนะครับในบริเวณ2ข้างนะครับใช้เครื่องมือตัวเล็กเนี่ยในการเจาะรูเข้าไปเพราะว่าตัวผิวเนี่ยได้สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วครับเราก็จะมาดูเรื่องดีเทลเพิ่มเติมนิดหน่อยครับให้ตัวงานสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับนี่นะครับเราก็จะใช้เครื่องมือปั้นนะครับในการที่จะทำรูขุมขนนะครับบริเวณจมูกนะครับหรือว่าใต้ปากของจมูกเด้งนะครับที่มีรูขุมขนนะครับเราจะเจาะเข้าไปนิดหน่อยครับให้ตัวงานนะมีพื้นผิวเท็กเจอร์ที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นเจ้าฮิปโปด้วยนะครับเจ้าหมูเด้งด้วยนะครับเป็นมันรูขุมขนบริเวณปากของเจ้าฮิปโปด้วยนะครับเจ้าหมูเด้งด้วยนะครับพอเราได้ตรงนี้เรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเก็บช่วงปากนิดหน่อยครับให้มีความเห็นร่องปากที่ชัดเจนนะครับของเจ้าหมูเด้งนะครับก็จะมีบริเวณปากแล้วก็มุมปากเล็กน้อยครับ

จมูกปากเรียบร้อยนะครับต่อไปจะเป็นส่วนของตาแล้วครับตานะก็จะมีการที่ต้องเติมตาดำเข้าไปก่อนนะครับก่อนจะทำการเก็บขอบนะครับ

แล้วก็ทำครั้งนี้แล้วก็ทำอีกข้างด้วยนะครับทำสองข้างเลยนะครับทำการเติมแล้วก็โดยที่คำนึงถึงฝั่งตรงข้ามด้วยทำการเติมแล้วก็โดยที่คำนึงถึงฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับจะเป็นการเจาะตานะครับจะเป็นส่วนสุดท้ายในการทำงานแล้วนะครับเราก็จะเก็บให้ดวงตาในมีความกลมโตนะครับมีความน่ารักให้มีความตาแวววาวสดใสนะครับแล้วก็มาจัดการอีกข้างนะครับที่เราทำการเติมเอาไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเราจะใช้ฟองน้ำเหมือนเดิมนะครับในการเก็บผิวงานให้ตึงนะครับตรงที่เราทำการขูดไปนะครับครับหลังจากที่เรานะครับทำการเก็บนะครับดวงตาจมูกแล้วนะครับเราก็ใช้ฟองน้ําเหมือนเดิมนะครับในการที่จะทําให้ตรงตัวงานที่เราขูดเกาไปเนี่ยที่มันถูกเกาแล้วเกิดร่องรอยการขูดน่ะเรียบตึงนะครับโดยการใช้ฟองน้ําเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็ใช้ฟองน้ํานะครับในการจุ่มนะครับแล้วก็ลูบบริเวณที่เราทําการขูดทําการเกาเมื่อสักครู่นะครับเพื่อให้ผิวดินตรงนั้นนะครับเรียบเหมือนกับเพื่อนๆรอบๆนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าหมูเด้งนะครับแล้วก็ขั้นตอนกระบวนการปั้นดินของเรานะครับครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนทุกคนครับหลังจากที่เรานะครับได้ทําการรู้จักนะครับทั้งอุปกรณ์เครื่องมือแล้วก็กระบวนการนะครับในการทั้งขึ้นโครงสร้างนะครับการเติมรายละเอียดนะครับการเก็บรายละเอียดนะครับการทําให้ผิวเรียบนะครับกระบวนการในการปั้นเจ้าหมูเด้งนะครับโดยปั้นด้วยดินแดงนะครับเป็นดินเหนียวที่ทําให้เราก่อสร้างนะครับขึ้นรูปทรงอันนี้มาได้นะครับการเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นอวัยวะนะครับหูตาจมูกปากนะครับแขนขานะครับการเติมนะครับเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับแล้วก็การเติมรายละเอียดเก็บรายละเอียดแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือการทําให้ผิวตึงนะครับหลังจากที่นะครับที่เราปั้นกันเสร็จแล้วนะครับก็ยังมีขั้นตอนอีกมากมายนะครับในการที่จะทำให้เจ้าหมูเด้งเนี่ยออกมาเป็นงานเซรามิกได้นะครับหลังจากนะครับขั้นตอนที่1ก็คือการปั้นดินก่อนนะครับแล้วก็จะไปสู่ขั้นตอนในการทําแม่พิมพ์ไม่ว่าจะเป็นแม่พิมพ์ทุบแม่พิมพ์ชิ้นนะครับการหล่อน้ําดินการเทน้ําดินนะครับหรือว่าการเผาดิบการเพ้นสีใต้เคลือบนะครับแล้วก็การเผาเคลือบสีนะครับมีขั้นตอนอีกมากมายเลยครับกว่าจะได้ออกมาเป็นเจ้าหมูเด้งนะครับนักเรียนทุกคนก็สามารถไปชมความรู้เพิ่มเติมนะครับได้กับคุณครูท่านอื่นอีกนะครับและสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ1น้ำมันเครื่อง

ะครับ2ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ3กลวยเติมน้ำมันนะครับ4ถุงมือนะครับ5ผ้าสำหรับทำความสะอาด6ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง7ผ้าคลุมรถ8เครื่องมือในการถอดกรอง9ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นนะที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับ F หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว Lทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

0: เครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมันเครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง Fถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม
1: ประเทศไทยนั้น ตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีน

0: ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งเพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาลด์แล้วก็มีตัวอีวอลเวอเรเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วย expansion valve แล้วก็มี evaporator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
0: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gate เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกตสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. Thermometerเทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือ clamp meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้า

0: ที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC Voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC Voltageปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัวแมนิโฟลด์เกตนะแมนิโฟลด์เกตเราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา9นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกราบกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2ในการนี้ได้พระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัยการจัดการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตคณะสัตวแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าโครงการร่วมผลิตกระทรวงสาธารณสุขคณะกายภาพบำบัดคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์และวิทยาลัยนานาชาติในช่วงเช้าและช่วงบ่ายรวมจำนวน 2,912 คนทั้งได้พระราชทานทุนภูมิพลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน1คนมหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาจากรากฐานของสถาบันการแพทย์สู่มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายศาสตร์ภายใต้แนวทาง MU Synergy Real World Impact in Action โดยบทบาทของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการผลิตบัณฑิตหรือสร้างงานวิจัยแต่ยังมุ่งเน้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของประเทศในระยะยาวทางด้าน2568มหาวิทยาลัยมหิดลสร้างสรรค์ผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์หลากหลายด้านอาทิด้านการวิจัยการพยากรณ์และการจัดการโรคตับข้างไขมันที่สัมพันธ์กับความผิดปกติทางเมตาบอลิซึมในประชากรไทยศึกษาปัจจัยเสี่ยงและแนวทางลดความเสี่ยงของโรคที่เหมาะสมกับประชากรไทยตั้งแต่พันธุกรรมพฤติกรรมการบริโภคไปจนถึงการปรับอาหารและการออกกำลังกายเพื่อไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยและการสร้างฐานข้อมูลคู่ AF Thailand ฐานข้อมูลระดับประเทศในการรักษาและผลลัพธ์ของผู้ป่วยภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วและนำองค์ความรู้ไปพัฒนาระบบบริการรวมถึงสร้างเครือข่ายวิจัย

และนักวิจัยรุ่นใหม่วางรากฐานระบบวิจัยด้านสุขภาพในระยะยาวด้านการประดิษฐ์และนวัตกรรมพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI วิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ทรงอกสนับสนุนการทำงานของรังสีแพทย์ในโรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า600แห่งด้านการแต่งตำรารวบรวมประสบการณ์ด้านการตรวจอัลตราซาวด์และพัฒนาเป็นตำรา Peripheral Vascular Ultrasound ที่ครอบคลุมทั้งการตรวจการแปลผลและการรายงานตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูงสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการรวบรวมและส่งต่อองค์ความรู้จากประสบการณ์จริงสู่การเรียนและการปฏิบัติงานทางวิชาชีพด้านการบริการคลินิกเวชศาสตร์การท่องเที่ยวและการเดินทางโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนพัฒนาระบบบริการแบบครบวงจรครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงก่อนและหลังเดินทางการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพปัจจุบันมีผู้ใช้บริการมากกว่า 10,000 รายต่อปีครอบคลุมผู้เดินทางไปมากกว่า70ประเทศเพราะมีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์การเดินทางในประเทศไทยและคณะทันตแพทยศาสตร์พัฒนาหลักสูตรและระบบสนับสนุนการเรียนการสอน Dental Education IT System ครอบคลุมตั้งแต่การรับนักศึกษาการติดตามความก้าวหน้าการเรียนการสอนทางคลินิกการให้คำปรึกษาและการประเมินสมรรถนะสะท้อนหลักคิดพัฒนาคนพัฒนาความรู้และพัฒนาระบบหลังจากทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรดังกล่าวแล้วสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องรับรองพระราชทานพระราชโอกาสให้นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ร่วมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมและคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งคอฟการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทายาทัย

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 13:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน4คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,013 คนจากมหาวิทยาลัยเกษตรบางเขนและวิทยาเขตศรีราชาจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนระดับโลกดำเนินการโดย University of Indonesia หรือ UI นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างสรรค์ศาสตร์ของแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนด้วยแนวทางการทำงานร่วมกันบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งความเข้าใจบริบททั้งระดับโลกระดับท้องถิ่นและบริบทของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เห็นจุดยืนและทิศทางเดียวกันสร้างการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขับเคลื่อนสู่เป้าหมายเดียวกันสร้างคุณค่าและพลังที่ตอบโจทย์สังคมและประเทศชาติโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานว่านอกจากความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพซึ่งต้องหมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอแล้วยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวที

ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายเกี่ยวกับการสร้างเสริมความรู้ความเชี่ยวชาญให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงอาจกล่าวได้ว่าข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะประการหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกด้านและวิชาการแขนงต่างๆก็พัฒนาก้าวหน้าไปโดยไม่หยุดยั้งบุคคลจึงไม่อาจยึดตำราหรือทฤษฎีเดิมอย่างหัวชนฝาได้อีกต่อไปหากจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ต่อยอดความรู้เดิมที่มีอยู่สร้างเสริมทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและเพิ่มคุณสมบัติในตนเองด้วยจึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้บังเกิดประโยชน์จะได้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญในชีวิตและกิจการงานได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ประจำปี2569วันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรางกุลอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ประจำปี2569ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์เขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับกรมศิลปากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง23ตุลาคม2569เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนไทยเกิดความรู้ความเข้าใจในศิลปะสมัยใหม่เพื่อสนับสนุนให้ศิลปินได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอันส่งผลให้เกิดการพัฒนาวงการศิลปกรรมร่วมศิลป์มอบประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัลแก่ศิลปินผู้ได้รับรางวัลการประกวดศิลปกรรมครั้งนี้จำนวน9คนซึ่งแบ่งการประกวดเป็น4ประเภทประกอบด้วยประเภทจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน161คนรวมผลงาน222ชิ้นการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งนี้ได้นำผลงานของศิลปินผู้ได้รับรางวัลและผลงานที่ได้รับคัดเลือกร่วมจัดแสดงนิทรรศการรวมทั้งสิ้น38ชิ้นอาทิประเภทจิตรกรรมชื่อผลงานชีวิตใหม่1ทับ2569สีอะคริลิกบนผ้าใบประเภทประติมากรรมชื่อผลงานพาฉันล่องลอยไปยังดวงจันทร์ประกอบไม้ประเภทภาพพิมพ์ชื่อผลงานถักทอวัฒนธรรมภาพพิมพ์แกะไม้และประเภทสื่อผสมชื่อผลงานซากของความเจ็บปวดในรูปแบบวิดีโอจัดวางผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นยกเว้นวันจันทร์และวันอังคารหลังจากนั้นจะนำผลงานไปจัดแสดงสัญจรในส่วนภูมิภาคอีก8แห่งที่มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นมหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามมหาวิทยาลัยบุรพาจังหวัดชลบุรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจังหวัดปัตตานีมหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจังหวัดสงขลาราชกัญญาเชิญเงินพระราชทานและหมวกแก๊ปเชียร์ไทยแบรนด์สิริวัณณวรีไปมอบให้แก่คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยวันนี้เวลา 14:00 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชกัญญาโปรดให้นางรัตติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานและหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยบราสิริวัณณวรีเป็นว่าให้แก่คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยณห้องรับรองหลักสนามกีฬาแห่งชาติเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครด้วยมีพระประสงค์ให้เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายหมวกและเสื้อกีฬาคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยจากแบรนด์สิริวัณวรีไปสนับสนุนและพัฒนานักกีฬาผู้พิการของประเทศไทยและพระราชทานหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยแก่นักกีฬาพาราลิมปิกและเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยไปแข่งขัน

เอเชียนพาราเกม2026ประเทศญี่ปุ่นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทคณานับดีไซน์จำกัดและสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบุรีได้แก่วัดคงคารามวัดมหาธาตุวรวิหารวัดชนทรารามท่าซิกวัดตโนดหลวงวัดยางวัดเกษมสุทธาวาสและวัดบางประจันและวัดไร่มะม่วงพระราชดำรัสสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรัยแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทแซงโกแบงประเทศไทยจำกัดและคณะหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยสงขลาเพชรบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีวิหารเจริญวัดป่าธรรมวงศารามจังหวัดสุรินทร์วัดคลองมือไซวัดบวรราชบำรุงวัดธรรมสามัคคีจังหวัดชลบุรีวัดบรรพตาวาสจังหวัดเพชรบุรีวัดม่วงวัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาและวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิอาวังมูฮัมหมัดนูนเบนอามัดดารุสสลามและวัดมุกทารามจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเขาต่อจังหวัดกระบี่วัดลองลือบุญจังหวัดแพร่วัดหนองแต้วัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดคลองขุดเล็กจังหวัดสมุทรสงครามวัดเขาลอยวัดเนกขัมมาวัดหลวงจังหวัดราชบุรีวัดอรัญญารามวัดเจริญศรีมณีผลจังหวัดเพชรบุรีสวดปาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นายสนออูนากูลพร้อมคณะนางวนิดาน้อมเกตพร้อมคณะและนางนงเยาเนวิไลพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยหน้าสี่รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการและวัดสันมะเกี้ยงจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรัยแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทเบญจจินดาโฮลดิ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากบัดเทวราช

ุญชรกรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลวัดป่าแดนทิพย์จังหวัดสกลนครวัดนางนวลวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์เวลา 17:00 นบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดและบริษัทในเครือประกอบด้วยบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดบริษัทสิงห์อินเตอร์เนชั่นแนลเฮดควอเตอร์จำกัดบริษัทปทุมธานีบิวเวอรี่จำกัดบริษัทสิงห์เบเวอเรจจำกัดบริษัทขอนแก่นบิวเวอรี่จำกัดบริษัทบางน้อยเบเวอเรจจำกัดบริษัทบุญรอดเอเชียเบเวอเรจจำกัดและบริษัท BG Container Glass จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสัมพันธวงศารามวัดสเกตวัดปทุมวรารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดชินวรารามจังหวัดปทุมธานีวัดสุขันธาวาสจังหวัดสมุทรปราการและวัดพุทธปัญญาเสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมัตติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชเทวดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชเทวราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดระยะทางด้วยอัลตราโซนิกกันแต่ก่อนอื่นเรามาทบทวนอีกครั้งเกี่ยวกับคุณสมบัติของคลื่นอัลตราโซนิกกันก่อนค่ะคลื่นอัลตราโซนิกเป็นคลื่นความถี่เนื้อความถี่สัญญาณเสียงส่งไปยังวัตถุที่อยู่ข้างหน้าและสะท้อนกลับมายังตัวรับสัญญาณโดยระยะทางที่วัดได้จะสัมพันธ์กับระยะเวลาที่คลื่นอัลตราโซนิกเคลื่อนที่ไปกระทบวัตถุและสะท้อนกลับมายังตัวรับเมื่อรู้ระยะเวลาที่คลื่นอัลตราโซนิกสะท้อนกลับมาจึงนำมาคำนวณหาเป็นระยะทางระหว่างโมดูลกับวัตถุได้โดยปกติแล้วมนุษย์จะสามารถได้ยินเสียงรับรู้ได้อัลตราโซนิกที่นิยมใช้งานในเซ็นเซอร์วัดระยะรุ่นต่างๆจะมีความถี่ที่ประมาณ40กิโลเฮิรตซ์ข้อดีของการใช้ความถี่นี้คือมีลักษณะความยาวคลื่นที่สั้นส่งผลให้คลื่นไม่แตกกระจายเป็นวงกว้างสามารถวัดระยะทางได้อย่างแม่นยำค่ะ
1: สวัสดีครับผมสายันพัชรัตน์นะครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ IoT นะครับหรือว่า Internet of Things นะครับโดยวันนี้สิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับจะเป็นเรื่องการวัดระยะทางด้วยอัลตราโซนิกนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูตัวอุปกรณ์ที่เราจะใช้ทำการทดลองในวันนี้นะครับก็จะมีหลักๆก็จะมีบอร์ดเรียนรู้ AX Wi-Fi เหมือนเดิมนะครับที่ได้ทำการติดตั้งโนด MCU ESP826 เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนึงนะครับที่เป็นเซ็นเซอร์ที่เราจะใช้งานในเรื่องการวัดระยะทางด้วยอัลตราโซนิกก็คืออัลตราโซนิกเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดระยะทางนะครับด้วยคลื่นเสียงอัลตราโซนิกนะครับแล้วก็สายสัญญาณที่เป็น IDC นะครับตัวเมียทั้งสองฝั่งนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเซ็นเซอร์กันก่อนนะครับโดยตัวเซ็นเซอร์นะครับถ้านักศึกษาดูตามหน้าจอนะครับก็จะมีอยู่4ขานะครับลักษณะคล้ายๆกับลำโพง2ด้านนะครับซ้ายขวาทางฝั่งขวาจะเป็นตัว T นะครับก็คือฝั่งที่เป็นฝั่งส่งนะครับฝั่งซ้ายจะมีตัว R ก็คือฝั่งรับนะครับการทำงานของคลื่นอัลตราโซนิกก็คือต้องมีฝั่งส่งแล้วก็ฝั่งรับนะครับอาศัยหลักการสะท้อนกลับของคลื่นอัลตราโซนิกส่งออกไปแล้วก็สะท้อนวัตถุกลับเข้ามานะครับแล้วคำนวณหาระยะทางจากการสะท้อนของคลื่นอัลตราโซนิกนะครับส่วนขาที่ใช้งานก็จะมีอยู่4ขานะครับขาแรกสุดนะครับทางด้านขวามือนะครับขวามือขานี้นะครับจะเป็นขา VCC นะครับ

จะต้องจ่ายไฟเลี้ยง5โวลต์นะครับขาถัดมาเป็นขาทริกนะครับขาทริกก็คือขาที่ส่งขึ้นอัลตราโซนิกออกไปนะครับขาถัดมาเป็นขาเอ็กโคครับเอ็กโคก็คือขาที่รับขึ้นกลับเข้ามานะครับเป็นขารับแล้วก็ขาสุดท้ายก็จะเป็น GND นะครับกล่าวนั่นเองนะครับเรามาดูที่รูปนะครับก็จะเป็นการอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือบวก5โวลต์นะครับขาทริกเกอร์ขาเอ็กโคแล้วก็ขากล่าวนะครับโดยการทำงานของขึ้นอัลตราโซนิกนะครับอาศัยการส่งออกไปนะครับในอากาศเมื่อมีวัตถุมากระทบนะครับหรือว่ามาบังคลื่นนะครับคลื่นก็จะสะท้อนวัตถุกลับเข้ามาที่ตัวรับนะครับแล้วเราก็ทำการคำนวณหาระยะทางนะครับถ้าหากวัตถุอยู่ห่างออกไปนะครับเราก็จะได้ระยะทางตรงนี้มาระยะทางด้วยอุลตราโซนิกนะครับทำการคลิกขวาที่ไฟล์ชื่อว่า ultrasonic.oled.ino นะครับทำการดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วก็เปิดใน Arduino IDE เช่นเดิมนะครับโดยในวันนี้นะครับเราจะทำการทดลองใช้อัลตราโซนิกในการวัดระดับน้ำนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างการใช้งานที่ใกล้เคียงกับความจริงนะครับเพราะว่าอัลตราโซนิกเนี่ยนอกจากจะวัดระยะทางได้แล้วนะครับยังสามารถที่จะวัดระดับน้ำได้ด้วยนะครับซึ่งการวัดระดับน้ำเนี่ยจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายนะครับในเรื่องของการทำระบบอัตโนมัติต่างๆนะครับมาดูที่โค้ดกันนะครับเราประกาศตัวแปร2ตัวนะครับชื่อว่าปิงพินนะครับกับอินพินปิงพินก็คือขาทริกนะครับจะต้องใช้2พอร์ตนะครับพอร์ตที่เป็นดิจิตอล2พอร์ตแล้วกำหนดปิงพินเท่ากับ D1 นะครับแล้วก็อินพินเท่ากับ D2 ก็คือเราจะกำหนดให้ทริกเกอร์พินเนี่ยเป็น D1 แล้วก็เอ็กโคพินใช้ D2 นะครับจากการที่เรากำหนดตรงนี้นะครับเวลาเราต่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ลงไปเนี่ยเราก็ต้องเชื่อมต่อให้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นทริกพินเนี่ยทริกเกอร์พินต้องต่อเข้าที่ D1 แล้วก็เอ็กโคพินต้องต่อเข้าที่ D2 นะครับถัดไปก็เป็น Void Setup ก็จะ Setup บอร์ดเรทนะครับโดยในการทดลองนี้นะครับเราจะทำการพิมพ์ค่าออกมาที่ Serial Monitor นะครับถัดมาเป็น Void Loop นะครับ Void Loop เราก็จะทำการสั่งให้วน Loop เพื่อที่จะวัดค่าระยะทางนะครับเราก็จะใช้สายสัญญาณประเภท IDC นะครับที่เป็นตัวเมียทั้ง2ฝั่งเลยผมฉีกมาใช้4เส้นนะครับเพราะว่าเรามี4ขานะครับเราก็จัดเรียงให้มันไม่ควายกันนะครับให้มันตรงกันเสร็จแล้วก็ทำการเสียบเข้าไปนะครับเรียงตามลำดับสีเลยนะครับแต่ละสีไม่เกี่ยวนะครับแค่เป็นการแยกแยะให้ดูชัดเจนขึ้นแต่การเสียบสายเข้าที่อัลตราโซนิกเนี่ยจะมี2จังหวะนะครับเวลาเสียบเข้าไปที่แรกเนี่ยมันเหมือนจะสุดแต่มันยังไม่สุดให้เราดันเข้าไปจนสุดเลยนะครับไม่งั้นมันจะหลวมเราต่อฝั่งที่เป็นเซ็นเซอร์เสร็จเรียบร้อย4ขานะครับเราก็จำไว้ว่าขาไหนสีอะไรนะครับอย่างของผมเนี่ยสีเหลืองจะเป็นขา VCC นะครับเพราะฉะนั้นซ้ายสุดก็จะเป็นกราวนะครับขวาสุดเป็น VCC ถัดจาก VCC ก็จะเป็นทริกเกอร์นะครับแล้วก็ Echo ตามลำดับตามโค้ดโปรแกรมเรานะครับเราก็ทำการต่อ VCC นะครับเข้าไปที่บวก 5V นะครับบวก 5V จะมีอยู่2ฝั่งเราใช้ฝั่งไหนก็ได้นะครับตามสะดวกต่อ VCC เข้าไปที่บวก 5V ถ้าเกิดนักศึกษายังไม่ชำนาญในการเชื่อมต่อนะครับแนะนำให้ถอดไฟเลี้ยงก่อนนะครับถอดไฟเลี้ยงออกก่อนแต่ถ้าเกิดเราชำนาญแล้วเราก็ต่อได้เลยนะครับผมต่อ VCC ไปที่ 5V นะครับแล้วก็ต่อกล่าวไปที่ GND นะครับ GND ก็จะมี2ฝั่งเหมือนกันใช้ฝั่งไหนก็ได้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นขาทริกขาทริกจะเป็นสีเขียวนะครับทริกเรากำหนดไว้เป็น D1 ใช่ไหมครับแล้วก็ต่อไปที่ D1 แล้วก็ Echo ต่อไปที่ D2 ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับหุ่นยนต์นะครับเหมือนมีตา2ตาอันนี้เป็นการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับกลับมาที่ดูที่โค้ดโปรแกรมเราต่อนะครับในฟังก์ชัน while loop นะครับเราประกาศตัวแปรประเภทลองนะครับชื่อว่า duration นะครับแล้วก็ cm นะครับประกาศตัวแปรมา2ตัวนะครับแล้วก็กำหนด

pin mode นะครับ pin mode ping pin นะครับเป็น output ก็คือเป็นพอร์ตที่ส่งค่าออกมานะครับแล้วก็ทำการสั่ง digital write นะครับ ping pin นะครับ low นะครับถัดมาก็ delay microsec นะครับ delay 2วินาที2 microsec นะครับถัดมาก็สั่ง digital write ping pin เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ส่งค่า high ออกมานะครับแล้วก็ delay อีก5 microsec นะครับถัดมาก็ digital write ping pin low นะครับคือส่งเป็น pulse นะครับลักษณะเป็น pulse ส่งเป็นลักษณะเป็นคลื่นอัลตราซาวด์ออกมาแล้วก็อีกขาหนึ่งก็คือขาที่เป็น echo นะครับซึ่งในโปรแกรมใช้ชื่อว่า in pin นะครับเราก็จะกำหนดเป็น input ขา input นะครับรับค่าเข้ามาโดยตัวแปร duration นะครับเราจะเรียกใช้ฟังก์ชันชื่อว่า pulse in นะครับ pulse in ต้องการพารามิเตอร์2ตัวนะครับก็คือ in pinแล้วก็ค่า high นะครับรับค่าส่งค่าพารามิเตอร์เข้าไปใน pulse in เพื่อที่จะเก็บค่า duration ก็คือระยะเวลานะครับระยะเวลาที่ส่งคลื่นออกไปนะครับส่วนตัวแปร cm ที่เราได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็จะเท่ากับ microsecond to centimeter นะครับเป็นการแปลงหน่วยนะครับเอา duration หรือระยะเวลาเนี่ยมาแปลงเป็นหน่วยนะครับให้มันอยู่ในรูปของระยะทางนะครับจากนั้นก็สั่ง serial.print นะครับโดยการพิมพ์ค่าในตัวแปร cm ออกมานะครับแล้วก็ serial.print ln cm นะครับ print ln ต่างจาก print เฉยๆตรงที่ print ln คือการ print แล้วขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเหมือน print แล้ว enter นะครับแล้วก็ delay 200มิลลิเซกนะครับก็คือ refresh ทุกๆ200มิลลิเซกฟังก์ชันที่ทำการหาค่าระยะทางจริงๆนะครับจะเป็นฟังก์ชันชื่อว่า microsec to centimeter นะครับความเร็วของเสียงในอากาศประมาณ340เมตรต่อวินาทีนะครับหรือพูดอีกหน่วยหนึ่งก็คือประมาณ29 microsec ต่อเซนติเมตรนะครับระยะทางที่ส่งเสียงออกไปจนเสียงสะท้อนกลับมาส่งเสียงออกไปจนสะท้อนกลับมาเนี่ยเราสามารถที่จะใช้หาระยะทางได้นะครับเวลาที่ใช้ก็คือระยะทางไปกลับนะครับดังนั้นระยะทางก็คือระยะทางไปกลับแล้วก็หาร2นะครับก็คือครึ่งหนึ่งของระยะทางที่วัดได้นะครับแล้วก็ทำการ return microsec หาร29แล้วก็หาร2นะครับอันนี้ก็ return ออกไปเป็นฟังก์ชันในการหาระยะทางเมื่อเราเตรียมซอร์สโค้ดเรียบร้อยนะครับก็ทำการกดอัปโหลดนะครับเราบทตัวโปรแกรมโดยการวัดระยะทางนะครับไม่จำเป็นต้องวัดระดับน้ำนะครับระยะทางปกติก็วัดได้อย่างเช่นระยะห่างจากผนังหรือว่าระยะห่างจากเพดานนะครับอย่างตอนนี้ระยะจากเพดานเราก็วัดได้นะครับเราก็รอจนโปรแกรมอัปโหลดเสร็จนะครับระหว่างรอโปรแกรมอัปโหลดจะเตรียมเหยือกนะครับสำหรับใส่น้ำนะครับเดี๋ยวเราจะทำการวัดน้ำระดับน้ำในเหยือกนี้นะครับซึ่งเราจะจำลองว่าเป็นแท้งน้ำก็ได้นะครับเป็นแท้งน้ำแล้วก็เราก็จะมีขวดน้ำนะครับตัวนี้เราก็จะจำลองว่าเป็นปั๊มน้ำนะครับที่คอยสูบน้ำเข้าไปในแท้งน้ำอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับให้เราคลิกที่ serial monitor นะครับตอนนี้ serial monitor จะมีตัวเลขขึ้นมาแล้วนะครับลองหันขึ้นบนผนังนะครับเราจะได้ตัวเลขออกมานะครับตอนนี้ก็เกือบ2เมตรนะครับตัวเลขก็จะปรับเปลี่ยนรีเฟรชตลอดนะครับทีนี้เราลองเอามาใส่กับเหยือกนะครับเราจะทำการวัดระดับน้ำนะครับระยะห่างจากก้นเหยือกถึงเซนเซอร์ตอนนี้นะครับ10เซนติเมตรพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองค่อยๆใส่น้ำลงไปนะครับเราจินตนาการว่าตอนนี้ตัวปั๊มน้ำกำลังสูบน้ำนะครับสูบน้ำแล้วก็ใส่ลงไปในแทงน้ำค่าก็จะค่อยๆลดลงนะครับค่อยๆลดลงนะครับค่าก็ลดลงเรื่อยๆเลยนะครับ

อนนี้ผมใส่น้ำมาจนถึงระดับเกือบถึงเซนเซอร์แล้วนะครับก็ค่าก็เกือบจะเข้าสู่1เซนติเมตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเดียในการนำไปประยุกต์ใช้ด้วยนะครับคือเราสามารถที่จะตั้งระบบเตือนหรือว่าระบบอัตโนมัติได้อย่างเช่นระยะห่างลดลงถึง2เซนติเมตรให้ทำการสั่งให้ปั๊มน้ำทำงานเป็นต้นนะครับถ้าระยะเหลือน้อยแสดงว่าน้ำเยอะถูกไหมครับเราก็สั่งให้ปั๊มหยุดทำงานแต่ถ้าระยะเหลือเยอะแสดงว่าน้ำจะหมดแล้วนะครับเราก็สั่งให้ปั๊มน้ำเริ่มทำงานก็ได้อันนี้ก็จะเป็นการประยุกต์ใช้อีกลักษณะหนึ่งนะครับแต่การทดลองเกี่ยวกับน้ำนะครับเราต้องระมัดระวังให้ดีนะครับอย่าให้น้ำมาเปียกตัวเซ็นเซอร์นะครับอัลตราซอนิกเซ็นเซอร์นะครับในการวัดระยะทางแล้วก็วัดระดับน้ำแล้วนะครับความรู้ที่ได้ในบทนี้นะครับสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำระบบอัตโนมัตินะครับอย่างเช่นการวัดระดับของเหลวนะครับไม่ว่าจะเป็นในโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าระดับน้ำในภาคการเกษตรนะครับสำหรับวันนี้เองนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้รับความรู้ความเข้าใจนะครับในการใช้อัลตราซอนิกเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็มองเห็นไอเดียนะครับเพื่อนำไปใช้ต่อยอดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเกี่ยวกับ IoT นะครับให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ดยทั่วไปเราคงจะคุ้นเคยกับไมโครคอนโทรลเลอร์หรือบอร์ดประมวลผลชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่คล้ายๆคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อให้ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆได้แต่บอร์ดเหล่านี้จะไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แต่ปัจจุบันเรามีบอร์ดที่มีคุณสมบัติครบครันเหมือนกับไมโครคอนทั่วไปแต่ที่ต่างออกไปก็คือสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้บอร์ดนี้มีชื่อว่าโนด MCUESP8266 ซึ่งในบางครั้งอาจเรียกบอร์ดลักษณะนี้ว่า Wi-Fi Controller ค่ะในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อบอร์ดโนด MCU ESP8266 เข้ากับสัญญาณ Wi-Fi ผ่านการเขียนโปรแกรม Arduino IDE เพื่อที่เราจะสามารถนำไปควบคุมอุปกรณ์ต่างๆหรือ Things ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ขั้นตอนจะเป็นอย่างไรไปเรียนกันเลย
1: สวัสดีครับผมสายันพัชรัตน์ครับวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ6เข้ากับ Wi-Fi นะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้นะครับจะมี AX Wi-Fi นะครับที่ติดตั้งโหนด MCU ESP826 เรียบร้อยแล้วนะครับในอีกตัวนึงนะครับที่เพิ่มเข้ามาตัวนี้นะครับก็จะเป็น Pocket Wi-Fi นะครับซึ่งนักศึกษาสามารถใช้ Hotspot ก็ได้นะครับในการทดลองแชร์ Hotspot จากมือถือหรือว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตบ้านก็ได้นะครับแล้วคำถามคือทำไมเราต้องเชื่อมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตนะครับคือ LTE นะครับIoT เนี่ยมันคือ Internet of Things นะครับ Internet of Things คำแรกเลย Internet เนี่ยก็คือการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกันเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่แยกแยะระหว่างไมโครโปรเซสเซอร์แบบเดิมนะครับกับ IoT ออกจากกันนะครับเรามาดูกันนะครับอันดับแรกก็ทำการดาวน์โหลดซอร์สโค้ดได้เลยนะครับจาก Google Drive นะครับตามลิงก์ที่ขึ้นให้นะครับเราจะใช้โค้ดของบทที่6นะครับการเชื่อมต่อโหนด MCU ESP8266 เข้ากับ Wi-Fi นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับดาวน์โหลดลงมาจากนั้นเปิดซอร์สโค้ดนะครับมันจะเปิดด้วยโน้ตแพดทัชก่อนนะครับแล้วค่อยเปิดด้วยตัวโปรแกรม Arduino ก่อนที่เราจะทำการเขียนซอร์สโค้ดนะครับเราต้องทำการเตรียมเครือข่ายที่จะเชื่อมต่อให้เรียบร้อยก่อนนะครับโดยตัว ESP8266 จะรองรับที่เป็น Wi-Fi นะครับแต่ถ้าเป็นอย่างเช่น Raspberry Pi ก็สามารถต่อได้ทั้งไวร์และก็ไวเลสนะครับก็คือต่อมีพอร์ตแลนด้วยนะครับแล้วก็ต่อ Wi-Fi ได้ด้วยการวางโค้ดลงไปนะครับทีนี้ตัว

ที่เราจะใช้วันนี้นะครับผมจะใช้ Pocket Wi-Fi สิ่งที่เราต้องทราบก็คือชื่อ SSID นะครับแล้วก็ Username Password นะครับกดไปที่ Device Info นะครับแล้วก็ Enter เข้าไปดูนะครับ SSID ที่ผมใช้นะครับจะชื่อว่า IoT นะครับแล้วก็ตั้ง Password เป็น123456789นะครับโดยให้หลีกเลี่ยง SSID ที่เป็นภาษาไทยนะครับมีนักศึกษาบางคนชอบตั้งเป็นภาษาไทยตัวบอร์ดจะคอนเนคไม่ได้นะครับพยายามใช้เป็นตัวภาษาอังกฤษนะครับแต่ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้นะทีนี้กลับมาที่ซอร์สโค้ดเรานะครับการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับ Wi-Fi เนี่ยไลบรารีที่เราต้องใช้นะครับก็คือ ESP8266 Wi-Fi นะครับไลบรารีนี้จะมีคำสั่งในการเชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่นะครับให้ไปที่ Sketch นะครับแล้วก็เลือก Include Library นะครับแล้วก็ Manage Library รอสักครู่นะครับให้ตัวโปรแกรมอัปเดต Library List ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นในช่อง Filter Your Search แล้วก็พิมพ์ Install อันนี้ผมติดตั้งเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้น Install List นะครับกด Close ได้เลยครับกลับมาดูที่ตัวโค้ดโปรแกรมเรานะครับเราจะมีการประกาศตัวแปรนะครับเป็นค่านะครับชื่อว่า SSID นะครับแล้วก็กำหนดค่าในตัวแปร SSID คือ IoT นะครับ IoT ก็คือชื่อ SSID ของเครือนะครับตัวแปรอีกตัวนึงนะครับตัวแปรชื่อว่า Password นะครับใน Password เรากำหนดค่าให้เท่ากับ123456789ก็คือเรา SSID กับ Password เข้าไปเก็บไว้ในตัวแปรก่อนนะครับจากนั้นเราจะเอาตัวแปรไปเรียกใช้นะครับตัวแปรที่ชื่อว่า SSID กับ Password นะครับแล้วก็เรามีการ Define LED Pin เป็น D0 ด้วยนะครับคือการทดลองนี้นะครับเราจะทำให้ไฟมันติดกับชิปด้วยนะครับเวลาที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่บอกเราได้ว่าตอนนี้บอร์ดได้เชื่อมต่อ Wi-Fi หรือเปล่านะครับมาที่ Wi-Fi Setup แล้วก็สั่ง serial.begin นะครับ115200นะครับเป็นบอร์ดเรทของตัว serial port นะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้ debug นะครับแล้วก็ทำการเป็นบรรทัดนะครับ2บรรทัดด้วยฟังก์ชัน serial.println นะครับเว้นบรรทัดเพื่อให้ดูสะดวกขึ้นนะครับไม่ให้มันติดกันเกินไปถัดมา serial.print นะครับ connecting to ก็คือ print เป็น title message นะครับเป็น message เริ่มที่จะเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับจากนั้นก็สั่งพิมพ์นะครับ serial เพราะว่าตัว LED นะครับจะมีอยู่2โหมดก็คือโหมด active high กับ active low นะครับตัว LED ที่เป็น built in อยู่ในบอร์ดเนี่ยจะเป็น active low ทั้งหมด active low หมายความว่าส่งโลออกไปแล้วไฟจะติดครับซึ่งจะตรงข้ามกับ Active High นะครับแต่ถ้าเป็น LED ต่อแยกข้างนอกพวกนี้จะเป็น Active High นะครับการสั่งให้ไฟติดจะต้องส่ง High ออกไปนะครับในบรรทัดนี้เราเลยส่งโลออกไปนะครับถัดมาก็จะเป็นการเรียกฟังก์ชัน wifi.begin นะครับก็คือจะเริ่ม connect นะครับเริ่มให้ connect wifi โดยการใส่พารามิเตอร์ก็คือชื่อ SSID นะครับที่ตัวแปร SSID แล้วก็ password นะครับ2 อย่างพอสั่งงานบรรทัดนี้เสร็จปุ๊บนะครับตัวบอร์ดก็จะเริ่ม connect wifi แล้วนะครับเราก็ทำการเช็ค wifi status ว่าตอนนี้ connect ได้หรือเปล่านะครับโดยใช้ loop while นะครับภายใน loop while นี่ก็คือวนซ้ำๆไปเรื่อยๆนะครับถ้าเงื่อนไขตรงตามที่อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บนี้นะครับจะไม่หลุด loop นะครับแต่เมื่อไรที่เงื่อนไขไม่ตรงตาม loop while ก็จะหลุดออกจาก loop while นะครับ loop while เนี่ยเราเงื่อนไขก็คือเราเรียกใช้ฟังก์ชัน wifi.status นะครับไม่เท่ากับเครื่องหมายตกใจแล้วก็เท่ากับก็คือคำว่าไม่เท่ากับนะครับความหมายคือไม่เท่ากับ wifi.status นะครับไม่เท่ากับ wl_connected นะครับคือฟังก์ชัน wifi.status เนี่ยจะเป็นการเช็คสถานะของ wifi นะครับเราก็ทำการวนลูปเช็คตลอดถ้าไม่เท่ากับ wifi connected หมายความว่า Wi-Fi มันไม่ connect หรือว่ามันหลุดก็ได้นะครับหรือว่ามันไม่ connect ก็ได้ถ้าไม่ connect มันก็จะดีเลย500มิลลิเซกนะครับดีเลยเสร็จแล้ว serial.print เครื่องหมายจุดนะครับก็คือปริ้นเครื่องหมายจุดเลย500มิลลิเซกก็คือครึ่งวินาทีแล้วก็ปริ้นเครื่องหมายจุดนะครับตรงนี้ก็คือการแสดงเป็นโปรเกรสบาร์เวลาที่ตัวบอร์ดยังเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ได้นะครับก็จะเป็นจุดไปเรื่อยๆจนกว่าจะ connect Wi-Fi ได้นะครับแต่ถ้า

Wi-Fi ได้ปุ๊บนะครับรูป Wi ก็จะไม่เป็นจริงละ WL connected ตรงนี้ก็จะ Wi-Fi dot status จะเท่ากับ WL connected ซึ่งทำให้รูป Wi ไม่เป็นจริงพอไม่เป็นจริงก็จะเด้งออกนอกรูปนะครับมาทำที่บรรทัดถัดไปนะครับบรรทัดถัดไปก็ทำการขึ้นบรรทัดใหม่เหมือนกันนะครับขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็พิมพ์คำว่า Wi-Fi connected นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า IP address นะครับแล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชัน wifi.local.ip แล้วก็พิมพ์ IP ออกมานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ Wi-Fi Connect นะครับก็จะขึ้นคำว่า Wi-Fi Connected แล้วก็ IP address ของตัวบอร์ดนะครับขึ้น IP ของตัวบอร์ดขึ้นมาให้เราดูนะครับเป็นการอ่านค่าออกมาการ Connect Wi-Fi นะครับเราจะทำในส่วนของ Setup นะครับก็คือส่วนที่ตั้งค่าบอร์ดครั้งแรกนะครับถัดมานะครับใน Void Loop เราก็จะมีการวนเช็คอีกนะครับว่าตัวบอร์ด Connect Wi-Fi หรือเปล่าถ้าไม่ได้ Connectมันก็จะขึ้นให้พิมพ์ออกมาว่า connection wifi fail นะครับแต่ถ้า connect นะครับในลูปเนี่ยก็จะทำให้ LED ที่ D0 นะครับติดสว่างนะครับติดสว่างหมายถึง connected อยู่นะครับใจความหลักก็คือการ connect wifi ต้องทำที่ setup เท่านั้นนะครับไม่ได้ไปทำที่ลูปที่ผ่านมาเราทำที่ลูปตลอดนะครับโปรแกรมเวลาที่เราเรียนรู้ในบทอื่นถ้าเกิดมันหลุดไปหรือ Wi-Fi เปลี่ยนแปลงนะครับอยากให้รีคอนเนคใหม่สิ่งที่ทำได้ก็คือรีเซ็ตบอร์ดนะครับอาจจะถอดเสียบหรือว่ากดปุ่มรีเซ็ตก็ได้โอเคครับตอนนี้เราก็น่าจะพร้อมที่จะเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วนะครับตอนนี้ผมดูที่ Pocket Wi-Fi นะครับมีแค่แอนเชื่อมต่ออยู่2เครื่องนะครับตอนนี้ก็เป็นมือถือกับโน้ตบุ๊กนะครับผมก็ทำการอัปโหลดโปรแกรมอัปโหลดโดยไม่คอมไพล์นะครับถ้าเรากดอัปโหลดเลยตัว Arduino ID ก็จะคัมไพล์ให้เราอัตโนมัตินะครับเพราะบางคนถ้าทำจนชำนาญแล้วเนี่ยก็ไม่อยากเสียเวลาไปกด2รอบนะครับกดคัมไพล์รอบนึงกดอัปโหลดรอบนึงอย่างนี้เรากดอัปโหลดรอบเดียวไปเลยเดี๋ยวโปรแกรมทำให้นะครับเวลาเราสั่งอัปโหลดถ้ามี error message มีอะไรก็จะขึ้นข้างล่างนะครับแต่ถ้าเราเห็นคำว่า uploading อย่างนี้แสดงว่าโค้ดเราไม่มีปัญหาอะไรนะครับการอัปโหลดจะใช้เวลาประมาณ 30-40 วินาทีนะครับก็กำลังอัปโหลดไปนะครับตอนอัปโหลดจะเห็นไฟล์ไวไฟที่เป็นบิวอินนะครับที่ติดกับพิกับพิบตอนนี้นะครับซึ่งเป็นคนละอันกับที่เราเขียนโปรแกรมเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ที่เราเขียนโปรแกรมยังไม่ทำงานพิกับพิบตอนนี้คือโค้ดในการอัปโหลดโปรแกรมอันนี้อัปโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็คลิกที่ Serial Monitor นะครับแล้วก็ปรับบอร์ดเรทนะครับใน default จะเป็น 9,600 เราเปลี่ยนเป็น 115.200 นะครับเราเข้ามาที่ Serial Monitor เราจะไม่เห็นอะไรเลยจะเห็นหน้าว่างๆนะครับอันนี้เป็นเทคนิคในการปฏิบัติจริงอันนึงนะครับคือถ้าเราเปิดช้าเนี่ยมันจะไม่เห็นอะไรนะครับเราให้เราทำการรีเซ็ตนะครับกดรีเซ็ตเห็นไหมครับจะขึ้นคำว่า Connecting to IoT ขึ้นมานะครับแล้วก็ขึ้นคำว่า Wi-Fi Connected นะครับ IP address นะครับ 192.168.0.134 นะครับก็คือตอนนี้ถือว่าตัวบอร์ดเป็นอุปกรณ์ในเครือข่ายตัวหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้บอร์ดออกสู่อินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับเครื่องอื่นๆสามารถที่จะ access สามารถที่จะ ping check ได้นะครับเดี๋ยวผมลอง ping check ให้ดูแล้วก็ ping แล้วก็ระบุ IP ของตัวบอร์ดนะครับถ้าเกิดเราต้องการ connect ใหม่นะครับหรือว่า Wi-Fi มันหลุดไปนะครับก็ให้เรารีเซ็ตนี่นะครับ connected มาใหม่แล้วนะครับในทางปฏิบัตินะครับเวลาใช้งานจากมือถือนะครับหรือว่าแชร์ hotspot บางทีมัน connect ไม่ได้นะครับเทคนิคคือให้ปิด hotspot ก่อนนะครับแล้วเปิด hotspot แล้วกดรีเซ็ตให้เร็วนะครับให้รีบ connect นะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นอุปกรณ์พวก iPhone จะมีลักษณะการทำงานคล้ายแบบนี้นะครับมันจะเป็นเหตุผลทางด้าน security ของตัวอุปกรณ์นะครับโอเคครับสำหรับในเรื่องของการเชื่อมต่อโหนด MCU ESP826 เข้ากับ Wi-Fi นะครับก็ในการปฏิบัตินะครับในเรื่องของการเขียนโค้ดก็ไม่ถือว่ายากเกินไปสำหรับนักศึกษานะครับแต่ว่าประโยชน์ในข้อนี้นะครับจะเอาไปใช้ในบทถัดไปเกือบทุกบทเลยนะครับเพราะว่า IoT ที่สมบูรณ์เนี่ยทุกสรรพสิ่งเข้าด้วยกันเนี่ยเครือข่ายเป็นสิ่งสำคัญนะครับโดยการเชื่อมต่อก็จะเป็นสเกลที่ระดับทั่วโลกเลยนะครับทุกอุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกันได้แต่ใจความสำคัญก็คือต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับบอร์ดต้องเชื่อมต่อ

เข้าสู่เครือข่ายได้นะครับซึ่งในการทดลองนี้นะครับสิ่งที่เราได้เห็นจุดหนึ่งนะครับก็คือเวลาที่เราจะต้องการที่จะแก้ไขรหัสผ่านของ Wi-Fi นะครับหรือว่า SSID เนี่ยเราต้องทำการอัปโหลดโปรแกรมใหม่ทุกครั้งนะครับอันนั้นจะเป็นจุดอ่อนนะครับหรือว่าจุดด้อยของตัวบอร์ด PHP 826นะครับซึ่งในบทเรียนถัดไปนะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแก้ปัญหาในข้อนี้นะครับจะทำให้ตัวบอร์ดสามารถที่จะเชื่อมต่ออัตโนมัตินะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนรหัสผ่านหรือเปลี่ยน SSID นะครับก็สามารถเชื่อมต่อโดยรวมได้นะครับซึ่งก็จะเพิ่มความสมาร์ทเข้าไปอีกในตัวอุปกรณ์นะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับขอบคุณนักศึกษาที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับครูอาลีอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูมีเรื่องที่น่าสนุกมาสอนพวกเราอีกแล้วนะคะก็คือการตัดเย็บผ้ากันเปื้อนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เราจะต้องทำการสร้างแบบตัดเย็บแล้วก็มีการเพิ่มมูลค่าของผ้ากันเปื้อนโดยการเพ้นสีลงไปนะคะขั้นตอนแรกเรามาเริ่มการสร้างแบบกันก่อนนะคะเราจะมีกระดาษนะคะสร้างแบบ1แผ่นแต่ว่าเนื่องจากว่าเราใช้พื้นที่แค่ครึ่งแผ่นเราสามารถพับทบกระดาษนะคะแบบนี้ได้นะคะพับทบกระดาษแบบนี้ใช้ครึ่งเดียวพอนะคะเริ่มจากด้านบนนะคะเราจะทำเป็นตัวบ่าของผ้ากันเปื้อนเราก็จะวัดตามแนวขวางของบ่าก็คือ6นิ้วนะคะเราวัดเลยเราเริ่มจากการวัดด้านบนนะคะตรงนี้ก็คือเรียกว่าบ่าของผ้ากันเปื้อนนะคะอันนี้คือ6นิ้วนะคะคุณครูจะเขียนตัวเลขไว้ให้ด้วยเผื่อว่าเราจะได้ทำตามกันได้นะคะจากนั้นนะคะเราจะวัดความยาวของผ้ากันเปื้อนซึ่งความยาวมาตรฐานของผ้ากันเปื้อนจะอยู่ที่29นิ้วคราวนี้ตัวไม้บรรทัดเนี่ยมันจะมีความยาวอยู่แค่24นิ้วนะคะคุณครูก็แนะนำว่าเราใช้สายวัดวัดดีกว่านะคะวัดจากด้านบนสุดเลยคือตรงบ่าเนาะวัดยาวลงมาค่ะได้29นิ้วตรงไหนนะคะเราก็จุดเอาไว้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะแล้วก็ลากเส้นให้มันเป็นเส้นของชายผ้ากันเปื้อนนั่นเองนะคะแบบนี้ตรงส่วนนี้นะคะคุณครูจะเขียนไว้ว่าความยาวคือ29นิ้วคราวนี้จากเส้นบ่าของผ้ากันเปื้อนเราจะต้องวัดลงมาถึงเส้นอกประมาณ7นิ้วจากจุดด้านบนนะคะลงมา7นิ้วตัวนี้ก็คือจะเป็นเส้นที่มันเป็นความยาวของตรงช่วงบ่ากับอกนะคะแต่ว่าในช่วงที่เราวัดตรงเส้นอกเนี่ยเราสามารถวัดความกว้างของอกได้เลยตัวนี้นะคะเราทำไซส์ประมาณคนอกประมาณสัก38นะคะใส่ได้ก็คือเราจะใช้ตามแนวอกเนี่ยเราใช้12นิ้วเราก็วัดตามแนวขวางเนี่ยนะคะออกมา12นิ้วนะคะแล้วเราก็ใช้ไม้บรรทัดขีดมาให้ได้เส้นตรงขนานกันมานะคะมันก็จะมีความกว้างเท่ากับ12นิ้วแบบนี้คราวนี้ที่ด้านล่างนะคะแล้วแต่เราเลยว่าเราต้องการให้ปลายของผ้ากันเปื้อนเนี่ยบานหรือเปล่านะคะถ้าเราต้องการให้ชายของผ้ากันเปื้อนเนี่ยบานหน่อยนึงเราก็สามารถตีเฉียงได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราชอบแบบปลายข้างล่างเป็นเส้นตรงเราก็วัดนะคะที่ปลายด้านล่างให้เท่ากับ12นิ้วคราวนี้มาถึงขั้นตอนสำคัญก็คือการโค้งนะคะให้มันมีลักษณะเว้าเพื่อให้มันเข้าไปในวงแขนเรานะคะก็คือเราวางไม้โค้งนะคะเราก็วางจุดแรกนะคะให้อยู่ตรงเส้นบ่าแล้วจุดที่สองก็คืออยู่ที่เส้นอกตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆขยับนิดนึงให้ตรงปลายไม้โค้งเนี่ยมาชนกับตรง

เส้นอกพอดีนะคะถ้ามันยังไม่ตรงเราก็เลื่อนได้เห็นไหมคะเลื่อนให้จุดนี้กับจุดนี้มันตรงกันเวลาโค้งจะได้สวยนะคะพอเราได้จังหวะเราก็จับแล้วเราก็โค้งแบบนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือเราจะมาหาตำแหน่งของกระเป๋าผ้ากันเปื้อนกันวิธีการหานะคะก็คือเราจะวัดจากจุดอกถึงชายผ้ากันเปื้อนแล้วแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะเราใช้วิธีง่ายๆก็คือเรานำสายวัดวัดจากเส้นอกแบบนี้นะคะมาถึงชายแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็พับเป็น3ส่วนนะพับเป็น3ส่วนนี่นะคะแบบนี้เลื่อนให้ได้3ส่วนนะคะเลื่อนให้ได้3ส่วนพอได้แล้วนะคะเราก็มาจุดแต่ละส่วนอันนี้ก็จะง่ายคราวนี้พอเราได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาแบ่งครึ่งในส่วนที่ถ้าเรานับตรงนี้เป็นส่วนที่1อันนี้คือเส้นส่วนที่1เนาะอันนี้คือเส้นส่วนที่2นะคะเราจะแบ่งเส้นส่วนที่1กับส่วนที่2เป็นครึ่งนึงนะคะใช้วิธีเดิมที่คุณครูสอนไปเมื่อกี้ก็คือการพับสายวัดก็จะง่ายกว่านะคะแบบนี้แล้วเราก็พับครึ่งเลยเราก็ได้แล้วตำแหน่งของกระเป๋าผ้ากันเปื้อนนะคะจากนั้นเราก็ขีดเส้นนะคะขีดเส้นตรงนี้พอเราขีดเส้นปุ๊บเราจะได้แนวตำแหน่งของเส้นกระเป๋าผ้ากันเปื้อนอันนี้เดี๋ยวคุณครูจะใช้ประมาณอยู่ที่4นิ้วคือเป็นช่องหนึ่งแล้วก็อีก4นิ้วเป็นช่องหนึ่งรวมกันก็คือ8นิ้วแต่ว่าอันนี้เราสร้างเป็นครึ่งเดียวของผ้ากันเปื้อนใช่ไหมเราก็ใช้แค่4นิ้วคราวนี้ความลึกโดยปกติก็จะไม่เกิน7นิ้วนะคะเราก็วัดลงมา7นิ้วแล้วเราก็ตีไปที่เส้นกลางของผ้ากันเปื้อนแบบนี้ถ้าใครชอบเย็บแบบเป็นหัวตัดนะคะก็ไม่ต้องแต่งโค้งที่ตัวของกระเป๋าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีความรู้สึกว่าเราชอบปลายโค้งมนมันสวยกว่านะคะเราก็ใช้ไม้โค้งตัวนี้นะคะสามารถปรับชายโค้งนะคะของกระเป๋าได้นะคราวนี้เราสร้างแบบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตัดแบบอันนี้ออกมาโดยการที่เราจะเผื่อโดยรอบ1เซนนะคะแล้วก็ชายด้านล่างนะคะถ้าเราไม่ได้ติดริมระบายอะไรเราก็เผื่อไว้1เซนก็ได้นะคะนี่ครูใช้ด้านนี้บ้างเราลากมาทีละจุดอันนี้คือด้านข้างนะคะส่วนด้านบนเราก็วัด1เซนแล้วเราก็จุดไว้แล้วเราก็ขีดอันนี้เป็นการเผื่อตะเข็บนะคะคราวนี้ด้านโค้งเราอาจจะวัด1เซนทีหน่อยเนาะวัดไป1เซนเพราะว่าเวลาที่เราโค้งเราก็จะได้รู้แนวของการที่มันจะโค้งให้เท่ากันโดย1เซนเนี่ยมันจะต้องเท่ากันนะคะแล้วก็วัดไม้โค้งแล้วเราก็ตีตะเข็บให้มันเท่ากันแบบนี้แล้วเราก็ด้านชายนะคะก็1เซนเหมือนกันแล้วเราก็ขีดเส้นครบหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกดรอยตัวกระเป๋าออกมาก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะไปกดรอยเนี่ยเราตัดออกมาก่อนก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่เกะกะเราเนาะเวลาที่เราจะทำตัวกระเป๋าตัดตามเส้นที่เราเผื่อตะเข็บนะคะเวลาเราตัดเราตัดตรงกลางครึ่งนึงเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราวางผ้าเราจะวางเป็นสันทบมันก็จะได้ง่ายขึ้นนะคะ

เสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะกดรอยตัวกระเป๋าอันนี้ออกมาเวลาเรากดนะคะเราก็พับกระดาษครึ่งนึงแบบนี้นี่พับกระดาษเป็นครึ่งนึงแบบนี้นะคะแล้วก็วางสอดข้างล่างแบบนี้นะคะแล้วเราก็กลัดเข็มหมุดไว้สักนิดนึงสักตัวบนและตัวล่างนะคะพอได้แล้วเราก็จะกดรอยกระเป๋าตรงนี้ออกมาวิธีการกดนะคะถ้าเราไม่มีกระดาษกดรอยหรือว่าไม่มีลูกกลิ้งเราสามารถใช้ไม้บรรทัดนี่แหละค่ะกดออกมาได้ดูนะคะเราก็เอาไม้บรรทัดเนี่ยกดลงไปที่กระเป๋าแล้วก็ใช้สีของเราหรือว่าดินสองเราลากเส้นตามรูปของกระเป๋าได้เลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งเส้นกันอีกทีนึงพอเรากดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้เป็นรูปทรงของกระเป๋าพอเสร็จเราก็เผื่อ1เซนเหมือนเดิมนะคราวนี้ถ้าตรงปากของกระเป๋าเนี่ยเราจะพับเย็บนะคะเราก็จะเผื่อไว้ประมาณนิ้วนึงแต่ถ้าเกิดเราจะกุ้นนะคะเราก็จะเผื่อไว้แค่เซนเดียวแต่ในที่นี้คุณครูจะพับเย็บนะคะก็จะเผื่อไว้ประมาณ1นิ้วพอดีเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเผื่อ1เซนพอนะคะโดยรอบก็ตีให้เป็นรูปแบบนี้ตรงช่วงโค้งนะเราก็วัดก่อนนะคะ1เซนก่อนตรงนี้เราก็วัด1เซนก่อนเราถึงจะโค้งได้เราก็ขีดเส้นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆโค้งนะคะค่อยๆโค้งเราก็เราก็จะได้กระเป๋าออกมาแบบนี้พอเราได้แล้วครบแล้วนะคะก็จะมีตัวผ้ากันเปื้อนซึ่งเป็นสันทบนะคะแล้วก็ตัวกระเป๋าแค่นี้นะคะสายนะคะสายคล้องคอกับสายผูกหลังเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำกันทีหลังอันนั้นไม่ต้องสร้างแบบนะคะเราสามารถตัดได้จากผ้าได้เลยโดยการตัดเป็นผ้าเฉลียงนะคะเริ่มขั้นตอนต่อไปเลยนะคะก็คือการวางผ้านะคะครูจะขอแนะนำผ้าก่อนนิดนึงผ้าที่เราใช้นะคะส่วนใหญ่เนาะเราจะแนะนำเป็นผ้าฝ้ายจะเนื้อหนาหรือไม่หนาก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานหรือความต้องการของเราแต่ส่วนใหญ่แล้วผ้าฝ้ายเนี่ยมันจะระบายอากาศได้ดีด้วยเวลาเราใส่เราก็จะไม่ค่อยร้อนนะคะอ่ะมาดูกันตัวอย่างผ้าวันนี้ที่ครูนำมาให้ดูนะคะอันนี้เราเรียกว่าผ้าแคนวาสซึ่งหลายๆคนบอกว่าผ้าแคนวาสมันเหมือนผ้าใบใช่ไหมครูจริงๆมันก็คือเป็นลักษณะของการทอแบบผ้าใบแต่จริงๆโดยธรรมชาติแล้วผ้าแคนวาสเนี่ยเอาจากวัตถุดิบของเขาเลยก็คือเขาใช้ฝ้ายมาทอนะคะแต่ว่าเส้นได้ของเขาเนี่ยจะใหญ่กว่าผ้าฝ้ายปกตินะคะเราจะดูได้จากตรงนี้แล้วก็การทอของเขาเนี่ยจะไม่ได้ทอเหมือนลายขัดทั่วไปเห็นไหมคะเราจะเห็นริ้วของการทอที่ไม่เหมือนผ้าฝ้ายทั่วไปที่ทอลายขัดความหนาของผ้าเนี่ยก็จะมีมากกว่าผ้าฝ้ายทั่วไปนะคะก่อนที่เราจะมาวางผ้ากันนะคะเราก็จะปูผ้าก่อนนะคะเวลาเราปูผ้านะคะเราก็พับเหมือนเราสร้างแบบเลยก็คือครึ่งหนึ่งนะแบบนี้เราจะวางด้านทูขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้เป็นสันทบแบบนี้ด้วยนะเพื่อที่เราจะวางอันเนี้ยครั้งเดียวแล้วเราก็ได้เต็มแผ่นเลยนะคะเราก็วางแบบนี้วางให้ชิดเลยนะคะเพื่อเป็นการประหยัดผ้าประมาณนี้ตรงส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็จะวางกระเป๋าซ้ายหรือบางคนอาจจะทำโบเพิ่มเติมก็แล้วแต่นะคะพื้นที่ว่างๆนี้เราก็ไปวางได้อันนี้คุณครูก็กลัดเข็มหมุดเพื่อจะตัดแล้วนะคราวนี้พอตรงนี้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวคุณครูค่อยเอาแบบตัดออกกระเป๋ากันก่อนนะคะกระเป๋านี้วางแค่1ใบเท่านั้นนะคะเราก็วางลงไปแบบนี้เห็นไหมคะวางลงไปตามเกรนผ้านะแต่ด้านนี้เป็นด้านผิดนะเราต้องวางที่ด้านถูกนะคะแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็วางลงไป
นะคะแล้วก็ตัดได้เลยเวลาที่เราตัดนะเราจะต้องดูผ้าด้วยนะคะว่ามันเป็นผ้าด้านถูกหรือด้านผิดเนาะคราวนี้หลายคนก็บอกว่าครูผ้าด้านถูกด้านผิดเนี่ยเขาดูกันอย่างไรนะคะ

เดี๋ยวคุณครูจะให้ดูตัวนี้คือบางผ้าเนี่ยด้านถูกด้านผิดเนี่ยจะเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราจะดูจริงๆแล้วนะคะมันก็จะบ่งบอกว่าผ้าด้านถูกเนี่ยสีของเขาจะเข้มกว่าด้านผิดด้านผิดเนี่ยนะคะเขาจะไม่มันเรียบเขาจะหยาบๆหน่อยแล้วก็ลายของเขาจะแตกต่างกันมากเลยเห็นไหมคะลายของเขาจะแตกต่างกันมากเลยคืออันนี้ลายของเขาจะทะแยงคมชัดแต่ว่าถ้าด้านผิดเนี่ยลายจะทะแยงไม่คมชัดแล้วก็บางทีอาจจะเป็นแค่ลายขัดนะคะคราวนี้ขั้นตอนต่อไปแล้วนะคะครูก็จะแกะแบบตัดออกมานี่เราก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือไม่ต้องกดรอยเลยเพราะเผื่อเอาไว้โดยรอบ1เซนแล้วสำหรับตรงส่วนของปากกระเป๋านะจะสอนเทคนิคอันนึงให้นะคะก็คือปากกระเป๋าเราเนี่ยครูเผื่อไว้เท่ากับ1นิ้วเทคนิคของเขาก็คือตรงนี้มันไม่ใช่1เซนเหมือนทั่วๆไปเราจะต้องมีการคลิปที่ปากกระเป๋าแบบนี้นี่ให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้จะได้เป็นแนวในการที่เราจะพับรีดปากกระเป๋านะคะมันจะได้ตรงกันนะทั้งสองข้างเลยนะคะคลิปเอาไว้นี่คันนี้ตัวเสื้อบ้างเอาออกมาเลยนะคะตัวเสื้อก็ก่อนที่เราจะคลี่ออกมาให้มันเป็นเต็มชิ้นเราอย่าลืมกดตรงแนวกระเป๋าอีกครั้งนึงนะคะเอาช็อคสีนี่แหละนะวางเอาไม้บรรทัดนะคะทาบเอาไว้แล้วก็เอาช็อคเนี่ยไปอยู่ที่ด้านหลังของผ้าแล้วเราก็มาร์กเอาไว้เป็นเครื่องหมายบวกธรรมดานี่แหละค่ะนี่แบบนี้อีกจุดหนึ่งที่เราจะต้องมาร์กไว้ก็คือจุดกึ่งกลางตรงนี้นะคะกึ่งกลางตรงเส้นบ่าก็คือเราก็คลิปเล็กๆแบบนี้เหมือนเดิมนะแล้วก็คลี่ออกมานี่เราก็จะได้แบบนี้จะมีแนวกระเป๋านะคะมีแนวกระเป๋ามาถึงขั้นตอนการเย็บกันแล้วนะคะขั้นตอนแรกเลยที่เราจะเย็บก็คือเราต้องเย็บอะไหล่ก่อนหลายคนบอกอะไหล่คืออะไรอะไหล่ของงานเสื้อผ้าก็คือส่วนที่มันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสายโบหรือผ้ากุ้นต่างๆเนี่ยเราเรียกว่าอะไหล่หมดเลยอย่างเช่นตัวเนี้ยอะไหล่ของมันก็คือจะมีตัวกระเป๋าเราสามารถที่จะพับแนวที่เราคลิปเอาไว้ตรงนี้นี่คือแนวที่เราคลิปเอาไว้นะคะเราพับรีดถ้าเป็นผ้าเนื้อบางหรือผ้าเนื้อปานกลางเราอยากให้กระเป๋าเราเนี่ยสวยเราก็พับเม้มเข้าไปครึ่งเซนนะคะแบบนี้แล้วเราก็เย็บได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูเราก็พับปุ๊บแบบนี้แล้วเราก็รีดนะคะรีดให้เรียบรีดเรียบเสร็จปุ๊บเราก็เดินเส้นเย็บเดี๋ยวเรามาเย็บกันที่จักรเลยนะคะคราวนี้เดี๋ยวคุณครูอธิบายนิดนึงว่าอันนี้นะคะเราจะเอาเท้าทับผ้าหรือตีนผีลงนะคะถ้าเป็นภาษาที่เราเรียกกันทั่วไปก็คือเรียกว่าตีนผีแต่จริงๆแล้วในภาษาราชการนะเราจะเรียกว่าเท้าทับผ้าและเราก็เอาเข็มปักลงค่ะก่อนเย็บทุกครั้งนะคะให้เราปัดได้ไปทางด้านหลังก่อนแล้วก็เอาเข็มปักลงแล้วจึงจะเย็บเหมือนเดิมนะคะเวลาเย็บจะต้องชิดที่ริมของปากกระเป๋านะจุดที่เราจะเป็นความถี่ห่างของได้เราจะอยู่ที่ 2.5 ทุกครั้งนะคะเราก็เริ่มเย็บเลยเสร็จแล้วนะคะจะเย็บตัวของกระเป๋าที่มีลักษณะโค้งแบบนี้เทคนิคก็คือเราจะต้องเดินเส้นนะคะก็คือเราเผื่อไว้1เซนแล้วก็เดินเส้น1เซนนั่นแหละโค้งตามรูปของกระเป๋าแล้วเราก็ถึงจะเอาไปรีดแล้วก็มาเย็บลงบนผ้ากันเปื้อนนะคะให้ตีนผีเนี่ยขนานไปกับริมผ้าเลยมัน

็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ก็จะมาวางนะคะที่ตำแหน่งของตัวกระเป๋าเราอาจจะใช้ตัวเข็มหมุดนะคะช่วยล็อกตัวกระเป๋าไว้นิดนึงเพราะว่าไม่งั้นอ่ะถ้าเราไม่ล็อกตัวกระเป๋าปุ๊บเนี่ยเราเย็บไม่ได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากตัวกระเป๋าเนี่ยเรามันเป็นเส้นโค้งถ้าเกิดว่าเป็นเส้นตรงเนี่ยหรือว่าเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเราจะเย็บง่ายกว่านะคะถ้าเป็นเส้นโค้งเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เข็มหมุดในการช่วยกลัดเอาไว้ก่อนนะคะคราวนี้เวลาเราล็อกเนาะเราก็ล็อกให้ตรงกับจุดที่เรามาร์กเอาไว้หรือว่าจุดที่เรากำหนดเอาไว้แต่ว่าตัวกระเป๋านะคะเราสามารถปรับเลื่อนตามความชอบของเราได้นะคะสมมุติว่าเราชอบอยู่ด้านบนนะคะเอาไว้ตกแต่งตรงนี้เราก็สามารถเลื่อนตัวกระเป๋าเนี่ยมาอยู่ด้านบนตรงนี้ได้นะคะคราวนี้พอเรากลัดเข็มหมุดเสร็จแล้วก็เริ่มเย็บค่ะริมด้านบนเลยตรงนี้ด้านบนสุดตรงนี้นะคะเราจะไม่เย็บเพราะว่ามันมีความหนาจากการที่เราพับตัวปากกระเป๋าถ้าเราไปเย็บทับตรงนี้ก่อนน่ะตัวปากกระเป๋าเราจะเลื่อนเราจะเลื่อนลงมาสักนิดนึงแล้วค่อยเย็บแล้วค่อยย้อนขึ้นไปนะคะจะทำให้เวลาเราเย็บเนี่ยปากกระเป๋ามันจะสวยแล้วก็ตรงตามตำแหน่งมากกว่าเราก็เลื่อนลงมาสักเซนครึ่งถึง2เซนนะคะเราก็เริ่มเย็บนะคะพอเราเย็บเสร็จเราหยุดสักนิดนึงแล้วก็ย้อนขึ้นไปนะคะย้อนขึ้นไปเนี่ยนะคะย้อนขึ้นไปสักนิดนึงนะย้อนขึ้นไปแล้วก็ย้อนกลับมานะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราล็อกตรงนี้หลายครั้งเนี่ยเพื่อเป็นการยึดตัวกระเป๋าให้มันติดกับผ้ากันเปื้อนหนาคงทนนะคะถ้าเราเย็บทีเดียวมันอาจจะหลุดได้เวลาเราล้วงเข้าล้วงออกล้วงเข้าล้วงออกไอตัวของปากกระเป๋าเนี่ยจะขาดก่อนอันดับแรกเลยเพราะฉะนั้นตรงปากกระเป๋าเนี่ยคุณแนะนำว่าเราต้องย้ำหรือว่าย้อนหลายรอบหน่อยนะคะจากนั้นเราก็ค่อยๆพับแล้วก็เย็บไปตามรอยของแนวกระเป๋า

เกิดว่าเราผ้าที่มันแบบลักษณะแบบผ้าแคนวาสเนี่ยหรือว่าผ้าฝ้ายเนี่ยเวลาเราใช้มือกรีดเนี่ยมันก็ลงแล้วนะคะเราก็อาจจะใช้มือเนี่ยกรีดแล้วก็เย็บได้เลยนะคะอันนี้ด้านข้างเสร็จแล้วเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเรียบร้อยสวยงามอันนี้ด้านถูกนะคะอันนี้ด้านผิดคราวนี้ชายนะคะชายเวลาที่เราทำแบบนี้นะคะคุณครูจะให้ดูตรงมุมนี้นิดนึงมันเป็นเทคนิคเลยนะคะถ้าเราพับมุมที่ซ้อนกันแบบนี้มันจะเกิดความหนาตรงมุมขึ้นถ้าเราเย็บไม่เป็นหรือเราไม่รู้หลักในการเย็บเนี่ยมันจะทำให้การเย็บมุมตรงนี้ไม่สวยนะคะคราวนี้เทคนิคของเขาอยู่ตรงไหนเหมือนกับเมื่อกี้ที่ครูบอกนะคะตรงปากของกระเป๋าคือถ้ามันหนาเราจะไม่เริ่มเย็บจากมุมบนตรงนี้เราจะไม่เย็บเพราะว่าจักรมันจะขึ้นปีนตะเข็บไม่ไหวนะคะเราก็จะเริ่มจากด้านล่างก็คืออาจจะถอยลงมาสัก2เซนก่อนแล้วเย็บแล้วค่อยย้อนกลับไปแล้วเย็บมาใหม่ถึงจะมุมสวยนะคะอ่ะดูวิธีการเย็บนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเราถอยย้อนลงมาก่อนสัก2เซนนะคะแล้วเราก็หมุนแบบนี้แล้วเราก็วางลงเราก็เย็บนะคะมันถึงจะเย็บได้สุดแล้วเราก็ย้อนกลับมาอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตรงมุมเป็นอย่างไรนี่มุมเห็นไหมคะมันจะเรียบแบบนี้ปะมันจะไม่มีรอยหักย่นตรงด้านนี้เห็นไหมคะปกติถ้าเกิดว่าผ้าเนื้อหนาแบบนี้บางคนเย็บไม่เป็นเนี่ยตรงนี้นะคะจะเป็นรอยแบบ เส้นได้ที่มันมากองรวมกันนะแต่ตัวนี้เราจะไม่เห็นเห็นไหมตัวนี้คือจะเรียบเนียนนะคะอ่ะต่อไปอีกฝั่งนึงนะคะฝั่งสุดท้ายแล้วนะก็คือฝั่งด้านตะเข็บข้างฝั่งนี้นะคะเหมือนเดิมเจอมุมอีกแล้วถอยมา2เซนก่อนนะคะแล้วถึงจะย้อนกลับไปก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังก็เรียบสวยแบบนี้นะคะคราวนี้ก็เหลือตรงวงแขนนะคะแต่ว่าวงแขนเนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษนิดนึงก็คือลักษณะของวงแขนเนี่ยมันจะโค้งแบบนี้เวลาเราเย็บนะคะจะเย็บค่อนข้างยากเวลาพับจึงต้องพับเล็กๆนะคะเนี่ยพับเล็กๆแบบเนี้ยอันนี้ก็คือสำหรับคนที่พอจะเย็บผ้าเป็นแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยเย็บผ้ามาก่อนคุณครูจะแนะนำว่าเราควรจะเดินเส้นตามวงแขนก็คือเดินเส้นตามเส้นโค้งของวงแขนทั้งสองข้างก่อนแล้วจึงมาพับแล้วจึงเย็บจะได้รูปโค้งที่สวยงามกว่านะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูนะคะเดินเส้น1เส้นก่อนนะประมาณ1เซนนะคะไม่ให้เกินนะเพราะว่าส่วนของวงแขนมีความโค้งเยอะกว่าส่วนอื่นเพราะฉะนั้นเวลาเราเย็บเดินเส้นเขาเนี่ยเราจะไม่เย็บเกิน1เซนแล้วก็จะเย็บได้ง่ายขึ้นแล้วก็สวยงามขึ้นนะคะเดี๋ยวเราเย็บทั้งสองข้างเลยนะคะจะได้เย็บทีเดียวพอเราเย็บได้1เซนตามที่ครูบอกแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดินเส้น1เซนแต่เวลาเย็บเราต้องตัดให้เหลือตรงส่วนที่เกินออกมาตรงนี้นะคะคือตรงตะเข็บเนี่ยให้เหลือครึ่งเซนนะคะดูนะคะครูจะตัดให้ดูก็คือตัดแบบนี้นะคะครึ่งเซนนี่คือตัดทิ้งไปนิดนึงเพราะว่าเวลาเราพับเย็บมันจะได้ไม่รั้งนะคะไม่อย่างนั้นเวลาที่เราพับวงแขนแล้วเนี่ยมันจะรั้งนะฮะเราตัดออกไปประมาณครึ่งเซนนะคะสองข้างนะคะตัดสองข้างพอได้แล้วนะคะเราก็นำไปพับรีดนะหรือถ้าเกิดว่าเราไม่พับรีดเราก็ใช้พับแล้วก็

กรีดเอานะคะแบบที่ครูสอนแล้วก็พับอีกหนึ่งครั้งนะคะนี่ลักษณะแบบนี้นะคะแบบนี้เห็นไหมคะมันก็จะโค้งมนสวยงามแต่เวลาเย็บเห็นไหมตรงมุมนี้หนาละตรงมุมนี้หนาละเวลาเย็บเราจะต้องเลื่อนลงมา2เซนนะคะแล้วก็เริ่มเย็บเริ่มเย็บได้เลยค่ะพอเย็บได้สักพักนึงเราหยุดนะคะแล้วก็หมุนผ้าค่ะแล้วก็หมุนอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อให้ตรงรอยที่มันเป็นรอยหนาๆตรงนี้นะคะมันแน่นแล้วก็แนบเนียนไม่กระดกขึ้นมาจากเส้นได้นะค่ะมาถึงตรงมุมอีกแล้วนะคะย้อนอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ย้อนนะคะแล้วก็ตัดได้ออกแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ทำอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะคะทำอีกด้านหนึ่งเหมือนกันเหมือนเดิมถ้าเราเจอมุมนะคะเราจะต้องเลื่อนลงจากมุมมาประมาณ2เซนแล้วจึงเริ่มเย็บเย็บมาได้สักนิดนึงย้อนนะคะแล้วก็ย้อนอีกครั้งหนึ่งนะคะถึงมุมแล้วนะคะเหมือนเดิมย้อนกลับมาแล้วก็ตัดได้ออกเสร็จแล้วนะคะก็จะได้สองมุมครบแล้วนะทีนี้มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการเย็บนะคะเราก็จะทำสายนะคะก็คือสายเนี่ยเราสามารถตัดผ้าทีหลังได้แล้วเราก็สามารถเลือกผ้าชนิดอื่นได้ที่ไม่ใช่เป็นผ้าตัวนี้อาจจะเป็นผ้าลายนะคะหรือว่าเป็นลิปบิ้นเป็นโบเป็นอะไรก็ได้ที่เราสามารถที่จะนำมาผูกกันได้นะคะครูเริ่มจากความยาวประมาณกี่นิ้วแต่โดยส่วนใหญ่นะคะผ้าที่เราไว้ผูกเอวเนี่ยก็จะมีความยาวอยู่ประมาณ20นิ้วเราจะตัดทั้งหมด2ชิ้นแต่ว่าความกว้างของเขานะคะขึ้นอยู่กับความชอบของเราถ้าเราชอบความกว้างมากนะคะเราก็พับเห็นไหมคะเป็นสันทบแบบนี้เดิมเนี่ยมันเป็นเส้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะเวลาเราตัดเนาะประมาณ4นิ้ว4นิ้วคูณ20นิ้วตัดทั้งหมด2ชิ้นจะเป็นสายผูกเอวแต่ก่อนที่เราจะเย็บเราจะรีดพับทบแบบนี้นะคะพับทบแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้2ชิ้นคราวนี้ก็จะมีสายที่เราไว้ผูกตรงด้านคอนะคะเราจะตัดเหมือนกับผ้าที่ผูกเอวแต่ว่าเราจะแบ่งครึ่งนะคะให้สายมันเล็กกว่านิดนึงนะเพราะตรงช่วงคอเนี่ยถ้าเกิดเราตัดสายเส้นใหญ่เกินไปเนี่ยนะคะมันจะไปค้ำอยู่ที่คอเราอาจจะเกิดความรำคาญได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราตัดขนาด4นิ้วคูณ20นิ้วนะคะเราค่อยตัดแบ่งครึ่งให้มันออกมาเป็น2เส้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตัดให้ดูให้เหลือแค่ครึ่งเดียวตามรอยที่เรารีดเอาไว้นะคะที่เรารีดแบ่งกึ่งกลางเอาไว้อันนี้ก็จะมีประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือว่าเราสามารถเลื่อนปรับให้เหมาะกับรูปร่างของแต่ละคนได้แล้วก็บางคนน่ะชอบใส่ผ้ากันเปื้อนที่สั้นหรือว่ายาวหรือว่าต่ำหรือว่าสูงเนี่ยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยปรับได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะรีดแบบนี้แล้วก็ต่อทั้งสองด้านไว้ผูกที่คอแต่ก่อนที่เราจะทำตัวนี้เราจะมาทำที่เอวก่อนนะคะนี่ก็คือ2ชิ้นนี้แบบนี้ให้เราเปิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วเราก็พับเล็กๆแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ปิดตรงนี้แล้วก็เย็บลงมาเลยอันนี้จะง่ายกว่าสำหรับคนที่เพิ่งหัดเย็บนะคะอย่าลืมดึงได้ไปที่ด้านหลังด้วยนะคะเวลาเราเย็บนะคะก็เย็บให้มันพอดีกับริมผ้าที่เราพับไว้จับสองด้านนะคะประกบให้เท่ากัน

อ่ะเสร็จ2อันแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่เดี๋ยวเราตัดรากให้หมดนะคะไปลืมอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเย็บต่อนะคะตรงด้านข้างทั้ง2ข้างนะคะเวลาเราเย็บนะคะเราต้องพับตรงด้านนี้นะคะเข้าแบบนี้ก่อนเพื่อเป็นการเก็บตรงช่วงริมของผ้านะคะให้มันเรียบร้อยแบบนี้นะแล้วเราก็เย็บทีละข้างนะคะคราวนี้เวลาเราเย็บตรงนี้นะคะเราจะเย็บเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้เพื่อเป็นการล็อกให้มันแน่นหนานะคะหรือว่าเราจะเย็บตัด2ข้างก็ได้แล้วแต่เรานะเส้นแรกนะคะเราก็เย็บล็อกตามเส้นตะเข็บข้างที่เราเย็บไปเมื่อกี้นะคะแล้วเราก็วนเป็นรูปสี่เหลี่ยมวนรูปสี่เหลี่ยม

แล้วก็กลับย้อนเข้าไปที่เส้นเดิมนะคะมันจะได้ไม่ต้องเป็นรอยย้ำเราใช้ย้อนเอานะคะเสร็จแล้วนะคะเย็บอีกหนึ่งข้างนะคะก็คือด้านนี้พับมุมเหมือนกันนะคะพับมุมเหมือนกันแบบนี้พับมาประมาณนี้นะคะเก็บมุมแล้วเราก็เอามุมเนี่ยนะคะวางประกบแบบนี้แล้วเราก็เย็บเป็นสี่เหลี่ยมนะเย็บตามเส้นเดิมแล้วก็วนเป็นสี่เหลี่ยม

แล้วก็ย้อนกลับเข้าเส้นเดิมนะคะเสร็จแล้วนะคะเหลือด้านคออีก2เส้นนะคะจะเป็นแบบนี้นะก็จะมีสายออกมาแบบนี้นะคะมีสายออกมาแบบนี้สายออกมาแบบนี้ทำเหมือนกันเลยนะคะก็คือพับนะคะแล้วก็เย็บเล็กๆหรือว่าจะพับแบบนี้แล้วก็ประกบได้หมดเลยนะคะได้หมดเลยถ้าให้ง่ายก็คือเราทำแบบนี้เพราะว่าเราเพิ่งเคยเย็บเนาะเราก็อาจจะพับประกบแบบนี้มันจะง่ายกว่าแล้วก็พับอันนี้เราจะทำเส้นไม่ใหญ่มากเพราะว่าเราจะไว้ผูกคอน่ารักนะคะอันนี้สายคือเป็นประมาณนี้เลยนะประมาณนี้เวลาผูกแล้วก็จะน่ารักนะคะแล้วก็เย็บแล้วก็ตัดนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราก็ต้องเย็บอีกเส้นหนึ่งก็คือตัวนี้นะคะเราไปพับรีดแบบนี้แล้วก็แบบนี้แบบนี้นะคะกึ่งกลางแล้วก็พับทบมาอีกทีนึงซึ่ง อันนี้คือคุณครูรีดไว้เสร็จละนะคะซึ่งขนาดเท่ากันนะพอพับแล้วก็จะเป็นแบบนี้เราจะได้เย็บง่ายขึ้นเราก็เริ่มเย็บนะคะเสร็จแล้ว2สายนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาติดนะคะตรงด้านบนบ่าตรงนี้ทั้ง2อันก็คือพับตรงนี้นะคะลงเหมือนกับตรงเอวเลยนะคะแล้วก็วางที่ริมพอดีแบบนี้นะคะแล้วเราก็เย็บเป็นสี่เหลี่ยมนะหรือว่าจะเย็บตัด2เส้นบนกับล่างก็ได้นะคะก็จะเป็นแบบนี้หรืออีกหนึ่งข้างนะคะเก็บริมแล้วก็วางเข้าไปที่ด้านในตรงนี้นะคะแบบนี้แล้วก็เย็บบนเย็บล่างก็ได้ถ้าชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเราจะนิยมเย็บบนกับเย็บล่างนะเดี๋ยวเราเริ่มเย็บกันเลยจับได้ไว้นิดนึงพอเราปรับเลื่อนได้ตามรูปร่าง

างเลยนะคะแล้วก็ความสูงต่ำของผ้ากันเปื้อนอันนี้คุณครูผูกโบว์ไว้คร่าวๆให้เราดูก่อนนี่แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นที่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวครูพลิกให้ดูที่จะผูกตรงนี้นี่ด้านหลังอันนี้ก็ปรับตามความผอมความอ้วนของเราได้เลยแล้วก็ผูกเป็นโบว์นะคะอยู่ที่ด้านหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะมาถึงขั้นตอนการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้ากันเปื้อนของเราแล้วหรือว่าเพิ่มความน่ารักให้กับผ้ากันเปื้อนของเรานะคะโดยวิธีการเพ้นสีลงไปวันนี้คุณครูจะมาสอนเพ้นรูปเป็ดนะคะซึ่งคนที่ไม่เคยเพ้นมาก่อนเราก็สามารถเพ้นได้และเราสามารถใช้ทักษะจากที่เราได้ดูใน EP แรกมานะคะคือการเพ้นสีเราเริ่มจากหัวเป็ดก่อนนะคะก็คือเราลองล่างดูก่อนนะคะวาดโค้งๆแล้วก็เอียงมาแบบนี้เหมือนเลข2เลยนะคะแล้วก็ให้มันลงไปอยู่ในกระเป๋าเราแล้วเราก็ค่อยๆล่างในกระเป๋าเพราะอันนี้เราไม่ได้วาดแล้วก็ทำหางเป็ดขึ้นมาคราวนี้เราก็ล่างให้มันมีความหนาขึ้นมาเนาะตรงนี้ก็เป็นตัวเป็ดเห็นไหมคะแล้วก็ล่างขึ้นมานี่เห็นไหมเราไม่ต้องไปแบบคราวนี้ครูมองแล้วว่าอุ๊ยเป็ดคุณครูไม่โผล่มาเยอะเลยครูก็เพิ่มนี่ค่ะเห็นไหมอีกจุดหนึ่งที่ครูอยากแนะนำคือเราแอบเปิดกระเป๋าไว้นิดนึงแล้วก็ด้านในหน่อยนึงเพื่อเวลาที่เราล้วงเนี่ยเรายังเห็นตัวเป็ดนิดหน่อยนะคะอ่ะอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะนิดนึงเนี่ยนะคะเราจะได้ระบายลงไปได้คราวนี้พอเสร็จแล้วเราก็เริ่มเพ้นกันเลยค่ะคุณครูจะใช้ผู้กันกลมเบอร์12อันนี้เป็นเบอร์ฮอตฮิตเลยเราเริ่มจากตรงหัวเป็ดกันก่อนนะคะก็คือเราสามารถบิดมือนะคะตรงส่วนที่มันเป็นปลายโค้งเนี่ยเราใช้ตรงมุมแหลมของผู้กันลงไปก่อนเห็นไหมคะคุณครูจะลงแบบนี้แล้วคุณครูก็ค่อยบิดมือเห็นไหมเนี่ยโค้งไปตามรูปศีรษะเราไม่ต้องเต็มในตอนแรกค่ะเพราะเราสามารถที่จะค่อยๆไล่ตัวนิ้วก้อยของเรานะคะคอยประคองเพื่อจะหมุนให้ได้องศาที่เยอะๆนะคะเห็นไหมเราพยายามที่จะบิดมือสักนิดหนึ่งเห็นไหมคะหัวมันก็จะกลมแล้วก็ค่อยๆบิดทีละนิดแบบนี้นะคะแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆมันอาจจะเกินเส้นหรือว่าตอนนี้เราสามารถที่จะแต่งเส้นใหม่ได้เพราะเมื่อกี้คอเป็ดคุณครูแอบไปคุณครูก็เลยเพิ่มความอ้วนให้กับคอเป็ดนิดนึงจะได้ดูสวยงามขึ้นนะคะเราก็ค่อยๆปาดสีนะคะไล่ให้เรียบไปเรื่อยๆจุดสำคัญคือตรงนี้นะคะเพราะว่าเราต้องการเหมือนว่าเราซ่อนเป็ดอยู่ในกระเป๋าเราก็เปิดปากกระเป๋าออกมานิดนึงล็อกเอาไว้สักนิดนึงให้ตัวปากกระเป๋าเนี่ยมันออกมานิดนึงแบบนี้นะคะแล้วเราก็เพ้นต่อได้เลยค่ะไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะตามที่เราวาดเอาไว้ตามที่เราร่างเอาไว้นะคะคราวนี้เหมือนที่คุณครูบอกว่าเราจะปรับแต่งให้เป็ดเนี่ยเขาอ้วนท้วนสมบูรณ์ขนาดไหนนะคะเราก็ดูสัดส่วนให้มันสวยงามเนี่ยคุณครูเพิ่มความอ้วนของหลังเป็ดอีกสักนิดนึงค่อยๆไล่ไปค่ะไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆไล่ให้สีมันเรียบประเด็นสำคัญอีกอันนึงก็คือด้านล่างนะคะที่เราลองไว้นะคะควรจะเป็นพื้นเรียบถ้าไม่มีเราสามารถที่จะเอากระดาษหรือว่าผ้าเนี่ยรองที่ด้านล่างได้นะคะเพื่อไม่ให้สีมันไปเลอะกับโต๊ะหรือว่าเลอะกับที่รองที่มันขรุขระหลักในการระบายก็คือเราระบายให้มันไปทางเดียวกันอย่าระบายย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาสีมันจะไม่เรียบนะคะคันนี้เรามาลองดูว่าถ้าเราจะเพิ่มมิติว่าในลักษณะของการให้เขามีมิติว่าเหมือนเป็นหางซ้อนขึ้นมาเราจะทำยังไงนะคะเราก็อาจจะเปลี่ยนผู้กันเป็นปลายผู้กันหัวตัดบ้างนะคะที่มันเป็นขนตัดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาใช้กันดูเราก็ลากเห็นไหมคะถ้าเป็นปลายหัวตัดเนี่ยมันจะง่ายเห็นไหมคะเราก็ลากค่อยๆลากไล่สีมาคราวนี้เราลงขนของเป็ดเสร็จแล้วนะคะเราก็จุดตาเป็ดขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือทำตาเป็ดให้เป็นสีดำนะคะเราจิ้มแค่ปลายนะคะจิ้มแค่ปลายนะไม่ต้องไปเยอะก็ออกไปหน่อยๆแล้วก็จุดเลือกให้ตรงจะมีขนตาสักนิดนึงก็ได้นะคะให้เห็นว่ามันเป็นเป็ดตัวเมีย
พอเราเสร็จแล้วนะคะตาเราเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเราเสร็จแล้วนะตอนนี้เราเสร็จแล้วนะยกขึ้นให้ดูเป็นแบบนี้เสร็จแล้วรอแห้งอย่างเดียวนะคะรอแห้งก็สามารถนำไปซักแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะเป็นยังไงมั่งคะสำหรับวันนี้การตัดเย็บผ้ากันเปื้อนของเราซึ่งคุณครูแถมในเรื่องของการเพ้นสีอะคริลิกให้เราด้วยนะคะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้ากันเปื้อนแล้วก็เพิ่มความสวยงามให้กับผ้ากันเปื้อนนะคะสำหรับวันนี้เวลาของครูก็หมดลงแล้วนะคะพบกับคุณครูได้ใหม่ใน EP หน้าหรือว่าตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กถ้ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่สายไซการ์ดไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ด

0: ที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
2: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกรดเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกรดสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกรดเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกรดมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคลายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกรดฮะเกรดทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกรดทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองสารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยามันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกรดปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์นะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกรดทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกรดทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได
1: ้การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายัง
2: นะฮะก็จะมีท่ออยู่2ทิศก็คือมีท่อทิศอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อทิศแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อทิศอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อ

0: ระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออะลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
1: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suctionนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส
2: ้
0: น
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับสวัสดีครับยังอยู่กันเช่นเคยนะครับผมครูอุ้ยครับครูอนุสรเครือขำครูแผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพบางแกลงวน2ครับในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงวิธีการทำไซฟอนนะครับซึ่ง EP ที่แล้วที่เราได้ดูกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของโลกของกาแฟเรื่องของการทำกาแฟแบบดิฟและในประเภทต่างๆนั่นเองนะครับโดย EP นี้นะครับเราจะมาอยู่กันในเรื่องของการทำกาแฟแบบไซฟอนนะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าไซฟอนคืออะไรนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยหลายคนอ่ะบางนักเรียนบางคนเนี่ยจะได้เห็นแล้วว่ามีการทำกาแฟประเภทแบบนี้เกิดขึ้นบนโลกนะครับบางคนก็จะบอกว่าอุ๊ยทำไมหนูรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับวิทยาไซฟอนมันจะมีอะไรบ้างในการที่เราจะทำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆพระเอกของวันนี้ครับของ EP นี้เลยก็คือจะเป็นเรื่องของตัวของไซฟอนตัวนี้ครับก็จะมีลักษณะแบบนี้แล้วก็นางเอกของวันนี้ก็คือความร้อนครับเนาะการทำเนี่ยอย่างที่คุ้ยบอกว่าการทำกาแฟไซฟอนเป็นการทำแบบผ่านการฟิลเตอร์นะครับจะเป็นไม่ใช่ของเอสเปรสโซช็อตนะครับตัวนี้จะเป็นฟิลเตอร์ฟิลเตอร์คืออะไรฟิลเตอร์คือตัวนี้จะมีการทำโดยใช้ฟิลเตอร์ในการกาแฟนั่นเองนะครับเรามาดูองค์ประกอบก่อนหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวโบว์หรือว่าเป็นตัวที่น้ำจะอยู่ตรงด้านนี้นะครับแล้วก็ใช้วิธีการน้ำเดือดนะครับแล้วก็ตัวน้ำเดือดเนี่ยเขาก็จะไหลตามช่องของหลอดแก้วนะครับขึ้นไปสู่ตรงด้านบนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะเบาไฟนะครับพอเราเบาไฟเรียบร้อยน้ำก็จะค่อยๆไหลตามแรงดันของน้ำนั่นเองนะครับก็มาอยู่ตรงโบด้านล่างเหมือนเดิมนะครับมาดูฟิลเตอร์ไหนคือฟิลเตอร์ตัวนี้คือตัวฟิลเตอร์นะครับในลักษณะเนาะตัวนี้คือตัวฟิลเตอร์ที่เราจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะของผ้าขออนุญาตแนะนำก่อนนะครับตัวฟิลเตอร์เนี่ยบางที่อาจจะเป็นฟิลเตอร์ที่เป็นลักษณะของกระดาษหรือบางที่อาจจะเป็นผ้านะครับแต่ว่าวันนี้คุยเลือกเป็นแบบผ้านะครับผ้าเนี่ยเขาจะสามารถใช้ได้ประมาณ5ครั้งนะครับหลังจากที่เราใช้เรียบร้อยแล้วก็จะต้องเปลี่ยนผ้าเนื่องจากว่าผ้าอาจจะสะสมของเชื้อโรคต่างๆหรือนะครับอาจจะมีสีที่คล้ำลงไปแล้วก็กลิ่นที่เป็นกลิ่นของกาแฟเก่าๆติดมาด้วยนั่นเองนะครับก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนผ้าอย่างที่คุยแนะนำไว้ว่าก็ประมาณ5ครั้งเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราทานกินเองอยู่ที่บ้านแล้วอยากทานมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะใช้ประมาณแต่คุยแนะนำแค่5นะครับอ่ะวิธีการใช้งานนะครับอันแรกพอเราใส่ฟิลเตอร์เนี่ยเราก็จะเห็นมีเป็นลูกตุ้มตรงนี้นะครับก็จะเป็นสายลงมาเราจะทำการหย่อนสายไปในหลอดแก้วตัวนี้นะครับแล้วก็ทำการที่เราจะทำการเกี่ยวตัวนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยตรงหลอดเนี่ยครับจะมีสายตรงนี้แล้วก็เป็นสปริงถ้าเกิดสังเกตเห็นนะครับจะเป็นสปริงแล้วก็จะมีจงอยตัวนี้โผล่ออกมานะครับซึ่งเราก็จะทำการล็อกจงอยตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการที่ไม่ให้ตัวฟิลเตอร์พอละแรงดันน้ำดันขึ้นไปตัวฟิลเตอร์ตัวนี้ก็จะลอยด้วยแต่ตัวนี้เราเป็นตัวยึดเอาไว้ไม่ให้ฟิลเตอร์มันลอยขึ้นไปแล้วก็กากกาแฟจะไม่หล่นลงมาด้านล่างนะครับอันนี้คุยแนะนำว่ารสชาติของกาแฟตัวนี้เป็นรสชาติที่เพอร์เฟกต์แล้วก็หอมละมุนนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ทานกาแฟแต่ชอบความเป็นแบบนุ่มๆละมุนแล้วก็กลิ่นหอมเขาก็เลยมีคำนิยามว่าเป็นกาแฟดำที่มีคุณภาพนั่นเองนะครับมาดูหลังจากที่เรานะครับได้ตัวเป็นหลอดแก้วคล้ายๆกับหลอดแก้ววิทยาศาสตร์ที่เราเรียกว่าไซฟอนแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวฐานนะครับขออนุญาตแนะนำเนาะตัวนี้จะเป็นตัวฐานไว้สำหรับทุกคนสามารถตั้งตัวนี้ได้นะครับเนาะแล้วเราก็ตั้งเพราะว่าหลอดแก้วตัวนี้ครับมันจะมีความร้อนพอเวลาเราจับเนี่ยก็จะต้องระวังนิดหนึ่งเนาะแล้วก็เราจะสามารถตั้งตัวนี้เพื่อทำการที่จะวางตัวของไซฟอนตัวนี้ได้นะครับเนาะตัวนี้ก็ถ้าเกิดไม่ใช้แล้วเราก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นฝาปิดได้เช่นเดียวกันครับต่อไปวันนี้ที่ขาดไม่ได้ก็คือความร้อนที่จะต้องต้มน้ำเพื่อให้น้ำมันเดือดขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับก็จะเป็นตัวเตาตัวนี้ครับซึ่งเตาตัวนี้จะเป็นแสงอินฟราเรดขึ้นแล้วก็จะมีความร้อนนะครับ

ก็จะใช้ความร้อนจากตรงนี้ขึ้นไปนะครับลักษณะที่สำคัญของการใช้เตานะครับแตกต่างจากการใช้แอลกอฮอล์เนื่องจากว่าการใช้แอลกอฮอล์เนี่ยจะเป็นไม่มีสีสันมากมายนะครับก็จะเป็นไฟลักษณะของไฟลุกเฉยๆแล้วก็มองแล้วจะอันตรายมากกว่าแต่ถ้าเกิดเราใช้เตา1เซฟตี้มากกว่านะครับแล้วก็1แล้วก็เรื่องของสีสันก็จะสวยกว่าด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันสวยกว่ายังไงแล้วแตกต่างอย่างไรนะครับกับการที่นักเรียนเคยเห็นทำที่เป็นตะเกียงแอลกอฮอล์นั่นเองนะครับขออนุญาตแนะนำถ้าเกิดนักเรียนใช้เป็นตะเกียงแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของตะเกียงที่ใส่แอลกอฮอล์ 95% นะครับก็จะจุดไฟเนาะแล้วก็มีตัวครอบที่เป็นการดับไฟแต่วันนี้ครูก็สอนโดยใช้วิธีตามร้านทั่วไปนะครับนักเรียนจะสามารถนำวิชาชีพตรงนี้ไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตนั่นเองครับอ่ะพอเวลาที่เราครูคนนี้ขออนุญาตสาธิตก่อนนะครับพอเวลาที่เราจะทำเนี่ยเราจะต้องใส่น้ำตรงตัวโบตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็จะทำในลักษณะประมาณนี้วางไว้ที่ฐานด้านของเตานะครับแล้วเราก็จะเปิดไฟเป็นลักษณะสีแดงแบบนี้นี่นะครับเป็นลักษณะของการเปิดเนาะแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้ใส่น้ำเพราะฉะนั้นก็จะยังไม่ได้เปิดแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับอันนี้สาธิตให้การใช้งานให้ดูเฉยๆนะครับอ่ะต่อไปหลังจากที่เราดูเรื่องของการใช้เตาเรียบร้อยนะครับสิ่งที่ควรระวังคืออะไรความร้อนครับเนาะตัวนี้จะเซฟตี้กว่าตัวน้ำมันตะเกียงแอลกอฮอล์อยู่แล้วแต่ว่าความร้อนจากตัวนี้ก็ยังมีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ความร้อนสามารถทำให้น้ำเดือดได้ก็สูงพอสมควรนั่นเองนะครับอ่ะหลังจากนั้นเราจะมาดูสัดส่วนครับก็สัดส่วน Coffee Ratio เหมือนกันนะครับวันนี้ครูอุ้ยใช้เลือกใช้เป็น1:15ถ้าเกิดนักเรียนบอกว่า1:15สำหรับหนูรู้สึกว่ามันเข้มเกินไปนักเรียนสามารถปรับได้นะครับไม่ว่าจะเป็น1:16 1:17 1:18อันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของนักเรียนเลยนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของนักเรียนว่านักเรียนอยากได้ระดับไหนเข้มข้นแค่ไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่วันนี้ครูเลือกใช้1:15ตามสเต็ปนะครับแล้วก็คิดง่ายๆเลยนะครับวันนี้ครูจะใช้กาแฟการบดกาแฟวันนี้เราจะใช้ในการบดในลักษณะของเมล็ดของน้ำตาลทรายขาวนั่นเองนะครับก็จะมีในลักษณะแบบนั้นคล้ายกับการทำสโลบาร์ตัวอื่นนะครับก็ตัวนี้จะเป็นการต้มเพื่อใช้อุณหภูมิที่อยู่ด้านบนเนี่ยประมาณ80ถึง90องศาเซลเซียสเท่านั้นประมาณ88 89ช่วงนี้ครับแล้วก็จะดึงรสชาติกาแฟได้ดีนะครับอันนี้เป็นส่วนของกาแฟครับแล้วก็น้ำที่เราจะใช้ในวันนี้ครับน้ำจะต้องอย่างที่คุยเน้นกับทุกคนว่าน้ำที่จะต้องใช้จะต้อง1ไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีสารเจือปนแล้วก็ไม่มีสารตกค้างอื่นๆเช่นน้ำแร่ก็ไม่แนะนำให้ใช้เนื่องจากว่าน้ำแร่มีสารแฝงลอยบางตัวที่แฝงมากับน้ำแร่ด้วยนะครับซึ่งเป็นสารที่จะได้จากธรรมชาติมีประโยชน์กับร่างกายก็จริงแต่จะทำให้รสชาติของกาแฟเปลี่ยนไปอย่างที่ครูบอกว่าน้ำคุณสมบัติของน้ำต้องไม่มีสีไม่มีสารเจือปนไม่มีกลิ่นนั่นเองนะครับเนาะก็อันนี้เป็นคุณสมบัติของน้ำแล้วอุณหภูมิของน้ำล่ะอย่างที่บอกครับถ้าเกิดวันนี้เราจะใส่น้ำร้อนก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดนักเรียนบอกว่าครูหนูไม่อยากใส่น้ำร้อนในเมื่อก็ต้มอยู่แล้วนะครับแต่เราจะใช้อะไรใช้น้ำในลักษณะของน้ำอุณหภูมิปกติก็ได้แต่ครูต้องบอกงี้ว่าจะเปลืองไฟมากกว่าเดิมเนื่องจากว่านักเรียนจะต้องใช้การต้มที่มากกว่าเดิมกว่าจะถึงน้ำเดือดและน้ำจะส่งผ่านหลอดแก้วขึ้นด้านบนแล้วเราก็จะต้องต้มในลักษณะประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้ครูคิดว่าทุกคนน่าจะพร้อมและเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของการทำเครื่องไซฟอนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันก่อนอย่างที่ครูบอกครับ Coffee Ratio วันนี้ของครูเท่าไหร่นะครับ 1:15 เพราะฉะนั้นเราจะทำกาแฟทั้งหมดวันนี้เราจะทำ20กรัมนะครับแล้วก็ใช้น้ำ300 ml นั่นเองนะครับถ้าเกิดบอกว่าครูทำไมเยอะจังนักเรียนสามารถปรับส่วนได้นักเรียนอาจจะทำแค่10กรัมแล้วก็น้ำ150 ml ก็ได้นะครับแต่วันนี้ครูจะทำในสัดส่วนนี้เพราะว่านักเรียนที่รักรอกินกาแฟอยู่นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะได้แจกจ่ายให้ทุกคนเนาะอ่ะอันดับแรกครับครูจะทำการต้มกาแฟต้มน้ำก่อนนะครับน้ำวันนี้ครูขออนุญาตเป็นการชั่งวัดตัว

นะครับครูจะใช้น้ําทั้งหมดอย่างที่ครูบอกครับใช้กาแฟทั้งหมด20กรัมน้ํา200มลนะครับอันนี้ครูต้มน้ําไว้เรียบร้อยครูก็จะใส่น้ําไปทั้งหมด300มลในตัวโบของไซฟอนนั่นเองนะครับด้านล่างครับก็น้ําอย่างที่บอกนะครับไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีสารเจือปนเดี๋ยวตวงทั้งหมด300นะครับขออนุญาตเน้นย้ำว่าสัดส่วนต้องเป๊ะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสัดส่วนของเราไม่เป๊ะเนี่ยมันจะส่งผลให้กับรสชาติของกาแฟหรือว่าความอ่อนตัวของกาแฟหรือมันจะมีปัจจัยในเรื่องของรสชาติด้วยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นให้นักเรียนใส่ก้านตัวนี้ได้เลยครับไก่ก้านลงไปเลยแต่บางที่เขาจะวางในลักษณะแบบนี้ก่อนหรือวางแบบนี้ไปเลยแต่ถ้าเกิดเป็นครูครูจะแนะนำให้วางอย่างนี้ไปเลยครับเพื่อที่จะให้อุณหภูมิน้ำเดือดเขาขึ้นได้เลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลักษณะของซีนยางนะครับก็เขาก็จะเป็นตัวสูญญากาศที่จะดูดขึ้นแล้วดันขึ้นแล้วก็ดูดลงนั่นเองเพราะหลังจากนั้นเราจะสามารถเปิดเตาได้เลยครับสีสวยมากนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นสีสันของวงการกาแฟของเราเพราะว่าสีจะสวยชัดเจนยิ่งถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้เราจัดบาร์สลัวๆนะครับแล้วมีแสงเป็นวอร์มไวท์หรือว่ามืดๆหน่อยแล้วก็ใช้ตัวสีนี้เป็นตัวที่สร้างบรรยากาศให้กับร้านก็ถือว่าน่าลิ้มลองนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็จะสูงตามการพรีเซนต์ตามราคาของเครื่องไปด้วยนะครับต้องบอกก่อนว่าเครื่องพวกนี้ก็จะราคาค่อนข้างสูงหลังจากนี้ครูจะทำอะไรครูจะเป็นการชั่งวัดตวงกาแฟนะครับตรงนี้เราไม่ต้องรีบเราชิลๆไปเลยนะครับก็เราสามารถที่จะดูพูดคุยกับลูกค้าคุณลูกค้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอย่างที่บอกว่าการขายกาแฟการทำกาแฟเป็นการใช้ศิลปะนะครับเขาถึงมีวิชาศิลปะการชงกาแฟอยู่ด้วยนะครับก็เป็นวิชาที่เมื่อเขาบอกว่าศิลปะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความรู้สึกในการที่จะบริการลูกค้าประมาณนั้นนะครับวันนี้เราใช้ทั้งหมด20กรัมนะครับกาแฟครูใช้วันนี้ครูใช้ของเป็นกาแฟของจังหวัดน่านนะครับก็เป็นอันนี้ชอบส่วนตัวนะครับก็เลยเลือกใช้กาแฟที่มาจากจังหวัดน่านเพราะว่าบางคนต้องการสื่อกาแฟจังหวัดนั้นๆแล้วแต่นักเรียนจะเลือกใช้นะครับในระหว่างนี้ครูก็จะทำการบดกาแฟนะครับเพื่อเตรียมกาแฟนะครับการบดนะครับอย่างที่บอกว่าเราควรที่จะบดในระดับแบบเป็นขนาดเท่าน้ำตาลทรายขาวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทำเป็นเอสเปรสโซเราจะใช้ในระดับของเป็นน้ำตาลทรายแดงที่มีความละเอียดมากกว่านั่นเองนะครับอันนี้เราจะเห็นถ้าเกิดสมมุติว่า เราดูจากตัวไซฟอนนะครับนักเรียนจะเห็นว่าเริ่มมีน้ำขึ้นมาด้านบนแล้วเพราะว่าด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวของน้ำเนี่ยเริ่มร้อนแล้วก็ส่งเป็นสุญญากาศขึ้นมาด้านบนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่ก่อนแล้วก็หลังจากเราก็จะทำการที่แช่กาแฟแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะรอจนระยะเวลาของเขาดูดกาแฟลงไปด้านล่างให้สิ้นสุดนั่นเองนะครับหลังจากที่นักเรียนตั้งน้ำร้อนเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีแรงดันผ่านหลอดแก้วเรียบร้อยนะครับนักเรียนสังเกตนะครับว่านักเรียนจะเห็นมีเป็นฟองอากาศเล็กๆซึ่งเป็นฟองอากาศที่ผ่านจากการเดือดด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนนะครับน้ำอุณหภูมิน้ำร้อนด้านบนนะครับเขาจะเป็นอุณหภูมิที่ประมาณ80ถึงประมาณ90องศาเซลเซียสนะครับถือว่าเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับการทำกาแฟสำหรับของไซฟอนนั่นเองนะครับถ้าเกิดนักเรียนมีอุณหภูมิมีตัวเทอร์โมมิเตอร์วัดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิที่คงที่ซึ่งครูเคยลองแล้วอุณหภูมิจะคงที่อยู่ที่88ถึง90ประมาณนี้ไม่เกิน2องศานะครับก็จะเป็นแบบนี้คงที่แล้วก็พอเวลาที่นักหลังจากนี้นักเรียนจะใส่กาแฟลงไปนะครับเราก็จะมีวิธีการกวนแล้วก็แต่สิ่งที่ก่อนจะไปจากตรงนั้นเทคนิคครับในการที่จะทำให้กาแฟมีรสชาติที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นกาแฟดำที่มีคุณภาพนะครับคุยแนะนำอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่นักเรียนควรที่จะระวังในช่วงนี้ในช่วงของการกวนในช่วงของการทำที่จะ
ทำตัวด้านบนนี้ครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้แล้วก็จะทำให้กาแฟแก้วนี้คอสเสียคอสไปโดยเปล่าประโยชน์ก็คือตัวที่จะทำหน้าที่เป็นซีนยางตัวนี้ครับเนาะตรงในระหว่างช่วงตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าตัวนี้มีการหลวมเกิดขึ้นจะทำให้น้ำจากด้านบนไหลลงด้านล่างอัตโนมัตินะครับบางทีนักเรียนยังกวนกาแฟได้ไม่เพอร์เฟกต์ยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับเดี๋ยวครูจะอุ้ยจะสาธิตนะครับในการที่จะทำให้ซีนยางตัวนี้เกิดรอยรั่วหรือว่ามีการพลิกหรือในระหว่างกวนแล้วมีตัวที่บางตัวที่ทำให้น้ำจากด้านบนลงข้างล่างเป็นในลักษณะนี้นะครับถ้าเกิดเดี๋ยวครูจะสาธิตนะครับถ้าเกิดครูยกขึ้นตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นในลักษณะแบบนี้นี่คือสิ่งที่ถือว่าไม่ควรเกิดขึ้นในการทำไซฟอนนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ในลักษณะของแบบนี้นะครับก็เราก็จะเสียกาแฟตัวนี้ไปเลยนะครับเนาะก็เดี๋ยวตัวนี้คุ้ยจะลองทำใหม่เพื่อให้กาแฟขึ้นด้านบนนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้กาแฟจะไหลขึ้นด้านบนนั่นเองนะครับเนาะอ่ะหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวกาแฟจะขึ้นมาเพราะว่าตัวนี้น้ำร้อนเนี่ยร้อนได้อุณหภูมิคงที่แล้วเราก็จะมีจุดเดือดแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เขาจะขึ้นด้านบนอีกหนึ่งรอบแล้วเราก็จะกวนกาแฟให้นักเรียนทุกท่านได้ลองดูนะครับอ่ะกาแฟนะครับอย่างที่คุยบอกไปเตือนแล้วเตือนอีกนะครับว่าน้ำร้อนเนี่ยเราระวังตรงนี้แล้วแล้วก็กาแฟเนี่ยเราจะใช้วิธีการบดบางคนบดละเอียดมากนะครับก็จะทำให้กาแฟเข้มข้นเกินไปเครื่องชงในแต่ละตัวนะครับจะมีการบดที่เป็นเอกลักษณ์ของประเภทนั้นๆ นะครับวันนี้คุยบทแบบเป็นน้ำตาลทรายนะครับเตือนแล้วนะครับอย่าหาว่าไม่เตือนน้องนะแล้วก็ในระหว่างที่รอนะครับก็เราก็จะทำความสะอาดบ้าคุยกับลูกค้าได้นะครับแล้วก็เราก็จะให้ข้อมูลลูกค้าเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้พอละเดือดเรียบร้อยแล้วนะครับคุยจะเบาไฟเนาะเบาไฟแล้วก็เราจะหลังจากนี้เราจะทำการที่จะกวนกาแฟกันนะครับอ่ะขออนุญาตใส่กาแฟนะครับพอใส่กาแฟไปเรียบร้อยนะครับตัวนี้เขาจะมีอากาศขึ้นด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องจำเป็นที่จะต้องกวนกาแฟในการกวนกาแฟนะครับคุยจะใช้เทคนิคการกวน10รอบนะครับไปทางเดียวกัน10รอบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเขี่ยกาแฟให้ลงสู่การกระบวนการต้มแล้วก็แช่ครับขออนุญาตคนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นวิธีการกวนกาแฟแล้วก็ดูให้กาแฟลงน้ำให้หมดนะครับก็คือเราจำเป็นที่จะต้องแช่กาแฟพวกนี้ลงที่น้ำให้หมดนะครับและหลังจากนี้คุ้ยจะทิ้งกาแฟไว้สัก1นาทีเพื่อให้เกิดกระบวนการที่จะดึงสารหรือว่าความเข้มข้นของกาแฟออกมาให้หมดนั่นเองนะครับในช่วงระหว่าง1นาทีนี้เราก็สังเกตพฤติกรรมลูกค้านะครับในช่วงนี้ก็สามารถถ่ายรูปได้ในระหว่างที่ลูกค้าทำเราก็มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในการที่จะต้องพูดคุยสร้างปฏิสัมพันธ์ต่างๆแล้วก็สร้างสมรรถภาพไมตรีที่ดีเพราะงานบริการคือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของงานบริการนะครับพอเวลาที่ในระหว่างของตัวนี้ครับข้อควรระวังก็คืออย่างที่บอกว่าตัวนี้ต้องระวังอย่าให้ตัวซีนยางเนี่ยเกิดรอยหลวมนะครับมันหลวมถ้าเกิดหลวมเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำลงมาด้านล่างอีกอย่างหนึ่งครับหลังจากที่ได้ครบ1นาทีแล้วนักเรียนเบาไฟเช่นการปิดไฟแบบนี้ตัวนี้จะยังไม่หยุดนะครับครูแนะนำว่านักเรียนควรที่จะยกลงมาด้านล่างเพื่อทำการที่จะให้ความร้อนหยุดนะครับก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะครับยกลงมาได้เลยเพราะตัวก้านตัวนี้จะมีความอุ่นๆไม่ได้ร้อนมากนั่นเองนะครับพอหลังจากที่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับความร้อนเนี่ยพอเวลาที่เขาไม่เดือดแล้วเนี่ยความกาแฟที่อยู่ด้านบนอ่ะเขาจะลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยครูจะบอกว่ารสชาติตัวนี้ดีกว่าของกาแฟบางตัวเนื่องจากว่าเขาสามารถที่จะดึงรสชาติของกาแฟมาได้ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็นุ่มนวลเป็นกาแฟดำที่ทานง่ายนะครับง่ายกว่าอเมริกาโน่ด้วยซ้ำเพราะว่าส่วนตัวแล้วคุ้ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทานกาแฟดำแต่ถ้าเกิดกินไซฟอนคุ้ยรู้สึกว่า
ทานดีแล้วก็

กินง่ายด้วยเองนะครับแล้วตอนนี้เราก็จะรอให้น้ำที่อยู่ด้านบนนะครับลงมาด้านล่างให้ครบนะครับหลังจากที่เราดูแล้วว่าโอเคครบแล้วสิ่งที่ควรระวังอีกหนึ่งอย่างก็คือตรงนี้จะมีความร้อนอยู่ถ้าเกิดนักเรียนไปจับนะครับตรงนี้เป็นอุณหภูมิน้ำเดือดเนาะประมาณ98จริงๆน้ำเดือดอยู่100แต่พอขึ้นมาข้างบนจะเป็นประมาณ80ถึง90นะครับตรงนี้ก็จะมีความร้อนสามารถลวกมือเราได้เพราะฉะนั้นแนะนำให้จับด้านบนแล้วก็ยกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาตั้งที่ฐานที่คุยบอกว่าตัวนี้จะเป็นฐานได้นะครับเราก็เอามาไว้ในฐานตรงนี้ก่อนแล้วก็วางเก็บไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับอันนี้สามารถทานได้เลยไหมเราสามารถที่จะเอาตัวนี้ไปเสิร์ฟลูกค้าได้เลยไหมอันนี้บอกว่าแล้วแต่ว่าคนนั้นบาริสต้าจะเทใส่แก้วลูกค้าเลยไหมแต่ถ้าเกิดสำหรับคุยนะครับคุยจะไม่เทกาแฟตรงนี้ใส่แก้วลูกค้าเลยแต่คุยจะเน้นการเทลงในพิชเชอร์หรือว่าในเหยือกอีก1ครั้งนะครับเพื่อมันจะมีตัวกากกาแฟที่เป็นเล็กๆนะครับก็กรองออกนิดหนึ่งแล้วก็ทำการเป็นการชิลให้กับกาแฟก่อนนะครับเป็นคูลดาวน์ให้กับมันก่อนเพราะว่าอุณหภูมิมันน้ำเดือดพอเราไปเสิร์ฟลูกค้าก็ยังไม่คือลูกค้ายังไม่สามารถทานได้ทำให้ลวกปากลูกค้าเกิดความไม่ปลอดภัยกับลูกค้าก็ลูกค้าก็ไม่ประทับใจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำการคูลดาวน์ก่อนโดยการที่จะหมุนกาแฟให้ได้รับกับอากาศแล้วก็เป็นการที่ให้ได้รับรสชาติที่ดีนั่นเองนะครับคล้ายๆกับการหมุนไวน์เนาะนี่ควันหอมมากเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีกลิ่นชัดเจนไม่เหมือนกับการทำแบบดิฟนะครับที่เราผ่านไปเนาะการทำแบบดิฟเนี่ยการทำแบบดิฟก็จะรสชาติดีเหมือนกันแต่ตัวนี้จะชัดเจนมากกว่าเนื่องจากว่าเขาเป็นการต้มกาแฟนั่นเองนะครับเนาะอ่ะพอเราเรียบร้อยแล้วเทคนิคครับถ้าเกิดวันนี้นักเรียนจะทำเสิร์ฟแบบเย็นนะครับนักเรียนควรที่จะไปคูลดาวน์ในน้ำแข็งก่อนนักเรียนสามารถเอาน้ำแข็งนะครับมาวางไว้ที่บริเวณด้านข้างแล้วก็ทำการที่จะคูลดาวน์โดยการแกว่งบนน้ำแข็งก็จะได้เหมือนกันอุณหภูมิที่เสิร์ฟสำหรับการเสิร์ฟเย็นนะครับควรที่จะให้อุณหภูมิของเขาเนี่ยลงไปสักประมาณ60นะครับแล้วค่อยเทลงในน้ำแข็งแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนลงมา

กินกาแฟเย็นแบบอร่อยแล้วก็ได้รสชาติของกาแฟจริงๆกลายเป็นว่าเราได้รับน้ำจากน้ำแข็งที่เป็นการละลายไปด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวเราก็จะรอสักพักถ้าเกิดลูกค้าทานตอนนี้น่าจะลวกปากแน่นอนนะครับเราก็จะทำการที่รอสักพักหนึ่งแต่ถามว่าไม่ใช่ว่ารอจน5นาทีนะครับเราก็แกว่งสักพักหนึ่งเนาะแล้วก็เทใส่ให้ลูกค้าแต่ถ้าเกิดเป็นเย็นครูก็แนะนำว่าให้สักประมาณ60องศาก่อนแล้วก็ค่อยเทให้ลูกค้านั่นเองนะครับอ่ะในตอนนี้นะครับเราจะทำการเทใส่แก้วร้อนให้กับลูกค้าพร้อมเสิร์ฟนะครับเราก็สามารถที่จะเทให้ลูกค้าได้เลยเนาะในลักษณะประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ลูกค้าก็จะได้รับการทานกาแฟที่เป็นกาแฟดำที่มีคุณภาพนั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้กาแฟเรียบร้อยแล้วครับครูจะอุ้ยจะบอกว่าการที่เราจะได้กาแฟ1แก้วเนี่ยนะครับได้กาแฟ1แก้วนักเรียนเนี่ยถามว่านักเรียนจบกับบทสนทนากับลูกค้าเท่านี้ไหมไม่ใช่นะครับสิ่งที่ลูกเรียนนักเรียนควรที่จะทำนักเรียนควรทำอะไรบ้างครับ1นักเรียนควรแนะนำลูกค้าว่าควรทานกาแฟอย่างไรให้ได้รับรสชาติที่ดีที่สุดถ้าเกิดนักเรียนสังเกตว่าร้านดังๆหรือแบรนด์ดังๆต่างๆเนี่ยเขาจะมีวิธีการทานกาแฟนะครับในการรับรสไม่ว่าจะเป็นการดู acidity การดู aroma การดูรสชาติโดยรวมนะครับแล้วก็น้ำหนักของกาแฟตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างวันนี้ครูขออนุญาตเสริมในเทปนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการชิมแถมให้กับนักเรียนทุกคน1เทคนิคเพื่อที่จะไปสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าครับเทคนิคง่ายๆในการที่เราจะทำให้ลูกค้าอินกับกาแฟของเราแล้วก็รับรู้รสชาติของเราคืออะไร1นักเรียนจะต้องบอกรสชาติโดยรวมของกาแฟตัวนี้ก่อนว่าพื้นเพเข้ามาจากไหนนะครับหลังจากนั้นหลังจากที่ลูกค้ารู้รสชาติโดยรวมแล้วนะครับเราจะต้องมาดูว่า4อย่างครับง่ายๆ1 acidity body นะครับแล้วก็เป็น acidity body แล้วก็เป็น flavor นะครับและอีกอันสุดท้ายก็คือ aroma ครับแต่อันดับแรกที่ลูกค้าจะต้องทำเลยก็คือ1การดมการดมคือให้ลูกค้าได้ดมกลิ่นก่อนนะครับเทคนิคง่ายๆถ้าเกิดนักเรียนไม่ให้ลูกค้าดมหรือลูกค้าที่บอกว่ากาแฟไม่อร่อยบางทีลูกค้าอาจจะเป็นหวัดก็ได้นะครับเนื่องจากว่าพอเราเป็นหวัดเนี่ยเราจะทานอะไรไม่ค่อยอร่อยเพราะรสชาติ 50% มาจากการที่เราได้รับรสจากจมูกนั่นเองครับถ้าเกิดได้กลิ่นแล้วบางทีกาแฟที่มาจากเอธิโอเปียหรือว่ากาแฟที่มาจากพวกกุเตมาลาแอนติกัวนะครับก็จะได้เป็นกลิ่นโกโก้กลิ่นของดอกไม้จากเอธิโอเปียเป็นต้นนะครับก็จะเป็นในลักษณะประมาณนั้นอันที่2ครับหลังจากที่เราได้ชิมเรียบร้อยแล้วเอาได้ดมเรียบร้อยแล้วเราจะเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนการชิมครับการชิมเนี่ยนักเรียนครับการชิมกาแฟที่มีคุณภาพควรที่จะชิมโดยนะครับโดยให้เป็นการเหมือนการซดน้ำก๋วยเตี๋ยวนะครับเพื่อให้สเปรย์ทั่วถึงปากทั่วทั้งปากนะครับพอสเปรย์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการรับรสให้กระจายถึงแล้วก็เป็นการลดความร้อนไปด้วยนะครับครั้งแรกรับรสอะไรครับ1ไปดูบอดี้ก่อนนะครับพอเรารับรสปุ๊บบอดี้สังเกตยังไงบอดี้คือน้ำหนักของกาแฟตัวนั้นๆเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะต้องดูว่า1มีอะไรมาติดที่โคนลิ้นเยอะไหมถ้าเกิดทานกาแฟนักเรียนทานกาแฟนักเรียนจะรู้เลยว่าทานกาแฟตัวนี้ทำไมรู้สึกมีอะไรมาติดที่โคนลิ้นนั่นถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้เรามีกาแฟติดที่โคนลิ้นค่อนข้างเยอะแปลว่าเป็นการคั่วในระดับเข้มครับเนาะ2ถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนมีการติดที่โคนลิ้นปานกลางไม่มากไม่น้อยแปลว่าการคั่วในระดับปานกลางนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็นบอลโลสหรือว่าเป็นตัวการคั่วระดับอ่อนก็จะค่อนข้างที่จะคลีนหน่อยนะครับก็จะเป็นแบบเฟรชชี่หน่อยๆนะครับทานง่ายรู้สึกมีรสชาติกาแฟเฟื่อนๆเท่านั้นเองนะครับอันต่อไปครับหลังจากที่เรารู้เกี่ยวกับบอดี้และตัวที่3เราต้องมารู้เกี่ยวกับ acidity ครับ acidity คืออะไร acidity ก็คือการรับรู้เกี่ยวกับความสดชื่นมีชีวิตชีวาของกาแฟตัวนั้นๆคืออะไรครับคือพอเวลาที่สังเกตง่ายๆถ้าเกิดนักเรียนทานกาแฟตัวนี้แล้วมีน้ำลายมาสอข้างแก้มค่อนข้างเยอะแปลว่ามี acidity ค่อนข้างเยอะเช่นกาแฟจากโซนแอฟริกาอาราเบียนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดกาแฟโซนจากละตินอเมริกา
เช่นบราซิลเช่นแถบ

แถบๆนั้นแถบๆลาตินอเมริกานะครับก็จะมีในacidity ค่อนข้างปานกลางนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นประเทศไทย acidity ค่อนข้างที่จะน้อยเนื่องจากว่าจะมีความเข้มข้นค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับก็นึกถึงวันนี้ถ้าเกิดนักเรียนนึกถึงมะนาวนะครับนักเรียนลองถ้าเกิดนึกถึงมะนาวมันจะมีมาสอค่อนข้างที่น้ำลายมาสอที่ข้างแก้มค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับอันนั้นคือ acidity น้อยมากแล้วแต่ว่ากาแฟตัวนั้นจะผลิตจากที่ไหนแล้วก็ขึ้นอยู่กับแหล่งเพาะปลูกของแต่ละประเทศด้วยครับสุดท้ายเป็นรสชาติโดยรวมนะครับคือที่เรียกว่า flavor คือรสชาติโดยรวมของกาแฟตัวนั้นๆว่าทานแล้วรู้กินง่ายไหมทานง่ายหรือเปล่านั่นเองนะครับถ้าเกิดกาแฟตัวนี้ทานง่ายก็รสชาติโดยรวมเช่นเปรี้ยวไปทางไหนเหมาะกับใครอย่างนี้เป็นต้นก็รสชาติโดยรวมกินแล้วทานง่ายไหมทานยากหรือเปล่ากินแล้วรู้สึกอย่างไรมันคอนทราสต์กันหรือเปล่ามันขัดแย้งกันไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นในลักษณะของการทานกาแฟที่เป็นเทคนิคการชิมกาแฟนั่นเองแล้วก็เป็นเราสามารถสังเกตง่ายๆจากการที่เขาเรียกว่าการคัพปิ้งหรือว่าการทดลองกาแฟนั่นเองนะครับเนาะก็จะเป็นกิจกรรมสามารถที่จะแนะนำลูกค้าได้ในการที่จะทานกาแฟนะครับสำหรับไซฟอนครับขออนุญาตสรุปอย่างนี้ว่าเครื่องดื่มไซฟอนเนี่ยเขาให้คำนิยามอย่างที่ครูบอกตั้งแต่ตอนต้นว่าเครื่องดื่มไซฟอนเป็นเครื่องดื่มที่สามารถผลิตกาแฟดำได้มีคุณภาพเข้มข้นหอมนะครับแล้วก็ละมุนลิ้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกของสโลบาร์ซึ่งเราสามารถที่จะไปสร้างงานสร้างอาชีพให้อาชีพของเราแล้วก็ธุรกิจโรงแรมของเราได้ในอนาคตครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับก่อนที่เราไปนักเรียนไซฟอนเนี่ยเขามีวิธีการที่จะถอดเก็บแล้วก็เป็นการทำความสะอาดเครื่องเบื้องต้นนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นถ้าเกิดนักเรียนสังเกตจะเป็นแก้วแล้วพอเวลาถ้าเกิดเป็นแก้วเนี่ยความสะอาดค่อนข้างที่จะสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของผ้าที่เป็นฟิลเตอร์นะครับเพราะว่าตัวนี้ความสะอาดของที่เราจะทำให้ลูกค้าได้รองรับประทานแล้วก็ได้ชิมเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับเรามาดูกันตั้งแต่ตอนแรกนะครับเราจะใช้ตัวในลักษณะแบบนี้ตัวนี้เนี่ยนักเรียนสามารถใช้แปรงที่มันเป็นแปรงสำหรับการล้างขวดนมนะครับสามารถที่จะล้างตัวโบตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เก็บล้างตามปกตินะครับแล้วก็คว่ำให้แห้งแล้วตัวนี้สามารถถอดได้นะครับตัวนี้สามารถที่จะถอดแล้วก็นำตัวโบตัวนี้มาล้างได้เช่นเดียวกันครับเนาะอันนี้ก็ถือว่าง่ายแล้วก็แต่สิ่งที่สำคัญที่ครูอยากเน้นย้ำเรื่องของการรักษาความสะอาดของไซฟอนคือตัวนี้ครับตัวก้านด้านบนนะครับเพราะว่าคุณสมบัติของเขาคือการดึงเป็นสูญญากาศจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนนะครับก็จะเป็นในลักษณะของซีนยางตัวนี้ครับซีนยางตัวนี้เนื่องจากเขาทนความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราควรที่จะดูแลซีนยางตรงนี้ก่อนเป็นอันดับแรกเพราะถ้าเกิดซีนยางอันนี้พังหรือว่าไม่สามารถใช้งานได้ครั้งหน้าก็จะไม่มีซีนยางก็จะไม่มีเครื่องไซฟอนเครื่องนี้ไว้ใช้ให้กับบริการลูกค้านะครับหลังจากนั้นหลังจากที่เราดูเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องดูจากตัวด้านล่างดึงครับขออนุญาตดึงด้านล่างนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องมีอุปกรณ์ในการทิ้งกากกาแฟนะครับเดี๋ยวขออนุญาตมีอุปกรณ์สำหรับการเทกากกาแฟนะครับ อันนี้คือพอเวลาที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะจับตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถเทลงได้เลยนะครับแล้วก็ครูขออนุญาตไม่ให้นักเรียนใช้แก้วเคาะกับสแตนเลสโดยตรงนะครับหรือว่าเคาะกับก้านที่มันเป็นก้านยางตัวนี้เพราะว่าเนื่องจากตัวนี้มันเป็นแก้วเนาะไม่ใช่เหล็กแล้วก็ไม่ใช่ตัวที่มันเป็นก้านชงของเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนตัวนั้นจะมีความแข็งแรงสามารถเคาะได้เลยแต่ตัวนี้ครับครูอนุญาตแนะนำให้เคาะกับอุ้งมือก่อนนะครับอุ้งมือแล้วก็หลังจากนั้นตัวกาแฟก็จะหล่นลงมาครับเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวกาแฟตัวนี้ก็จะหล่นลงมาแต่ว่าถ้าเกิดสิ่งที่ระวังคือถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนบดกาแฟที่เขาเรียกว่าละเอียดเกินไปกาแฟจะเป็นตัวนี้จะถอดค่อนข้างยากแล้วหลังจากนี้นะครับนักเรียนก็นำตัวฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับ

ิลเตอร์เห็นไหมและลักษณะคือเขากรองกาแฟได้เกือบ 100% นะครับตัวฟิลเตอร์ตัวนี้ไปล้างน้ำแล้วก็ถอดซักนะครับซึ่งสามารถถอดซักได้เป็นลักษณะของได้แล้วก็ผูกติดนะครับตัวนี้นักเรียนก็สามารถที่จะล้างแล้วก็ถอดได้แล้วก็ตัวนี้นะครับเนาะนักเรียนสามารถที่จะนำไปล้างน้ำยาทุกครั้งที่นักเรียนจะต้องใช้นักเรียนจะต้องล้างก่อนนะครับเพราะว่าจะเป็นคราบของกาแฟตัวเก่าเนาะไม่สามารถที่จะมาทำต่อได้เลยเนื่องจากว่ามันจะเป็นกลิ่นของกาแฟที่มีลักษณะเก่านั่นเองนะครับก็อันนี้ก็ฝากไว้สำหรับเครื่องไซฟอนพอเวลาที่เราล้างเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขออนุญาตยังไม่ล้างเนาะเพราะว่าเรามาสาธิตให้ทุกคนดูในเมื่อที่ทุกคนล้างเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะมานำต่อได้เลยแล้ววันนี้ครับครูอุ้ยมีเอามาโชว์อีก2ตัวบางคนแปลกใจเอ๊ะ2ตัวนี้ไว้ทำอะไรในการปฏิบัติหน้าบาร์จริงๆอะครับเราจะทำการทำต่อได้เลยนะครับในระหว่างที่รอน้ำเดือดเราก็ไปบดกาแฟหลังจากที่บดกาแฟเราก็มาล้างเครื่องดื่มเป็นอุปกรณ์พวกนี้แล้วก็มาพร้อมใช้สแตนด์บายอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็นักเรียนสามารถหาอุปกรณ์เหล่านี้ได้ในช่องทางออนไลน์หรือว่าไปร้านที่เป็นร้านสำหรับการขายอุปกรณ์บาร์หรือเครื่องดื่มได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแนะนำก็เลือกดูที่มีคุณภาพแล้วก็การของการที่ใช้ของมีคุณภาพก็จะส่งผลต่อรสชาติของกาแฟเช่นเดียวกันนะครับเนาะถ้ามีคำถามนะครับถ้าเกิดนักเรียนมีคำถามนักเรียนสามารถที่จะสอบถามได้แล้วก็สามารถหาข้อมูลได้ในไม่ว่าจะเป็นในข้อมูลในโซเชียลต่างๆนะครับเว็บไซต์ต่างๆเนาะแล้วก็Facebook ณปัจจุบันก็มีสมาคมที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของ Bartender ให้ความรู้นะครับก็นักเรียนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือเราสามารถติดต่อใน EP หน้าๆได้นะครับ EP หน้าครูจะมาพูดเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ครูยังติดค้างทุกคนอยู่ในเรื่องของสโลบาร์นะครับในเรื่องของการเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่มก็สามารถติดตามได้ในคลิปหน้านะครับแล้วก็ถ้าเกิดยังไงเราจะกลับมาพบกันครับสวัสดีครับ

สำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่างสองทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล2เทสแลมป์3

ุดฟิล C คือหลอดไฟแสงสว่าง5ชุดรีเลย์6ชุดทดสอบกระแสไฟ7แบตเตอรี่8ถุงมือ9ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นลำดับขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและขวาไฟหลีด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาการทำงานของไฟหน้าและการทำงานของไฟสูง

ครับสำหรับการตรวจสอบฟิวและเปลี่ยนฟิวในวงจรไฟแสงสว่างตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกตที่ฝาครอบชุดฟิวที่ตำแหน่งเฮดไลท์ RH และเฮดไลท์ LH RH คือทางด้านขวา LH คือทางด้านซ้ายขนาดของฟิวอยู่ที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบนี่คือตำแหน่งของฟิวไฟหน้าทางด้านขวาและฟิวไฟหน้าทางด้านซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิวออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งและนำฟิวไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบฟิวที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์มาที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานของมัลติมิเตอร์จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกันนำฟิวที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่ขั้วฟิวทั้งสองด้านไม่ปรากฏสัญญาณเสียงในค่าของความต้านทานแสดงว่าฟิวมีการผิดปกติ

พบว่าฟิวมีการผิดปกติทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เมื่อทำการตรวจสอบฟิวเรียบร้อยพบว่าฟิวผิดปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกับเข้าที่เดิมสำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำรีเลย์ที่ถอดออกมาจาก

ชุดฟิลและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้ง2ขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้งสองข้างมาจิ้มที่ปลายขั้วทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ทั้งสองด้านเริ่มจากขั้วเล็กก่อนตรวจสอบที่ขั้วเล็กปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดและทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้งสองขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทคครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบมาคีบเข้าไปที่ปลายขั้วขดลวดทั้งสองด้านและทำการจ่ายไฟเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวดเมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการมีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นถ้าเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับและปิดฝาครอบชุดฟิลเข้าในตำแหน่งเดิม

ับต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าออกมาเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอดและถอดฝาครอบและยางรองออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออกและนำหลอดไฟไปทำการตรวจสอบการตรวจสอบหลอดไฟแสงสว่างนะวิธีการตรวจสอบนะครับให้ปรับตัวมัลติมิเตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจสอบที่ขั้วหลอดนะครับทั้ง3ขั้วต้องมีการต่อเนื่องกัน

ถ้าตรวจสอบแล้วขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีการต่อเนื่องกันแสดงว่าขั้วหลอดผิดปกติหรือมีการขาดของขั้วหลอดเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบให้นำปลายสายขั้วบวกลบของด้านมัลติมิเตอร์มาทำการตรวจสอบตัวมัลติมิเตอร์ว่ามีการทำงานปกติซะก่อนแล้วจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

ปรากฏเช่นนี้แสดงว่าหลอดเป็นปกติเมื่อทำการตรวจสอบหลอดไฟแล้วพบว่าหลอดไฟมีความปกติให้ทำการประกอบหลอดไฟหน้าเข้ากับโคมไฟโดยการประกอบหลอดไฟหน้าอย่างรองฝาครอบและขั้วหลอดไฟ

ากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีเลย์และฟิวเข้ากับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟอีกครั้งไฟรี

ไฟหน้าไฟสูงต่ำเมื่อทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้ 1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนาน

จึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุการเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่า
ถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

สวัสดีครับนักเรียนผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรีปานช่วยกลิ่นเทศวันนี้จะมาบรรยายให้นักเรียนฟังในเรื่องของการปลูกและการดูแลรักษาข้าวโพดหวานก่อนอื่นอยากทำความเข้าใจแก่นักเรียนหรือผู้ที่สนใจในเรื่องการปลูกข้าวโพดหวานนี้ให้เข้าใจว่าข้าวโพดหวานนั้นมีความแตกต่างจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนื่องจากว่าข้าวโพดหวานเนี่ยเรารับประทานผักสดนะฮะผู้บริโภคต้องการข้าวโพดที่มีคุณภาพคือมีความหวานของเมล็ดแล้วก็มีกลิ่นที่หอมของข้าวโพดดังนั้นขั้นตอนในการปลูกและการดูแลรักษาเป็นเรื่องสำคัญที่นักเรียนหรือเกษตรกรจะต้องมีความสนใจหรือใส่ใจในขั้นตอนแต่ละขั้นตอนมันต่างจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนื่องจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั้นเมล็ดเราต้องการในเรื่องของแป้งสำหรับที่เป็นอาหารในการเลี้ยงสัตว์นะฮะในเรื่องการปลูกและการดูแลรักษาเนี่ยอาจารย์แบ่งหัวข้อที่สำคัญออกเป็น4หัวข้อใหญ่ๆนะตั้งแต่การเตรียมดินการเลือกพันธุ์ข้าวโพดการปลูกนะฮะตลอดจนการดูแลรักษาในระหว่างที่เราปลูกข้าวโพดหวานนะครับระยะเวลาประมาณสัก 70-75 วันเรามีการดูแลรักษาอะไรบ้างสุดท้ายการเก็บเกี่ยวนั้นเราจะต้องเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวานให้ถูกระยะนะถ้าเก็บเกี่ยวก่อนเมล็ดอาจจะอ่อนเกินไปนะฮะหรือเก็บเกี่ยวหลังมากไปเมล็ดแก่นะฮะผู้บริโภคก็ไม่ต้องการนะครับในเรื่องการเตรียมดินปลูกนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเราปลูกข้าวโพดลงดินแล้วข้าวโพดนั้นจะแข็งแรงเจริญเติบโตได้ดีนั้นจะต้องอาศัยดินเกษตรกรนั้นจะต้องมีการเตรียมดินให้ถูกระยะเวลาถูกเวลาเนื่องจากว่าดินนั้นการเตรียมดินที่ดีนั้นจะต้องอาศัยในเรื่องความชื้นที่เหมาะสมในระยะเวลาที่ถูกต้องหลักเกณฑ์ที่สำคัญง่ายของการเตรียมดินก็คือการไถดะทีนี้การไถดะเนี่ยเป็นการพลิกผืนดินครั้งแรกนะฮะหลังจากที่เราปล่อยผืนดินรกร้างไว้แล้วเนี่ยเราจะใช้ผานสามไถพลิกหน้าดินนะฮะเป็นก้อนโตๆเนี่ยเพื่อที่จะตากดินแสงแดดเนี่ยจะช่วยในการที่กำจัดวัชพืชเสร็จแล้วไอ้ไข่แมลงที่อยู่ใต้ดินเนี่ยหรือตัวแมลงตัวอ่อนแมลงที่อยู่ในดินเนี่ยจะถูกแดดเผาจนตายนะฮะนักเรียนก็สังเกตง่ายๆว่าพอหญ้ามันแห้งตายแล้วก็ใช้แท็กเตอร์ที่ติดผาน7ไปย่อยดินอีกที

หนึ่งในระหว่างที่จะย่อยดินนั้น เราควรจะมีการใส่ปุ๋ยคอกนะไม่ว่าจะเป็นมูลโคหรือมูลไก่นะปริมาณเราจะใช้ประมาณ1ตันต่อไร่หว่านให้ทั่วแปลงแล้วก็ไถแปรเขาเรียกไถแปรเป็นการย่อยดินให้ละเอียดก่อนที่จะทำการปลูกข้าวโพดในขณะที่เราย่อยดินนั้นอ่ะก็จะมีการสับในส่วนของวัชพืชให้ตายนะฮะสนิทนะฮะกำจัดวัชพืชให้แปลงเรานั้นลดน้อยลงไปอีกนะครับถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญและอาจารย์อยากจะเน้นย้ำอย่างว่าข้าวโพดนั้นเป็นพืชล้มลุกถ้าเราเตรียมดินดีรากแผ่ไปได้ลึกนะฮะถ้าเราไถผาน3เนี่ยไถดะนะรากเนี่ยอยู่ในส่วนของดินที่เจริญเติบโตทางด้านดินล่างลึกไปอาจจะถึง30เซนติเมตรจากผิวหน้าดินก็จะทำให้รากมันสามารถที่จะดูดน้ำแร่ธาตุอาหารในดินชั้นล่างได้ดีแล้วก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนน้ำหรือการเหี่ยวเฉาในระหว่างที่ข้าวโพดเจริญเติบโตสำหรับแปลงที่เราทำการเตรียมการเพาะปลูกเนี่ยเกษตรกรควรจะมีการแบ่งพื้นที่หรือสำรวจพื้นที่ที่เราไถไว้แล้วเนี่ยเราแปลเรียบร้อยแล้วว่าบริเวณส่วนไหนมันควรจะเป็นร่องน้ำคือเป็นที่ลุ่มนะฮะโดยเฉพาะยิ่งกลางแปลงและขอบแปลงนะฮะในการเตรียมดินนั้นควรจะใช้ผานขุดนะฮะหรือถ่ายให้เป็นร่องสำหรับที่จะระบายน้ำในส่วนที่เหลือโดยเฉพาะยิ่งหน้าฝนนะครับจากสไลด์นั้นนักศึกษาจะเห็นว่าตรงกลางแปลงนั้นเกษตรกรจะถ่ายให้เป็นร่องเราเรียกว่าร่องหนูหรือร่องระบายน้ำยาวตลอดทั้งแปลงนะครับเพื่อที่ว่าเวลาให้น้ำหรือฝนที่ตกมากจนเกินไปนั้นเราสามารถที่ระบายออกจากพื้นที่ได้ทันนะฮะหรืออีกภาพหนึ่งนะครับบริเวณขอบของแปลงนั้นเห็นว่ามีน้ำขังอยู่อันนี้เป็นการเตรียมแปลงที่ดีเพราะว่าบริเวณส่วนของมีร่องรับน้ำที่เกินอย่างฝนที่ตกลงมาหรือให้น้ำจนมากจนเกินไปนั้นมันมีที่ระบายนักเรียนคนจะต้องจำนี่อย่างว่าข้าวโพดหวานเนี่ยมันเป็นพืชที่เซนซิทีฟต่อน้ำท่วมนะถ้าเราปล่อยพื้นที่ให้ท่วมนาน7วัน10วันนะฮะความเสียหายเกิดขึ้นมีมากเพราะต้นข้าวโพดนั้นจะแคกกันนะฮะไม่สามารถเจริญเติบโตได้นะครับเนื่องจากในสภาพที่มีน้ำขังนั้นมันดินจะขาดออกซิเจนนะครับในเรื่องพันธุ์ข้าวโพดหวานนั้นเป็นเรื่องสำคัญเลยที่นักเรียนจะต้องเลือกปลูกพันธุ์ให้เหมาะสมนะฮะจันอยากจะเน้นไว้ว่าพันธุ์ข้าวโพดหวานที่เราปลูกอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นพันธุ์ลูกผสมเกษตรกรไม่สามารถที่เมล็ดพันธุ์ในรุ่นต่อๆไปไว้ทำพันธุ์เองได้เนื่องจากว่าข้าวโพดหวานเป็นพันธุ์ประเภทที่ผสมเปิดหรือผสมข้ามเพราะนั้นพันธุ์มันจะไม่นิ่งนะผลผลิตจะไม่ได้เท่ากับพ่อแม่พันธุ์นะฮะดังนั้นเกษตรกรจะต้องซื้อพันธุ์มาปลูกทุกฤดูนะครับปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยข้าวโพดหวานเนี่ยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะยิ่งไร่สุวรรณซึ่งเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติได้มีการผลิตพันธุ์ข้าวโพดหวานออกมานะฮะปริมาณที่ค่อนข้างจะเพียงพอความต้องการของเกษตรกรนะฮะยกตัวอย่างอย่างเช่นพันธุ์อินทรีย์นั้นเริ่มพัฒนาตั้งแต่พันธุ์อินทรีย์1อินทรีย์2และปัจจุบันนั้นเป็นอินทรีย์3นอกจากนี้กรมวิชาการเกษตรเองนะฮะก็มีการปรับปรุงพันธุ์นะฮะจนได้พันธุ์เขาเรียกว่าพันธุ์ไชน่า2นะฮะกำลังเผยแพร่ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงนำไปเพาะปลูกผลิตแอบริก53สองพันนี้ก็มีความแตกต่างกันถ้านักศึกษาหรือนักเรียนที่สนใจจะปลูกเนี่ยก็ต้องเลือกให้เหมาะสมเพราะว่า

พันไฮบริด58นั้นก็เหมาะสำหรับในการที่จะรับประทานผักสดนะครับหักมาแล้วก็ต้มจำหน่ายนะฮะหรือไปปิ้งไปย่างอันนี้เหมาะแต่ถ้าต้องการแปรรูปนั้นก็ต้องเลือกอีกพันหนึ่งนะฮะถ้านักศึกษาปลูกเพื่อที่จะส่งโรงงานผลิตน้ำนมข้าวโพดนักศึกษาก็ง่ายๆคือติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายเลือกว่าพันธุ์ไหนที่เหมาะสมเพราะเป็นข้าวโพดหวานเหมือนกันนอกจากนี้ยังมีพันธุ์อื่นๆที่อยู่ในขายในท้องตลาดขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาอยู่ตรงไหนของประเทศไทยที่เลือกหาเมล็ดพันธุ์ได้ง่ายนะครับเพราะว่าอยากจะเน้นย้ำอยู่ว่าเมล็ดพันธุ์พวกนี้มีราคาแพงนะครับกิโลนึงก็หลายร้อยบาทนะครับหรือบางพันนั้นอาจจะราคาเหยียบพันบาทนะต่อกิโลกรัมเนื่องจากมันมีราคาที่แพงนะครับผู้ปลูกหรือเกษตรกรเองนั้นควรจะมีความเข้าใจนิดนึงว่าในเรื่องของระยะการเจริญเติบโตของข้าวโพดที่เราปลูกไปแล้วเนี่ยในแต่ละช่วงอายุที่เราปลูกฤดูหนึ่งเนี่ยมันมีการพัฒนาการของต้นข้าวโพดจากเมล็ดนะครับที่เราเพาะที่เราปลูกลงดินเนี่ยจนทั้งถึงเก็บเกี่ยวนั้นมีระยะการเจริญเติบโตเป็นอย่างไรอาจารย์อยากจะแบ่งออกเป็น2ระยะที่สำคัญก็คือระยะการเจริญเติบโตทางลำต้นนะฮะภาษาอังกฤษนั้นเขาอาจจะใช้ตัวย่อว่าตัว V นะครับและอีกระยะหนึ่งคือระยะการเจริญเติบโตด้านสืบพันธุ์นะฮะภาษาอังกฤษใช้ตัว R นะฮะเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจก็ขอให้ดูสไลด์นะหรือภาพนะครับในวันที่เราเริ่มปลูกนั้นเราจะเริ่มเรียกว่าวันที่ศูนย์นะครับคือหยอดเมล็ดลงดินกลบนะครับ7วันเมล็ดงอกออกมาเป็นต้นกล้าระยะนี้เนี่ยจะเริ่มมีใบจริง2ใบนะฮะนะฮะ14วันนะจำนวนใบก็เพิ่มขึ้นมาเป็น5ใบจากนั้นก็เป็น8ใบ12ใบจนกระทั่งถึงระยะสุดท้ายของที่เราเรียกว่าระยะการเจริญเติบโตทางลำต้นคือมีด้วยกัน16ใบแล้วก็สุดท้ายเข้าสู่ระยะการสืบพันธุ์จะมีใบประมาณ20ใบในเรื่องจำนวนใบนั้นอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันนี้ตามพันธุ์นะครับทีนี้ในระยะที่มันเปลี่ยนถ่ายระหว่างระยะที่เจริญเติบโตทางลำต้นไปสู่ระยะที่เราเรียกว่าระยะสืบพันธุ์นักเรียนจะเห็นว่าต้นข้าวโพดเนี่ยจะเริ่มมีดอกตัวผู้ซึ่งอยู่ทางบริเวณส่วนของยอดของลำต้นนะฮะอันนี้เราเรียกว่าช่อดอกตัวผู้นะครับภาษาอังกฤษก็อาจจะเรียกว่าทรัสเซลนะครับแล้วก็ตรงบริเวณส่วนของกลางลำต้นนะฮะก็จะมีฝักอันนี้เป็นดอกตัวเมียนะครับเริ่มต้นนั้นก็จะเป็นฝักเล็กๆนะฮะยังไม่มีไหมนะฮะถ้านักศึกษาปลูกข้าวโพดแล้วเห็นว่ามีไหมโผล่มาจากฝักนี่แสดงว่ามีการผสมหรือมีการปฏิสนธิระหว่างเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียแล้วนะฮะอย่าลืมว่าข้าวโพดนั้นเป็นพันธุ์ที่มีการผสมข้ามคือเนื่องจากว่าดอกตัวผู้และดอกตัวเมียนั้นมันอยู่คนละดอกกันเพราะฉะนั้นรองเกสรที่จากดอกตัวผู้นั้นก็จะปลิวตกมายังบริเวณส่วนของไหมที่อยู่ปลายฝักข้าวโพดจากนั้นก็จะเกิดการปฏิสนธิสร้างเป็นเมล็ดนะครับอันนั้นก็จะเข้าสู่ระยะที่เราเรียกว่าระยะสืบพันธุ์ครับภาพต่อไปนี่เป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่าระยะสืบพันธุ์นั้นที่เราใช้อักษรย่อตัว R นั้นก็เริ่มต้นจากระยะ R1 ระยะที่มีการปฏิสนธิหรือผสมเกสรระหว่างเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียพอ R2 นั้นนักเรียนถ้าแกะฝักมาข้าวโพด
จะเห็นเมล็ด

นะขนาดเล็กเรียงเป็นแถวที่ฝักนะฮะ R3 ก็ใหญ่ขึ้น R4 ก็เมล็ดแต่งสมบูรณ์เต็มที่พอเริ่ม R5 เป็นระยะที่เมล็ดนั้นเริ่มแก่เราจะเห็นส่วนหัวของเมล็ดข้าวโพด นั้นจะมีรอยบุ๋มนะฮะจากนั้นพอ R6 ปั๊บเมล็ดแก่นะครับสำหรับข้าวโพดหวานแล้วนั้นเกษตรกรหรือนักเรียนควรจะเก็บในระยะที่เป็น R4 เพราะว่าเป็นระยะที่มีความหวานเหมาะสมนะถ้าเกินไป R5 เนื้อจะแข็งเนื่องจากว่าข้าวโพดหวานมันเป็นพันธุ์ที่มีคุณสมบัติที่ดีอย่างหนึ่งคือสะสมน้ำตาลในเมล็ดจะแตกต่างจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คือสะสมแป้งนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้บริโภคหรือนักเรียนผู้ปลูกข้าวโพดเนี่ยสังเกตได้ว่าเมล็ดมันมีคุณภาพไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมดูจากความแข็งของเนื้อแป้งหรือเนื้อเมล็ดนะแล้วสีมันจะเริ่มเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีส้มนะฮะ R6 นี่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์หรือทำพันธุ์นะครับก็ขอเน้นย้ำไว้อย่างว่าระยะการเจริญเติบโตของข้าวโพดเนี่ยมันช่วยทำให้การปฏิบัติดูแลรักษาของนักเรียนได้เหมาะสมตามอายุการเจริญเติบโตของข้าวโพดนะครับในเรื่องการปลูกการปลูกข้าวโพดหวานนั้น อย่างที่อาจารย์เน้นย้ำว่าเนื่องจากเมล็ดมีราคาแพงนะครับก่อนที่ฤดูปลูกจะเริ่มนักเรียนควรจะสุ่มทำการทดสอบความงอกของเมล็ดนะก่อนทุกครั้งนะฮะวิธีการง่ายๆก็คือการเตรียมกระบะทรายนะฮะสำหรับในการที่เพาะเมล็ดจำนวน100เมล็ดนะฮะรดน้ำพอประมาณให้มีทรายมันชุ่มนะฮะรอไว้ประมาณ7วันข้าวโพดจะงอกให้เห็นเราก็นับจำนวนต้นที่งอกนะครับถ้างอกตั้งแต่85ต้นขึ้นไปจากในร้อยต้นจากในร้อยเมล็ดที่เราเพาะไว้ก็ถือว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมมีเปอร์เซ็นต์ความงอกมากกว่า 85% ขึ้นไปนะฮะถ้าต่ำกว่านี้ก็ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่นะไม่งั้นเอาเมล็ดพันธุ์พวกนี้ไปหยอดในแปลงแล้วเนี่ยเมล็ดมันจะงอกไม่สม่ำเสมอทำให้รายได้ของเรานะฮะอีกประมาณ3เดือนหลังจากที่เราปลูกไปแล้วนั้นรายได้นั้นหดหายไปเนื่องจากว่าเมล็ดมีความงอกน้อยนะฮะไม่คุ้มค่ากับการลงทุนนะครับถ้านักศึกษาจะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เองนะฮะก็ต้องมีการศึกษาหาความรู้อีกสักนิดหนึ่งเนื่องจากอย่างที่บอกแล้วว่าข้าวโพดเป็นพืชที่มีการผสมข้ามหรือที่เราเรียกผสมเปิดนะครับหลักเกณฑ์ง่ายๆถ้าเราจะเลือกแปลงสำหรับเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นั้นเราจะต้องปลูกในพื้นที่ที่ห่างจากแปลงปลูกของเกษตรกรอื่นนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีระยะแปลงปลูกที่ห่างจากแปลงอื่นประมาณสัก5กิโลเมตรนะฮะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดการผสมข้ามได้นะฮะอันนี้ขอแนะนำให้ผู้ที่สนใจหรือนักเรียนนั้นต้องศึกษาแล้วก็ไปฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกสำหรับเพื่อทำพันธุ์ต่อไปนะครับการปลูกนั้นที่นิยมจะมีในประเทศไทยนั้นจะมีการปลูกอยู่สองแบบแบบที่หนึ่งก็คือการปลูกแบบแถวเดียวการปลูกแบบแถวเดียวนั้นก็คือในแถวหนึ่งจะมีอยู่เรียงเป็นต้นนะครับ1แถวระยะระหว่างแถวก็75เซนระยะระหว่างต้น25ถึง30เซนติเมตรนะครับปลูก1ต้นต่อ1หลุมถ้าเรานับจำนวนต้นเป็นพื้นที่ต่อไร่แล้วก็ตั้งแต่ 7,000 ถึง 8,000 ต้นต่อไร่นะฮะนักเรียนก็ต้องเตรียมเมล็ดพันธุ์ไว้ตั้งแต่1กิโลถึง1กิโลครึ่งนะครับสำหรับที่พื้นที่ปลูก1ไร่นะฮะถ้าเราปลูกเป็นคู่นะฮะต้นนี้จะปลูกแถวชิดกัน

แต่ก็จะมีร่องที่ห่างหน่อยที่เราเว้นไว้นะฮะคือระยะระหว่างร่องนะฮะประมาณสักเมตร20แล้วก็แถวคู่นั้นก็อยู่ชิดกันนะครับโดยห่างกันประมาณ30ซมปลูก1ต้นต่อหลุมเหมือนกันนะจำนวนต้นต่อไร่ก็ใกล้เคียงกับการปลูกแบบเดียวมันมีข้อดีและข้อเสียหลายอย่างนะการปลูกเป็นแถวเดียวนะมันก็ดูแลรักษาได้ง่ายเวลาเราไปตรวจร่องเนี่ยนะเราจะดูอะไรบ้าง 1. การตรวจเพื่อกำจัดวัชพืช 2. การตรวจแมลงศัตรูโดยเฉพาะยิ่งหนอนเจาะต้นข้าวโพดหนอนเจาะฝักเราสามารถที่มองเห็นได้ง่ายกว่าการปลูกแบบแถวคู่อาจารย์มีภาพที่ให้นักเรียนได้ดูว่าลักษณะการปลูกแบบแถวเดี่ยวนั้นเป็นยังไงนะฮะอย่างภาพนี้นะฮะจะเห็นได้ว่าต้นข้าวโพดนั้นปลูกเป็นแถวเดี่ยวๆนะแต่แปลงนี้ในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการกำจัดวัชพืชการพูนโคนทำช้าไปแล้วนะฮะจะเห็นได้ว่าวัชพืชนั้นมีแทรกขึ้นมานะฮะเป็นวัชพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือวัชพืชใบแคบนะฮะที่เราเรียกว่าหญ้านั่นเองนะฮะจะแทรกไปตามร่องอันนี้เกษตรกรจะมีแรงงานไม่พอในการที่จะทำรุ่นทำให้การกำจัดวัชพืชหรือทำรุ่นนั้นช้าไปนะอย่างแปลงนี้ก็ประมาณ1เดือนนะครับแปลงนี้เป็นภาพตัวอย่างที่อยากให้เห็นว่าลักษณะการปลูกแถวคู่เขาปลูกอย่างไรอย่างนี้ว่าร่องระหว่างแถวใหญ่เนี่ยมันจะกว้างพอที่ให้เกษตรกรหรือผู้ปฏิบัติงานเนี่ยแทรกตัวเข้าไปในแปลงปลูกข้าวโพดได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เป็นภาพที่ได้จากการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามนะก็ถือว่าการปฏิบัติดูแลรักษาได้ดีมากนะฮะต้นข้าวโพดนั้นมีความสูงสม่ำเสมอกันแล้วก็ออกดอกนั้นใกล้เคียงกันเลยเราเห็นที่ยอดนั้นก็คือดอกตัวผู้ทั้งนั้นบริเวณส่วนของยอดข้าวโพดนั้นเป็นดอกตัวผู้นะครับการดูแลรักษาก็ดีพอข้าวโพดถึงใกล้ระยะที่เราเรียกว่าออกดอกตัวผู้เนี่ยข้าวโพดมีคุณสมบัติที่ดีอย่างหนึ่งคือใบมันจะประสานตรงชิดกันและทำให้แสงแดดนั้นไม่ค่อยส่องเข้าไปที่ด้านล่างก็ทำให้วัชพืชนั้นที่เรากำจัดไว้มันก็ไม่สามารถที่จะแข่งขันกับข้าวโพดได้ซึ่งถือเป็นข้อดีอันนี้ทำให้การกำจัดวัชพืชเราก็ไม่ต้องเสียแรงงานหรือเสียเวลาในการกำจัดวัชพืชนะฮะในช่วงที่มันเจริญเติบโตเต็มที่นะครับทีนี้การปลูกข้าวโพดเนี่ยนอกจากเราปลูกข้าวโพดโดยการใช้การหยอดโดยใช้แรงงานแล้วปัจจุบันนั้นในพื้นที่ตั้งแต่50ไร่ขึ้นไปหรือเป็น100ไร่นะฮะมันก็มีเครื่องจักรเครื่องทุ่นแรงที่มาช่วยให้ผู้ปลูกนั้นสะดวกสบายขึ้นนะครับก็คือเราเรียกเครื่องปลูกข้าวโพดหรือเครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพดนะฮะปัจจุบันที่นิยมกันก็จะมีทั้งปลูกชนิด2แถวหรือปลูกชนิด4แถวนะครับขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ถ้าพื้นที่10ไร่25ไร่อาจจะลดลงมาก็อาจจะใช้2แถวนะฮะภาพที่เป็นเครื่องปลูกชนิดที่เห็นถัง2ถังอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปลูกชนิด2แถวนะครับระยะระหว่างแถวที่ปลูกนี้เกษตรกรสามารถที่จะปรับได้นะครับสีส้มๆอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหยอดหรือเครื่องปลูกชนิด4แถวนะครับในเครื่องหยอดหรือ

รถแท็กเตอร์นะฮะรถแท็กเตอร์จะทำหน้าที่ในการที่จะขับเคลื่อนและลากเครื่องหยอดแล้วก็จะต่อเข้ากับส่วนที่เราเรียกว่าเพาPTOนะฮะจะถ่ายทอดกำลังมาสำหรับในการที่ปั๊มนะบริเวณนี้ส่วนจะเป็นปั๊มลมนะฮะจะดันลมให้ไปตามท่อสายยางเนี่ยนะไปควบคุมการปล่อยเมล็ดลงดินนะครับทำให้ปริมาณเมล็ดที่ปล่อยนั้นเหมาะสมนะครับและเมล็ดไม่ตันในค้างท่อนะฮะอันนี้จะต้องใช้แรงขับเคลื่อนจากโรเทคเตอร์ที่ลากนะครับภาพนี้เป็นภาพที่แสดงให้เห็นส่วนของซิลนะที่ต่อพ่วงกับเครื่องหยอดเมล็ดนะจะเห็นได้ว่าเป็นแผ่นเหล็กนะที่มีลักษณะค่อนข้างคมเพื่อที่จะแหวกดินให้เป็นร่องนะฮะท้ายต่อมาก็จะเป็นท่อสำหรับในการหยอดเมล็ดตามนะครับด้านท้ายของเครื่องอันนี้จะมีลักษณะเป็นแผ่นเหล็กกลมๆนะฮะมีลักษณะรอยหยักเป็นฟันนะครับอันนี้ใช้สำหรับในการที่จะกลบเมล็ดแล้วก็ขึ้นร่องดินเป็นร่องเตี้ยๆนะฮะการกลบเมล็ดมีความสำคัญนะครับเพราะว่าเวลานักศึกษาหรือนักเรียนปลูกข้าวโพดแล้วเนี่ยถ้าไม่กลบมันจะมีพวกนกนะฮะคอยมาจิกกินตามหลังที่เราปลูกนั่นแหละหรืออาจจะมีพวกแมลงศัตรูนะครับมาทำลายเมล็ดเพราะนั้นอุปกรณ์ตัวนี้ก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่จะช่วยกลบเมล็ดและทำให้ดินนั้นมันจับกับเมล็ดได้ดีและความชื้นมันจะซึมเข้าไปทำให้เมล็ดนั้นงอกได้สมบูรณ์นะครับอันนี้ก็ภาพภายในของถังใส่เมล็ดนะฮะจะมีร่องหรือช่องที่ให้เมล็ดนั้นร่วงมานะครับอันนี้เป็นถังสำหรับใส่ปุ๋ยเคมีอันนี้จะแยกกันไปเนื่องจากเวลาเราใส่หยอดเมล็ดแล้วเนี่ยเราจะใส่ปุ๋ยรองพื้นไปพร้อมๆกันแต่ว่าตำแหน่งหรือระยะห่างนั้นมันจะมีระยะระหว่างเมล็ดกับปุ๋ยนะไม่ให้สัมผัสกันโดยตรงไม่งั้นความเค็มหรือความเข้มข้นของปุ๋ยเคมีจะทำให้เมล็ดนั้นเน่าไม่งอกนะครับอันนี้เป็นเครื่องปลูกชนิด2แถวนะครับก็คล้ายคลึงกับเครื่องปลูก4แถวแต่ว่ามีคุณสมบัติที่อุปกรณ์ค่อนข้างจะง่ายนะฮะไม่มีอะไรซับซ้อนก็ลากด้วยเครื่องแท็กเตอร์นะฮะขนาดเล็กนะครับกลไกก็คือทำงานโดยการลากจุ่มนะฮะก็มีถังสำหรับใส่ปุ๋ยเช่นเดียวกันถังสำหรับใส่เมล็ดพันธุ์นะอันนี้มีคุณสมบัติหรืออุปกรณ์ที่แตกต่างกับเครื่องปลูกชนิด4แถวก็คือจะมีล้อที่เป็นฟันแล้วก็มีส่วนของโซ่ในการที่จะบังคับหรือควบคุมอัตราการปล่อยของเมล็ดให้ได้ระยะระหว่างต้น25หรือ30เซนนะครับอีกอันหนึ่งก็คือจะมีส่วนของท่อที่มีลักษณะเป็นปลายเปิดนะฮะก็คือเป็นท่อที่ปล่อยปุ๋ยเคมีลงไปในดินนะครับส่วนด้านท้ายซึ่งต่อจากส่วนของถังพักเมล็ดพันธุ์นี่ก็เป็นท่อสำหรับปล่อยเมล็ดนะฮะในหัวข้อต่อไปที่สำคัญเลยของการปลูกข้าวโพดหรือข้าวโพดหวานเนี่ยก็คือในเรื่องของปุ๋ยปุ๋ยก็คือธาตุอาหารที่ให้กับข้าวโพดนักเรียนต้องทำความเข้าใจและตระหนักสำคัญมากว่าเราต้องการข้าวโพดที่มีรสชาติหวานหอมเพราะนั้นการใส่ปุ๋ยนั้นจะต้องเลือกปุ๋ยให้เหมาะสมให้ถูกต้องนะครับปุ๋ยที่แนะนำให้นักเรียนหรือเกษตรกรที่จะปลูกข้าวโพดหวานเนี่ยก็จะมีอยู่3ลักษณะก็คือ1การใส่ปุ๋ยรองพื้นคำว่ารองพื้นก็หมายถึงว่าการใส่ปุ๋ยก่อนปลูกเมล็ดนะครับแน่นอนเลยในพื้นที่เพาะปลูกเราก็ต้องมีการใส่ปุ๋ยคอกนะฮะอัตราส่วนประมาณ1ตันต่อ1ไร่
นะใส่ขณะที่เราเตรียมดินใส่แป้ง

แล้วก็เราก็เพิ่มปุ๋ยเคมีสูตร1515ในอัตรา50กิโลกรัมต่อไร่นะฮะเราใส่ไปในขณะที่เราหยอดเมล็ดนะถ้าเราใช้เครื่องปลูกก็ไม่มีปัญหาเพราะมันแยกกันไปแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้แรงงานคนในการที่จะหยอดเราต้องหยอดเมล็ดให้ห่างกับปุ๋ยนะเทคนิคง่ายๆก็คือพอเราทำหลุมแล้วเนี่ยเราก็หยอดเมล็ดขอโทษเม็ดปุ๋ยก่อนนะครับเสร็จแล้วเราใช้ดินกลบบางๆแล้วจึงหยอดส่วนของเมล็ดข้าวโพดตามนะฮะจะทำให้เม็ดปุ๋ยแล้วก็เมล็ดข้าวโพดนั้นไม่ถูกกันโดยตรงหรือไม่สัมผัสกันโดยตรงไม่งั้นเมล็ดมันจะเน่าเนื่องจากความเข้มข้นของปุ๋ยเคมีที่เราใส่ลงไปนั่นเองนะครับการใส่ปุ๋ยขั้นที่2นั้นเราเรียกว่าการใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอันนี้จะใช้ปุ๋ยยูเรียเป็นหลักนักเรียนเห็นที่อาจารย์เขียนคำว่า4600อันนี้ก็คือสูตรของปุ๋ยนะฮะตัวเลขจะมีอยู่3ตัวตัวเลขหน้าก็เป็นธาตุไนโตรเจนตัวเลขที่2นะฮะก็จะเป็นธาตุฟอสฟอรัสและตัวเลขสุดท้ายก็จะเป็นโพแทสเซียมในสูตรนี้หมายถึงว่าจะมีไนโตรเจนอยู่ 46% หมายถึงว่าถ้านักศึกษาใส่ไป100กิโลกรัมนะในแปลงปลูกปุ๋ยนี้จะให้ไนโตรเจน46กิโลกรัมนะฮะแต่เวลาเราใส่ปุ๋ยจริงๆแล้วไม่ใส่ทั้ง100กิโลกรัมหรอกมันเยอะต่อไร่นะฮะเราใช้ในอัตรา25กิโลกรัมถึง30กิโลกรัมต่อไร่เท่านั้นทีนี้เราจะใส่เมื่อไหร่นะฮะหลังจากที่งอกขึ้นมาแล้วประมาณ 20-25 วันนะครับ เราจะโรยเม็ดปุ๋ยนะฮะยูเรียเนี่ยนะครับไปด้านข้างของแปลงปลูกเสร็จแล้วเราก็ใช้จอบหรือเครื่องมือในการพรวนดินพูนโคลนขึ้นมากบให้เป็นร่องนะฮะการพูนโคลนเนี่ยจะช่วยในการกบเม็ดปุ๋ยนะครับจะช่วยในการกำจัดวัชพืชในตัวและก็จะช่วยทำให้ดินนั้นไปค้ำยันต้นข้าวโพดไม่หักล้มง่ายเมื่อมีฝนตกแรงหรือมีลมแรงนะครับการใส่ปุ๋ยครั้งที่3เราเรียกการใส่ปุ๋ยแต่งหน้าครั้งที่2ก็ใช้ยูเรียเหมือนกันจะเห็นว่าข้าวโพดเป็นพืชที่ต้องการไนโตรเจนค่อนข้างสูงอัตราก็ใกล้เคียงกับการใส่ปุ๋ยแต่งหน้าครั้งที่1ก็ประมาณ25กิโลกรัมวิธีการใส่ก็เช่นเดียวกันแต่ห่างกันอีก20วันนะเพราะเนื่องจากถ้าเราใส่ช้านี้ไปนะสิ่งที่เราต้องการธาตุอาหารอันนี้ก็คือเพื่อที่พัฒนาเมล็ดเราไม่ต้องการที่พัฒนาในส่วนของสังข้าวโพดถ้านักเรียนใส่ปุ๋ยเร็วไปเราจะได้ต้นข้าวโพดและใบข้าวโพดแทนถ้าใส่ช้าไปเราจะได้สังข้าวโพดขนาดใหญ่นอกเหนือจากเมล็ดข้าวโพดนะฮะส่วนของลำต้นก็จะใบมันจะเฟือนะครับเพราะฉะนั้นผู้ปลูกหรือนักเรียนที่จะปฏิบัติในการปลูกนั้นก็ควรจะใส่ปุ๋ยให้ตรงกับระยะเวลาความต้องการของข้าวโพดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ1515ที่เราจะใส่สำหรับเป็นปุ๋ยรองพื้นครั้งแรก15-15-15หมายความว่ามีธาตุไนโตรเจน 15% ฟอสฟอรัส 15% แล้วก็โพแทสเซียม 15% อันที่เป็นธาตุหลักสำหรับความต้องการของพืชหรือข้าวโพดนะครับ อีกภาพหนึ่งเป็นภาพที่ตัวอย่างของปุ๋ยยูเรียหรือ4600ที่มีขายในท้องตลาดนักเรียนก็ไปที่ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรไปเลือกซื้อให้ถูกต้องสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำอยู่ว่าปุ๋ยนั้นมีราคาแพงการเลือกซื้อกับบริษัทจะต้องดูว่าได้รับคำรับรองจากกรมวิชาการเกษตรจะบริษัทไหนก็ได้นะครับแต่ว่าต้องมีตราประทับหรือคำรับรองจากกรมวิชาการเกษตรเท่านั้นนะครับเราจะถือว่าไม่ใช่ปุ๋ยปลอมนะภาพนี้ต้องการที่จะชี้ให้นักเรียนได้เห็นว่า
ในช่วงอายุการเจริญเติบโตของข้าวโพดเนี่ยธาตุอาหารหลักที่สำคัญที่จะมีผลต่อเมล็ดข้าวโพดนะมีการสร้างเมล็ดข้าวโพดการสร้างความหวานของเมล็ดข้าวโพดนั้นก็คือไนโตรเจนนะฮะในส่วนภาพที่เป็นสีเหลืองเนี่ยก็คือในส่วนของไนโตรเจนที่ถูกนำไปใช้ในการสร้างเมล็ดจะเห็นว่าถ้าเราเทียบแล้วเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยไนโตรเจนเนี่ยในช่วงที่หลังจากที่มีการผสมเกสรเนี่ยไนโตรเจนจะถูกดูดขึ้นไปที่ฝักและเข้าไปที่เมล็ดเพื่อที่จะสร้างเมล็ดเพราะฉะนั้นอัตราส่วนที่จะใช้ในการดูดซึมเข้าไปถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ประมาณ 100% อันนี้แสดงเห็นว่าไนโตรเจนที่เราใส่ลงไปนั้นข้าวโพดดูดไนโตรเจนเข้าไปแล้วก็ไปใช้ในการสร้างเมล็ดนะมากกว่าส่วนอื่นๆนะในส่วนสีเขียวที่เป็นตัวแทนของใบตลอดอายุการเจริญเติบโตของข้าวโพดนั้นต้องการไนโตรเจนสูงสุดไม่เกิน 40% แล้วก็ลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งถึงระยะที่เมล็ดแก่นะฮะนอกจากนั้นก็จะแทรกไปตามส่วนของสังข้าวโพดนะเปลือกข้าวโพดหรือฝักที่อยู่ในด้านล่างๆซึ่งเป็นฝักที่มีคุณภาพไม่ดีนะเกษตรกรก็จะไม่นิยมตัดหรือส่งจำหน่ายเพราะเนื่องจากเมล็ดนั้นคุณภาพด้อยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าใช้ไนโตรเจนเหมือนกันหรือไปสะสมบริเวณส่วนของก้านของฝักในส่วนของฝักก็จะมีก้านนะฮะแล้วก็ดอกตัวผู้หรือแม้แต่กาบใบนะฮะภาพนี้จะแนะนำให้กับนักศึกษาได้ชัดเจนว่าถ้านักศึกษาใส่ปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธาตุหลัก NPK หรือธาตุไนโตรเจนล้วนๆอย่างปุ๋ยยูเรียนั้นได้เหมาะสมถูกต้องนั้นการสร้างในส่วนของเมล็ดในฝักนั้นก็จะเต็มสมบูรณ์แล้วก็เมล็ดก็จะมีความนุ่มแล้วก็ความหอมและความหวานนะครับในขณะที่เราเก็บเกี่ยวหัวข้ออีกอันหนึ่งที่ผู้ปลูกจะต้องใส่ใจก็คือในเรื่องของการกำจัดวัชพืชทีนี้การกำจัดวัชพืชเนี่ยสำคัญเลยตั้งแต่เริ่มแรกก็คือในขั้นตอนของการเตรียมดินเราต้องเตรียมดินให้ถูกวิธีนะอย่างที่ย้ำไปแล้วก็คือมีการถ่ายดะถ่ายแปรแล้วก็ทิ้งระยะให้แดดนั้นเผาให้เต็มที่เพื่อที่จะใช้แสงแดดไปเผาให้ต้นหญ้าหรือวัชพืชที่ขึ้นในแปลงนั้นนะตายให้หมดจากนั้นเราก็ถึงจะใช้แทรกเตอร์ที่ติดผาน7หรือบางพื้นที่ถ้าดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปูนทรายหรือดินปูนทรายจัดเกษตรกรก็อาจจะใช้เครื่องมือที่เราเรียกว่าโรเตอรี่หรือจอบหมุนในการพรวนดินย่อยดินนะทำให้ขั้นตอนในการที่จะเตรียมดินนั้นมันเร็วขึ้นนะปัจจุบันนี้เกษตรกรก็นิยมใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืชนะฮะอาจารย์แบ่งสารเคมีเป็น2ชนิดนะที่นิยมใช้ในไร่ข้าวโพดก็คือสารเคมีประเภทชนิดก่อนงอกคือหลังจากที่เราหยอดเมล็ดแล้วเนี่ยดินมีความชื้นเราก็ฉีดสารเคมีชนิดที่เป็นกำจัดวัชพืชที่เราเรียกว่าก่อนงอกลงไปหรือเกษตรกรอาจจะเรียกว่ายาคุมกำเนิดหญ้านะยกตัวอย่างเช่นสารเคมีที่ชื่อว่าอาราคอหรืออะทราซีนนะอันนี้จะคุมกำเนิดวัชพืชได้หลากหลายมากนะครับหรือถ้าวัชพืชขึ้นมาแล้วเราก็เลือกใช้สารเคมีประเภทที่กำจัดวัชพืชหลังงอกตัวอย่างเช่นเราใช้ทูโฟดีนะอันนี้กำจัดวัชพืชได้หลายชนิดโดยเฉพาะยิ่งใบกว้างนะไม่ว่าจะเป็นพวกผักบุ้งผักเบี้ยนะผักเบี้ยนี่ก็เป็นวัชพืชที่พบได้มากในแปลงปลูกข้าวโพดในไร่นาต่างๆนอกจากนี้ทูโฟดียังกำจัดพวกกบ
นะฮะนักเรียนอาจจะรู้

จากพวกกกอย่างเช่นพวกกกทรายหรือแม้แต่แพวหมูก็เป็นตระกูลกกอย่างหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งที่เกษตรกรนิยมทำก็คือการเขตกรรมนะฮะในระหว่างที่เราทำการปลูกนั้นก็มีการใช้แรงงานคนเข้าไปทำการกำจัดวัชพืชหรืออาจจะใช้เครื่องพรวนดินนะฮะถ้าเราไม่มีแรงงานแล้วอาจจะใช้เครื่องพรวนดินได้นะฮะอาจารย์มีตัวอย่างหรือภาพให้เห็นสารเคมีที่ใช้ในกำจัดวัชพืชนะครับ อย่างตัวอย่างนี้เป็น 2,4-D หรือ 2,4-D นะฮะเป็นสารเคมีนะที่ใช้กำจัดวัชพืชหลังงอกนะฮะในขวดสีดำๆนี่ก็จะเป็นอาราครอแล้วก็ในกะลอนสีขาวนี่ก็เป็นอะทาซีนนะสองตัวสุดท้ายนี่ก็เป็นยาคุมกำเนิดหญ้าจะใช้ก่อนปลูกนะทีนี้อัตราในการใช้นั้นให้นักเรียนอ่านจากฉลากคำแนะนำของบริษัทเพราะว่าแต่ละผลิตภัณฑ์นั้นจะมีความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ไม่เหมือนกันดังนั้นเราจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทที่ผลิตถ้าเราใช้อัตราไม่เหมาะสมแล้วการกำจัดวัชพืชล้มเหลวเนื่องจากว่าหญ้ามันไม่ตายนะสารออกฤทธิ์ไม่เพียงพอนั่นเองในเรื่องของโดสถ้าเราจะง่ายคือโดสมันไม่เหมาะนะครับ อย่างภาพนี้เราก็จะเห็นประจำว่าเกษตรกรก็จะเข้าไปกำจัดวัชพืชโดยการใช้จอบแล้วก็พูนโคนด้วยอันนี้เป็นวิธีการที่ดีอย่างหนึ่งคือเกษตรกรก็ตรวจแปลงปลูกไปในตัวว่ามีโรคระบาดไหมมีหนอนไหมมีแมลงศัตรูอื่นไหมโดยเฉพาะยิ่งถ้าฝนทิ้งช่วงมันจะมีพวกเพลี้ยไฟนะครับเข้าไปดูดกินน้ำเลี้ยงจนกระทั่งใบนะฮะลายไปหมดหรือว่าแสดงอาการเหี่ยวเฉาง่ายแม้แต่ว่าเราให้น้ำไป อย่างภาพนี้ก็เป็นใช้แท็กเตอร์ขนาดเล็กนะฮะไม่เกิน20แรงม้านะติดในส่วนของเครื่องพ่วงท้ายเป็นพวกเครื่องพรวนดินอันนี้ง่ายทำให้การทำงานนั้นรวดเร็วนะเกษตรกรสามารถที่จะปลูกได้เป็นร้อยไร่นะทำงานคนเดียวได้แต่ว่าสิ่งที่เกษตรกรปฏิบัติคือจะต้องปลูกให้เป็นร่องเดียวแล้วก็ความกว้างของร่องนั้นให้พอกับล้อแท็กเตอร์นั้นสามารถที่จะวิ่งเข้าไปทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ผู้ปลูกจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องการใช้เครื่องมือทุ่นแรงแล้วก็ปรับขนาดของร่องปลูกให้เหมาะสมนะครับอันนี้ช่วยในการที่จะลดต้นทุนลดแรงงานได้ค่อนข้างมากนะครับหัวข้อต่อไปนั้นสิ่งที่สำคัญนั่นคือการให้น้ำแก่ข้าวโพดข้าวโพดเป็นพืชที่ต้องการน้ำไม่มากตลอดฤดูการปลูกแต่ว่าควรจะมีการให้น้ำกระจายไปตลอดระยะปลูกประมาณ75วันเนี่ยนะครับถ้าคิดปริมาณแล้วนะไม่เกินหรือประมาณ900ลูกบาทเมตรต่อไร่นะซึ่งน้อยกว่าพืชอื่นอย่างเช่นข้าวค่าเนี่ยจะถึง10,000ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรนะฮะหรือ 2,500 ลูกบาศก์เมตรหรือมากกว่านั้นเพราะว่าเป็นพืชที่ใช้น้ำขังนะครับแต่ข้าวโพดนั้นเป็นพืชประเภทที่ไม่ต้องการน้ำมากแต่ขาดไม่ได้นะฮะระยะที่สำคัญที่สุดก็คือระยะที่เราปลูกข้าวโพดนะในช่วงเวลา7วันเมล็ดจะงอกดีไม่ดีนั้นต้องดินต้องมีความชุ่มชื้นนะไม่ถึงกับแฉะนะครับอย่าปล่อยให้น้ำท่วมขังระยะที่2ระยะที่มีการผสมเกสรคือช่วงที่เราเห็นออกดอกตัวผู้เนี่ยช่วงนี้ขาดไม่ได้เลยถ้าขาดแล้วเมล็ดมันจะไม่สมบูรณ์เมล็ดมันจะไม่เต็มฝักแล้วเรียกว่าฟันหลอนะครับนะการให้น้ำก็มีด้วยกัน3ระบบที่ใช้กับข้าวโพดหวานก็คือการให้น้ำระบบน้ำหยดการให้น้ำแบบปล่อยเข้าร่องเลยนะครับหรือการให้น้ำแบบสปริงเกอร์นะครับ อย่างภาพนี้เป็นตัวอย่างที่การให้น้ำแบบสปริงเกอร์นะหลายจะเรียกว่าคอมแพคสปริงเกอร์นะใช้แรงดันไม่มากเกษตรกรหรือว่าผู้ปลูกอาจจะใช้เครื่องสูบน้ำหรือปั๊ม

้ำขนาดสักครึ่งแรงหรือไม่เกิน1แรงก็สามารถที่จะใช้หัวแรงดันน้ำสปริงเกอร์แบบนี้ได้หรือถ้าเกษตรกรปลูกข้าวโพดไม่มากนักสักงานหนึ่งนะฮะ500ต้นต่อครั้งนะก็สามารถที่จะใช้แรงดันจากแรงดันน้ำประปาที่ใช้ตามบ้านเรือนก็ลดขนาดของหัวสปริงเกอร์นี้อาจจะใช้หัวเป็นหัวพลาสติกอันนี้เป็นหัวโลหะก็จะต้องใช้แรงดันเราเรียกคอมแพคนะฮะสำหรับรัศมีนั้นนะขึ้นอยู่กับแรงดันของน้ำนะแรงดันของเครื่องสูบนะครับอันนี้รัศมีอาจจะถึงสัก8เมตร10เมตรนะฮะถ้ามีขนาดเล็กลงนะโดยทั่วไปที่เป็นหัวพลาสติกนั้นก็อาจจะประมาณสักรัศมีของน้ำประมาณสัก5เมตรนะครับเมื่อกี้ผมพูดต้องขอแก้นิดนึงนะอันนี้เราเรียกว่า impact นะ sprinkler นะไม่ใช่ compact นะครับขอโทษที impact sprinkler ก็คือ sprinkler แบบใช้แรงกระแทกนะแต่เป็นแรงดันที่ไม่สูงนักเราเลยอาจจะเรียกว่า sprinkler แบบแรงดันต่ำนะครับการให้น้ำแบบน้ำหยดนักเรียนจะเห็นว่าจะมีท่อน้ำท่อดำนะวางสายไประหว่างแถวของร่องปลูกนะเสร็จแล้วก็จะมีหัวปล่อยหัวปล่อยพวกนี้นะเราก็ซื้อหัวปล่อยขนาดประมาณอัตราการปล่อย4ลิตรนะต่อชั่วโมงนะอันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการชลประทานที่เราเรียกว่าแบบน้ำหยดและเป็นการประหยัดการให้น้ำนะฮะข้าวโพดก็เจริญเติบโตดีเนื่องจากว่าน้ำที่ให้ลงไปนั้นไปในบริเวณจะไหลซึมลงไปในบริเวณของรากของข้าวโพดนะฮะจะไม่กระจายไปบริเวณระหว่างร่องปลูกซึ่งไม่มีข้าวโพดปลูกอยู่อันนี้มันจะมีข้อดีคือวัชพืชก็ไม่ขึ้นนะแต่การให้น้ำแบบสปริงเกอร์อย่างข้อแรกที่อาจารย์พูดถึงนั้นมันจะกระจายไปทั่วทั้งครอบคลุมทั้งผืนดินที่ปลูกทำให้ทั้งวัชพืชทั้งข้าวโพดได้น้ำเท่าๆกันอันนั้นข้อเสียคือต้องกำจัดวัชพืชตลอดนี้การกำจัดวัชพืชก็จะน้อยเพราะว่าบริเวณส่วนของระหว่างร่องที่ปลูกที่ห่างกันเนี่ยที่ไม่ได้รับน้ำนี้นะฮะวัชพืชก็จะไม่ขึ้นนะฮะวัชพืชก็เป็นเหมือนกับพืชหรือข้าวโพดต้องการน้ำเหมือนกันนะฮะอีกภาพหนึ่งนั้นเป็นภาพที่เกษตรกรใช้วิธีการยกร่องปลูกแล้วก็ปล่อยน้ำเข้าท่วมในร่องนะฮะอันนี้จะนิยมในพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นที่ที่ระบายน้ำได้ดีแล้วก็ปลูกในหน้าแล้งนะไม่นิยมนะเพราะว่าปริมาณของฝนที่ตกบางครั้งเราควบคุมไม่ได้ถ้าเราให้น้ำในลักษณะแบบท่วมขังเนี่ยจะทำให้ถ้าเราเกษตรกรระบายน้ำไม่ดีแล้วต้นข้าวโพดนั้นอาจจะแกรนนะฮะอันนี้ก็เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำที่มากพอนะครับถ้าน้ำน้อยไม่นิยมให้ไม่แนะนำให้ใช้วิธีนี้เพราะสูบน้ำเข้าไปนั้นอัตราการใช้น้ำสูงนะครับในช่วงการเก็บเกี่ยวของข้าวโพดนั้นเป็นระยะที่สำคัญที่เกษตรกรจะได้เงินนะฮะมีรายได้เพราะฉะนั้นจะต้องเก็บเกี่ยวในระยะที่เหมาะสมนะถ้าคิดอายุของข้าวโพดก็ประมาณ 70-75 วันทีนี้วิธีปฏิบัติง่ายๆเลยพอเกษตรกรตรวจแปลงและเห็นว่าในส่วนของไหมที่เกิดจากฝักเนี่ยนะฮะนับไปว่าพอไหมออกประมาณ 50% ของจำนวนข้าวโพดทั้งหมดนะครับ 50% นะแล้วก็จดบันทึกเอาไว้วันนั้นแล้วนับไป 18-20 วันเราหักข้าวโพดเลยอันนี้จะมีความหวานของเมล็ดแล้วก็มีความหอมของข้าวโพดหวานนะฮะเป็นที่ต้องการของท้องตลาดนะครับ อย่างที่กล่าวแล้วว่าเราไม่ต้องการผลผลิตมากแต่ว่าคุณภาพนั้น

นะมันจะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและหลังจากที่เราเก็บแล้วต้องมีการตัดแต่งฝักข้าวโพดแล้วก็บรรจุในลังอาจจะเป็นลังกระดาษหรือลังพลาสติกนะเพื่อรอการจำหน่ายถ้าส่งโรงงานก็ส่งให้เร็วนะฮะเพราะเราต้องการความหวานของเมล็ดข้าวโพดนะครับอาจารย์ก็ขอขอบคุณนักเรียนนะฮะที่ได้ฟังอาจารย์บรรยายในเรื่องการปลูกและการดูแลรักษาข้าวโพดก็ขอกล่าวสวัสดีกับนักเรียนทุกคนนะฮะนักเรียนสามารถที่จะติดตามรับชมย้อนหลังได้นะครับที่www.r-channel.net นะครับเป็นของสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและการพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเสร็จสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะ
ระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับผมครูวิทยาจันทร์สิรินะครับสอนแผนกไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยการอาชีพนวินทราชูทิศนะครับนะสำหรับวันนี้ก็จะมาเรียนรู้ใน EP ต่อไปนะครับในส่วนของ EP ที่3นะครับในส่วนของงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับจากที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วนะครับในส่วนของภาคทฤษฎีนะครับในส่วนของเครื่องมือนะฮะและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับสำหรับ EP นี้เราจะมาเรียนรู้ให้มากขึ้นนะครับเกี่ยวกับงานติดตั้งแล้วนะครับนะในส่วนของ EP นี้นะครับครูก็จะสอนให้นักเรียนสามารถที่จะติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศได้ด้วยตนเองนะครับนะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกันก่อนนะครับว่าระบบเครื่องปรับอากาศนะที่เราจะติดตั้งเป็นเครื่องปรับอากาศประเภทไหนนะครับนะครูก็มีตัวอย่างนะครับที่เราจะติดตั้งในวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเครื่องปรับอากาศแบบ Wattite นะครับขนาด 12,000 BTU นะครับนะในส่วนของเครื่องปรับอากาศแบบ Wattite เนี่ยนะครับก็เป็นเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กนะครับที่เราใช้ในอาคารบ้านเรือนหรือว่าใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่นักเรียนจะทําการติดตั้งนักเรียนจะต้องดูก่อนนะครับว่าในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยครับระบบเครื่องปรับอากาศที่เราซื้อมาจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วเราได้อะไรจากการซื้อมาบ้างนะครับนะส่วนที่1นะครับที่เราสั่งซื้อมาหรือว่าเราไปเลือกซื้อในร้านต่างๆนะครับเราก็จะได้ชิ้นที่1คืออะไรครับชุดนี้จําได้ไหมครับว่ามันคืออะไรนักเรียนทุกคนน่าจะจําได้แล้วนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้ก็คือชุดเป็นคอยูนิตนะครับเป็นชุดคอยเย็นที่จะติดตั้งอยู่ภายในนั่นเองนะครับชุดที่2ก็คือชุดคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับที่จะเป็นชุดคอยร้อนนะครับที่จะติดตั้งอยู่ภายนอกอาคารนะครับชุดที่3นะครับที่เราสั่งซื้อมาแล้วจะได้ก็คือในส่วนของท่อทางเดินน้ำยานะครับใน3ส่วนนี้นะครับนะในการทำงานเราจะทำการติดตั้งประกอบมันเข้าด้วยกันนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับในส่วนของงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนะจากที่เราเรียนรู้ไปแล้วนะครับโครงสร้างส่วนประกอบแล้วก็เครื่องมือต่างๆนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราทําการตรวจสอบก่อนนะครับในส่วนของการติดตั้งว่าเราจะติดตั้งอะไรก่อนหน้าหลังนะครับนะในส่วนของอุปกรณ์แต่ละตัวเราสามารถที่จะจัดพื้นที่การทํางานเพื่อให้สะดวกต่อการทํางานของเราได้เลยนะครับนะเรามาดูในส่วนแรกนะครับในส่วนของชุดเป็นคอยูนิตนะสิ่งที่เราจะต้องทําการอะไรครับทำการติดตั้งใช่ไหมครับเราก็ต้องมาดูว่ามันมีอะไรนะครับนะในส่วนของแผงชุดเป็นคอยูนิตนะครับถ้าเราแกะในส่วนของอุปกรณ์ที่ประกอบมานะครับในการแกะนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับว่าถ้าเราต้องการที่จะแกะมันออกมานะครับนะชิ้นส่วนจะต้องไม่แตกเสียหายนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทําการติดตั้งให้กับกู้รับบริการนะครับก็จะต้องติดตั้งแล้วก็มีความเรียบร้อยนะครับ

อันนี้ก็จะเป็นชุดแฟนคอยูนิตนะครับที่เราทําการแกะออกมานะถ้าเรามาดูนะครับนะทางบริษัทผู้ผลิตเห็นไหมครับแพ็กเกจมาอย่างดีนะครับในส่วนของการป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์นะครับนะเราก็ทําการแกะชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนนะครับเพื่อใช้ในการติดตั้งแล้วก็ทําการวัดระยะนะครับ

นะสิ่งที่เราได้นะครับเมื่อเราแกะออกมานะครับก็คือชุดแปลนคอยูนิตและนะเอกสารคู่มือนะครับอันนี้คือเอกสารคู่มือสำหรับงานติดตั้งนะครับที่เราจะใช้ในการดูข้อมูลต่างๆนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศว่าระบบเครื่องปรับอากาศของเราเนี่ยนะมีคุณสมบัติอะไรนะครับและส่วนที่มีอยู่ด้านในของส่วนที่อยู่ด้านในของเอกสารคู่มือนะครับนะแผ่นสีฟ้านี่คือชุดฆ่าเชื้อนะครับเป็นแผ่นฆ่าเชื้อที่จะติดอยู่ที่แผ่นกรองอากาศนะครับเอกสารตัวนี้เราก็แกะเอาไว้ก่อนนะครับนะยังไม่ต้องใช้ทําอะไรขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังชุดนี้นะครับนะอุปกรณ์ตัวนี้คือแผ่นเพลทนะครับแผ่นเพลทมีหน้าที่อะไรนักเรียนทราบไหมครับในส่วนของแผ่นเพลทนะครับเราจะใช้ในการยึดจับในส่วนของแผ่นคอยยูนิตนะครับให้สามารถที่จะอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับนะเราก็ทำการแกะแผ่นเพลทนะครับจากชุดแผ่นคอยยูนิตออกมานะครับเพื่อทำการวัดระยะในการติดตั้งนะครับอุปกรณ์อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราได้จากชุดแผ่นคอยยูนิตก็คือชุดอะไรทราบไหมครับนะชุดรีโมทคอนโทรลนะครับที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์นะครับนะอุปกรณ์พวกนี้นะครับให้นักเรียนแกะออกมาแล้วก็นำไปไว้นะครับในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราหยิบหรือแกะอุปกรณ์ชิ้นไหนออกมาให้นักเรียนนะครับนะนำอุปกรณ์นั้นไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยนะครับป้องกันการความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับ

ในการแกะแผ่นเพลทนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของชุดแฟนคอยูนิตเนี่ยจะมีตัวล็อกอยู่นะครับนะในเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับเหมือนรุ่นนี้จะมีแผ่นตัวล็อกอยู่ด้านล่างนะแผ่นตัวล็อกตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ในการล็อกแผ่นเพลทเมื่อเราเกี่ยวนะครับนะเมื่อทําการติดตั้งนะครับเอาแอร์ไปแขวนนะครับแขวนที่ตําแหน่งตรงนี้นะครับนะและทําการล็อกด้านล่างนะครับให้แข็งแรงก็คือจะเป็นตัวมาร์กตําแหน่งนั่นเองนะครับให้นักเรียนกดนะครับกดแล้วก็ยกแผ่นเพลทออกมานะครับนะต้องทําต้องกดด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าในส่วนของพลาสติกถ้าเกิดการหักหรือว่าการเสียหายเนี่ยจะทําให้วัสดุตัวนี้ไม่สามารถใช้งานได้นะครับหลังจากที่เราแกะมานะครับเราก็จะได้แผ่นเพลทนะครับแผ่นเพลทตัวนี้นะครับในส่วนของแผ่นเพลทนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของการติดตั้งนะครับในพื้นที่นะเราจะติดตั้งด้านไหนนักเรียนทราบไหมครับด้านไหนแปะเข้าผนังด้านไหนแปะออกด้านไหนหันออกมาด้านนอกให้นักเรียนสังเกตนะครับเวลาที่ติดตั้งเข้ากับผนังนะครับด้านที่ออกด้านนอกจะต้องมีมุมสําหรับการเกี่ยวแขวนนะครับในส่วนนี้นะครับจะต้องยื่นออกมาด้านนอกเพื่อทําหน้าที่ในการเกี่ยวระบบในส่วนของชุดยูนิตนะครับนะส่วนด้านหลังนะครับก็คือด้านนี้นะครับนะจะมีในส่วนของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ราบนะครับทําหน้าที่ในการแปะเข้ากับผนังนะครับนะในการจับยึดนะให้นักเรียนสังเกตว่ามันมีจุดตําแหน่งนะครับในการจับยึดอยู่ประมาณ5จุดนะครับจุดที่1นะครับจะอยู่ตําแหน่งกลางตรงนี้นะครับจุดตําแหน่งกลางตรงนี้จะทําหน้าที่ในการตั้งระดับนะครับนะถ้าเรารู้แล้วว่าถ้าเราจะไปแฟนคอยูนิตณจุดไหนนะครับนะจุดที่1ที่เราจะต้องเจาะเพื่อทําการจัดระดับนะครับก็คือตัวนี้นะครับนะทำการเจาะแล้วก็แฝงเข้าไปนะครับแล้วก็จับระดับในส่วนของระดับน้ํานะครับเพื่อปรับทิศทางการไหลของระบบน้ํานะครับอันที่2นะครับนะที่ตําแหน่งอีก4ตัวนะครับก็คือตําแหน่งหูด้านบนนะครับนะสองด้านนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ดอกศรอยู่แล้วให้นักเรียนสังเกตนะครับสัญลักษณ์ต่างๆพวกนี้นะตําแหน่งที่ใช้ในการจับยึดนะครับแล้วก็ด้านล่าง2จุดนะครับนะในจุดแต่ละจุดหรือช่องแต่ละช่องเนี่ยนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามันมีเป็นวงกลมและเป็นวงรีวงกลมกับวงรีต่างกันยังไงนักเรียนทราบไหมนักเรียนทราบไหมครับวงรี

วงไอ้วงกลมกับวงรีต่างกันยังไงนะในส่วนของวงรีนะครับที่เป็นวงรีแบบนี้นะครับข้อดีของวงรีคือระดับเราสามารถปรับสไลด์นะครับแขวนแล้วก็สามารถสไลด์ระยะถ้าเกิดในตำแหน่งที่เราวัดและเกิดความผิดพลาดนะครับเราสามารถที่จะปรับระดับได้นะครับนะเพราะฉะนั้นนะแล้วก็วงรีในส่วนของแนวตั้งนะครับก็คือปรับระยะความสูงต่ำนะครับของการแขวนระบบเครื่องปรับอากาศอย่างเช่นเราปรับแล้วเราอย่างเช่นเราติดตั้งแล้วไม่ได้ระดับน้ํานะครับนะในส่วนของวงรีชุดนี้ก็จะสามารถที่จะปรับระดับความสูงต่ําของระดับน้ําเพื่อให้การไหลของระดับน้ําที่จะทิ้งสู่ภายนอกเนี่ยได้ระดับนะครับเพราะฉะนั้นในการติดตั้งครูบอกเลยว่าเจาะตําแหน่งแรกก็คือตรงกลางนะครับแล้วทําการแขวนเพื่อลดระยะนะครับนะก็เข้าสู่ขั้นตอนเลยนะครับว่าเราจะติดตั้งอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศกันนะครับนักเรียนนะครับขั้นตอนแรกของการติดตั้งก็คือการแขวนเพจนะครับแขวนเพจตัวนี้นะครับเข้ากับผนังหรือตําแหน่งที่เขาต้องการที่จะติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับซึ่งในการแขวนเพจนะครับนักเรียนจะต้องระมัดระวังในส่วนของอะไรบ้าง 1. ตําแหน่งการลาดเอียงของแผ่นเพจนะครับ 2. อะไรครับความแข็งแรงนะครับเพราะว่าในส่วนของการติดตั้งเนี่ยตัวเพจจะทําหน้าที่ในการจับยึดในส่วนของชุด condensing unit หรือชุดคอยล์ที่อยู่ด้านในนะครับก็เราเข้าสู่ขั้นตอนเลยนะครับนะอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งนะครับนะก็คืออันแรกนะดินสอกับอะไรครับตลับเมตรใช่ไหมครับเพื่อทําหน้าที่ในการวัดระยะนะครับเราก็เข้าสู่หน้างานนะครับในส่วนของหน้างานวันนี้เราจะติดตั้งตัวนี้นะครับติดตั้งวันนี้เราจะติดตั้งในส่วนของยึดเป็นคอยูนิตเท่ากับผนังหน้าตำแหน่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นในการติดตั้งเนี่ยเราต้องรู้ตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่ว่าเราจะติดตั้งชุดเป็นคอยูนิตณจุดไหนนะครับเมื่อรู้แล้วเราก็ทําการวัดระยะนะครับนะในส่วนของการวัดระยะนะถ้าเป็นงานจริงนะครับด้านบนก็จะเป็นอะไรครับเป็นเพดานถูกต้องไหมครับนะเป็นเพดานเพราะฉะนั้นในการติดตั้งนะระยะความสูงของเพดานก็มีผลนะครับนะนะครูจะยกตัวอย่างตัวนี้คือให้เป็นเพดานนะครับขอบตัวนี้คือเพดานที่ทําหน้าที่เพดานห้องนะครับนะตัวนี้คือเพดานห้องนะครับนะเพราะฉะนั้นระยะการแขวนหรือระยะแต่งของเครื่องปรับอากาศจะต้องไม่ชิดกับเพดานนะครับต้องมีระยะห่างลงมาอย่างน้อย10-15 เซนนะครับนะครูก็ทําการวัดเลยนะครับนะครูทิ้งระยะออกมาประมาณ10 เซนนะครับอันนี้คือระยะความสูงของขอบของชุดแผ่นคอยูนิตนะครับนะอันต่อไปนะครับนะวัดระยะเซนเตอร์กลางนะครับนะสมมุติว่าตัวนี้เป็นห้องมีขนาดเท่านี้นะครับครูก็ต้องแขวนเครื่องปรับอากาศไว้ที่ตำแหน่งกลางของตัวห้องใช่ไหมครับนะครูก็วัดระยะก่อนนะครับว่าห้องตัวนี้มีความกว้างเท่าไหร่นะครับแล้วบวกลบคูณหารนะครับหาเซนเตอร์กลางของมันนะครับก็เซนเตอร์กลางได้ประมาณนี้นะได้ประมาณจุดนี้เมื่อได้เซนเตอร์นะครับตรงนี้คือตำแหน่งที่ติดใช่ไหมครับอันนี้คือขอบนะครับตำแหน่งที่ติดนะตำแหน่งขอบบนนะครับนะขั้นตอนต่อไปครูก็เอาเพจมาทําการบล็อกระยะนะครับโดยตำแหน่งของการบล็อกระยะจับที่ความสูงก่อนนะครับนะความสูงนะความสูงนะครับระยะจากขอบเพจถึงเพดานที่10 เซนนะครับนะขั้นตอนต่อไปเมื่อนําเพจมาประกบเพื่อหาระยะแล้วจุดแรกที่เราต้องหาคืออะไรครับตําแหน่งกลางของเพจถูกต้องไหมครับตําแหน่งตัวนี้ครูจะแผนเพจไว้ตรงนี้นะตําแหน่งที่ครูจะทําการล็อกระยะตําแหน่งแรกนะครับก็มาร์กระยะไว้แล้วก็ทําการขันน็อตตัวแรกนะครับในส่วนของการขันน็อตนะครับเราก็ขันน็อตตัวแรกเพื่ออะไรนักเรียนทราบไหมนักเรียนทราบไหมครับขันน็อตตัวแรกเพื่ออะไรนะครับครูก็ทําการขันน็อตเข้าไปนะครับขันเพื่อตั้งระดับของแผ่นเพจนะครับหลังจากนั้นนําแผ่นเพจเนี่ยไปทําการแขวนนะครับแขวนไว้แขวนเสร็จไปหยิบอุปกรณ์ชิ้นต่อไปคือระดับน้ํานะครับเพื่อนํามาจับระดับน้ําของแผ่นเพจว่าในส่วนของการติดตั้งเนี่ยระดับน้ําจะต้องลาดเอียงไปทางไหนนักเรียนว่าไปทางไหนครับ
นักเรียนตอบได้ไหมครับในส่วนของการลากเอียงนะครับให้เราสังเกตในส่วนของชุดเป็นคอยูนิตนะครับก็คือชุดคอยเย็นชุดนี้นะครับถ้าเราติดตั้งไปแล้วเข้ากับถ้าเราติดตั้งไปแล้วถ้าหันเข้ากับผนังนะครับชุดงานท่อนะครับชุดงานท่อน้ําทิ้งหรือชุดทางงานท่อของระบบสานทําความเย็นเนี่ยมันไหลไปทางไหนนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของงานท่อจะไปทางฝานะครับเพราะฉะนั้นความลาดเอียงของแผ่นเพจก็ต้องลาดเอียงไปทางฝานะครับนักเรียนเข้าใจนะครับในส่วนของการติดตั้งนะครับเพราะฉะนั้นครูก็ทําการติดตั้งนะทำการเพราะฉะนั้นครูก็จะทําการวัดในส่วนของแผ่นเพจเนี่ยให้ลาดเอียงไปทางฝานะครับตําแหน่งของการจับระดับน้ํานาที่แผ่นเพจนะครับนาทางในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีจุดที่จับระดับน้ําอยู่ณจุดนี้นะครับนาเอาระดับน้ําตั้งนะครับนาระดับน้ําตั้งถ้าเราจะไปตั้งผิดตําแหน่งถ้าเราไปตั้งด้านบนถามว่าตั้งได้ไหมก็ตั้งได้นะครับแต่พื้นที่ถ้าเกิดระดับน้ําตัวนี้ยาวเกินไปนะครับมันก็จะไปเกยจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นให้เราสังเกตของตัวอุปกรณ์นะครับที่เขาบล็อกมาให้นะครับว่าตำแหน่งที่เราจะตั้งระดับน้ําเนี่ยคือตําแหน่งไหนนะครับตั้งระดับน้ําเข้าไปแล้วก็ทีนี้หาตําแหน่งความลาดเอียงนะครับให้นักเรียนสังเกตลูกน้ํานะครับที่อยู่ที่ระดับน้ํานะจะใช้ตําแหน่งก็คือตําแหน่งกลางชุดนี้นะครับเพราะมันวัดความลาดเอียงในแนวราบนะครับนะในส่วนของลูกน้ํานะครับจะต้องเอียงไม่เกินขอบของระดับน้ํานะครับนะในส่วนของขอบของระดับน้ำเนี่ยนักเรียนสังเกตนะครับในส่วนของขอบตัวนี้นะครับจะมีในส่วนของระดับน้ําจะมีขีดอยู่2ขีดนะครับนาขีด2ขีดนี้จะต้องลูกน้ําจะต้องไปชนแค่ขอบแค่นี้นะครับเข้าใจนะครับถ้าเราติดตั้งเอียงลาดเอียงมากเกินไปจนมองเห็นด้วยตาเปล่าจะทําให้งานที่เกิดขึ้นเกิดความลาดเอียงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการแค่ให้น้ํามันไหลเดินไหลทิ้งไปทางที่เราต้องการที่จะทิ้งน้ํานั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นครูได้ระดับแล้วพอได้ระดับแล้วทําไงครับทําการบล็อกตําแหน่งอีก4จุดนะครับบล็อกตําแหน่ง4จุดก็คือบนซ้ายขวาใช่ไหมครับแล้วก็ด้านล่างซ้ายขวานะครับนะครูก็กําหนดในส่วนของการเจาะถ้าเราต้องการที่จะสไลด์หรือตั้งระยะความสูงต่ํานะครับเราก็สามารถที่จะใช้วงรีได้นะครับแต่ถ้าเราต้องการล็อกโดยไม่กําหนดในส่วนของระดับน้ําแล้วตอนนี้ระดับน้ําเราชัวร์แล้วนะครับเราก็สามารถใช้วงกลมนี้ได้เลยนะครับหนึ่งรูสองรูนะครับสามแล้วก็สี่รูนะครับตอนนี้ครูก็ได้ระยะได้ระดับแล้วพอได้ระดับน้ํานะครับเราก็ทําการขันน็อตเพื่อล็อกในส่วนของแผ่นเพจนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็อาจจะใช้เป็นสว่านนะครับใช้สว่านไฟฟ้านะครับเพื่อความรวดเร็วในการทํางานนะครับถ้าเป็นลักษณะของงานนะครับข้อควรระวังนิดหนึ่งในการใช้สว่านนะครับนะถ้าเป็นลักษณะของสกรูที่เป็นพลาสติกนะครับก็ไม่สมควรที่จะใช้สว่านไฟฟ้ามากเกินไปเพราะว่าในส่วนของสว่านไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีแรงบิดค่อนข้างสูงจะทําให้สกรูจะทําให้อุปกรณ์ของเราเกิดความเสียหายได้นะครับครูก็ทำการล็อกตำแหน่งของแผ่นเพลทนะครับโดยการขันน็อตเข้าไประดับย้ายเลื่อนย้ายคาดเคลื่อนนะครับเอาตามตำแหน่งที่เรากำหนดไว้นะครับย้ายคาดเคลื่อนล็อกเข้าไป

ครับเมื่อเราลบแผ่นเพจเรียบร้อยแล้วนะครับลองใช้มือดึงดูก็ได้นะครับนะถ้าเราต้องการทดสอบความแข็งแรงนะครับว่าแผ่นเพจตัวเนี้ยมันสามารถอยู่แข็งแรงได้ไหมเมื่อเราแผ่นชุดแผ่นคอยูนิตเข้าไปแล้วนะครับนะอีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อแผ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มาสังเกตนะครับนะเวทระดับน้ําที่เราตั้งไว้มันคงที่ไหมคงระดับไหมถ้าคงระดับเดิมก็ถือว่าโอเคนะครับนะขั้นตอนต่อไปนะครับนําชุดแผ่นคอยูนิตนะครับชุดนี้นะครับขึ้นไปแผ่นที่เป็นเพลทนะครับนะแผ่นเพื่อตั้งระยะตั้งระดับก่อนนะครับว่ามันโอเคไหมนะครับว่าเวลาที่เราจะติดตั้งนะครับมันสามารถใช้งานได้ปกติแข็งแรงนะครับก็ล็อกเกี่ยวนะครับเกี่ยวบนแล้วก็ล็อกล่างแบบนี้นะนี่นะครับชุดคอยเย็นหรือชุดแผ่นคอยยูนิตก็จะโดนแผ่นนะครับนะขยับซ้ายขวาได้นะครับระยะตรงนี้คือสามารถขยับได้เป็นระยะความคาดเคลื่อนของตัวชุดแผ่นคอยยูนิตอยู่แล้วที่เขาทํามาให้เรานะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราทําการติดตั้งชุดเพจแล้วก็แผนชุดแผนคอยูนิตแล้วนะครับนะอันต่อไปก็จะเป็นลักษณะของการเดินอะไรครับงานท่อน้ํายาใช่ไหมครับแต่ในส่วนของงานเดินท่อน้ํายาเนี่ยเราจะทําการติดตั้งชุดนี้นะครับนะในส่วนของรางทั้งรางครอบท่อนะครับในส่วนของการติดตั้งรางครอบท่อเนี่ยและเราจะสังเกตและเราจะเดินงานท่อออกตำแหน่งไหนนะครับนะเพราะฉะนั้นเราดูนะครับให้เราสังเกตนะครับตำแหน่งของงานท่อที่จะออกนะครับมันสามารถออกได้อยู่3จุดนะครับ3จุดนะครับจุดที่1ด้านหลังถ้าด้านหลังเราต้องเจาะในส่วนของเพดานในส่วนของผนังนะครับเจาะในส่วนของผนังเพื่องานท่อออกด้านหลังนะครับถ้าจะออกด้านฝานะครับก็ต้องตัดในส่วนของงานท่อด้านฝานะครับถ้าออกด้านล่างนะครับก็จะต้องตัดในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะครับดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าตำแหน่งของงานท่อจะต้องออกตำแหน่งนี้นะครับอยู่ที่งานนะครับให้นักเรียนคิดอย่างหนึ่งว่าเวลาที่เราจะเดินทิศทางของงานท่อรางครอบท่อหรืองานท่อน้ํายานะครับต้องดูทิศทางของอะไรครับรูปแบบของการติดตั้งนะถ้ารูปแบบของการติดตั้งงานท่อต้องไปด้านหลังเราก็ต้องเจาะไปด้านหลังนะครับถ้าไปด้านฝาเราก็ต้องไปด้านฝานะครับหลังจากนั้นนะครับนะเราก็ทําการถอดโครงสร้างของฝาครอบนะครับโครงสร้างของฝาครอบตัวนี้ออกนะครับ

ถ้านักเรียนเปิดในส่วนของฝาครอบนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของโครงสร้างนะครับในส่วนของส่วนของฝาครอบนะครับให้ที่เป็นฝาด้านบนนะครับนะในการทํางานให้นักเรียนถอดออกก่อนนะครับเพราะว่ามันสามารถหลุดได้ถ้าหลุดลงมาอาจจะทําให้เกิดความเสียหายนะครับในการถอดนะครับก็ดึงด้านบนนะครับนะดึงด้านบนออกแล้วก็ยกออกมานะครับเอาไปเก็บตัวภายเอาไปเก็บเอาไปเก็บด้านนอกนะครับนะตอนนี้เราไม่ได้ใช้นะครับนะอันต่อไปนะพัดลมบานสวิงนะครับนะนักเรียนสามารถนักเรียนก็จะต้องถอดออกนะครับในส่วนของบานสวิงนะครับในส่วนของการถอดบานสวิงเนี่ยแต่ละรุ่นก็การถอดก็คล้ายๆกันนะครับจะมีล็อกในส่วนของมอเตอร์แล้วก็ในส่วนของตัวล็อกตำแหน่งกลางนะครับใช้นิ้วนะครับใช้นิ้วดันตำแหน่งของตัวล็อกกลางนะครับออกแล้วก็ทําการโค้งนะดัดโค้งลงมาดึงด้านที่เกี่ยวที่ไม่ใช่มอเตอร์ออกนะครับแล้วก็ดึงนะครับตำแหน่งมันก็จะหลุดออกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราถอดเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับว่าในส่วนของตำแหน่งของบานสวิงพวกนี้ที่เป็นเขี้ยวต่างๆเนี่ยนะต้องไม่รุนแรงมากเกินไปนะครับถ้ารุนแรงมากเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้หักได้นะครับแล้วก็เอาไปเก็บไว้นะครับ

เราอาจจะใช้ไขควงนะครับในส่วนของไขควงที่เป็นไขควงปกตินะครับเพราะว่าในส่วนของการทํางานถ้าเป็นพวกวอกพลาสติกพวกนี้นะหลีกเลี่ยงการใช้ไขควงไฟฟ้านะครับเพราะว่าอาจจะทําให้อุปกรณ์ของเราเสียหายถอดออกมาแล้วก็กดเก็บที่เดิมนะครับแล้วก็เก็บน็อตไว้นะครับในการถอดนะครับแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับบางรุ่นนะถอดจากด้านล่างขึ้นด้านบนบางรุ่นถอดจากข้างบนลงด้านล่างเหมือนรุ่นนี้นะครับก็ปลดน็อตตัวล่างเสร็จนะครับแล้วก็ให้นักเรียนดูนะครับในส่วนของด้านบนนะครับมันจะมีเขี้ยวสําหรับการกดนะครับเพื่อทําการปลดในส่วนของชุดโครงสร้างภายนอกมีจุดอยู่3จุดนะครับให้ทําการกดออกมากดเสร็จแล้วยกขึ้นนะครับก็จะหลุดออกมานะครับแต่ตอนนี้ก็จะมีที่ครูบอกไปเมื่อกี้เห็นไหมครับด้านบนมีตำแหน่งที่เกี่ยวในส่วนของโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างด้านหลังนะครับอยู่3จุดนะเวลาที่นักเรียนถอดก็นะครับก็ให้นักเรียนทําการกดในส่วนของริมตัวนี้นะครับลงไปแล้วก็ทําการดึงออกมาแค่เล็กน้อยมันก็จะหลุดออกมานะครับส่วนด้านล่างจะล็อกด้วยตําแหน่งของสกรูแค่2ตัวนะครับอันนี้ก็เอาไปเก็บไว้นะครับเมื่อถอดมานักเรียนเห็นอะไรบ้างเมื่อกี้ที่ในส่วนของ EP 2ที่เราเรียนรู้ไปในส่วนของโครงสร้างใช่ไหมครับที่ครูชุดสาธิตให้นักเรียนได้ดูนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นโครงสร้างภายในแล้วนะครับในส่วนของชุดเป็นคอยูนิตว่ามันตรงตามที่ครูพูดไหมนะครับก่อนที่จะติดตั้งนะครับเราก็ต้องเรียนรู้นะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยลักษณะโครงสร้างเป็นอย่างไรนะครับถ้าลักษณะของตัวนี้เห็นไหมครับเราสามารถถอดอะไรได้บ้างนะเครื่องปรับอากาศบางรุ่นนะครับในส่วนของรางน้ําจะไม่สามารถถอดได้แต่ตัวนี้สามารถถอดรางน้ําได้นะครับโครงสร้างของแต่ละตัวถ้าเป็นรุ่นที่ถอดรางน้ําไม่ได้นะครับรางน้ําจะเป็นชิ้นเดียวกับตัวงานนะครับตัวงานโครงสร้างด้านหลังนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นชุดควบคุมนะครับชุดแหล่งจ่ายไฟนะครับชุดตัวนี้จะเป็นชุดรับสัญญาณรีโมทนะครับนะก็จะเป็นโครงสร้างโดยทั่วไปที่เราเห็นกันนะครับที่เหมือนกันนะครับไอ้ตัวนี้จะเป็นมอเตอร์สวิงนะครับอันต่อไปนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าในการติดตั้งเราจะเดินงานท่อละนะครับในส่วนของการเดินงานท่อตอนนี้เราต้องการเดินงานท่อมาที่ด้านล่างคือเดินงานท่อด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นครูจะต้องตัดในส่วนของงานท่อจุดนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นในตัวนี้เราจะเห็นไหมว่ามันมีล็อกอยู่นะครับนะแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับถ้าครูถอดตัวนี้ออกมานะครับมันก็จะเป็นตำแหน่งของการออกของงานท่อนะครับเห็นไหมครับมันมีตำแหน่งบล็อกมานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เมื่อถอดบล็อกออกมาก็ยังไม่ต้องตัดนะครับตอนนี้นะวางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอเราเดินงานท่อโค้งงานท่อลงมาแล้วเราหาตำแหน่งแล้วค่อยมาตัดเมื่อกี้ที่เราคุยกันแล้วว่าทิศทางของการออกของงานท่อเนี่ยมันออกได้หลายทิศทางนะครับพอเมื่อออกหลายทิศทางเนี่ยสิ่งหนึ่งนะครับเราต้องรู้ว่าชุด condensing unit หรือชุดคอยร้อนเนี่ยที่เราจะจัดวางเราจะจัดวางไว้ส่วนไหนของพื้นที่นะครับนะในส่วนของงานนี้ครูจะวางชุดเป็นคอยูนิตไว้ด้านหน้านะครับเพราะนั้นงานท่อที่ของชุดเป็นคอยูนิตเนี่ยจะต้องออกด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นครูก็จะทําการงอท่อในส่วนของระบบสานทําความเย็นนะครับว่าให้ออกทางในทิศทางไหนของเครื่องของตัวอุปกรณ์นะครับก็จะต้องยกในส่วนของชุดเป็นคอยยูนิตลงมาใหม่นะครับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในการยกครูบอกแล้วว่าเวลาที่เราแขวนไปใช่ไหมครับการปลดล็อกอันนี้คือการปลดล็อกในส่วนของชุดเป็นคอยูนิตนะครับก็คือให้กดในส่วนของตําแหน่งที่ไปเกี่ยวกับชุดนะครับชุดเพจใช่ไหมครับกดขึ้นนะครับแล้วก็ยกด้านล่างขึ้น
แล้วก็ยกขึ้น

จากเพจนะครับแล้วมาทำการวางตำแหน่งการออกของระบบงานท่อของสารทำความเย็นนะครับนะในส่วนของงานท่อสารทำความเย็นจะประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับก็คือในส่วนของท่อสารทำความเย็นนะครับและก็ในส่วนของท่อระบบน้ำทิ้งนะครับที่ต่อมาจากชุดอะไรครับชุดรางน้ำทิ้งชุดหน้าชุดด้านหน้านี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเราจะนำทำการดัดงอท่อนะครับนะก็ให้นักเรียนปลดออกมาได้เลยนะครับในส่วนของตำแหน่งนี้อันนี้คือท่อน้ําทิ้งไม่ต้องไปทําอะไรมันมันจะเป็นท่อที่เป็นพลาสติกนะครับนิ่มนะครับสามารถไปตามทิศทางที่เราดัดได้นะครับตำแหน่งต่อไปนะครับก็คือในส่วนของงานท่อน้ํายานะครับในส่วนของงานท่อน้ํายาเนี่ยมันจะมีฉนวนความร้อนอยู่ตรงนี้นะครับก็เราสามารถทําการฉีกในส่วนของฉนวนออกมานะครับอาจจะใช้คัตเตอร์กรีดนะครับนะเพื่อความสวยงามนะกรีดด้านบนนะครับกรีดออกมานะครับกรีดแล้วแยกในส่วนของงานท่อน้ํายาออกมานะครับในส่วนของงานท่อน้ํายาตรงนี้นะครับจะประกอบด้วยงานท่อจํานวน2เส้นนะครับนะถ้านักเรียนสังเกตนะครับในส่วนของงานท่อน้ํายาตรงนี้นะครับนะในส่วนของงานท่อจะมีด้วยกัน2เส้นคือส่วนที่เป็นท่อขนาดเล็กนะครับเราเรียกว่า high pressure นะครับและในส่วนของงานท่อขนาดใหญ่เรียกว่าด้าน low pressure นะครับตัวนี้นะครับให้นักเรียนทําการงอนะครับในส่วนของงานท่อตัวนี้ให้ตรงนะครับในการงอต้องระมัดระวังนะครับถ้าท่อทองแดงได้เกิดบิดเบี้ยวหรือว่าเกิดการพับงอนะครับเราต้องทําการติดต้องทําการติดตั้งใหม่นะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับก็ทำการดัดงอนะครับในส่วนของงานท่อให้ตรง

เมื่อทอดชิ้นแรกสําเร็จแล้วนะครับก็ไปชิ้นที่สองนะครับมองให้ดีนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเวลาที่นักเรียนดัดงอนะครับจะต้องระมัดระวังอย่าให้ท่อบี้นะครับดัดออกมาตอนนี้ระบบงานท่อก็จะลงมาสู่ด้านล่างแล้วนะครับในส่วนของงานท่อน้ําก็จะต้องเดินมาพร้อมๆกันนะครับหลังจากที่เราดัดงอเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นําไปจัดแขวนไว้ที่เดิมนะครับที่แผ่นเพลทที่เดิมตามตำแหน่งการจัดวางนะครับเหมือนเดิมแขวนด้านบนแล้วก็กดครับตอนนี้ตั้งระยะตอนนี้งานท่อในส่วนของงานท่อน้ํายาก็จะลงมาสู่ด้านล่างละ

ให้นักเรียนจัดระยะตัดตำแหน่งของงานท่อให้เรียบร้อยนะครับอาจจะใช้ในส่วนของอะไรครับผ้าเทปนะครับเทปพันสายใช้เทปพันสายตัวนี้นะเทปพันสายไฟนะครับนะมาทำการล็อกตำแหน่งของงานท่อให้เรียบร้อยนะครับในการจัดวางนะครับระบบของงานท่อนะงานท่อน้ำทิ้งนะครับให้อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ระบบท่อน้ำย้ายอยู่ด้านบนนะครับนะพันให้เรียบร้อยมาแค่ล็อกตำแหน่งนะครับตัวนี้อันนี้ตอนนี้เราก็จะได้ทิศทางของงานท่อน้ำยาที่จะลงมาถูกด้านล่างนะครับ

ตอนนี้เราก็ได้ทำการดัดท่อทางเดินน้ำยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของงานติดตั้งชุดแฟนคอยูนิตนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าในส่วนของการติดตั้งชุดแฟนคอยูนิตเนี่ยเราต้องมีกระบวนการขั้นตอนนะครับในการติดตั้งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการแฝนชุดแฟนคอยูนิตและก็การเดินในส่วนของระบบงานท่อน้ำยานะครับนักเรียนคนไหนมีข้อสงสัยไหมครับในส่วนของการติดตั้งชุดแฟนคอยูนิตในวันนี้นะในส่วนขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็นำเข้าสู่การติดตั้งในส่วนของรางครอบท่อและในส่วนของชุด Condensing Unit นะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็ได้หมดเวลาลงไปแล้วนะครับใน EP หน้านะครับเราจะมาเรียนรู้ในส่วนของการติดตั้งชุด Condensing Unit นะครับก็ให้นักเรียนทุกคนที่มีความสนใจนะครับได้ติดตามกันต่อไปนะครับครับใน EP หน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับนักเรียนสวัสดีครับ

การได้ไปงานเชื่อมแผ่นเหล็กต่อตัวทีมี4ท่าหลักๆโดยคำนึงถึงภาระการรับแรงเช่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับแรงของแนวเชื่อมและลักษณะของการใช้งานใบงานที่1เลือกใช้ลวด E6013หรือ E7016ขนาด 2.6 หรือ 3.2 มิลลิเมตรโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับงานวางในตำแหน่งท่า PB ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีขึ้นด้านบนขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PB

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างห่อลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆซ้ำๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวเชื่อมและผู้เชื่อม

0: เชื่อมท่าระดับ PB แนวฮอตพาร์ท
1: ถ้าใช้เงินรับแรงเยอะ
2: เยอะ

ขั้นตอนการทำความสะอาดงานเชื่อมผ้า PB ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดเม็ดโลหะสแลกออกให้หมด

้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนซ์เปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

ั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับจิรศักดิ์แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาการชีพนักบินชาวชุดทิศมาพบกันแล้วครับใน EP ที่3เป็นยังไงบ้างครับในเรื่องส่วนของ EP ที่2 EP ที่1ที่ได้เรียนรู้กันมานะครับติดขัดประการใดกันบ้างครับแต่ใน EP นี้นะครับ EP ที่3จะเป็นการต่อเนื่องจากใน EP ที่2ซึ่งใน EP ที่2เนี่ยเราสอนกันไปแล้วว่าเราเรียนรู้อะไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตัดท่อนะครับในเรื่องของการเดินท่อนะครับติดตั้งก้ามปูนะครับหรือตัวล็อกท่อนะครับติดตั้งบล็อกการวางตำแหน่งบล็อกการเจาะการยึดนะครับแล้วก็สุดท้ายของ EP 2ก็คือของการร้อยสาย RG6 ที่ไม่มี DC นะครับร้อยสายไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการเข้าหัวสายโดยเข้าหัว BNC นะครับโดยการใช้เครื่องมือโดยใช้คีมนะครับย้ำหัว BNC ย้ำนะครับแล้วก็เรียบร้อยไปแล้วใน EP ที่แล้วในวันนี้นะครับในส่วนนี้ก็คือใน EP ที่3นะครับเราจะมาต่อเนื่องจาก EP ที่3คือการนะครับการเลือกใช้สายนะครับ RG6 ที่มี DC คู่นะครับตัวนี้เราจะทำการวันนี้เราจะแสดงสาธิตการร้อยสายเข้าไปในท่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทำการร้อยสายอย่างไรซึ่งขั้นตอนก็ไม่ได้แตกต่างกันจากการร้อยสาย RG6 ปกตินะครับแต่ตอนนี้คือด้วยตัวสายของสายเนี่ยนะครับจะมีความหนามากกว่า RG6 แบบธรรมดานะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่า RG6 แบบธรรมดาเราไม่ต้องร้อยสาย DC ไปนะครับต้องร้อยเหมือนกันแต่ว่าขนาดก็จะเล็กกว่าแต่ตอนนี้จะมีฉนวนหุ้มนะครับทั้ง DC แล้วก็ทั้ง RG6 นะครับเดี๋ยวมาดูการปลอกก่อนนะครับเพราะเราต้องทำการปลอกเหมือนเดิมนะครับฉีกสายออกจากกันก่อนนะครับระหว่างสาย DC กับในส่วนของสาย RG6 นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ทำการปลอกปกตินะครับปลอกเพื่อทำการเอาตัวนำมายึดกับตัวนะครับตัวสายดึงท่อนะครับไอ้สายดึงตัวดึงสายสัญญาณนะครับเราปล่อยให้ขาดเลยนะครับเพื่อต้องการทำการเอาลวดนะครับหรือตัวนำทองแดงตัวเนี้ยนะครับมาใช้ในการยึดติดนะครับกับตัวดึงสายนะครับเหมือนกันครับได้ตรงนี้มาแล้วเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการนะครับยึดนะครับเข้าไปนะครับติดเข้าไปในส่วนของนะครับตัวสปริงนะครับตัวสปริงร้อยท่อนะครับใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับไปกันช้าๆนะครับนี่แล้วก็เราก็ทำการหักเลยครับหักสายตัวนี้พับเข้าไปนะครับเพื่อเป็นอย่างนี้นะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับเราก็ตัวนี้เข้ามาอีกรอบหนึ่งเพราะสุดท้ายละสองเส้นนี้จะต้องเข้าไปในท่อทั้งหมดนะครับวิธีการถัดไปอย่างที่บอกนะครับถ้าเราไม่พันผ้าเทปนะครับสายที่เราดึงไปก็จะหลุดออกจากกันนะครับก็ทำให้เราติดปัญหาในเรื่องของการต้องร้อยสายใหม่นะครับให้ทำการเอาผ้าเทปพันในส่วนที่ทำการยึดติดกันนะครับนะครับพันไปงี้เลยนะครับพันพยายามอย่าให้มีรอยต่อเพราะว่ากรณีที่มีรอยต่อในนักเรียนพอเราดึงมาเนี่ยมันจะไปติดหัวต่อจุดนี้นะครับพยายามทำให้เป็นเรียบๆที่สุดนะครับอย่างนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราทำการร้อยท่อได้เลยนะครับร้อยท่อได้เลยนะครับนะครับนะครับเราก็จะร้อยจากตัวปลายท่อนี้เข้ามานะครับตอนนี้ชุดสาธิตเนี่ยจะเป็นสั้นๆแต่ในหน้างานจริงจะยาวกว่านี้ซึ่งมันจะไม่ง่ายอย่างนี้นะครับจะยาวกว่านี้ซึ่งเราต้องใช้เวลาในการดันซึ่งจะสองฝั่งเนี่ยต้องมีคนส่งคนหนึ่งและคนดึงคนหนึ่งเพราะว่าง่ายต่อการไม่ให้สายมันหลุดนะครับพอเราได้ปุ๊บเราก็ต้องค่อยๆดึงนะครับดึงแล้วทางนู้นก็จะจัดสายนะครับจัดสายที่ทําการร้อยมาแล้วนะครับให้สายเนี่ยเดินทางได้สะดวกนะครับไม่ติดนะครับแล้วก็ดึงมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับไอตัวดึงสายกับตัวฟิกเทปเขาเรียกเหมือนกันแต่ที่นี่แล้วแต่ช่างจะใช้ศัพท์ในการเรียกแต่ส่วนใหญ่ก็ฟิกเทปบ้างนะครับตัวดึงสายบ้างนะครับเราดึงมาเสร็จแล้วครับเนี่ยถึงบอกว่าทำไมต้องมีคนส่งเพราะว่าบางทีเห็นไหมครับดึงไปถ้ากระชากปุ๊บเนี่ยท่ออาจจะหลุดได้หรือตัวสปริงเนี่ยอาจจะดึงให้สายหลุดจากกันได้เราต้องพยายามทั้งปลายท่อ

มีคนช่วยส่งอีกทีนึงนะครับเห็นไหมครับพอส่งเสร็จปุ๊บเนี่ยทางนี้ก็ดึงได้นะครับดึงมาก็จะโผล่มาอย่างนี้อย่างที่เห็นพอโผล่มาแล้วทำไงต่อครับเช่นเดียวกับการเดินสาย RG6 แบบธรรมดาเราต้องทำการปอกสายนะครับเพื่อทำการเอาผ้าเทปพันสายไฟที่เราพันไว้ออกนะครับนะครับเอาออกจากกันนะครับพอออกปุ๊บเนี่ยนะครับเช่นเดียวกันนะครับเราออกมาเนี่ยเราต้องเอาสปริงเอาสปริงกับสลิงเนี่ยที่ทำการผูกไว้เนี่ยเอาออกนะครับออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็เก็บไว้ทีนี้เราจะได้ปลายสายเป็นอย่างนี้แล้วครับทีนี้ถามว่าเป็นอย่างเงี้ยเราต่อหัว VNC ได้เลยไหมยังนะครับเราต้องทำการจัดระเบียบของมันก่อนคือทำให้มันเรียบหรือพร้อมที่จะเข้าหัว VNC นะครับเราก็ทำการตัดนะครับตัดสาย RG6 ออกก่อนนะครับเพราะสาย RG6 กับสาย DC จะอยู่คู่กันดูให้ถูกนะครับเพราะว่าจะมีสีดำเหมือนกันขนาดจะเท่ากันนะครับพอเราตัดมาปุ๊บเนี่ยนะครับเช่นเดิมนะครับฉีกสายออกมาเนี่ยเราต้องการวัดนะครับครึ่งเซนเพื่อทำการปอกเอาฉนวนทั้งตัวนำออกนะครับให้เหลือตัวนำในส่วนของที่ทำการเสียบหัวอย่างเดียวนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเวลานักเรียนดูนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยคิดว่าเอ้ยโอเคอาจารย์ฝีมือยังไม่ได้เลยเดี๋ยวยังไงได้บ้างครับอ๋อมีเทคนิคครับเวลาเทคนิคในการทำเนี่ยง่ายๆเลยครับลูกๆลองปอกเสร็จเนี่ยนะครับแกะในส่วนของพินมานะครับพินหรือหัวเข็มเนี่ยเอามาเนี่ยนี่คือเทคนิคนะครับไปใส่นะครับที่ตัวนี้นะครับที่ตัวสายนำสัญญาณนะครับนี่คือการระยะนี่คือเทคนิคนะครับพอใส่แล้วไปปุ๊บเนี่ยนะครับพอดีปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วใช้ได้ละนะครับพอใช้ได้ปุ๊บเนี่ยเราวางไว้ก่อนเรายังไม่บีบหัวนะครับแบบนึงคือเราปอกไปอีกครึ่งเซนนะครับเพื่อให้ทําการเข้าหัว VNC ได้นะครับปอกตัวนี้ชั้นครั้งที่2นี่ห้ามนะครับห้ามเอาออกหมดนะครับเอาแค่ฉนวนหุ้มตัวนอกสีดําออกอย่างเดียวนะครับนะครับเอาฉนวนหุ้มตัวนอกออกอย่างเดียวนะครับนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วเหมือนเดิมครับเหมือนแบบแรกเหมือน RG6 แบบไม่มี DC เราทำการนะครับพับเขาออกมานะครับพับเขาออกมาเพื่ออะไรครับเราทำการใส่หัวพินหรือหัวเข็มสีทองไปนะครับเมื่อใส่เสร็จปุ๊บนะครับทำการบีบด้วยครีมบีบนะครับเหมือนเดิมนะครับใช้จุดนี้นะครับจุดตรงกลางที่เป็นรูเล็กๆนะครับใส่เข้าไปทุกครั้งที่ใส่ตัวพินเข้าไปในตัวครีมให้ทําการดันสายขึ้นไปและดันครีมลงมานะครับเพื่อจะมาให้มีระยะที่พอดีแล้วก็บีบครับเสร็จแล้วก็หัวเข็มหรือหัวพินทองก็จะอยู่ในตัวนําที่เป็นทองแดงเรียบร้อยแล้วแน่นหนาในขั้นตอนถัดไปในที่2นะครับเรามี2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นหัว VNC กับส่วนที่เป็นกระบอกแต่ตอนนี้หัวยังไม่ใส่นะครับเราใส่ในส่วนของกระบอกไปก่อนนะครับใส่กระบอกไปก่อนนะครับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเทคนิคนะครับเพราะว่าการที่ดันกระบอกเข้าไปเนี่ยต้องระวังว่าชิวที่หุ้มข้างนอกไม่ขาดนะครับเพราะถ้าขาดไปเนี่ยมันจะทําให้ตัวชิวระยาวเลยขาดยาวเลยเราต้องระมัดระวังอย่างมากนะครับพอใส่กระบอกเข้าไปแล้วนะครับทีนี้แหละครับวิธีการถัดไปนะครับแล้วก็พับเอาตัวชิวทั้งหมดลงมาข้างล่างนะครับมาข้างล่างนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับนําเอาตัวหัวพินนะครับหรือหัวเข็มเนี่ยดันเข้าไปที่หัว BNC ในรูนี้ดันไปให้สุดนะครับแล้วจะดังคำว่ากึ๊บนะครับแล้วก็จะโผล่มาขนาดนี้เห็นไหมครับโผล่เสร็จปุ๊บนะครับเอาชิวกาวเนี่ยขึ้นไปโปะด้านบนเสร็จแล้วเอาตัวอะไรครับเอาตัวกระบอกเสื้อเนี่ยเอาเข้าไปใส่นะครับกระบอกเสื้อเข้าไปใส่เพื่อจะทำการล็อกที่ขาล็อกที่ตัวหัว BNC ให้แน่นนะครับเสร็จแล้วให้ทำการบีบนะครับพอใส่ไปสุดปุ๊บพอแน่นปุ๊บ

นะครับนะครับให้ทําการบีบแต่ตอนเนี้ยที่เราบีบไม่ได้เพราะอะไรครับเทคนิคนึงเนี่ยระวังนะครับเพราะว่าตัวชิลตัวเนี้ยจะหนาบางยี่ห้อหนามากบางยี่ห้อก็บางแต่ก็ถ้าเราง่ายๆคือเทคนิคเราก็คือเราง่ายๆก็เราก็จะใช้การตัดชิลนี้ออกนิดนึงนะครับเพื่อให้การดึงขึ้นไปแน่นหนานะครับนะครับใส่เข้าไปนะครับใส่จนชนเห็นไหมครับชนเรียบร้อยแล้วชนเรียบร้อยปุ๊บวิธีการถัดไปนะครับเมื่อชนแล้วนี่ครับให้เราทําการนําครีมเหมือนเดิมนะครับครีมบีบหัวมีซีในตัวสุดท้ายที่มีความกว้างมากนะครับเราก็ต้องกัดใส่เข้าไปให้พอดีแล้วก็ทําการบีบจะดังแก๊กปุ๊บแล้วก็ล็อกแล้วนะครับนี่เป็นที่เรียบร้อยทีนี้ไอเส้นชิวที่ฝอยนี่เราก็ต้องการตัดออกนะครับตัดออกเพื่อจะไม่ให้ไปเกิดเป็นตัวกวนสัญญาณหรือนำสัญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ต้องตัดออกนะครับแล้วเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายของการเข้าหัว VNC นะครับเราก็ทําการปะเทปเก็บรายละเอียดนะครับครับอันนี้ก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยในเรื่องของการเข้าหัว VNC แบบมีสาย DC ซึ่งไม่ได้แตกต่างจากแบบใน EP 2แต่ถามว่ามันเหลืออะไรบ้างครับตอนนี้จะเหลือสายอีกเส้นหนึ่งซึ่งข้างในนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับที่เป็น DC ข้างในนะครับจะเป็นในส่วนของสาย DC นะครับสาย DC ซึ่งเราจะต้องต่อ DC เข้ากับหัวนะครับนี่คือสาย DC ซึ่งจะมีเส้นแดงกับดำก็คือแดงเป็นบวกดำเป็นลบตัวนี้เราต้องปอกฉนวนออกก่อนนะครับนะครับนะครับปอกฉนวนออกก่อนนะครับดึงฉนวนออกไปก็จะเจอโทนัมที่เป็นทองแดงอยู่นะครับแล้วก็พันตีเกี่ยวให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้สายแตกจากกันนะครับแล้วก็สีดําก็ปอกนะครับแล้วก็จะได้อย่างนี้ทั้งสองฝั่งเห็นไหมครับอันนี้คือในส่วนของ DC ทีนี้ถามว่าสาย2เส้นนี้จะทํายังไงกับมันนะครับเราก็จะทําการต่อเข้ากับหัวอะแดปเตอร์ DC นะครับซึ่งหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับใน EP 1รู้แล้วนะครับว่าตัวนี้ทําหน้าที่อะไรใช้งานยังไงแต่วันนี้เราจะมาต่อให้ดูว่าเมื่อต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยขั้นตอนถัดไปจะทําไปต่อทีนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับหัวต่อตัวนี้นะครับเป็นหัวต่อที่จะมีน็อตสกรูอยู่ข้างใน2ตัวเป็นบวกกับลบทีนี้รายละเอียดคือมันจะมีสัญลักษณ์บอกบวกสัญลักษณ์กับลบนะครับให้เราทําการคลายน็อตนะครับในร่องของอะแดปเตอร์ในร่องของหัวอะแดปเตอร์นะครับพอคลายน็อตมาครับตัวนี้นะครับร่องตัวนี้จะยกขึ้นมานะครับร่องในนี้จะยกขึ้นมายกขึ้นมาเพื่ออะไรครับให้เราทําการใส่สีแดงที่เป็นบวกเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการขันน็อตเข้าไปเพื่อทำการให้ไปบีบสายที่เราปอกไว้นะครับหรือตัวนําที่เราปอกไว้ในส่วนที่2แล้วก็ใส่ไปในช่วงที่เป็นจุดที่เป็นลบนะครับนะครับอย่าลืมนะครับนักเรียนนะครับในส่วนของสายเนี่ยต้องตีเคียวนะครับเพราะว่าถ้าสายแตกเนี่ยมันจะกระจัดกระจายแล้วก็จะใส่ค่อนข้างจะยากนะครับใส่เข้าไปละแล้วก็ขันน็อตเข้าไปตัวน็อตจะเป็นตัวดันให้สายนําสัญญาณไอ้สาย DC เนี่ยเข้าไปติดนะครับอันนี้เรียบร้อยดังนั้นเวลาเราใส่เทคนิคนะครับพยายามอย่าให้ทองแดงโผล่มานะครับให้ชิดข้างในที่สุดเลยนะครับให้ชิดข้างในที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นการเดินหัวต่อในเรื่องของหัวต่ออะแดปเตอร์ DC นะครับซึ่งจะต้องใช้ต่อกับกล้องในส่วนนี้คือเราเดินเสร็จละแต่ส่วนถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาฝามาปิดแล้วก็ทําการเจาะเพื่อทําการยึดกล้องนะครับซึ่งในกล้องเนี่ยจะมีสายต่ออยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของกล้องนะครับคราวที่แล้วบอกไว้แล้วคือกล้องกระบอกนะครับกล้องกระบอกในกล้องกระบอก1ตัวเนี่ยนะครับจะมีหัวต่อ BMC นะครับซึ่งเป็นตัวผู้นะครับแล้วก็หัวต่ออะแดปเตอร์นะครับ DC ซึ่งจะไว้เชื่อมโยงระหว่างที่เราทํากันไว้ในจุดนี้แต่ตอนนี้นะครับตอนนี้เรามีสายละนะครับเรามีสายเรามีหัวเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะทําการเจาะยึดฝายึดบล็อกนะครับเพื่อจะให้ตัวกล้องเนี่ยไปอยู่บนบล็อกนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราติดตั้งเนี่ยกล้องตัวนี้จะต้องไปถูกวางที่ตำแหน่งบล็อกเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้สายตัวเนี้ยนะครับเก็บเข้าไปในบล็อกเพราะถ้าไม่เก็บมันจะเกิดอะไรขึ้น
หนูกัดบ้างนะครับแล้วก็ความสุขภาพของสายเมื่อโดนลมโดนแดดโดนฝนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะจอดไงเบื้องต้นก่อนนะครับฝาเนี่ยจริงๆเราต้องปิดอย่างนี้แต่บันเทิงเราต้องหาจุดมาร์กเกอร์หรือรูเพื่อทําการร้อยสายเข้าไปในรูนี้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะทําการเจาะเพื่อให้ฝาบล็อกเนี่ยมีรูเพื่อทําการร้อยหัว2หัวเนี่ยเข้าไปได้และเก็บสายเข้าไปในบล็อกได้นะครับขั้นตอนเลยครับก็หงายฝาขึ้นในขั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะฝาเนี่ยนะครับบางมากกว่าบล็อกการจับต้องแน่นนะครับสว่านนะครับในเรื่องของสว่านไฟฟ้าเนี่ยที่ใช้เพราะว่ามีหัวซออยู่เนี่ยเราต้องการค่อยๆกดลงไปตามตำแหน่งที่เรามาร์คไว้นะครับนะครับค่อยๆเจาะไปไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าการรีบเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้พังเผลอแล้วก็โดนมือไปได้นะครับแล้วเกิดอันตรายได้นะครับค่อยๆเจาะลงไปอย่างนี้นะครับนะครับนะครับมันก็จะค่อยกินเนื้อตัวพลาสติกไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับเพราะสว่านก็ค่อยๆขันเข้าไปนะครับเขาก็จะค่อยๆกินเนื้อไปเราต้องการให้เจาะทะลุเลยนะครับเพราะต้องการร้อยสายเข้าไปในบล็อกนะครับ

นะครับเมื่อเราจอดเสร็จปุ๊บเราจะได้รูขนาดนี้นะครับจอดเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเก็บหน่อยนะครับเก็บรายละเอียดเก็บพวกเศษต่างๆที่เราจอดเสร็จแล้วนะครับวิธีการนะครับเราต้องการทําการร้อยสายเข้าไปเนี้ยนะครับไปในช่องที่เราทําการเจาะนะครับแต่ถามว่าเวลาเราร้อยเราทําไงเราก็ทําการร้อยไปเลยครับเพราะว่าการยัดสาย2เส้นเข้าไปในรูเดียวกันเนี่ยมันค่อนข้างจะลําบากแล้วก็ยัดทีละเส้นนะครับนะครับยัดเข้าไปอย่างนี้เสร็จแล้วอีกเส้นก็ตามไปอย่างนี้ครับยัดเสร็จปุ๊บก็ค่อยๆปรับเข้ามานะครับใส่เข้ามาประมาณนี้นะครับเพื่อทําการอะไรครับเพื่อทําการยึดเข้าไปในสายนะครับทีนี้ตัวกล้องเนี่ยยังไม่ถูกยึดกับตัวบล็อกฝาบล็อกนะครับวิธีการคือเราต้องนําออกมาทําการติดตั้งยึดตัวกล้องก่อนกับฝาบล็อกโดยวิธีการเหมือนเดิมครับเมื่อกี้เราจอดเสร็จแล้วเราก็ต้องมาทําการมาร์คตำแหน่งที่ทําการติดกล้องนะครับโดยการวางตําแหน่งนะครับให้ได้องศาของเขานะครับเสร็จแล้วนะครับใช้ปากกานะครับมาร์คเกอร์จุดต่างๆที่ทําการยึดเพราะเขามีทั้งหมด3ช่องด้วยกันนะครับนะครับเสร็จแล้วยกกล้องออกนะครับยกกล้องออกแล้วทําการเจาะนะครับโดยใช้สว่านเจาะนะครับครับคุณนะครับเดี๋ยวต้องทําการใช้สว่านเจาะตัวนี้นะครับเพื่อให้ชุดนี้เนี่ยครับมีรูนะครับเพื่อทําการยึดน็อตนะครับอีกวิธีการหนึ่งถ้าเรายังไม่ใช้เลยเนี่ยเราใช้น็อตสกรูยึดเข้าไปได้เลยนะครับขออนุญาตนะครับน็อตสกรูยิงลงไปได้เลยในรูต่างๆนะครับเป็นการมาร์คนะครับ

นะครับเมื่อเรามาร์คเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็เอาสายเข้าไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะขันเข้าไปแล้วนะครับใส่ไปเหมือนเดิมครับยัดใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับเหตุผลที่เราต้องเอาสายออกมาก่อนเพราะอะไรครับเดี๋ยวเวลาเราเจาะไปเนี่ยนะครับจะทําให้ตัวสายเนี่ยเกิดความชํารุดขณะที่เราเจาะสว่านนะครับพอใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาร์คตําแหน่งนะครับมาร์คตําแหน่งน็อตที่เราต้องการใส่นะครับ

ครับอันนี้ตัวแรกเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็ยึดตัวที่สองนะครับนะครับยึดตัวที่สองถ้าเกิดในการทํางานเนี่ยมันเกิดการติดขัดในการทํางานเราคลายน็อตได้ครับเพราะกล้องตัวนี้มีการขยับได้เปลี่ยนมุมเปลี่ยนทิศทางได้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการจัดแต่งนะครับนะครับตัวที่สองแล้วก็ใส่ตัวที่สามนะครับพอติดสามตัวปุ๊บแน่นอย่างนี้ปุ๊บนะครับนะครับกล้องเราอยู่งับนี่แล้วทีนี้ตอนนี้ตัวหน้ากล้องคอนเคฟแล้วก็ทําการหมุนตัวกล้องยึดได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้นํากล้องเนี่ยนะครับมาติดเข้ากับบล็อกนะครับโดยการก่อนจะเข้าไปปิดบล็อกเราต้องการต่อสายก่อนโดยการต่อสาย DC นะครับตัวเมียเข้ากับตัวผู้นะครับนะครับส่วนถัดไปเอา VNC ตัวผู้ตัวเมียเข้าด้วยกันนะครับโดยการนะครับโดยการนําเอาหัวเข้ามาต่อด้วยกันโดยการดันเข้าไปตรงนี้ตามร่องมันจะมีร่องของมันอยู่นะครับเนี่ยพอเราใส่ร่องเข้าไปปุ๊บกดเข้าไปดันเอาตัวข้างหลังนะครับดันขึ้นมาข้างหน้าแล้วทําการหมุนเป็นอันที่เรียบร้อยครับตอนนี้ตัวกล้องได้ต่อเข้ากับสายเรียบร้อยแล้วทีนี้การเก็บสายนะครับให้เราทําการเก็บอย่างเป็นระเบียบก็คือทําการม้วนสายเข้าไปนะครับนะครับเข้าไปในส่วนของตัวบล็อกนะครับนะครับติดตั้งเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเอาน็อตสกรูไลท์อ่ะนะครับเข้ามาใส่เพื่อทําการปิดกล้องฝากล้องนะครับตอนนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะเราดําเนินการเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเหลือแต่แค่ว่าเราขันน็อตบล็อกเข้าไปนะครับเวลาขันก็พอตึงมือนะครับแน่นเพราะถ้าอัดแน่นเกินมานะครับตัวขาบล็อกเนี่ยแตกได้พอแตกปุ๊บเนี้ยเราต้องมาทําการติดตั้งใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่นะครับในส่วนนี้ก็ในเรื่องของการติดตั้งก็ของกล้องวงจรปิดกับเข้ากับบล็อกก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเราก็จะมาแสดงในเรื่องของการนะครับติดตั้งเข้ากับสายไปสู่ในส่วนของนะครับในเรื่องของเครื่องบันทึกภาพนะครับก็ระบบของการติดตั้งกล้องเข้าบล็อกเดินท่อร้อยสายนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับมีอยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวจะมาอธิบายทีว่าขั้นตอนจากตรงนี้เราต้องทำอะไรเพราะตอนนี้นะครับขั้นตอนของปลายสายเนี่ยที่เรายังไม่ได้เข้าหัวนะครับเราก็ต้องทําการเข้าหัวด้วยเหมือนกันพอเข้าหัวเสร็จปุ๊บเราต้องทําการต่อในส่วนของเครื่องบันทึกภาพนะครับแล้วก็ไปเอาอะแดปเตอร์ต่อเพื่อจะเลี้ยงไฟเลี้ยงให้เขาเพื่อให้กล้องตัวนี้สามารถทํางานได้ตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับเมื่อกี้นี้เรารู้ขั้นตอนการติดตั้งนะครับใส่กล้องเข้าไปในบล็อกแล้วเจาะบล็อกเรียบร้อยเข้าหัวสายกันเรียบร้อยแล้วเดินสายกันจนเสร็จสิ้นแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ปลายสายกันว่าปลายสายสุดท้ายเนี่ยจะไปต่อเครื่องบันทึกอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมีเพิ่มเติมในเรื่องของการเข้าหัวสายนะครับแบบ BNC เหมือนกันแต่เป็น BNC อีกแบบนึงคือ BNC แบบมีเกียวนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับมีเกียวดังนั้นมีเกียวเนี่ยจะต่อยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการต่อหัว BNC แบบมีเกียวเราจะปอกสายยังไงเข้าหัวยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับนะครับเราก็จะต้องมีหัวอีกตัวหนึ่งคือหัว F type แบบเกียวนะครับซึ่งจะใช้ต่อในการเชื่อมโยงระหว่างตัวหัว BNC กับ F type เข้าด้วยกันในสายนะครับวิธีการนะครับอย่างแรกก่อนเราต้องทําการฉีกสายออกจากกันก่อนนะครับเพื่อแยกสายระหว่างสาย RG6 กับสาย DC แล้วทําการนะครับปอกสาย BNCนะครับสาย RG6 นะครับนะครับที่ประมาณเกือบ1เซนนะครับแต่ว่าเอาแค่ฉนวนออกนะครับ1เซนนี่เอาฉนวนออกอย่างเดียวนะครับ1เซนฉนวนออกเสร็จปุ๊บเอาตัวชิวข้างในนะครับออกมาให้หมดนะครับแล้วก็ทําการปอกนะครับเอาฉนวนตัวที่2เนี่ยออกจากตัวนําข้างในสุดเราจะได้เป็นแบบนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วเมื่อเราได้เป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับครั้งแรกเลยเราต้องนําการเอาหัว F type ชุดนี้นะครับใส่เข้าไปในสาย RG6 นะครับนะครับบางคนบอกว่าอาจารย์ถ้าใส่ยากใส่เย็นทําไงดีอ๋อไม่เป็นยากครับถ้าใส่มันแล้วมันแน่นมากไปนะครับบางทีขนาดของสายที่ซื้อมาเนี่ยนะครับคุณภาพของมันเอ่ยด้วยนะครับแล้วก็ชิวของมันเยอะด้วยแล้วก็ตัดออกสักนิดนึงนะครับตัดออกที่พอให้มันใส่ได้นะครับตัดชิวรอบๆข้างออกนะครับเพื่อเวลาเราใส่จะได้ไม่แน่นเกินไปนะครับเสร็จแล้วเราก็
ไม่ต้องทั้งหมดนะครับแล้วก็ทําการดันเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ทําการใส่เข้าไปในตัวที่เป็นนะครับสายนําสัญญาณที่เป็น RG6เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับพอดีตรงเนี้ยเพราะว่าถ้าเราปอกต้องระมัดระวังเรื่องสายแตกนะครับเพราะว่าถ้าสายแตกมาเนี่ยมันจะมีประเด็นว่าสายแตกจะทำยังไงอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องระวังนะครับอย่าเอาชิวติดกับตัวนํานะครับไม่งั้นสัญญาณจะมีปัญหานะครับ

ใส่เข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าตัวชิลเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับบางทีผลิตมาของแต่ละบริษัทไม่เหมือนกันบางทีก็คงทนไม่เหมือนกันนะครับมันเกิดการฉีกขาดได้พอใส่ไปแล้วเราจะได้หัว F-type ที่ใส่ไปเสร็จจะเป็นแบบนี้ครับนะครับเสร็จแล้วนะครับเรานำอะไรครับ

นะครับหมุนให้สุดเลยครับหมุนให้สุดแต่เวลาหมุนนะครับจับสายนี้ไว้นะครับเป็นเทคนิคนะจับสายเขาไปดันไปเรื่อยนะครับเพื่อไม่ให้ตัวหัวพินที่มันชิดแล้วเนี่ยนะครับมันดันสายออกมาก็จะได้ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นหัว BNC ที่ใช้ต่อกับหัว F type ในสาย RG6 นะครับอันนี้คือเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะแตกต่างจากแบบแรกๆใน EP แรกๆที่เราสอนเข้าหัว BNC ไปนะครับตัวนี้เป็นเทคนิคเหมือนกันนะครับเราสามารถเลือกใช้ปัจจุบันนี้ช่างส่วนใหญ่ก็จะใช้เทคนิคในการติดตั้งอย่างนี้เลยครับเพราะว่าอะไรหัว BNC หัวหนึ่งที่แบบบีบเนี่ยค่อนข้างจะแพงแล้วก็คือขั้นตอนมันก็จะเยอะแต่ตัวนี้เราปลอกสายเข้า F type ปุ๊บแล้วก็ต่อ BNC ได้เลยตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับอีกฝั่งนึงนะครับอีกฝั่งนึงก็ให้ทําการปลอกสายฉนวนออกเหมือนกันแต่เราจะไม่เอาฉนวนข้างในออกนะครับเราแต่ข้างนอกออกอย่างเดียวนะครับเราก็จะได้เหมือนกันนะครับเป็น2เส้นเหมือนกันเหมือนฝั่งที่เราติดตั้งกล้องไปแล้วก็คือในส่วนของ2เส้นก็คือเส้นแดงสีแดงกับสีดําซึ่ง2เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นไฟนะครับไฟบวกแล้วก็ไฟลบให้ทําการปลอกสายเช่นเดียวกันเหมือนเดิมนะครับปลอกสายแล้วก็ดึงออกจะเห็นตัวนําข้างในที่เป็นทองแดงอยู่เช่นเดียวกับที่เป็นลบเหมือนกันนะครับออกสายแล้วดึงออกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วตัวหัวอะแดปเตอร์ตัวที่จะต้องต่ออีกนะครับของปลายมันนะครับเมื่อกี้ต้นเราใช้แบบตัวผู้นะครับตอนนี้เราจะใช้ตัวเมียนะครับซึ่งหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับหัวข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับท้ายมันก็จะเป็นเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับท้ายมันก็จะมีช่องบวกกับช่องลบซึ่งเดี๋ยวเราจะมาต่อให้ดูว่าเราจะต่อยังไงนะครับก็วิธีการผมบอกแล้วนะครับจะต้องทําการตีเกลียวสายนะครับเพราะสายตรงนี้เป็นสายเส้นฝอยนะครับเพื่อไม่ให้การมันเกิดการกระจายออกมานะครับวิธีการก็ทําการขันก่อนนะครับคลายน็อตที่อยู่ในตัวหัวอะแดปเตอร์ทุบเป็นตัวเมียนออกนะครับทั้งบวกทั้งลบแล้วก็ต้องให้มองนะครับว่าจะมีรอยมาร์กเกอร์เป็นบวกเป็นลบอยู่นะครับบวกก็จะใส่บวกลบก็ใส่ลบตอนนี้เราจะเอาแดงนะครับไปใส่ข้างซ้ายซึ่งเป็นบวกนะครับยัดนี่เข้าไปเวลายัดเข้าไปนะครับต้องให้ตัวฉนวนไปแตะชิดกับตัวท้ายของตัวหัวอะแดปเตอร์ตัวเนี่ยเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วขันน็อตนะครับขันน็อตอย่างนี้เสร็จแล้วก็ใส่ตัวลบไปเมื่อกี้เราใส่บวกไปแล้วต่อไปเราจะใส่ลบ

นะครับเป็นการใส่หัวที่ปลายสายเรียบร้อยแล้วทั้ง BNC ก็มีแล้วนะครับหัวอะแดปเตอร์ตัวเมียก็มีแล้วตอนนี้เราจะเอาชุดนี้นะครับไปเสียบในเครื่องบันทึกภาพด้านหลังนะครับเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเราจะไปดูกันว่าไอ้ด้านหลังเครื่องบันทึกภาพเนี่ยเราต้องเสียบอะไรกันบ้างต่ออะไรกันบ้างซึ่งเราจะได้เห็นภาพของการติดตั้งกล้องวงจรปิดว่าภาพจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับภาพจะเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งในส่วนของกล้องตัวเนี้ยสมบูรณ์แล้วข้างหน้าติดกล้องเสร็จนะครับติดตั้งหัวสายเสร็จเดินสายเรียบร้อยเดินท่อเรียบร้อยแล้วนะครับปลายสายจะเป็นอย่างนี้พอปลายสายเป็นอย่างนี้พวกเราต้องเอาชุดเนี้ยทั้งชุดไม่ว่ากล้องมีกี่ตัว4ตัว5ตัวก็ต้องมีชุดเนี้ยทั้งหมด5ชุดหรือ4ชุดตาม6ชุดตามขนาดของตัวเครื่องบันทึกภาพก็ตามขนาดของกล้องวงจรปิดว่ามีกี่ตัวแล้วก็ลากชุดเนี้ยนะครับไปติดตั้งในเครื่องบันทึกด้านหลังเครื่องบันทึกถัดไปเดี๋ยวไปดูกันว่าเครื่องบันทึกภาพเนี่ยด้านหลังมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับจำเมื่อกี้นะครับเรารู้แล้วว่าปลายสายเราต้องติดตั้งอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูหน้านี้ครับนี่เราเจอปลายสายแล้วปลายสายของเราทั้งหมดนะครับได้เข้าหัว BNC ไปเสร็จหมดแล้วทั้ง4หัวนะครับในรูปนี้จะมีกล้องทั้งหมด4ตัวนะครับโดยที่อะแดปเตอร์นะครับที่เราต่อไว้ก็จะมี4ชุดเหมือนกันนะครับใน4ชุดนี้เดี๋ยวจะไปต่อเข้าหัวอะแดปเตอร์อีกทีนึงนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวขั้นตอนแรกก่อนเลยนะครับเราต้องนำสายสัญญา RJ6 ทั้ง4ตัวกล้อง4ตัวเนี้ยเข้าไปใส่ในเรื่องของเครื่องบันทึกภาพซึ่งในเครื่องบันทึกภาพนี้นะครับเป็นเครื่องบันทึกภาพของนะครับกล้องอนาล็อก HD นะครับเปิดมาเนี่ยนะครับจะเห็นข้างในว่ามันจะมีฮาร์ดดิสก์อยู่ในฮาร์ดดิสก์ก็คือเครื่องเป็นที่เก็บข้อมูลดังนั้นเนี่ยเวลาเราใส่นะครับเราก็ต้องใส่ในส่วนของหัว BNC ไปก่อนนะครับดันเข้าไปนะครับนะครับหมุนนะครับดันเข้าไปนี่ตัวแรกใส่ตัวที่2ไปนะครับไล่ไปทีละชุดนะครับเหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ทําการหมุนหาจุดนะครับแล้วก็ดันเข้าไปแล้วก็ทําการหมุนนะครับจนครบทั้งหมดจํานวนกล้องที่เราติดตั้งนะครับตอนนี้กล้องเราติดตั้งไว้4ตัวนะครับแต่ DVR ตัวนี้นะครับมันสามารถรองรับกล้องจอปิดได้ทั้งหมด8ตัว

นะครับตอนนี้เราติดตั้งในเรื่องของสายสัญญาณ RT6 กับสัญญาณเรียบร้อยหมดแล้วต่อไปนะครับเป็นในเรื่องของอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับปลายสายจะติดตัวผู้นะครับแล้วก็ทำการเสียบที่ปลายสายของเราที่ทำการทำไว้แล้วนะครับเสียบเข้าไปชุดนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเอาอะแดปเตอร์เนี่ยไปทำการจ่ายไฟให้กับกล้องตัวแรกนะครับนะครับในชุดที่2เช่นเดียวกันทำเหมือนเดิมครับเหมือนตัวแรกนะครับนะครับเอาอะแดปเตอร์หัวอะแดปเตอร์เสียบเข้าไปนะครับระหว่างตัวผู้กับตัวเมียนะครับแล้วก็ใส่อะแดปเตอร์ไปนะครับในส่วนตัวที่3ก็เหมือนเดิมครับก็ใส่ไปตามจนครบจำนวนทั้งหมด4ตัวนะครับนะครับนะครับนะครับในส่วนตัวที่สุดท้ายนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับใส่เหมือนกันนะครับตอนนี้เราใส่ทั้งสายสัญญาณแล้วก็ใส่ทั้งอะแดปเตอร์เรียบร้อยแล้วแต่ถามว่าเครื่องทำงานเลยไหมไม่ครับเพราะเราจะต้องจ่ายอะแดปเตอร์ DC 12 โวลต์ให้กับใครครับให้กับเครื่องบันทึกที่มีฮาร์ดดิสก์ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยการเอาสายหัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปช่องเสียบที่เป็นจุดเสียบ DC นะครับแล้วก็เอาอะแดปเตอร์ใส่เข้าไปด้านล่างนี้นะครับนะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วถามว่าดูได้หรือยังยังครับเพราะว่าเราต้องมีการคอนโทรลในเรื่องของภาพในเรื่องของการติดตั้งเราก็ทำการเอาเมาส์นะครับเข้าไปเสียบในช่องเสียบของเมาส์นะครับนะครับนี่คือขั้นตอนในการติดตั้งทั้งหมดนะครับตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางหลังจากเดินท่ออะไรเสร็จแล้วเราทำการเปิดเบรกเกอร์มานะครับไฟก็จะเลี้ยงให้ตัวเครื่องบันทึกภาพและก็ตัวกล้องทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนี้ไฟเลี้ยงแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาดูกันว่าภาพที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยหลังจากนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะตอนนี้นะครับเครื่องที่เปิดอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะต่อในเรื่องการจ่ายไฟเกิดขึ้นนะครับทำให้ตัวเนี้ยทำงานทั้งหมดนะครับครับในส่วนถัดไปนะครับส่วนสุดท้ายนะครับเป็นการต่อเอาพุทเพื่อจะให้ภาพไปปรากฏที่มอนิเตอร์ซึ่งเป็นจอทีวีแต่ตอนนี้เราเลือกใช้เป็นสายนะครับ HDMI นะครับให้ทำการเสียบไปในช่องเสียบนะครับ HDMI ด้านหลังเลยนะครับเสียบเข้าไปปุ๊บนะครับพอปลายสายเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็จะใช้เสียบในเรื่องของจอมอนิเตอร์ของทีวีนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ EP ที่3ในเรื่องของการติดตั้งนะครับในเรื่องของการเดินท่อร้อยสายติดตั้งบล็อกติดตั้งกล้องนะครับในส่วน EP ที่3เนี่ยนะครับขั้นตอนของมันอะดูแล้วไม่ยุ่งยากเทคนิคต่างๆในการทำให้เราเข้าซึ้งรู้ซึ้งถึงในเรื่องของการติดตั้งเช่นการเข้าหัว BNC นะครับมี2แบบด้วยกันก็คือในหัว BNC เนี่ยนะครับจะมี2แบบเนาะที่เราสอนกันเมื่อกี้นี้ในเรื่องของหัว BNC ที่เป็นต่อเข้ากับ F-type กับหัว BNC แบบบีบดังนั้นเนี่ยขั้นตอนทั้งหมดที่เราสอนมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นขั้นตอนในการดําเนินงานในการติดตั้งกล้องวงจรปิดซึ่งมันถูกเชื่อมโยงมาจาก EP ที่2กับ EP ที่1ดังนั้นเนี่ย EP ที่1เนี่ยนะครับในเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์นะครับที่เราสอนกันว่าแต่ละตัวคืออะไรส่วน EP ที่2เนี่ยนะครับจะพูดถึงเรื่องขั้นตอนการเดินท่อร้อยสายนะครับแล้วก็มาส่วนนี้ EP ที่3ก็คือเรื่องการติดตั้งกล้องแล้วก็การติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับตั้งแต่เข้าบล็อกติดตั้งกล้องติดกับบล็อกแล้วก็สายเข้าสู่ตัวเครื่องบันทึกภาพอาจารย์ก็คิดว่า EP เนี้ยยังไม่จบนะครับมันจะมี EP ที่สำคัญอยู่อีก EP นึงก็คือ EP ที่4ซึ่งอยากให้นักเรียนเนี่ยนักศึกษาเนี่ยติดตามชมอีก EP นึงนะครับเพราะ EP ที่4เนี่ยมันมีใจความสำคัญหลายๆเรื่องในเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ1การประเมินราคาค่าของนะครับเพราะอะไรเพราะสิ่งที่อยู่บนนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมีราคาของมันอยู่ซึ่งเราต้องมาทราบค่าก่อนที่เราจะไปเป็นผู้ให้บริการนะครับหรือเป็นผู้ให้บริการกับผู้บริโภคเนี่ยนะครับในการติดตั้งกล้องเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้อุปกรณ์พวกเนี้ยนะครับมีราคาเท่าไหร่แม้กระทั่งการติดตั้งอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี่ครับใน EP เนี้ยนะครับสอนขั้นตอนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในการเข้าหัวติดตั้งต่อสายอะแดปเตอร์ทุกอย่างนะครับเพื่อทำให้เราทราบว่าเนี่ยการทำงานเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากแต่ปัญหาคือเราต้องศึกษาของมันให้ลึกซึ้งก่อนที่จะไปทำงานจริงนะครับก่อนที่ไปประกอบอาชีพดังนั้น EP นี้ก็จะฝากไว้ในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็ในส่วน EP หน้าอย่าลืมติดตามนะครับนักเรียนนักศึกษาเพราะ EP หน้าสำคัญจริงๆนะครับเน้นย้ำเลยว่าสำคัญมากๆและเป็น EP สุดท้ายนะครับในเรื่องของการประเมินราคานะครับแล้วในเรื่องของการทำราคาว่าควรจะคิดราคาเท่าไหร่ในการให้กับผู้บริโภคนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ EP ที่3นะครับก็เสร็จสิ้นในเรื่องของ EP ที่3นะครับแต่ยังไม่จบเท่านี้นะครับยังมี EP ที่4อีก EP 1ก็ฝากติดตามนะครับ EP สุดท้ายนะครับ EP หน้า EP ที่4นะครับใน EP ที่3นี้ก็ขอขอบคุณนะครับนักเรียนนักศึกษาและผู้ติดตามชมนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนซ์เปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและ

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจ
จะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็ต่อจากในส่วนของ EP ที่ผ่านมาเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางไฟฟ้านะครับในส่วนของการเดินสายแบบก่อติดผนังนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับต่อจาก EP ที่แล้วนะครับในส่วนของเครื่องมือนะครับในส่วนของการติดตั้งไฟฟ้าแบบเดินท่อร้อยสายซึ่งในส่วนของการติดตั้งแบบเดินท่อร้อยสายเนี่ยเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานก็จะมีเครื่องมือที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งในส่วนของการทำงานเนี่ยนักเรียนก็ต้องรู้นะครับว่าในส่วนของการทำงานแต่ละประเภทนะครับแต่ละแบบของงานเนี่ยจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการเดินสายแบบเดินสายร้อยท่อนะครับมาเรามาเรียนรู้กันเลยนะครับนักเรียนในส่วนของเครื่องมือสำหรับงานเดินสายร้อยท่อนะครับก็ประกอบไปด้วยเครื่องมือต่างๆดังนี้นะครับอันแรกนะครับลวดร้อยสายไฟฟ้านะครับหรือที่เรียกภาษาช่างโดยทั่วไปก็เราก็เรียกกันว่าฟิตเทปนะครับซึ่งเป็นลักษณะของลวดหรือลักษณะของ PVC นะครับที่ใช้ในลักษณะของการลากสายนะครับซึ่งลักษณะของการเดินสายแบบงานเดินสายร้อยท่อนักเรียนต้องทำความเข้าใจนะครับว่าในส่วนของการเดินสายเนี่ยเป็นลักษณะของการเดินสายแบบปิดนะครับไม่เหมือนกับการเดินสายแบบก่อติดผนังนะครับที่เรามีการเดินสายแบบเปิดนะครับซึ่งลักษณะของงานก็จะมีความยากขึ้นนะครับซึ่งในส่วนของการนะครับในส่วนของการลากสายนะครับในส่วนของเครื่องมือชิ้นแรกที่เราต้องเรียนรู้นะครับก็คือในส่วนของลวดร้อยสายไฟฟ้านะครับที่เราเรียกว่าฟิตเทปนะครับลักษณะของฟิตเทปที่กลัวมานะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของลวดฟิตเทปนะครับที่เป็นลักษณะของตัวอย่างก็คือลักษณะโครงสร้างที่เป็นพลาสติกนะครับหรือว่าแบบเปื่อยนะครับซึ่งลักษณะของฟิตเทปก็มีหลายๆรูปแบบนะครับที่เป็นโลหะนะครับที่เป็น PVC นะครับหรือว่าที่เป็นลวดอื่นสังเคราะห์ก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้งานนะครับซึ่งในส่วนของการใช้งานเนี่ยในส่วนของฟิตเทปนะครับก็จะมีระยะความยาวหลายๆระยะนะครับขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานนะครับซึ่งในส่วนของการใช้งานนะครับนักเรียนจะเห็นว่าในส่วนของต้นทางนะครับต้นทางและปลายทางนะครับของฟิตเทปนะครับจะประกอบไปด้วยจุดที่ทำหน้าที่ในการใส่สายนะครับซึ่งจุดที่ใช้ในการต่อสายเนี่ยนักเรียนจะสามารถใช้ในลักษณะต้นทางหรือปลายทางก็คือในส่วนของต้นทางนะครับนักเรียนจะเห็นว่าในส่วนของต้นทางเนี่ยจะเป็นลักษณะของลวดที่เป็นโลหะนะครับแต่ในส่วนของโลหะที่เป็นลักษณะของโลหะแบบให้ตัวเพราะฉะนั้นในส่วนของโลหะแบบให้ตัวเนี่ยข้อดีก็คือในส่วนของการแย่สายนะครับเพราะว่าในส่วนของมุมต่างๆนะครับก็สามารถที่จะทะลุทะลวงไปได้นะครับซึ่งในส่วนของการใช้งานเราก็มาดูนะครับว่าเราจะใช้งานกันอย่างไรนะครับลักษณะของฟิตเทปนะครับก็คือตัวนำที่ใช้ในการร้อยท่อนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าลักษณะของงานท่อถ้าเป็นลักษณะของงานท่อตรงนะครับครูต้องการที่จะลากสายจากต้นทางไปหาปลายทางนะครับซึ่งในส่วนของงานเนี่ยลักษณะของรูปร่างการเดินของงานเนี่ยอาจจะมีหลายๆรูปแบบหลายๆลักษณะนะครับอาจจะโค้ง90โค้ง45หรือว่าโค้งแบบข้ามสิ่งกีดขวางเพราะฉะนั้นเวลาที่เราต้องการลากสายเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสอดสายไฟนะครับใส่สายไฟเข้ามาในงานท่อได้โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้ในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการลากสายก็คือในส่วนของลวดลากสายนั่นเองก็คือฟิตเทปนะครับนะก่อนอื่นนะครับเรามาดูนะครับว่าวิธีการใช้งานอย่างไรซึ่งในส่วนของตัวอย่างนะครับครูต้องการที่จะลากสายจำนวน4เส้นนี้นะครับเข้ามาในส่วนของงานท่อนะครับซึ่งในการทำงานเนี่ยในส่วนของงานท่อร้อยสายนะครับก็ต้องใช้ฟิตเทปนะครับแต่ในส่วนของการใส่สายนะครับเราไม่สามารถที่จะใช้สายทั้ง4เส้นนะครับมามัดรวมกันหรือมารวมกันและใส่ในส่วนของหัวของฟิตเทปได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำการจัดเรียงสายก่อนนะครับนะขั้นตอนแรกเราก็ทำการจัดเรียงสาย1เส้นนะครับให้เป็นสายในส่วนของสายตัวนำนะครับและสายที่เหลือนะครับก็จัดเรียงให้เรียงลำดับนะครับซึ่งอาจจะเป็นลำดับที่ลดหลั่นกันลงมานะครับเพื่อป้องกันแรงเสียดสีครับเวลาที่เราลากเข้าไปในท่อร้อยสายนะครับเพราะมุมบางมุมอาจจะมุม90มุม45นะครับซึ่งมุมต่างๆเหล่านี้ถ้าเราวางในส่วนของสายตัวนำนะครับเป็นลักษณะของสายที่เท่ากันลักษณะนี้นะครับก็จะมีผลทำให้เกิดความแข็งไม่สามารถที่จะโค้งงอได้เพราะนั้นก็จะต้องมีการจัดเรียงสายให้ลดหลั่นลงมานะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทำการมัดด้วยเทปพันสายนะครับนะเราสามารถมัดเพื่อรวมในส่วนของสายที่เราต้องการที่จะลากสายได้นะครับก็มัดเข้ามานะครับรวมกันเพื่อล็อกในส่วนของตัวนำทางไฟฟ้านะครับ
ถ้าทำลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นก็นะครับล็อกอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันการหลุดของสายนะครับอันนี้คือต้องการที่จะลากสายจำนวนหลายๆเส้นนะครับเข้ามาในท่อเส้นเดียวกันนะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของสายตัวนำเนี่ยตัวเส้นหนึ่งนะครับจะเป็นตัวนำเดี่ยวนะครับจะทำหน้าที่ในการโค้งงอและสอดเข้ากับในส่วนของหัวของฟิตเทปนะครับลักษณะนะครับหลังจากนั้นก็ทำการพับนะครับแล้วก็ทำการลากนะครับเดี๋ยวจะทำขั้นตอนให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนไปด้วยกันนะครับนักเรียนนะหลังจากที่เรารวมในส่วนของปลายสายเสร็จนะครับสมมติว่านี่คือท่อที่มีความยาวลักษณะหนึ่งในระยะหนึ่งนะครับแล้วทำการลากสายจากต้นทางไปหาปลายทางนะครับจากจุดนี้ไปหาจุดนี้นะครับครูก็ทำการลากสอดในส่วนของฟิตเทปเข้าไปนะครับนะนักเรียนจะเห็นว่าในส่วนของฟิตเทปเมื่อดันเข้าไปนะครับมันก็จะโผล่ในโซนของอีกด้านหนึ่งนะครับนะลักษณะของปลายฟิตเทปนะครับเมื่อโผล่ออกไปนะครับก็ทำการสอดในส่วนของปลายสายไฟนะครับที่เราต้องการที่จะลากจูงนะครับเข้ามาในงานท่อนะแล้วก็พับนะครับนะหลังจากที่เราพับเสร็จนะครับก็ให้ทำการพันด้วยเทปพันสายเพื่อล็อกในส่วนของสายอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อป้องกันการหลุดเวลาที่เราทำการลากนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการลากสายนะครับเข้ามาในส่วนของงานท่อซึ่งในส่วนของการทำงานนะครับจะต้องมีคนทำงานทั้งหมดจำนวน2คนนะครับอย่างน้อย2คนอีกคนนึงนะครับคนแรกจะทำหน้าที่ในการส่งสายนะครับอีกคนนึงทำหน้าที่ในการลากในส่วนของลากในส่วนของการลากสายนะครับเพราะนั้นในส่วนของการเดินสายร้อยท่อถ้าเราใช้พิทเทปในการลากสายเนี่ยจะต้องมีคนทำงานทั้งหมดจำนวน2คนนะหลังจากนั้นก็ทำการลากนะครับคนที่อยู่ต้นทางนะครับจะทำการช่วยส่งนะครับบางครั้งในส่วนของสายนะครับจะมีจำนวนมากนะครับจะต่ออยู่จะมีระยะสายที่ยาวนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ด้านต้นทางนะครับจะต้องทำการรวบสายนะครับแล้วส่งให้กับคนที่รับคนที่ทำการดึงสายนะครับหลังจากนั้นก็สามารถจะดึงสายออกมาโผล่อีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะงานลักษณะนี้นะครับในส่วนของการใช้งานฟิตเทปนะครับหลังจากที่ดึงออกมาเรียบร้อยแล้วก็แกะในส่วนของฟิตเทปออกเหมือนเดิมนะครับก็จะได้ลักษณะของงานเดินสายร้อยท่อโดยลักษณะของสายโดยทั่วไปนะครับที่ใช้ในการทำงานนะครับในลักษณะของงานเดินสายร้อยท่อนะครับจะเป็นลักษณะของสายที่เป็นสายเกณฑ์เดี่ยวนะครับซึ่งลักษณะของสายเกณฑ์เดี่ยวก็คือสาย THW นะครับจะไม่สามารถลากเป็นสายเกณฑ์คู่หรือว่าแบบหลายเกณฑ์ได้นะครับนะซึ่งลักษณะของงานนะครับหลังจากนั้นนะครับก็นำไปใช้ในการเชื่อมต่อกับวงจรต่างๆก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับในส่วนของการใช้งานฟิตเทปนะจากรูปนะครับนักเรียนจะเห็นว่าลักษณะของฟิตเทปเนี่ยก็มีหลายๆรูปแบบนะครับในส่วนของฟิตเทปแบบห่อหุ้มนะครับก็จะเป็นลักษณะของฟิตเทปที่อยู่ในม้วนนะครับหลังจากที่นักเรียนใช้เสร็จนะครับนักเรียนก็ทำการหมุนเก็บเข้าไปอยู่ในม้วนนะครับถ้าเป็นแบบเปลือยก็เหมือนแบบที่ครูสาธิตให้ดูนะครับแบบเปลือยแบบพลาสติกนะครับแล้วก็แบบวงล้อนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะมีหลายๆรูปแบบหลายๆหน้าตานะครับแต่ลักษณะการนำไปใช้งานคือลักษณะงานเดียวกันนะครับมาดูเครื่องมือต่อไปนะครับเครื่องมือต่อไปก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการตัดท่อนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการดัดท่อว่ามีอะไรเรามาดูกันนะครับในส่วนของงานท่อนะครับในส่วนของงานท่อประเภทท่อ EMT นะครับในส่วนของงานท่อเนี่ยจะมีอยู่2ลักษณะนะครับลักษณะที่1ก็คืองานท่อแบบงานท่อ EMT นะครับอีกอันนึงก็คืองานท่อแบบ PVT นะครับซึ่งลักษณะการทำงานนะครับในส่วนของงานท่อแต่ละประเภทเนี่ยในส่วนของงานจะแตกต่างกันนะครับซึ่งในส่วนของการทำงานในภาคอุตสาหกรรมหรือในลักษณะของโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่นะครับส่วนมากก็จะใช้ในส่วนของท่อ EMT เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นครูก็จะสาธิตในส่วนของงานท่อ EMT นะครับแต่ว่าในส่วนงาน2งานท่อ PVT เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการเดินสายร้อยท่อเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในส่วนของการเดินสายร้อยท่อ PVC นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการดัดก็จะแตกต่างกันออกไปก่อนอื่นเรามาเรียนรู้ในส่วนของงานท่อ EMT ก่อนนะครับในส่วนของงานท่อ EMT นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการดัดโค้งท่อก็คือในส่วนของเบนเดอร์นะครับลักษณะของเบนเดอร์ก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็คือเบนเดอร์นะครับเบนเดอร์ที่ใช้ในการดัดโค้งงอท่อนะครับ
จะประกอบไปด้วยในส่วนของตัวเบนเดอร์นะครับและในส่วนของด้ามซึ่งในส่วนของด้ามเนี่ยก็จะเป็นด้ามในส่วนของแท่งเหล็กนะครับที่จะมาต่อในส่วนของเบนเดอร์นะครับเพื่อการใช้งานแต่สิ่งสำคัญนะครับที่นักเรียนต้องรู้นะครับในส่วนของเบนเดอร์ก็คือในส่วนของการใช้งานอุปกรณ์นะครับในส่วนของเบนเดอร์ถ้านักเรียนดูนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการดัดโค้งถูกต้องไหมครับแต่ในส่วนของอุปกรณ์นะครับจะมีอะไรบ้างที่เราต้องเรียนรู้อันที่หนึ่งนะครับในส่วนของระยะเทคของงานของอุปกรณ์นะครับระยะเทคก็คือระยะในการเทคอัพในการเกิดจุดที่เคิร์ฟโค้งงอขึ้นของงานท่อนะครับนะระยะเทคคือตำแหน่งที่เราต้องการโค้งงอของงานท่ออย่างเช่นถ้าเราต้องการเทคที่งานท่อนะครับขีดงานท่อมาในลักษณะหนึ่งนะครับถ้านักเรียนต้องการที่จะดัดโค้งงอท่อนะครับอย่างเช่นมีระยะเทคลักษณะนี้อันนี้คือระยะเทคของงานนะครับนักเรียนจะเห็นว่าเมื่อเราต้องการระยะเทคเทคหนึ่งเทคสองอยู่ที่เรากำหนดนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระยะเทคเนี่ยจะนำมาเข้าในส่วนของระยะเทคของงานท่อนำมาเข้าในส่วนของระยะเทคก็คือในส่วนของเบนเดอร์นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นเบนเดอร์ขนาดหนึ่งงานท่อขนาดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเอาเป็นงานท่อขนาดเดียวกันนะครับนะในส่วนของระยะเทคก็คือมีดอกศรนะครับนักเรียนจะเห็นดอกศรตัวนี้นะครับนะที่ทำหน้าที่ในการเป็นระยะเทคของงานนะครับอันต่อไปนะครับตำแหน่งของมุมองศาต่างๆนะครับมุม30มุม45มุม90องศานะครับไอ้พวกนี้ก็จะเป็นมุมสำหรับงานท่อในการดัดโค้งงอท่อนะครับจุดต่อไปนะครับในส่วนของด้านปลายนะครับด้านปลายทางตัวนี้จะเป็นตัวทำหน้าที่ในการจับในส่วนของงานท่อนะครับส่วนด้านหลังนะครับจุดนี้นะครับจะเป็นทำหน้าที่ในการดัดโค้งงอท่อนะครับซึ่งมีประโยชน์ในการดัดโค้งงอท่อในท่าราบนะครับก็คือตั้งกับพื้นนะครับเราจะใช้จุดนี้ในการทำงานนะครับเดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้กันในส่วนของภาคปฏิบัตินะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของขนาดในส่วนของขนาดของเบนเดอร์นะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะบอกขนาดของเบนเดอร์เวลาที่นักเรียนยกเบนเดอร์ออกมานะครับอยากรู้ว่าเบนเดอร์ตัวนี้ขนาดเท่าไหร่นักเรียนก็สามารถที่จะอ่านจากในส่วนของขนาดของเบนเดอร์ที่ระบุในที่ตำแหน่งด้ามของเบนเดอร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้นักเรียนจะต้องรู้นะครับว่าท่อขนาดไซส์ของท่อ EMT ที่เราใช้เนี่ยเราใช้ขนาด 1/2 3/4 1นิ้วหรือขนาดที่มากกว่านี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับขนาดของงานท่อนะครับเหมือนขนาดท่อตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ขนาดท่อคือ 3/4 นะครับนักเรียนสามารถดูข้อมูลจากงานท่อได้นะครับเหมือนท่อเส้นนี้นะครับก็ขนาด 3/4 นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้งานนะครับนักเรียนก็ต้องเลือกใช้ในส่วนของเบนเดอร์นะครับที่มีขนาด 3/4 นิ้วเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะขนาดของเบนเดอร์นะครับก็จะต้องมีขนาดเส้นเดียวกันนะครับอันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาเรียนรู้ในส่วนของภาคปฏิบัตินะครับว่ามีการใช้งานอย่างไรตอนนี้ให้ทำการเรียนรู้ไปก่อนว่าเบนเดอร์จุดต่างๆของเบนเดอร์เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรสำหรับงานท่อนะครับเพื่อใช้ในการทำงานนะครับเครื่องมือต่อไปนะครับก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดัดโค้งท่อเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นลักษณะของงานที่มีความหนาขึ้นนะครับในส่วนของงานท่อนะครับจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับ3ชนิดนะครับก็คือท่อชิ้นที่1ก็คือท่อ EMT นะครับจะเป็นท่อโลหะบางนะครับท่อที่2ก็ท่อ IMC นะครับจะเป็นท่อโลหะหนาปานกลางนะครับและท่อที่3ก็คือท่อ RSC นะครับจะเป็นท่อโลหะหนาเพราะนั้นงานท่อเนี่ยก็จะมีประเภทของงานท่อที่แบ่งแยกออกไปตามลักษณะของงานนะครับแต่ถ้าโดยทั่วไปที่เราใช้งานกันโดยทั่วไปในอาคารนะครับในภาคอุตสาหกรรมหรือในอาคารที่ทำการเดินในส่วนของระบบงานท่อก็จะใช้ท่อ EMT เป็นหลักนะครับตามขนาดตามไซส์ที่เลือกใช้ตามลักษณะของหน้างานนะครับในส่วนของงานท่อที่มีความหนานะครับก็ใช้เบนเดอร์อีกลักษณะหนึ่งก็คือในส่วนของแฮกกี้นะครับที่จะใช้ในการดัดนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของเบนเดอร์เนี่ยถ้าเป็นลักษณะของงานท่อ EMT นะครับหรือท่อที่เป็นท่อ IMC หรือ RSC นะครับซึ่งเป็นท่อโลหะหนาจะใช้ลักษณะของเบนเดอร์ที่เป็นลักษณะของโค้งงอท่อที่สั้นนะครับจากรูปนักเรียนจะเห็นว่าเป็นเบนเดอร์ที่เป็นลักษณะการโค้งงอท่อที่สั้นมุมองศาต่างๆเนี่ยจะสั้นเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของงานท่อ EMT นะครับซึ่งเป็นท่อโลหะบางนะครับลักษณะของเบนเดอร์ที่ใช้เนี่ยก็จะมีลักษณะ
โค้งงอท่อที่กว้างขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้เราก็ต้องเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานนะครับอันนี้คือลักษณะของการใช้งานนะครับในส่วนของฮิกกี้นะครับนะซึ่งในส่วนของงานท่อหนาก็จะใช้ในลักษณะของประเภทนี้นะครับอันต่อไปนะครับเครื่องมือในการตัดท่อนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการตัดท่อนะครับก็จะเป็นลักษณะของคัตเตอร์นะครับนะโดยทั่วไปนะครับลักษณะของงานแต่ละประเภทก็จะมี

อุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ใช้ในการตัดนะครับอย่างเช่นในส่วนของงานท่อ EMT นะครับก็จะใช้ในส่วนของคัตเตอร์นะครับคัตเตอร์แต่ละประเภทไม่เหมือนกันนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นคัตเตอร์ลักษณะของคัตเตอร์งานท่อ EMT นะครับซึ่งในการใช้งานนะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานโดยการนําในส่วนของท่อนะครับมาใส่ไว้ที่โรลเลอร์นะครับแล้วทําการตัดโดยใบมีดนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของคัตเตอร์นะครับจะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นโครงสร้างคมตัดแล้วก็ในส่วนของจุดที่ทําหน้าที่ในการรับในส่วนของงานท่อนะครับถ้านักเรียนหมุนในส่วนของด้ามของคัตเตอร์ขึ้นมานะครับจะทําหน้าที่ในการตั้งระยะของงานท่อนะครับซึ่งในส่วนของคัตเตอร์แต่ละตัวนะครับก็จะมีการระบุขนาดของงานท่อนะครับว่าจะสามารถตัดงานท่อได้สูงสุดขนาดเท่าไหร่นะครับเหมือนตัวนี้นะครับก็จะสามารถตัดในส่วนของงานท่อนะครับก็คือ 1/8 ถึง 2 นิ้วนะครับตามขนาดของคัตเตอร์แต่ละตัวแต่ละรุ่นนะครับนักเรียนจะต้องดูให้เหมาะสมนะครับเพราะว่ามุมที่ใช้ในการรับท่อนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีผลถ้าท่อใหญ่เกินไปนะครับเวลาที่ท่อมาวางบนโรลเลอร์ตัวนี้นะครับแล้วใบในส่วนของงานในส่วนของใบของคัตเตอร์เนี่ยมากดก็จะไม่ได้มุมนะครับก็ไม่สามารถตัดได้นะครับเพราะฉะนั้นขนาดก็ต้องให้เหมาะสมกับงานท่อด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเปิดขึ้นมานะครับหมุนออกมานะครับก็งานท่อก็มาวางบนโรลเลอร์นะครับแล้วก็ทําการตัดนะครับซึ่งในส่วนของการตัดนะครับก็ทําการปรับนะครับในส่วนของระยะของโรลเลอร์เนี่ยให้ไปชนในส่วนของใบมีดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ตัดนะครับนักเรียนจะเห็นว่าถ้างานท่ออยู่ด้านบนแบบนี้นะครับทําการปรับในส่วนของการด้ามในด้ามปรับระยะนะครับในส่วนของใบมีดจะทากดในส่วนของงานท่อนะครับหลังจากนั้นนะครับทําการปรับให้พอตึงนะครับให้มีระยะพอตึงนะครับหลังจากนั้นนะครับทําการหมุนในส่วนของคัตเตอร์นะครับไม่ใช่หมุนในส่วนของงานท่อนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้งานในงานท่อเนี่ยงานท่อจะอยู่กับที่นะครับหลังจากนั้นก็ทําการปรับหมุนนะครับเมื่อปรับหมุนไปก็จะหมุนไปลักษณะนี้นะครับหมุนไปโดยรอบลักษณะนี้หลังจากที่เกิดระยะในส่วนของการทํางานที่หลวมนะครับก็ทําการปรับหมุนอัดเข้าไปอีกส่วนหนึ่งนะครับให้มีระยะตึงมือนะครับก็หมุนไปจนกว่าท่อเส้นนี้จะขาดนะครับก็ปรับหมุนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของการอธิบายนะครับเดี๋ยวค่อยสาธิตให้ดูในงานจริงครับอันนี้คือการใช้เครื่องมือนะครับในส่วนของคัตเตอร์นะครับมาดูเครื่องมือตัวต่อไปนะครับว่าคืออะไรนะครับเครื่องมือตัวต่อไปนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการลบคมท่อนะครับลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการลบคมท่อก็คือในส่วนของดิมเมอร์นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของดิมเมอร์เนี่ยนะครับที่จะใช้ในการลบคมนะครับลักษณะของดิมเมอร์งานท่อก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งจะเป็นลักษณะของการลบคมเกลียวในนะครับถ้าเป็นดิมเมอร์ลักษณะของงานท่อ EMT เวลาที่เราตัดในส่วนของงานท่อเสร็จนะครับในส่วนของปลายของดิมเมอร์นะครับนำไปใช้ในการถ้าลักษณะของปลายแหลมนะครับเราจะใช้ในการลบคมในนะครับลบคมในของงานท่อลักษณะนี้นะครับโดยในส่วนของการใช้งานนะครับตำแหน่งนะครับของปลายเสียบเข้าไปที่งานท่อนะครับด้ามนะครับใช้ในการจับหมุนนะครับในส่วนของด้ามของเบนเดอร์จะอยู่กับที่นะครับเวลาใช้งานนะครับทำการหมุนแยกลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้นะในส่วนของคมนะครับตัวนี้นะครับเวลาที่เกิดการลบคมนะครับในส่วนของคมของตัวดิมเมอร์นะครับจะไปทําการลบคมของงานท่อนะครับจังหวะการหมุนนะครับจะมีการลบตำแหน่งนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าจะได้ยินเสียงใช่ไหมครับตอนนี้เสียงของนะของดิมเมอร์นะครับเวลาลบคมมันจะลบเวลาที่เราหมุนนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับลบนะหมุนลงแล้วก็ลบเพื่อทําการปรับหมุนในส่วนของการลบคมนะครับหลังจากที่เราลบคมเสร็จในส่วนของมุมด้านในของงานท่อตัวนี้นะครับก็จะไม่มีความคมนะครับเพราะในส่วนของคมของงานท่อ EMT เนี่ยที่อยู่ด้านในครับปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่ทําการลบคมก็คือในส่วนของการบาดของสายที่อยู่ภายในท่อนะครับเวลาที่นักเรียนทําการลากนะครับลักษณะนี้นะครับถ้านักเรียนไม่ทําการลบคมนะครับนะคมของงานท่อนะครับก็จะมาบาดในส่วนของฉนวนของสายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนทําการตัดในส่วนของงานท่อทุกครั้งจะต้องทําการลบคมในให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะนําไปใช้งานทุกครั้งนะครับมาดูอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับในส่วนของอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่ง

ครับที่ทําหน้าที่ในการทําเกลียวนะครับเราเรียกว่าเครื่องมือในการทําเกลียวนอกนะครับซึ่งในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการทําเกลียวเนี่ยในส่วนของท่อโลหะตามที่ครูได้อธิบายไปนะครับนะท่อโลหะจะมีอยู่3ชนิดใช่ไหมครับในส่วนของท่อที่เป็นท่อ EMT นะครับท่อ RFC แล้วก็ท่อ IMC นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของงานท่อที่มีความหนานะครับเราจะไม่นิยมใช้ในส่วนของการเข้าในส่วนของจุดต่อนะครับจุดต่อในส่วนของอุปกรณ์ประกอบของงานท่อเนี่ยจะใช้ลักษณะของการตั๊บเกลียวนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ในการตั๊บเกลียวของงานท่อนะครับเพื่อเข้ากับอุปกรณ์ในส่วนของอุปกรณ์ประกอบงานท่อนั่นเองนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นลักษณะของปากกาจับชิ้นงานนะครับในส่วนของปากกาจับชิ้นงานเนี่ยนะครับในส่วนของงานท่อก็จะแตกต่างกับในส่วนของปากกาจับชิ้นงานในส่วนของงานกลนะครับเพราะว่าในส่วนของงานท่อนะครับเวลาที่เราจับนะครับถ้าเป็นลักษณะของปากกาจับชิ้นงานงานกลนะครับลักษณะของปากของปากกาจะเป็นลักษณะที่กดในส่วนของงานท่อเป็นระยะยาวจะทําให้ในส่วนของท่อเนี่ยเกิดการบุบได้นะครับซึ่งในส่วนของปากกานะครับที่ใช้ในการงานท่อก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งเป็นปากกาสําหรับงานท่อโดยเฉพาะนะครับการใช้งานนะครับในส่วนของการใช้งานก็คือในส่วนของปากกานะครับทําการเปิดนะครับตัวล็อกตัวนี้นะครับเกี่ยวแล้วก็ยกขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับก็นําท่อนะครับที่เราต้องการตัดนะครับนํามาใส่เข้าไปนะครับในส่วนของปากกาหลังจากนั้นนะครับเราก็นําท่อมานะครับโดยตําแหน่งในการตัดก็อยู่ที่ตําแหน่งการมาร์กนะครับวางท่อลงไปนะครับแล้วก็ปิดลงไปนะครับแล้วก็เกี่ยวล็อกนะครับถ้าระยะไม่ได้เราก็ทําการปรับด้านบนนะครับหมุนขึ้นมานะครับมันก็จะปรับระยะนะครับหลังจากที่เกี่ยวระยะเรียบร้อยแล้วก็ทําการหมุนนะครับเพื่อทําการกดของงานท่อนะครับทำการกดท่อให้แข็งแรงนะครับหลังจากนั้นก็นําไปใช้อาจจะเป็นลักษณะของการตัดนะครับหรือการทําในส่วนของการดิมเมอร์นะครับการลบคมก็จะใช้ในส่วนของปากกาจับงานท่อเป็นหลักนะครับอันนี้คือลักษณะของการใช้งานนะครับมาดูเครื่องมือตัวต่อไปนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการเจาะนะครับซึ่งในส่วนของงานท่อนะครับก็ครูบอกแล้วว่าจะมีอยู่2ลักษณะก็คือในส่วนของงานท่อที่เป็นงานท่อ PVT นะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของงานท่อ EMT นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเจาะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของอุปกรณ์เจาะที่เป็นลักษณะของโฮลซอร์นะครับที่ใช้ในการเจาะแบบโลหะนะครับซึ่งในส่วนของโฮลซอร์ที่ใช้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับในนี้คือโฮลซอร์ที่ใช้ในการเจาะโลหะนะครับลักษณะของโฮลซอร์ก็จะแตกต่างกับโฮลซอร์ไม้นะครับแต่ลักษณะรูปร่างนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าจะมีลักษณะความแข็งแรงนะครับจะใช้ในการเจาะในส่วนของโลหะอาจจะเป็นตู้คอนโทรลหรือว่าจะเป็นกล่อง PVC ก็แล้วแต่นะครับเราก็สามารถที่จะใช้โฮลซอร์นี้ในการเจาะได้นะครับลักษณะของโฮลซอร์ก็จะมีหลายๆขนาดนะครับตั้งแต่ขนาดของงานท่อคือ3/4 1/2นะครับหรือว่า1นิ้วนะครับขึ้นอยู่กับงานท่อที่เราใช้นะครับเครื่องมืออีกส่วนหนึ่งนะครับที่อยากให้นักเรียนได้รู้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของการทํางานทางไฟฟ้านะครับก็คือในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและตรวจสอบทางไฟฟ้านะครับถามว่าในส่วนของเครื่องมือวัดและตรวจสอบทางไฟฟ้าที่นักเรียนจะต้องรู้นะครับในส่วนของช่องไฟฟ้าเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกันหลายๆอุปกรณ์นะครับแต่ในส่วนของการทํางานเนี่ยนักเรียนจะต้องมีพื้นฐานการใช้งานอย่างเช่นในส่วนของการวัดการทดสอบนะครับในส่วนของแรงดันค่าความต้านทานนะครับวัดค่ากระแสทางไฟฟ้านะครับซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้พื้นฐานโดยทั่วไปก็คือประกอบไปด้วยอันที่1ก็คือในส่วนของมัลติมิเตอร์นะครับลักษณะของมัลติมิเตอร์นะครับก็จะเป็นลักษณะของมัลติมิเตอร์แบบเข็มนะครับเราเรียกว่าอนาล็อกมัลติมิเตอร์นะครับซึ่งลักษณะของการแสดงผลเนี่ยจะแสดงผลโดยการเบี่ยงเบนของเข็มนะครับลักษณะของอนาล็อกนะครับที่เป็นมัลติมิเตอร์ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์แบบอนาล็อกนะครับซึ่งลักษณะของมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อกเนี่ยการแสดงผลนะครับจะแสดงผลโดยการใช้เข็มในการเบี่ยงเบนเพื่อการหาค่านะครับเวลาที่นักเรียนใช้งานนะครับมัลติมิเตอร์แบบเข็มนะครับนักเรียนจะต้องทําการเซตในส่วนของตําแหน่งของเข็มนะครับอย่างเช่นในส่วนของเข็มนะครับที่เกิดการเบี่ยงเบนลักษณะของเข็มถ้าเกิดไม่ได้ตําแหน่งศูนย์นะครับทางด้านซ้ายนะครับก็จะต้องทําการหมุนตําแหน่งตรงนี้นะครับ
ในส่วนของการปรับหมุนนะครับก็ใช้ไขควงนะครับปรับเวหมุนตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเข็มก็จะเกิดการเบี่ยงเบนให้เข้าตำแหน่งศูนย์มากที่สุดนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับในส่วนของการใช้งานในส่วนของย่านความต้านทานนะครับย่านความต้านทาน

ทั้งสองด้านนะครับแล้วก็ปรับการเบี่ยงเบนให้เข็มเนี่ยเกิดมาเบี่ยงเบนเข้าตำแหน่งศูนย์นะครับอันนี้เราเรียกว่าการทำซีโร่เอ็กซ์จัดนะครับในส่วนของการใช้งานเนี่ยมัลติมิเตอร์นะครับจะมีย่านที่ใช้ในการแสดงผลหรือการวัดค่าเนี่ยอยู่ประมาณ4ด้านนะครับนะถ้าเป็นตัวนี้นะครับเราก็มาดูฟังก์ชันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในส่วนของย่านอันแรกก็คือย่านความต้านทานนะครับในส่วนของการวัดย่านความต้านทานนะครับจากปกตินะครับตำแหน่งของสเกลในตำแหน่งของ selector switch นะครับก็คือจะอยู่ตำแหน่ง off นะครับถ้าเราต้องการที่จะวัดค่าความต้านทานก็จะใช้ย่านค่าความต้านทานที่เป็นสัญลักษณ์ของตัวโอห์มตัวนี้นะครับนะซึ่งในส่วนของย่านความต้านทานเนี่ยนะก็จะมีหลายๆสเกลนะครับนักเรียนก็สามารถปรับมานะครับหลังจากปรับมาตำแหน่งคูณ1คูณ10นะคูณ100คูณ1000นะคูณ 10k นะครับอันนี้คือย่านค่าความต้านทานนะครับแบบมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อกนะครับนะก็ใช้ในการวัดค่าความต้านทานอย่างเช่นวัดความต่อเนื่องของวงจรนะครับวัดค่าคาปาซิเตอร์นะครับก็สามารถวัดได้วัดในส่วนของค่าความต้านทานอันต่อไปนะครับย่านวัดไฟฟ้ากระแสตรงนะครับย่านวัดไฟฟ้ากระแสตรงก็คือในส่วนของ DC volt meter นะครับจะมีสัญลักษณ์ก็คือตัวอักษรคือ DCV นะครับก็คือนะ DC volt นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของการวัดไฟฟ้ากระแสตรงก็คือในส่วนของแบตเตอรี่นะครับค่าของถ่านหรือค่าที่เป็นไฟฟ้ากระแสตรงนะครับเราก็เลื่อน selector มานะครับตำแหน่งของการวัดนะครับก็จะมีระยะการวัดตั้งแต่เท่าไหร่ครับ 0.1 ถึง 1,000เพราะฉะนั้นในส่วนของระยะการวัดเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าเมื่อนักเรียนเลือกซีเลคเตอร์มาแล้วนะครับในตำแหน่งใดก็แล้วแต่นะครับอย่างเช่นถ้าต้องการเลื่อนมาที่ตำแหน่ง10นะครับตัวที่แสดงผลก็คือในส่วนของสเกลย่านวัดอยู่ด้านนี้นะครับด้านบนนะจุดที่ใช้ในการอ่านก็คือต้องดูอะไรครับตำแหน่งที่เป็นสเกลของ DC นะครับตำแหน่งของ DC นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตำแหน่งของ DC อยู่ตรงไหนนะครับอีกอันหนึ่งในส่วนของย่าน AC นะครับ ACV ก็คือไฟฟ้ากระแสสลับนะครับถ้าเลื่อนมาต้องการทราบว่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับภายในบ้านมีแรงดันไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเลื่อนมาในตำแหน่งของการวัดในส่วนของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้นะครับนะถ้านักเรียนไม่รู้นะครับก็วัดมาให้เลื่อนมาตำแหน่งที่มีค่าสูงไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทำการวัดค่านะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมโดยทั่วไปนะครับในการใช้งานในส่วนของมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อกนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับลักษณะของมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลก็คือการแสดงผลแบบตัวเลขนะครับถ้าผมต้องการวัดค่าในส่วนค่าความต้านทานนะครับผมก็เลื่อนมานะครับตำแหน่งค่าความต้านทานตามสัญลักษณ์เห็นไหมครับค่าความต้านทานนะครับและเลือกมาใช้ในส่วนของการวัดค่าอย่างเช่นตัวนี้นะครับในส่วนของย่านความต้านทานเนี่ยมันจะวัดได้3ส่วนก็คืออันที่1ก็คือในส่วนของค่าความต้านทานนะครับเป็นรูปตัวโอห์มอีกอันนึงนะครับวัดในส่วนของไดโอดนะครับเป็นลักษณะของไดโอดตัวนี้วัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับในส่วนหนึ่งการแสดงผลลักษณะของเสียงสัญญาณนะครับแต่ในส่วนของแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับเวลาที่เราเลือกใช้งานเราต้องมากดปุ่มนะครับเพื่อเลือกการใช้งานถ้าไม่อยู่ในระบบออโต้นะครับเราก็ต้องมากดปุ่มนะครับเป็นลักษณะของการวัดอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับลักษณะนี้ก็เป็นการวัดโดยการใช้เสียงนะครับนะซึ่งในส่วนของการใช้งานก็เหมือนกันครับวัดในส่วนของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงไฟฟ้ากระแสสลับนะครับแล้วก็วัดค่าความต้านวัดค่ากระแสนะครับซึ่งในส่วนของวงจรโดยทั่วไปเนี่ยเราก็วัดอยู่ในส่วนของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับนะครับแล้วก็ค่าความต้านทานของวงจรนั่นเองนะครับเครื่องวัดอีกตัวหนึ่งนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้นะครับก็คือในส่วนของเครื่องมือวัดค่ากระแสทางไฟฟ้านะครับก็คือในส่วนของเข็มออมมิเตอร์นะครับประโยชน์ของเข็มออมมิเตอร์คือใช้ในการวัดค่ากระแสนะครับหลักการใช้งานก็คือการคล้องสายจะมีข้อแตกต่างกับแบบดิจิตอลมัลติมิเตอร์นะครับอันนี้จะแตกต่างกันในการวัดค่ากระแสถ้าเราต้องการทราบค่ากระแสในวงจรนะครับถ้าเป็นมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลเราจะต้องไปต่อในลักษณะของอนุกรมของวงจรนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของเข็มออมมิเตอร์ที่ใช้ในการวัดค่ากระแสเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ในการคล้องสายเพื่อการวัดค่ากระแสในวงจรได้เลยนะครับการใช้งานก็ลักษณะเดียวกันครับถ้าต้องการทราบค่ากระแสนะครับเราก็เลื่อนไปที่ตำแหน่งในส่วนของการวัดค่ากระแสนะครับเลื่อนไปนะครับตำแหน่งนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่าตำแหน่ง

เหมือนมัลติมิเตอร์ตัวนี้นะครับจะมีย่านก็คือซีเล็กเตอร์ที่2แอมป์แล้วก็ตำแหน่งที่20ทับ400แอมป์ซึ่งเป็นลักษณะของไฟฟ้ากระแสสลับนะครับการใช้งานนะครับสมมุติว่าลักษณะของสายไฟฟ้านะครับผมต้องการทราบค่ากระแสภายในสายนะครับผมก็เลือกย่านค่าความต้านทานในส่วนของแคมออนมิเตอร์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนำไปคล้องนะครับนำไปคล้องก็คือกดนะครับกดปุ่มตัวนี้นะครับกดแล้วก็ในส่วนของตัวคล้องนะครับกลางออกนะครับก็ไปใส่ลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะมีการแสดงผลในส่วนของค่ากระแสออกมาให้เห็นนะครับอันนี้คือการวัดค่ากระแสในส่วนของแคมออนมิเตอร์ซึ่งจะอำนวยความสะดวกต่อการใช้งานนะครับเมื่อเวลาที่นักเรียนต้องการทราบกระแสในวงจรนักเรียนก็สามารถวัดค่ากระแสได้นะครับซึ่งในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานนะครับก็มีหลายๆฟังก์ชันนะครับวัดค่ากระแสวัดค่าอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับนะตัวนี้จะเป็นลักษณะของการวัดค่าในส่วนของค่าคาปาซิเตอร์นะคาปาซิเตอร์ก็คือในส่วนของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับถ้านักเรียนต้องการทราบว่าคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้ไหมนะครับยังมีค่าการเก็บประจุที่สมบูรณ์ไหมนะครับก็สามารถใช้เคมออนมิเตอร์เนี่ยในการวัดค่าได้นะครับซึ่งจะมีข้อแตกต่างถ้าเป็นลักษณะของแบบเข็มถ้าแบบเข็มลักษณะนี้นะครับถ้านักเรียนต้องการทราบค่าในส่วนของคาปาซิเตอร์นะครับนักเรียนจะต้องเลื่อนมาในส่วนของย่านความต้านทานนะครับอันนี้จะใช้ในการตรวจสอบย่านของคาปาซิเตอร์นะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของเคมออนมิเตอร์นะครับหรือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับก็จะต้องเลือกย่านให้ถูกต้องจะต้องเลือกย่านมานะครับเห็นไหมครับตำแหน่งถ้าเป็นลักษณะของเคมออนมิเตอร์ก็จะเป็นลักษณะตำแหน่งของตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอันต่อไปนะครับย่านความต้านทานนะครับในส่วนของย่านไฟฟ้ากระแสสลับไฟฟ้ากระแสตรงนะครับก็สามารถที่จะวัดค่าได้ฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือการล็อกค่านะครับนะอันนี้จะเป็นซีเล็กเตอร์ที่ใช้ในการเลือกฟังก์ชันนะครับอีกอันนึงนะครับเมื่อเราวัดได้นะครับถ้าเรากดปุ่มสีเหลืองเห็นไหมครับปุ่มโฮลจะทำหน้าที่ในการล็อกค่าค่าที่ได้ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับหลังจากที่เราไปคล้องสายนะครับคล้องกับสายแล้วค่าที่ได้อาจจะมีการอ่านที่อ่านยากนะครับไม่สามารถเข้าถึงนะครับคล้องสายหลังจากคล้องสายเสร็จเราก็ทำการกดนะครับกดปุ่มแค่นี้นะครับแล้วก็ออกมาค่าที่ได้จากการวัดก็อยากคงสภาพอยู่ซึ่งในส่วนของพื้นฐานการปฏิบัติงานทางไฟฟ้าโดยทั่วไปนะครับในส่วนของเครื่องวัดทางไฟฟ้าเนี่ยนักเรียนก็ต้องสามารถใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมัลติมิเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเคมออนมิเตอร์หรือว่าจะเป็นลักษณะของเครื่องวัดไฟฟ้าแบบต่างๆนะครับซึ่งสำหรับ EP นี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของเครื่องมือนะครับที่เราใช้ในการปฏิบัติงานทางไฟฟ้านะครับซึ่งในส่วนของการเดินสายไฟฟ้าแบบงานเดินสายร้อยท่อเนี่ยครูก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าประกอบด้วยอุปกรณ์อะไรบ้างและมีส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาคือในส่วนของอุปกรณ์เครื่องวัดนะครับเครื่องวัดทางไฟฟ้านะครับซึ่งอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับเมื่อนักเรียนเข้าไปสู่สถานประกอบการหรือว่าเข้าไปปฏิบัติงานในลักษณะงานจริงนักเรียนจะต้องสามารถที่จะใช้อุปกรณ์เหล่านี้ได้ถูกต้องนะครับสำหรับ EP นี้นะครับครูก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับในส่วนของ EP หน้านะครับ EP หน้าจะมาเรียนรู้ในส่วนของอุปกรณ์ประกอบในงานติดตั้งไฟฟ้านะครับว่าในส่วนของงานติดตั้งไฟฟ้าทั้งในอาคารและภายนอกอาคารและอุปกรณ์ต่างๆนะครับมีอะไรบ้างซึ่งนักเรียนจะต้องนำความรู้และทักษะตรงนี้นะครับนำไปใช้ในการสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนะครับเพื่อนำไปใช้ในการออกใบประกอบวิชาชีพการทำงานด้านไฟฟ้านะครับเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งครูไม่อยากให้นักเรียนพลาดนะครับสำหรับ EP หน้านะครับเราก็จะติดตามไปพร้อมกันนะครับสำหรับ EP นี้ครูก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ

สำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่างสองทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล2เทสแลมป์3ชุดฟิล4คือหลอดแสงสว่าง5ชุดรีเลย์6ชุดทดสอบกระแสไฟ7แบตเตอรี่8ถุงมือ9ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นระดับขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและขวาไฟหลีด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาการทำงานของไฟหน้าและการทำงานของไฟสูง

ครับสำหรับการตรวจสอบฟิวและเปลี่ยนฟิวในวงจรไฟแสงสว่างตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกตที่ฝาครอบชุดฟิวที่ตำแหน่งเฮดไลท์ RH และเฮดไลท์ LH RH คือทางด้านขวา LH คือทางด้านซ้ายขนาดของฟิวอยู่ที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบนี่คือตำแหน่งของฟิวไฟหน้าทางด้านขวาและฟิวไฟหน้าทางด้านซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิวออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้ง

และนำฟิวไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบฟิวที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์มาที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานของมัลติมิเตอร์จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกันนำฟิวที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่ขั้วฟิวทั้งสองด้านไม่ปรากฏสัญญาณเสียงในค่าของความต้านทานแสดงว่าฟิวมีการผิดปกติ

ถ้าพบว่าฟิวมีการผิดปกติทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เมื่อทำการตรวจสอบฟิวเรียบร้อยพบว่าฟิวผิดปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกับเข้าที่เดิมสำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำรีเลย์ที่ถอดออกมาจากชุดฟิวและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้ง2ขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้ง2ข้างมาจิ้มที่ปลายขั้วทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ทั้ง2ด้านเริ่มจากขั้วเล็กก่อนตรวจสอบที่ขั้วเล็กปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดและทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้ง2ขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทคครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบมาคีบเข้าไปที่ปลายขั้วขดลวดทั้ง2ด้านและทำการจ่ายไฟเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวดเมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการมีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นถ้าเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับและปิดฝาครอบชุดฟิวเข้าในตำแหน่งเดิม

ครับต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าออกมาเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอดและถอดฝาครอบและยางรองออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออกและนำหลอดไฟไปทำการตรวจสอบการตรวจสอบหลอดไฟแสงสว่างนะวิธีการตรวจสอบนะครับให้ปรับตัวมัลติมิเตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจสอบที่ขั้วหลอดนะครับทั้ง3ขั้วต้องมีการต่อเนื่องกันถ้าตรวจสอบแล้วขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีการต่อเนื่องกันแสดงว่าขั้วหลอดผิดปกติหรือมีการขาดของขั้วหลอดเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบให้นำปลายสายขั้วบวกลบของด้านมัลติมิเตอร์มาทำการตรวจสอบตัวมัลติมิเตอร์ว่ามีการทำงานปกติซะก่อนแล้วจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

ปรากฏเช่นนี้แสดงว่าหลอดเป็นปกติเมื่อทำการตรวจสอบหลอดไฟแล้วพบว่าหลอดไฟมีความปกติให้ทำการประกอบหลอดไฟหน้าเข้ากับโคมไฟโดยการประกอบหลอดไฟหน้าอย่างรองฝาครอบและขั้วหลอดไฟ

จากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีเลย์และฟิวเข้าตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟอีกครั้งไฟรี

0: ไฟหน้าไฟสูงต่ำเมื่อทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ
1: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
2: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
1: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
2: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
1: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
2: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรม ฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่าจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีครับพบกับคุณครูณัฐิพงษ์แย้มมรุณนะครับคุณครูนะครับมาจากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีนะครับจากคณะศิลปกรรมนะครับวันนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนนะครับมาเรียนรู้นะครับเรื่องของขั้นตอนการปั้นดินนะครับให้กลายเป็นรูปทรงน้องหมูเด้งนะครับหรือว่าให้กลายเป็นเครื่องเซรามิกนะครับจากการปั้นดินเหนียวนะครับวันนี้นะครับก็จะมีขั้นตอนมากมายนะครับที่จะเป็นขั้นตอนในการที่จะให้ทุกคนนะครับได้ศึกษาเรียนรู้นะครับวิธีการขึ้นดินรูปทรงต่างๆจนกลายออกมาเป็นหมูเด้งที่เราเห็นชิ้นตัวอย่างตรงนี้นะครับขั้นตอนนะครับก็จะมีทั้งการขึ้นดินการเก็บรายละเอียดนะครับการเช็คโครงสร้างแล้วก็การเติมหน้าตาให้มีความคล้ายคลึงใกล้เคียงกับต้นแบบที่เราต้องการจะให้เป็นนะครับครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีอย่างที่เราเห็นนะครับจะมีเริ่มต้นจากครับจากดินเหนียวครับดินเหนียวจะเป็นดินที่มีความเหนียวหนืดนะครับจับตัวเป็นก้อนได้ดีนะครับในดินที่เรารู้จักนะครับก็จะมีดินหลากหลายชนิดนะครับจะมีดินทรายดินร่วนแล้วก็ดินเหนียวนะครับดินที่เหมาะกับการนําใช้ปั้นที่สุดนะครับก็คือดินเหนียวนะครับมีลักษณะที่เป็นการจับตัวจับก้อนขึ้นทรงได้ง่ายนะครับแล้วก็เซตตัวได้ไวนะครับจึงเหมาะต่อการนํามาเป็นดินปั้นรูปทรงนะครับก็จะเป็นดินเหนียวนะครับหรือว่าถ้าในทางเซรามิกก็จะเรียกกันว่าดินแดงนะครับครับต่อมานะครับก็จะเป็นแท่นปั้นนะครับที่เป็นลักษณะเป็นแท่งเหล็กนะครับที่สามารถจะหมุนได้รอบด้านนะครับสามารถจะหมุนเช็ครูปทรงต่างๆที่เราเริ่มปั้นขึ้นมานะครับให้กลายเป็นรูปทรงที่สมบูรณ์โดยการเช็ครอบด้านนะครับเพราะว่าในการปั้นรูปทรงเนี่ยเราปั้นรูปทรง3มิติใช่ไหมครับเราจําเป็นต้องเช็ครายละเอียดเช็คความสมบูรณ์ของผลงานประติมากรรมหรือว่ารูปปั้นเนี่ยรอบด้านนะครับเพื่อความสมบูรณ์นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสิ่งต่อมาที่เราจะใช้นะครับก็จะเป็นลักษณะของแผ่นเหล็กนะครับอันนี้เรียกว่าแผ่นปรับเพลนนะครับหรือว่าแผ่นเหล็กแผ่นสแตนเลสนะครับจะเป็นลักษณะแผ่นที่มีฟันปลานะครับด้านหนึ่งฟันปลาอีกด้านหนึ่งเรียบนะครับใช้ในการทําให้พื้นผิวเนี่ยมีความขึ้นรูปได้ไวเรียบตึงได้ไวนะครับผ่านเครื่องมือเจ้าตัวนี้คือแผ่นเหล็กรูปฟันปลานะครับครับต่อมานะครับเราลงมานะครับก็จะเป็นเรื่องของไม้ปั้นนะครับไม้ปั้นเนี่ยมีด้วยกัน3ขนาดครับก็จะมีทั้งอันกลางอันใหญ่นะครับแล้วก็อันเล็กนะครับแตกต่างกันไปนะครับก็นักเรียนนะครับสามารถจะเลือกใช้หรือว่าเลือกนํามาปรับใช้ได้ตามลักษณะงานที่นักเรียนทํานะครับก็จะมีอันใหญ่เหมาะกับพื้นที่กว้างนะครับในการที่จะเก็บพื้นที่กว้างให้เรียบตึงนะครับต่อมาก็จะเป็นลักษณะที่ลดหลั่นลงมานะครับก็จะเป็นลักษณะของไซส์กลางนะครับใช้ในการปรับพื้นที่ที่เล็กลงมาอีกหน่อยแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นลักษณะของไซส์เล็กนะครับเก็บในพื้นที่ละเอียดลึกๆนะครับในร่องต่างๆที่เราไม่สามารถใช้ตัวใหญ่เก็บได้ก็จะเป็นตัวนี้ครับที่ทําหน้าที่ในการจะลงตามซอกหลืบต่างๆนะครับของเจ้าตัวละเอียดหรือว่าเจ้าตัวงานปั้นที่เราต้องการปั้นนะครับครับต่อมานะครับก็จะเป็นฟอกกี้นะครับหรือว่าที่ฉีดน้ํานะครับใช้ในการทําให้ดินเหนียวยังคงชุ่มตัวตลอดเวลานะครับดินเหนียวเนี่ยมีความเซตตัวได้ง่ายนะครับแล้วก็ในความที่ตัวง่ายนี้ก็มีความที่จะแข็งแล้วก็แห้งได้ไวเช่นเดียวกันดังนั้นนะครับการทํางานปฏิมากรรมหรือว่างานปั้นเนี่ยเราควรจะต้องรักษาความชื้นของดินไว้ให้ได้นานนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการฉีดน้ําฟอกกี้ในการปั้นเป็นระยะนะครับก็คือหมายความว่าทุกๆครึ่งชั่วโมง15ทีต้องฉีดน้ํา1ครั้งนะครับหรือถ้าหากเราจะพักการปั้นต้องการจะไปพักผ่อนในระยะเวลาที่มันนานเนี่ยเราต้องเอาผ้าที่มีความเปียกน้ําชุ่มน้ําคุมดินนั้นไว้นะครับเพื่อจะให้ดินเนี่ยอยู่กับเราแล้วก็ไม่แข็งตัวไปซะก่อนคือถ้าในกรณีที่เราปล่อยให้ดินแข็งตัวเราไม่สามารถรักษาดินไว้ให้ชุ่มชื้นไว้ได้เนี่ยเวลาจะปั้นต่อหรือว่าจะแกะรายละเอียดเนี่ยเราจะแกะลงไปไม่ได้เพราะว่าดินมันเซตตัวไปแล้วครับดังนั้นการปั้นการรักษาความชุ่มชื้นเป็นเรื่องสําคัญไม่แพ้กับการเก็บรายละเอียดของงานปั้นนะครับดังนั้นก็คือต้องมีฟอกกี้ประจําตัวหรือว่าต้องมีประกอบการปั้นทุกๆครั้งครับครับต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของฟองน้ํานะครับอันนี้ก็จะใช้ในการเก็บรายละเอียดขั้นสุดท้ายครับก็คือในกรณีที่เราปั้นดินเนี่ยเราต้องการให้พื้นผิวเรียบตึงหรือว่าเนียนขึ้นสามารถใช้ฟองน้ํานะครับเก็บพื้นผิวของดินได้เป็นชั้นสุดท้ายเป็นสิ่งสุดท้ายในการทํางานนะครับแล้วก็เอาไว้ใช้ในการล้างมือหรือว่าการเช็ดล้างอุปกรณ์ก็จะใช้ฟองน้ํานะครับในการทํางานนั้นเช่นกันครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกระป๋องใส่น้ํานะครับกระป๋องใส่น้ําก็ใช้ในการเติมน้ํานะครับเพื่อเอาไว้ใช้นะครับล้างมือล้างอุปกรณ์นะครับล้าง
เครื่องมือต่างๆที่เลอะหรือว่าเปื้อนดินนะครับครับทั้งหมดก็เป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการปั้นดินทั้งหมดวันนี้นะครับให้ออกมาเป็นน้องหมูเด้งอย่างที่เราเห็นนะครับวันนี้ก็จะลองมาให้ทุกคนมาดูนะครับว่าขั้นตอนที่1 2 3 4นะครับเป็นยังไงบ้างแล้วก็เราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการทำงานครับครับต่อไปนะครับก็จะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการปั้นแล้วนะครับครับแล้วก็จะเอาดินเหนียวนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับเอามาปั้นบนแท่นหมุนแท่นกลมนะครับวิธีการปั้นนะครับเราต้องทําให้ดินเหนียวนะครับติดกับแท่นกลมให้ได้มากที่สุดนะครับก็คือการทุบลงไปนะครับทําให้ดินเหนียวนะครับยึดเกาะกับตัวแท่นเหล็กนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการนะครับกดนะครับรูปทรงนะครับให้เป็นเหมือนที่เราต้องการนะครับรูปทรงหมูเด้งเนี่ยก็จะเป็นรูปทรงที่มีความโค้งกลมมนนะครับแล้วก็จะขึ้นรูปทรงนะครับให้มีความใกล้เคียงด้วยการกดบีบนะครับแล้วก็อัดลงไปนะครับจนเราพอใจนะครับเราก็จะเติมนะครับในมุมที่เรามองว่าต้องเติมนะครับหรือว่ามีความสําคัญนะครับในการให้รูปทรงไปใกล้เคียงนะครับรูปทรงเด้งนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2สัดส่วนง่ายๆนะครับก็จะมีสัดส่วนของช่วงตัวนะครับที่มีความกลมนะครับมีความเป็นเหมือนวงรีนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนหัวนะครับส่วนที่2ก็คือเป็นส่วนหัวนะครับส่วนหน้าของหมูเด้งนะครับก็จะเป็นลักษณะที่มีการต่อกันทั้งหมด2ชิ้นนะครับอันนี้ครับแล้วก็จะขึ้นตัวให้เรียบร้อยนะครับก็จะวางสามารถกำหนดความสูงนะครับความใหญ่ความกว้างได้เริ่มจากตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ก็จะเริ่มเติมสัดส่วนต่างๆเข้าไปแล้วนะครับนี่ครับขึ้นรูปทรงง่ายๆนะครับเราก็จะพอได้งี้นะครับเราก็จะใช้แผ่นปรับเพนหรือว่าแผ่นสแตนเลสที่เป็นฟันปลานะครับอันนี้นะครับในการที่จะทําให้รูปทรงเนี่ยมีความเรียบได้เร็วนะครับโดยการปาดนะครับลงไปบนพื้นผิวดินนะครับจากดินที่มีความหยาบหรือว่ามีความยังไม่เรียบเนี่ยก็จะเกิดการถูกเกลี่ยนะครับถูกปาดหน้าดินนะครับจนตัวดินเนี่ยเริ่มเป็นรูปทรงนะครับที่เราต้องการนะครับเราก็จะปาดนะครับในพื้นที่ที่มีความเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับเราก็จะเติมลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวของหมูเด้งนะครับเริ่มเติมในส่วนของหัวนะครับต่อเข้าไปในส่วนจากส่วนตัวครับถ้ามองก็คือเราจะมองให้ด้านนี้เป็นด้านข้างนะครับเราจะค่อยเติมหัวแล้วก็เติมพุงหมูเด้งเข้าไปนะครับ

การปั้นนะครับเราจะต้องดูจากด้านข้างก่อนนะครับด้านข้างจะเป็นด้านที่กําหนดความยื่นความเว้าความนูนของด้านหน้านะครับดังนั้นเราต้องกําหนดด้านข้างให้เรียบร้อยก่อนนะครับว่าเราจะเติมตัวอะไรเข้าไปหรือว่าเติมปากจมูกอะไรเข้าไปเนี่ยเราต้องคํานึงด้านข้างเป็นหลักครับให้รูปทรงเนี่ยไปใกล้เคียงก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเก็บรายละเอียดครับเราก็จะขึ้นรูปทรงง่ายๆไว้นะครับมีตัวแล้วก็หัวเป็นแกนหลักนะครับในการปั้นหมุดเองครับในการปั้นเนี่ยครับในบางความเชื่อของในมุมคนทำงานเป็นมากรรมเนี่ยเขาบอกกันว่าไม่ต้องใช้เครื่องมือก็ได้นะครับสามารถใช้มือเราเองในการที่จะจัดการดินจนสมบูรณ์ได้เลยครับเพียงแค่ว่าเราใช้เครื่องมือปั้นเนี่ยในการเอาไว้เก็บรายละเอียดเท่านั้นครับแต่ก็เป็นความเชื่อหรือว่าความถนัดของแล้วแต่บุคคลนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะรูปทรงเบื้องต้นของหมูเด้งนะครับก็จะมีลักษณะที่เราจะแบ่งไว้ชัดเจนนะครับก็จะมีทั้งหัวนะครับแล้วก็ตัวนะครับสองส่วนนะครับเป็นหลักพอได้ที่เราต้องการนะครับต่อไปก็จะเป็นการเก็บผิวนะครับจะสังเกตได้ว่าก่อนที่เราจะเก็บผิวเนี่ยตัวดินนะครับจะมีรอยนิ้วมือหรือว่ารอยลากมือของเรานะครับติดลงไปบนงานนะครับพอได้แล้วก็จะเอาเครื่องมือเดิมนะครับตัวแผ่นปรับเพนนะครับในการเก็บเรียบครับเราจะเป็นการปาดนะครับหรือว่าการขูดนะครับโดยใช้ฟันปลาครับฟันปลาเนี่ยจะมีลักษณะที่ช่วยให้ตัวพื้นดินเนี่ยเกี่ยกันเองนะครับทําให้ดินเนี่ยถูกรูดไปอุดในจุดที่มันมีหลุมมีบ่อครับวิธีการปาดก็จะเป็นการปาดขะนะครับปาดทางซ้ายทางขวาหรือว่าปาดให้มีความเปลี่ยนทิศทางไปเป็นระยะนะครับเพราะว่าถ้าเราเป็นการปาดทางเดียวเนี่ยดินจะไม่ถูกเกี่ยจนทั่วนะครับครับอันนี้ก็เป็นการปาดนะครับจนทั่วแล้วนะครับก็คือจะสังเกตได้ว่าตัวพื้นผิวดินเนี่ยจะมีรอยฟันปลานะครับแต่จะไม่เหลือร่องรอยของรอยตะปุ่มตะป่ำที่มีความเป็นร่องลึกแล้วนะครับครับต่อมาก็ใช้ด้านเรียบนะครับในการทํางานนะครับด้านเรียบก็จะเป็นด้านที่เอาไว้เก็บรอยฟันปลานะครับก็จะสังเกตว่าพอดินเจอด้านเรียบแล้วเนี่ยก็จะทําให้งานเนี่ยเริ่มดูตึงนะครับแล้วก็ดูเรียบขึ้นครับครับอันนี้ก็จะเป็นอันจบกระบวนการขั้นตอนในการขึ้นรูปทรงนะครับของเจ้าหมูเด้งนะครับก็จะเป็นรูปทรงลักษณะพื้นฐานประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการเริ่มใส่นะครับอวัยวะสําคัญนะครับเช่นใบหน้าจมูกแขนนะครับขานะครับหรือว่าหางนะครับแล้วก็จะเป็นการเติมนะครับในส่วนของดีเทลเล็กๆน้อยๆครับเช่นการเติมพุงการเติมแก้มเติมหูนะครับลักษณะเฉพาะของตัวหมูเด้งเข้าไปนะครับเพราะว่าเราได้ทําการขึ้นรูปทรงพื้นฐานขึ้นรูปทรงหลักของตัวหมูเด้งไว้แล้วนะครับเป็นไงบ้างครับทุกคนหลังจากที่เรานะครับได้ทําการขึ้นโครงสร้างนะครับเจ้าหมูเด้งไปนะครับโดยการที่ขึ้นตัวและขึ้นหัวนะครับสองส่วนง่ายๆนะครับของหมูเด้งนะครับไปแล้วนะครับทุกคนทําได้ไหมครับหรือว่าทุกคนมีความเข้าใจมากขึ้นไหมครับต่อไปนะครับเราก็จะเริ่มเป็นการนะครับใส่ลักษณะเฉพาะของเจ้าหมูเด้งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมหน้าตาการเติมแขนเติมตัวนะครับหรือว่าเติมพุงให้เยอะขึ้นเติมแก้มให้นูนขึ้นนะครับก็จะเป็นการใส่รายละเอียดต่อไปครับครับต่อไปนะครับก็จะเริ่มใส่รายละเอียดแล้วนะครับการใส่รายละเอียดเนี่ยครับเป็นลักษณะที่คนปั้นนะครับต้องสังเกตกับหุ่นที่เป็นต้นแบบหรือว่าสิ่งที่เราจะนํามาปั้นนะครับเพราะว่าแต่ละอย่างนะครับที่เราจะนำมาปั้นเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับจะมีความหน้าเล็กหน้าใหญ่หน้าแหลมนะครับมีความแตกต่างกันไปครับก็สุดแล้วแต่ผู้ปั้นนะครับจะสังเกตเห็นหรือว่าจะจับเอกลักษณ์นั้นมาใช้นะครับในการปั้นนะครับการเติมเนี่ยก็จะเป็นการเติมต่อเนื่องไปจากตัวโครงสร้างนะครับเรามีโครงสร้างหลักแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการเติม
ลักษณะเฉพาะการเติมบุคลิกของต้นแบบเข้าไปนะครับเราก็จะเริ่มจากการเติมหน้าก่อนนะครับก็จะมีการเติมแก้มเติมมุมปากนะครับเติมจมูกเข้าไปนะครับเราจะเริ่มเติมจากอวัยวะพื้นฐานนะครับของสัตว์นะครับก็จะมีจมูกปากตานะครับเติมแก้มนะครับลงไปการปั้นหน้าคนหรือหน้าสัตว์เนี่ยก็จะมีความยากที่เพิ่มเข้ามานะครับในการทำงานก็คือการให้สองข้างเท่ากันนะครับเพราะว่าสมมุติว่าเราเติมข้างซ้ายแบบไหนนะครับข้างขวาก็ต้องคำนึงหรือว่าอย่าลืมว่าเราทำอะไรในข้างซ้ายไปบ้างนะครับเพื่อจะไปปั้นต่อในข้างขวาครับเราก็จะมีทั้งการเติมและการเอาออกนะครับผสมกันในขั้นตอนการจับดินจนกว่างานจะสมบูรณ์นะครับในขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องคำนึงถึงความเรียบเนียนเท่าไหร่นะครับเราเน้นว่าเราเติมสิ่งที่เราต้องการจะใส่ไปให้ได้ง่ายสุดก่อนนะครับในการเก็บรายละเอียดน่ะเราจะมาเก็บในการขั้นตอนสุดท้ายกันครับครับต่อไปก็จะเป็นการเติมหูนะครับต่อมาก็จะเป็นการเติมมือกับเท้านะครับ

ในการปั้นหมูเด้งเนี่ยครับเราก็จะมีทั้งการปั้นที่มีขนาดถึงการคำนึงถึงความจริงนะครับแล้วก็การคำนึงถึงการเป็นการ์ตูนที่มีความน่ารักน่ารักนะครับอันนี้เราจะใส่ให้ครบทุกอย่างก่อนนะครับใส่อวัยวะทั้งทุกอย่างที่หมูเด้งมีนะครับ

ก็คือมือเท้าตาจมูกปากนะครับมันจะไปเก็บรายละเอียดต่อไปครับในการปั้นงานเซรามิกเนี่ยครับจะต้องคำนึงเรื่องสำคัญอีกเรื่องนะครับก็คือว่าการทำเซรามิกเนี่ยเราทำแม่พิมพ์ครับโดยที่แม่พิมพ์เนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเปลือกหอยนะครับก็คือการเปิดฝาล่างบนนะครับดังนั้นเราไม่สามารถจะทำให้ตัวแขนหมูเด้งหรือว่าขาหมูเด้งเนี่ยงอกออกไปจากตัวงานหลักได้เยอะนะครับเพราะว่าจะทำให้ไม่สามารถถอดพิมพ์ได้ครับจำเป็นที่จะต้องปั้นแล้วยังติดอยู่กับตัวหรือว่ามีการลิงก์หรือว่าอิงอยู่กับตัวบ้างนะครับเพื่อจะทำให้ตัวงานเนี่ยไม่มีจุดที่งอกหรือว่าย้อยออกไปจากตัวงานหลักเยอะครับครับต่อไปจะเป็นอย่างสุดท้ายของหน้าของเด้งครับก็คือตาครับเป็นไงบ้างครับทุกคนหลังจากที่เรานะครับเริ่มใส่ละเอียดนะครับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทุกคนทําได้หรือเปล่าครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการเติมตานะครับหรือว่าการเก็บรายละเอียดช่วงบริเวณหน้าครับกันต่อแล้วนะครับเราก็จะลองมาเติมตากันนะครับว่าทํายังไงให้หมูเด้งนะครับมีตาที่มีความน่ารักครับกลมโตครับการเติมตานะครับเราก็จะเริ่มจากการทําโหนกเบ้าตานะครับแล้วก็ดูความเท่าเทียมของทั้งสองข้างให้ดีนะครับว่าตำแหน่งความสูงต่ำมีผลต่อความถูกต้องของหน้าหมูเด้งนะครับต้องดูให้สมมาตรกันทั้งคู่เลยนะครับนะครับอันนี้เราก็วางตำแหน่งนะครับแล้วก็รายละเอียดโครงสร้างของหมูเด้งจนครบแล้วนะครับมีอวัยวะครบแล้วครับต่อไปนะครับเราจะต้องมาลงละเอียดนะครับลงลึกขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นนะครับก็คือเป็นเรื่องการแกะนะครับการขูดแล้วก็การเติมพื้นที่ต่างๆนะครับให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตอนที่เราเติมเค้าโครงสร้างเนี่ยเราเติมให้ทุกอย่างมีครบนะครับหลังนั้นนะครับต้องมาจัดการนะครับในการที่จะเพิ่มเติมครับจนกว่านะครับงานจะสมบูรณ์ที่สุดนะครับโดยการที่หมุนเช็คนะครับดูรอบด้านนะครับจนกว่านะครับตัวงานนะครับจะมีความใกล้เคียงกับต้นแบบนะครับความยากของการปั้นหมูเด้งอาจจะเป็นเรื่องของหน้าตานะครับเพราะว่ารูปทรงเนี่ยอาจจะดูไม่ยากนะครับแต่ว่าที่เราต้องปั้นให้เหมือนเนี่ยคืออาจจะเป็นเรื่องของหน้าตาจมูกนะครับการเติมรายละเอียดเข้าไปนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้น่าจะเป็นเรื่องของเหนียงหรือว่าชั้นไขมันที่ลําคอนะครับที่ต้องขาดไม่ได้เลยนะครับของหน้าหมูเด้งนะครับแล้วก็จะเติมรถนะครับจนกว่าเราจะเห็นว่างานสมบูรณ์นะครับจะสังเกตได้ว่าในงานเนี่ยจะมองว่าเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับแล้วก็แต่ว่าที่ยังขาดก็คือเรื่องของความเรียบตึงหรือว่ามวลปริมาตรที่มีความโค้งแล้วก็มีความงามของรูปปั้นนะครับการเติมก็เป็นเรื่องแล้วแต่ความชอบของผู้ปั้นนะครับเราก็ดูความเหมาะสมเป็นหลักนะครับว่าตรงไหนบ้างที่ยังต้องเพิ่มนะครับตัวโครงสร้างเนี่ยจะมีความใกล้เคียงครับก็คือตัวโครงสร้างมีความขึ้นเหมือนกันแต่ว่าในส่วนดีเทลรายละเอียดเนี่ยก็จะแล้วแต่การสังเกตหรือว่าการมองเห็นนะครับอันนี้เราเติมตาทางด้านซ้ายไปแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการเติมเปลือกตาทางด้านขวาด้วยนะครับต้องเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องของการปั้นก็คืออย่างที่บอกนะครับเป็นเรื่องของความเท่ากันทั้งสองข้างครับแล้วก็จะใช้เครื่องมือในการช่วยในการเติมซ่องร่องเล็กๆครับที่เราไม่สามารถจะเอานิ้วเราเนี่ยสอดแทรกเข้าไปได้ครับก็จะเป็นการขูดเพื่อให้เกิดร่องนะครับต่อมาก็จะเริ่มไปเก็บรายละเอียดที่หูนะครับหลังจากที่ตาเสร็จแล้วนะครับแก้มสองข้างเริ่มได้แล้วนะครับเราก็จะไปหูต่อครับหูก็จะมีใบหูนะครับที่จะมีความเป็นสันเป็นเส้นขึ้นมานะครับของจมูกเด้งนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้เครื่องมือนะครับในการเซาะร่องหูลงไปนะครับเราก็จะเก็บรอบบริเวณหูนะครับในการเครื่องมือในใช้ในการ

การเกาแล้วก็การเจาะร่องนะครับเป็นหลักเลยครับเราจะเกาให้มีความสมส่วนนะครับสามารถใช้มือนะครับจุ่มน้ํานะครับเพื่อทําให้มือเราเปียกนะครับแล้วก็ลูบเพื่อเก็บให้ตัวงานในมีความเรียบเนียนขึ้นอีกระดับนะครับในส่วนที่เราสึกว่าน่าจะใช้ได้แล้วครับครับแล้วก็เดินทางมาอีกระยะแล้วนะครับก็คือตอนนี้เราวางโครงสร้างแล้วเริ่มใส่รายละเอียดในส่วนของใบหน้ามาระยะแล้วครับตอนนี้ก็คือหน้าก็มีความใกล้สมบูรณ์มากขึ้นนะครับมีความใกล้เคียงมากขึ้นนะครับต่อไปนะครับเราก็จะเริ่มไปในส่วนของตัวนะครับอันนี้คือหน้าเสร็จแล้วก็จะลงไปส่วนที่ตัวแล้วครับพอตัวเสร็จแล้วเราจะมาเก็บรายละเอียดสุดท้ายกันครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ตัวก่อนนะครับครับในส่วนของบริเวณตัวเนี่ยก็จะมีส่วนสําคัญนะครับหลักๆก็จะเป็นมือกับเท้านะครับแล้วก็สําคัญอีกอย่างก็คือตัวไขมันนะครับที่เชื่อมระหว่างคอกับตัวนะครับของหมูเด้งนะครับก็จะเห็นชัดนะครับในเจ้าหมูเด้งเลยนะครับจะมีแผงไขมันส่วนนี้นะครับแล้วก็จะมาเก็บทั้ง3อย่างนี้นะครับมือเท้าแล้วก็แผงไขมันครับครับแล้วก็เติมต่อจากส่วนของคอมาเลยนะครับไล่สเต็ปลงมาเลยนะครับเชื่อมโยงกันนะครับระหว่างตัวไขมันนะครับที่เชื่อมอยู่ระหว่างข้างหลังหัวนะครับโยงกันไปนะครับก็เราก็เป็นการเก็บละเอียดต่อนะครับหลังจากที่เราวางโครงสร้างแล้วนะครับโครงสร้างเนี่ยก็เป็นตำแหน่งที่เราล็อกไว้นะครับว่าเราจะไว้ตำแหน่งตรงนี้นะครับส่วนเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่จะแสดงอยู่อีก1ชั้นนะครับต่อจากมุมนั้นนะครับเราก็ใช้เครื่องมือนะครับเครื่องมือไซส์กลางนะครับในการช่วยนะครับเครื่องมือปั้นนะครับถ้าสังเกตดูในระยะใกล้ๆจะมีเขาเรียกว่าเป็นฟันนะครับหรือว่าคล้ายๆกับฟันปลาเหมือนกับแผ่นเหล็กเลยนะครับใช้ในการขูดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะใช้เกาเพื่อให้ปรับระนาบนะครับปรับพื้นผิวปรับตัวปริมาตรให้สวยงามครับเราจะมาดูตรงส่วนของไขมันนะครับแผงคอก่อนนะครับจะเชื่อมโยงกันมากับข้างหลังอีกฝั่งนะครับเราก็จะเชื่อมโยงกับฝั่งนี้ด้วยมีการเติมนะครับในส่วนของแขนนะครับข้างบนแล้วก็ต้องเช็คดูอีกข้างด้วยนะครับดูทั้งสองข้างให้ไปทิศทางเดียวกันครับพอได้แขนแล้วก็ลงไปที่ขาต่อครับขาก็ทําเช่นเดียวกันนะครับเติมตัวมวลปริมาตรให้สมบูรณ์ที่สุดครับเราก็จะมาเก็บช่วงท้ายนะครับตรงก้นนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่เติมขาแล้วเราก็จะลิงก์ต่อเข้าไปให้มีช่วงก้นเหมือนเป็นท่านั่งสักนิดหนึ่งครับต่อมาก็จะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือเป็นการเกาครับใช้เครื่องมือเนี่ยในการที่เราจะเกาทุกอย่างที่เป็นพื้นผิวตะปุ่มตะป่ำเนี่ยให้เรียบตึงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เลยครับแล้วก็ใช้เครื่องมือในการขูดไล่นะครับตั้งแต่ส่วนล่างขึ้นบนหรือบนลงล่างก็ได้นะครับแต่เราจะใช้ทั้งเครื่องมือแล้วก็น้ําในการช่วยทําให้พื้นผิวที่มีความขรุขระตะปุ่มตะป่ำที่เราเห็นเนี่ยตึงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับเพราะว่าการเติมดินเนี่ยจะมีร่องรอยของการที่เราจะต้องถูนะครับการปาดการรูดดินนะครับทำให้ดินเนี่ยมีความตะปุ่มตะป่ำขรุขระไม่เรียบเนียนนะครับพอเราเติมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้เครื่องมือนะครับในการเกาให้เรียบเป็นขั้นตอนท้ายๆแล้วครับเราก็จะเริ่มขูดจากพื้นที่ที่มีขนาดกว้างก่อนนะครับก็คือด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีการเกาการเกาก็จะเป็นการใช้เครื่องมือปั้นเนี่ยขูดลงไปบนเนื้อดินนะครับด้วยความที่เครื่องมือปั้นเนี่ยมีความตรงนะครับแล้วก็มีฟันที่เป็นเหมือนฟันปลานะครับเมื่อเราขูดไปเรื่อยๆนะครับจะทําให้พื้นผิวดินเนี่ยมีความเรียบตึงขึ้นเรื่อยๆเลยครับวิธีการขูดก็ไม่ตายตัวนะครับสามารถจะขูดได้หลายวิธีครับแต่ว่าวิธีการที่ใช้ได้ดีก็จะเป็นเรื่องการขูดที่เปลี่ยนทิศทางไปเรื่อยๆนะครับมีการขูดซ้ายขวานะครับสลับขึ้นลงนะครับขูดเฉียงขูดเอียงไปเอียงมานะครับเพื่อให้ตัวดินเนี่ยเกิดการถูกเกาแล้วก็ผสานกันนะครับเมื่อเราเกาไปเรื่อยๆเนี่ยตัวเส้นเหล็กเนี่ยจะเริ่มไปทําการขูดเนื้อดินที่มีความขรุขระออกนะครับจนเหลือแต่เนื้อดินที่มีความเรียบครับเราก็จะใช้เครื่องมือไซส์กลางเป็นหลักก่อนนะครับในการคุมพื้นที่ไปทั้งหมดก่อนนะครับ
มันจะขูดไล่ทั่วทั้งตัวก่อน1 รอบนะครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการผสานเนื้อทั้งหมดที่เราทําการปั้นเนี่ยให้เป็นเนื้อเดียวกันมากที่สุดครับเวลาเกาต้องคํานึงสิ่งที่เราเติมด้วยนะครับถ้าเราเกาแรงจนเกินไปหรือว่าเกาโดยที่ไม่คํานึงถึงรายละเอียดเนี่ยเราก็อาจจะขูดรายละเอียดให้หายไปได้นะครับเราก็จะไล่เบอร์ไม้ปั้นไปเรื่อยๆนะครับก็คือไล่จากขนาดไซส์กลางไปเล็กเลยนะครับนี่ก็เป็นช่วงแรก

การต่อไปเช่นทำว่าการคัดแต่งชิ้นงานต้นแบบเนี่ยก็จะง่ายขึ้นครับครับตอนนี้นะครับเราก็เก็บตรงนี้เรียบร้อยนะครับถ้าทุกคนไม่ติดขัดอะไรเราก็จะไปส่วนในส่วนของหัวแล้วนะครับก็จะเป็นการไล่นะครับดีเทลเรื่องการเลียบตรงแก้มนะครับตรงจมูกนะครับตรงหัวนะครับไล่กันไปนะครับหลังจากที่เราเกาขึ้นมานะครับเราก็จะไล่สเต็ปนะครับตั้งแต่หลังขึ้นมาหัวนะครับแล้วก็ไล่เกามาจนถึงส่วนของจมูกนะครับด้านหน้านะครับเพื่อที่จะทําให้ตรงจมูกเนี่ยมีความสมูทนะครับแล้วก็เนียนเรียบไปกลืนไปกับหน้าแล้วก็กับตัวด้วยนะครับเพราะว่าต้องทําให้จมูกนะครับกับแก้มนะครับกลืนกันด้วยนะครับเราก็จะใช้น้ําช่วยนะครับในการที่จะใช้เครื่องมือเกาด้วยนะครับน้ำเนี่ยจะช่วยให้หน้าดินหน้าแร่เนี่ยอ่อนตัวลงนะครับแล้วทําให้เราเกาง่ายขึ้นอีกนิดนึงครับครับแล้วก็จะเกามาจนถึงจุดที่เราเริ่มสบายใจแล้วก็พอใจแล้วนะครับในเรื่องของพื้นผิวที่เรียบตึงมากขึ้นนะครับครับหลังจากที่เราเกาจนครบนะครับเกาทั้งส่วนบริเวณตัวแล้วก็หัวเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ถือว่างานก็มีความเรียบขึ้นมาอีกระดับนะครับแต่ว่าเราจะทําให้งานเนี่ยมีความตึงขึ้นมาอีกนะครับโดยใช้ฟองน้ํานะครับสีเหลืองที่เราเคยโชว์ให้ดูในต้นคลิปนะครับจะเป็นฟองน้ําที่ช่วยในการที่เราจะใช้ในการลูบนะครับซับแล้วก็ดูดตัวงานเนี่ยให้มีความเรียบมากขึ้นนะครับเราก็จะใช้ฟองน้ํานะครับที่มีความหมาดน้ํานะครับไม่ถึงกระชุ่มนะครับแต่ว่าให้มีน้ําติดอยู่นิดหน่อยนะครับเพื่อจะลูบตัวผิวงานนะครับฟองน้ําก็จะไปลบรอยขูดหรือว่ารอยฟันปลาของเครื่องมือออกไปด้วยนะครับเราก็จะลูบไปให้ทั่วทุกอนูของตัวงานเลยนะครับเข้าไปตามซอกต่างๆเพราะว่าฟองน้ำเนี่ยมีความนิ่มอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะกดน้ําหนักเยอะมากหรือน้ําหนักน้อยก็จะยังคงไม่ไปทําลายตัวรูปทรงปั้นให้ผิดเพี้ยนนะครับตรงไหนที่มีความไม่เรียบเนี่ยเราเล็งได้เลยนะครับแล้วเราก็ทําการใช้ฟองน้ำมาลูบเข้าไปได้เลยครับจะมีตามซอกครับที่ยังเข้าถึงเย็นได้ยากแล้วก็เป็นมุมหลืบๆเล็กๆนะครับตรงงานก็ใกล้สมบูรณ์100%แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการเจาะนะครับหรือว่าการแกะนะครับจมูกหรือว่าปากหรือว่าลูกตาให้ชัดขึ้นอีกเป็นอย่างสุดท้ายในการทํางานปั้นแล้วนะครับครับเป็นไงบ้างครับทุกคนหลังจากที่เรานะครับทําการทําให้ผิวของเจ้าหมูเด้งเนี่ยเรียบตึงแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายของการปั้นแล้วนะครับก็คือการแกะนะครับรายละเอียดนะครับโดยบริเวณที่เป็นจุดเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นรูจมูกนะครับรูแก้มนะครับรูขุมขนต่างๆแล้วก็บริเวณดวงตานะครับที่ต้องใช้เครื่องมือตัวเล็กเนี่ยในการเจาะเข้าไปนะครับเราทําพื้นผิวให้เรียบเรียบร้อยละอันนี้จะเป็นขั้นตอนท้ายๆขั้นตอนสุดท้ายในการที่จะแกะรายละเอียดลงดีเทลแล้วครับเราก็จะเริ่มจากจมูกก่อนนะครับก็จะเจาะจมูกลงไปนะครับในบริเวณสองข้างนะครับใช้เครื่องมือตัวเล็กเนี่ยในการเจาะรูเข้าไปเพราะว่าตัวผิวเนี่ยได้สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วครับเราก็จะมาดูเรื่องดีเทลเพิ่มเติมนิดหน่อยครับให้ตัวงานสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับนี่นะครับเราก็จะใช้เครื่องมือปั้นนะครับในการที่จะทำรูขุมขนนะครับบริเวณจมูกนะครับหรือว่าใต้ปากของจมูกเด้งนะครับที่มีรูขุมขนนะครับเราจะเจาะเข้าไปนิดหน่อยให้ตัวงานนะมีพื้นผิวเท็กเจอร์ที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นเจ้าฮิปโปด้วยนะครับเจ้าหมูเด้งด้วยนะครับเป็นมันรูขุมขนบริเวณปากของเจ้าฮิปโปด้วยนะครับเจ้าหมูเด้งด้วยนะครับพอเราได้ตรงนี้เรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเก็บช่วงปากนิดหน่อยครับให้มีความเห็นร่องปากที่ชัดเจนนะครับของเจ้าหมูเด้งนะครับก็จะมีบริเวณปากแล้วก็มุมปากเล็กน้อยครับ

จมูกปากเรียบร้อยนะครับต่อไปจะเป็นส่วนของตาแล้วครับตานะก็จะมีการที่ต้องเติมตาดําเข้าไปก่อนนะครับก่อนจะทําการเก็บขอบนะครับ

แล้วก็ทำครั้งนี้แล้วก็ทำอีกข้างด้วยนะครับทำสองข้างเลยนะครับทำการเติมแล้วก็โดยที่คำนึงถึงฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับแล้วก็ทำครั้งนี้แล้วก็ทำอีกข้างด้วยนะครับทำสองข้างเลยนะครับทำการเติมแล้วก็โดยที่คำนึงถึงฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับจะเป็นการเจาะตานะครับจะเป็นส่วนสุดท้ายในการทำงานแล้วนะครับเราก็จะเก็บให้ดวงตาในมีความกลมโตนะครับมีความน่ารักให้มีความตาแวววาวสดใสนะครับแล้วก็มาจัดการอีกข้างนะครับที่เราทำการเติมเอาไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเราจะใช้ฟองน้ำเหมือนเดิมนะครับในการเก็บผิวงานให้ตึงนะครับตรงที่เราทำการขูดไปนะครับครับหลังจากที่เรานะครับทำการเก็บนะครับดวงตาจมูกแล้วนะครับเราก็ใช้ฟองน้ำเหมือนเดิมนะครับในการที่จะทําให้ตรงตัวงานที่เราขูดเกาไปเนี่ยที่มันถูกเกาแล้วเกิดร่องรอยการขูดน่ะเรียบตึงนะครับโดยการใช้ฟองน้ําเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็ใช้ฟองน้ำนะครับในการจุ่มนะครับแล้วก็ลูบบริเวณที่เราทําการขูดทําการเกาเมื่อสักครู่นะครับเพื่อให้ผิวดินตรงนั้นนะครับเรียบเหมือนกับเพื่อนๆรอบๆนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าหมูเด้งนะครับแล้วก็ขั้นตอนกระบวนการปั้นดินของเรานะครับครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนทุกคนครับหลังจากที่เรานะครับได้ทําการรู้จักนะครับทั้งอุปกรณ์เครื่องมือแล้วก็กระบวนการนะครับในการทั้งขึ้นโครงสร้างนะครับการเติมรายละเอียดนะครับการเก็บรายละเอียดนะครับการทําให้ผิวเรียบนะครับกระบวนการในการปั้นเจ้าหมูเด้งนะครับโดยปั้นด้วยดินแดงนะครับเป็นดินเหนียวที่ทําให้เราก่อสร้างนะครับขึ้นรูปทรงอันนี้มาได้นะครับการเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นอวัยวะนะครับหูตาจมูกปากนะครับแขนขานะครับการเติมนะครับเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับแล้วก็การเติมรายละเอียดเก็บรายละเอียดแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือการทําให้ผิวตึงนะครับหลังจากที่นะครับที่เราปั้นกันเสร็จแล้วนะครับก็ยังมีขั้นตอนอีกมากมายนะครับในการที่จะทำให้เจ้าหมูเด้งเนี่ยออกมาเป็นงานเซรามิกได้นะครับหลังจากนะครับขั้นตอนที่1ก็คือการปั้นดินนะครับแล้วก็จะไปสู่ขั้นตอนในการทําแม่พิมพ์ไม่ว่าจะเป็นแม่พิมพ์ทุบแม่พิมพ์ชิ้นนะครับการหล่อน้ําดินการเทน้ําดินนะครับหรือว่าการเผาดิบการเพ้นสีใต้เคลือบนะครับแล้วก็การเผาเคลือบสีนะครับมีขั้นตอนอีกมากมายเลยครับกว่าจะได้ออกมาเป็นเจ้าหมูเด้งนะครับดังนั้นทุกคนก็สามารถไปชมความรู้เพิ่มเติมนะครับได้กับคุณครูท่านอื่นอีกนะครับและสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟ

แสงสว่าง2ทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล2เทสแลมป์3ชุดฟิล4คือหลอดไฟแสงสว่าง5ชุดรีเลย์6ชุดทดสอบกระแสไฟ7แบตเตอรี่8ถุงมือ9ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นระดับขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและขวาไฟหลีด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาการทำงานของไฟหน้าและการทำงานของไฟสูง

ครับสำหรับการตรวจสอบฟิวและเปลี่ยนฟิวในวงจรไฟแสงสว่างตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกตที่ฝาครอบชุดฟิวที่ตำแหน่งเฮดไลท์ RH และเฮดไลท์ LH RH คือทางด้านขวา LH คือทางด้านซ้ายขนาดของฟิวอยู่ที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบนี่คือตำแหน่งของฟิวไฟหน้าทางด้านขวาและฟิวไฟหน้าทางด้านซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิวออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งและนำฟิวไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบฟิวที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์มาที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานของมัลติมิเตอร์จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกันนำฟิวที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่ขั้วฟิวทั้งสองด้านไม่ปรากฏสัญญาณเสียงในค่าของความต้านทานแสดงว่าฟิว

ถ้าพบว่าฟิวมีการผิดปกติทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เมื่อทำการตรวจสอบฟิวเรียบร้อยพบว่าฟิวผิดปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกับเข้าที่เดิมสำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำรีเลย์ที่ถอดออกมาจากชุดฟิวและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้ง2ขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้งสองข้างมาจิ้มที่ปลายขั้วทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ทั้งสองด้านเริ่มจากขั้วเล็กก่อนตรวจสอบที่ขั้วเล็กปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดและทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้งสองขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทคครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบมาคีบเข้าไปที่ปลายขั้วขดลวดทั้งสองด้านและทำการจ่ายไฟเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวดเมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการมีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นถ้าเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับและปิดฝาครอบชุดฟิวเข้าในตำแหน่งเดิม

ครับต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าออกมาเพื่อทำการตรวจสอบ

ถอดขั้วหลอดและถอดฝาครอบและยางรองออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออกและนำหลอดไฟไปทำการตรวจสอบการตรวจสอบหลอดไฟแสงสว่างนะวิธีการตรวจสอบนะครับให้ปรับตัวมัลติมิเตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจสอบที่ขั้วหลอดนะครับทั้ง3ขั้วต้องมีการต่อเนื่องกันถ้าตรวจสอบแล้วขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีการต่อเนื่องกันแสดงว่าขั้วหลอดผิดปกติหรือมีการขาดของขั้วหลอดเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบให้นำปลายสายขั้วบวกลบของด้านมัลติมิเตอร์มาทำการตรวจสอบตัวมัลติมิเตอร์ว่ามีการทำงานปกติซะก่อนแล้วจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

ปรากฏเช่นนี้แสดงว่าหลอดเป็นปกติเมื่อทำการตรวจสอบหลอดไฟแล้วพบว่าหลอดไฟมีความปกติให้ทำการประกอบหลอดไฟหน้าเข้ากับโคมไฟโดยการประกอบหลอดไฟหน้าอย่างรองฝาครอบและขั้วหลอดไฟ

จากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีเลย์และฟิวเข้ากับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟอีกครั้งไฟรี

ไฟหน้าไฟสูงต่ำเมื่อทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ 3ผ้าเช็ดทำความสะอาด 4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

0: และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่ compressor นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับ ก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะพบกับครูอาลีอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูมีเรื่องที่น่าสนุกมาสอนพวกเราอีกแล้วนะคะก็คือการตัดเย็บผ้ากันเปื้อนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เราจะต้องทำการสร้างแบบตัดเย็บแล้วก็มีการเพิ่มมูลค่าของผ้ากันเปื้อนโดยการเพ้นสีลงไปนะคะขั้นตอนแรกเรามาเริ่มการสร้างแบบกันก่อนนะคะเราจะมีกระดาษนะคะสร้างแบบ1แผ่นแต่ว่าเนื่องจากว่าเราใช้พื้นที่แค่ครึ่งแผ่นเราสามารถพับทบกระดาษนะคะแบบนี้ได้นะคะพับทบกระดาษแบบนี้ใช้ครึ่งเดียวพอนะคะเริ่มจากด้านบนนะคะเราจะทำเป็นตัวบ่าของผ้ากันเปื้อนเราก็จะวัดตามแนวขวางของบ่าก็คือ6นิ้วนะคะเราวัดเลยเราเริ่มจากการวัดด้านบนนะคะตรงนี้ก็คือเรียกว่าบ่าของผ้ากันเปื้อนนะคะอันนี้คือ6นิ้วนะคะคุณครูจะเขียนตัวเลขไว้ให้ด้วยเผื่อว่าเราจะได้ทำตามกันได้นะคะจากนั้นนะคะเราจะวัดความยาวของผ้ากันเปื้อนซึ่งความยาวมาตรฐานของผ้ากันเปื้อนจะอยู่ที่29นิ้วคราวนี้ตัวไม้บรรทัดเนี่ยมันจะมีความยาวอยู่แค่24นิ้วนะคะคุณครูก็แนะนำว่าเราใช้สายวัดวัดดีกว่านะคะวัดจากด้านบนสุดเลยก็คือตรงบ่าเนาะวัดยาวลงมาค่ะได้29นิ้วตรงไหนนะคะเราก็จุดเอาไว้แบบนี้

จากนั้นนะคะแล้วก็ลากเส้นให้มันเป็นเส้นของชายผ้ากันเปื้อนนั่นเองนะคะแบบนี้ตรงส่วนนี้นะคะคุณครูจะเขียนไว้ว่าความยาวคือ29นิ้วคราวนี้จากเส้นบ่าของผ้ากันเปื้อนเราจะต้องวัดลงมาถึงเส้นอกประมาณ7นิ้วจากจุดด้านบนนะคะลงมา7นิ้วตัวนี้ก็คือจะเป็นเส้นที่มันเป็นความยาวของตรงช่วงบ่ากับอกนะคะแต่ว่าในช่วงที่เราวัดตรงเส้นอกเนี่ยเราสามารถวัดความกว้างของอกได้เลยตัวนี้นะคะเราทำไซส์ประมาณคนอกประมาณสัก38นะคะใส่ได้ก็คือเราจะใช้ตามแนวอกเนี่ยเราใช้12นิ้วเราก็วัดตามแนวขวางเนี่ยนะคะออกมา12นิ้วนะคะแล้วเราก็ใช้ไม้บรรทัดขีดมาให้ได้เส้นตรงขนานกันมานะคะมันก็จะมีความกว้างเท่ากับ12นิ้วแบบนี้คราวนี้ที่ด้านล่างนะคะแล้วแต่เราเลยว่าเราต้องการให้ปลายของผ้ากันเปื้อนเนี่ยบานหรือเปล่านะคะถ้าเราต้องการให้ชายของผ้ากันเปื้อนเนี่ยบานหน่อยนึงเราก็สามารถตีเฉียงได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราชอบแบบปลายเป็นเส้นตรงเราก็วัดนะคะที่ปลายด้านล่างให้เท่ากับ12นิ้วคราวนี้มาถึงขั้นตอนสำคัญก็คือการโค้งนะคะให้มันมีลักษณะเว้าเพื่อให้มันเข้าไปในวงแขนเรานะคะก็คือเราวางไม้โค้งนะคะเราก็วางจุดแรกนะคะให้อยู่ตรงเส้นบ่าแล้วจุดที่2ก็คืออยู่ที่เส้นอกตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆขยับนิดนึงให้ตรงปลายไม้โค้งเนี่ยมาชนกับตรงเส้นอกพอดีนะคะถ้ามันยังไม่ตรงเราก็เลื่อนได้เห็นไหมคะเลื่อนให้จุดนี้กับจุดนี้มันตรงกันเวลาโค้งจะได้สวยนะฮะพอเราได้จังหวะเราก็จับแล้วเราก็โค้งแบบนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือเราจะมาหาตำแหน่งของกระเป๋าผ้ากันเปื้อนกันวิธีการหานะคะก็คือเราจะวัดจากจุดอกถึงชายผ้ากันเปื้อนแล้วแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะเราใช้วิธีง่ายๆก็คือเรานำสายวัดวัดจากเส้นอกแบบนี้นะคะมาถึงชายแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็พับเป็น3ส่วนนะพับเป็น3ส่วนนี่นะคะแบบนี้เลื่อนให้ได้3ส่วนนะคะเลื่อนให้ได้3ส่วนพอได้แล้วนะคะเราก็มาจุดแต่ละส่วนอันนี้ก็จะง่ายคราวนี้พอเราได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาแบ่งครึ่งในส่วนที่ถ้าเรานับตรงนี้เป็นส่วนที่1อันนี้คือเส้นส่วนที่1เนาะอันนี้คือเส้นส่วนที่2นะคะเราจะแบ่งเส้นส่วนที่1กับส่วนที่2เป็นครึ่งนึงนะคะใช้วิธีเดิมที่คุณครูสอนไปเมื่อกี้ก็คือการพับสายวัดก็จะง่ายกว่านะคะแบบนี้แล้วเราก็พับครึ่งเลยเราก็ได้แล้วตำแหน่งของกระเป๋าผ้ากันเปื้อนนะคะจากนั้นเราก็ขีดเส้นนะคะขีดเส้นตรงนี้พอเราขีดเส้นปุ๊บเราจะได้แนวตำแหน่งของเส้นกระเป๋าผ้ากันเปื้อนอันนี้เดี๋ยวคุณครูจะใช้ประมาณอยู่ที่4นิ้วคือเป็นช่องหนึ่งแล้วก็อีก4นิ้วเป็นช่องหนึ่งรวมกันก็คือ8นิ้วแต่ว่าอันนี้เราสร้างเป็นครึ่งเดียวของผ้ากันเปื้อนใช่ไหมคะเราก็ใช้แค่4นิ้วคราวนี้ความลึกโดยปกติก็จะไม่เกิน7นิ้วนะคะเราก็วัดลงมา7นิ้วแล้วเราก็ตีไปที่เส้นกลางของผ้ากันเปื้อนแบบนี้ถ้าใครชอบเย็บแบบเป็นหัวตัดนะคะก็ไม่ต้องแต่งโค้งที่ตัวของกระเป๋าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีความรู้สึกว่าเราชอบปลายโค้งมนมันสวยกว่านะคะเราก็ใช้ไม้โค้งตัวนี้นะคะสามารถปรับชายโค้งนะคะของกระเป๋าได้นะคราวนี้เราสร้างแบบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตัดแบบอันนี้ออกมาโดยการที่เราจะเผื่อโดยรอบ1เซนนะคะแล้วก็ชายด้านล่างนะคะถ้าเราไม่ได้ติดริมระบายอะไรเราก็เผื่อไว้1เซนก็ได้นะคะนี่ครูใช้ด้านนี้บ้าง

เราลากมาทีละจุดอันนี้คือด้านข้างนะคะส่วนด้านบนเราก็วัด1เซนแล้วเราก็จุดไว้แล้วเราก็ขีดอันนี้เป็นการเผื่อตะเข็บนะคะคราวนี้ด้านโค้งเราอาจจะวัด1เซนทีหน่อยเนาะวัดไป1เซนเพราะว่าเวลาที่เราโค้งเราก็จะได้รู้แนวของการที่มันจะโค้งให้เท่ากันโดย1เซนเนี่ยมันจะต้องเท่ากันนะแล้วก็วางไม้โค้งแล้วเราก็ตีตะเข็บให้มันเท่ากันแบบนี้แล้วเราก็ด้านชายนะคะก็1เซนเหมือนกันแล้วเราก็ขีดเส้นครบหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกดรอยตัวกระเป๋าออกมาก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะไปกดรอยเนี่ยเราตัดออกมาก่อนก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่เกะกะเราเนาะเวลาที่เราจะทำตัวกระเป๋าตัดตามเส้นที่เราเผื่อตะเข็บนะคะเวลาเราตัดเราตัดตรงกลางครึ่งนึงเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราวางผ้าเราจะวางเป็นสันทบมันก็จะได้ง่ายขึ้นนะคะ

เสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะกดรอยตัวกระเป๋าอันนี้ออกมาเวลาเรากดนะคะเราก็พับกระดาษครึ่งนึงแบบนี้นี่พับกระดาษเป็นครึ่งนึงแบบนี้นะคะแล้วก็วางสอดข้างล่างแบบนี้นะคะแล้วเราก็กลัดเข็มหมุดไว้สักนิดนึงสักตัวบนและตัวล่างนะคะพอได้แล้วเราก็จะกดรอยกระเป๋าตรงนี้ออกมาวิธีการกดนะคะถ้าเราไม่มีกระดาษกดรอยหรือว่าไม่มีลูกกลิ้งเราสามารถใช้ไม้บรรทัดนี่แหละค่ะกดออกมาได้ดูนะคะเราก็เอาไม้บรรทัดเนี่ยกดลงไปที่กระเป๋าแล้วก็ใช้สีของเราหรือว่าดินสองเราลากเส้นตามรูปของกระเป๋าได้เลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งเส้นกันอีกทีนึงพอเรากดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้เป็นรูปทรงของกระเป๋าพอเสร็จเราก็เผื่อโดยรอบ1เซนเหมือนเดิมนะคราวนี้ถ้าตรงปากของกระเป๋าเนี่ยเราจะพับเย็บนะคะเราก็จะเผื่อไว้ประมาณนิ้วนึงแต่ถ้าเกิดเราจะกุ้นนะคะเราก็จะเผื่อไว้แค่เซนเดียวแต่ในที่นี้คุณครูจะพับเย็บนะคะก็จะเผื่อไว้ประมาณ1นิ้วพอดีเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเผื่อ1เซนพอนะคะโดยรอบก็ตีให้เป็นรูปแบบนี้ตรงช่วงโค้งนะเราก็วัดก่อนนะคะ1เซนก่อนตรงนี้เราก็วัด1เซนก่อนเราถึงจะโค้งได้เราก็ขีดเส้นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆโค้งนะคะค่อยๆโค้งเราก็เราก็จะได้กระเป๋าออกมาแบบนี้พอเราได้แล้วครบแล้วนะคะก็จะมีตัวผ้ากันเปื้อนซึ่งเป็นสันทบนะคะแล้วก็ตัวกระเป๋าแค่นี้นะคะสายนะคะสายคล้องคอกับสายผูกหลังเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำกันทีหลังอันนั้นไม่ต้องสร้างแบบนะคะเราสามารถตัดได้จากผ้าได้เลยโดยการตัดเป็นผ้าเฉลียงนะคะเริ่มขั้นตอนต่อไปเลยนะคะก็คือการวางผ้านะคะครูจะขอแนะนำผ้าก่อนนิดนึงผ้าที่เราใช้นะคะส่วนใหญ่เนาะเราจะแนะนำเป็นผ้าฝ้ายจะเนื้อหนาหรือไม่หนาก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานหรือความต้องการของเราแต่ส่วนใหญ่แล้วผ้าฝ้ายมันจะระบายอากาศได้ดีด้วยเวลาเราใส่เราก็จะไม่ค่อยร้อนนะคะมาดูกันตัวอย่างผ้าวันนี้ที่ครูนำมาให้ดูนะคะอันนี้เราเรียกว่าผ้าแคนวาสซึ่งหลายๆคนบอกว่าผ้าแคนวาสมันเหมือนผ้าใบใช่ไหมครูจริงๆมันก็คือเป็นลักษณะของการทอแบบผ้าใบแต่จริงๆโดย

ธรรมชาติแล้วผ้าแคนวาสเนี่ยเอาจากวัตถุดิบของเขาเลยก็คือเขาใช้ฝ้ายมาทอนะคะแต่ว่าเส้นได้ของเขาเนี่ยจะใหญ่กว่าผ้าฝ้ายปกตินะคะเราจะดูได้จากตรงนี้แล้วก็การทอของเขาเนี่ยจะไม่ได้ทอเหมือนลายขัดทั่วไปเห็นไหมคะเราจะเห็นริ้วของการทอที่ไม่เหมือนผ้าฝ้ายทั่วไปที่ทอลายขัดความหนาของผ้าเนี่ยก็จะมีมากกว่าผ้าฝ้ายทั่วไปนะคะก่อนที่เราจะมาวางผ้ากันนะคะเราก็จะปูผ้าก่อนนะคะเวลาเราปูผ้านะคะเราก็พับเหมือนเราสร้างแบบเลยก็คือครึ่งหนึ่งนะแบบนี้เราจะวางด้านทูขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้เป็นสันทบแบบนี้ด้วยนะเพื่อที่เราจะวางอันเนี้ยครั้งเดียวแล้วเราก็ได้เต็มแผ่นเลยนะคะเราก็วางแบบนี้วางให้ชิดเลยนะคะเพื่อเป็นการประหยัดผ้าประมาณนี้ตรงส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็จะวางกระเป๋าสายหรือบางคนอาจจะทำโบเพิ่มเติมก็แล้วแต่นะคะพื้นที่ว่างๆนี้เราก็ไปวางได้อันนี้คุณครูก็กลัดเข็มหมุดเพื่อจะตัดแล้วนะเวลาตัดก็ตัดให้พอดีกับแบบเราเลยเพราะว่าเราเผื่อตะเข็บแล้วนะคะตัดได้เลยนะคะคราวนี้เวลาเราตัดนะตัดพอดีกับแบบตัดนะคะเสร็จแล้วนะคะเป็นแบบนี้คราวนี้ก่อนที่เราจะเอาแบบตัดออกนะคะจุดที่สำคัญนะคะที่เราลืมไม่ได้เลยก่อนที่เราจะนำแบบตัดผ้ากันเปื้อนออกก็คือจุดกำหนดแนวกระเป๋านะคะซึ่งเราใช้ช็อคสีนะคะแล้วเราก็ขีดตำแหน่งมาร์กเอาไว้แบบนี้นะคะแบบนี้คราวนี้พอตรงนี้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวคุณครูค่อยเอาแบบตัดออกแล้วมาวางกระเป๋ากันก่อนนะคะกระเป๋านี้วางแค่1ใบเท่านั้นนะคะเราก็วางลงไปแบบนี้เห็นไหมคะวางลงไปตามเกรนผ้านะแต่ด้านนี้เป็นด้านผิดนะเราต้องวางที่ด้านถูกนะคะแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็วางลงไปนะคะแล้วก็ตัดได้เลยเวลาที่เราตัดนะเราจะต้องดูผ้าด้วยนะคะว่ามันเป็นผ้าด้านถูกหรือด้านผิดเนาะคราวนี้หลายคนก็บอกว่าครูผ้าด้านถูกด้านผิดเนี่ยเขาดูกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูตัวนี้คือบางผ้าเนี่ยด้านถูกด้านผิดเนี่ยจะเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราจะดูจริงๆแล้วนะคะมันก็จะบ่งบอกว่าผ้าด้านถูกเนี่ยสีของเขาจะเข้มกว่าด้านผิดด้านผิดเนี่ยนะคะเขาจะไม่มันเรียบเขาจะหยาบๆหน่อยแล้วก็ลายของเขาจะแตกต่างกันมากเลยเห็นไหมคะลายของเขาจะแตกต่างกันมากเลยคืออันนี้ลายของเขาจะทะแยงคมชัดแต่ว่าถ้าด้านผิดเนี่ยลายจะทะแยงไม่คมชัดแล้วก็บางทีอาจจะเป็นแค่ลายขัดนะคะคราวนี้ขั้นตอนต่อไปแล้วนะคะครูก็จะแกะแบบตัดออกมานี่เราก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือไม่ต้องกดรอยเลยเพราะเผื่อเอาไว้โดยรอบ1เซนแล้วสำหรับตรงส่วนของปากกระเป๋านะจะสอนเทคนิคอันนึงให้นะคะก็คือปากกระเป๋าเราเนี่ยครูเผื่อไว้เท่ากับ1นิ้วเทคนิคก็คือตรงนี้มันไม่ใช่1เซนเหมือนทั่วๆไปเราจะต้องมีการคลิปที่ปากกระเป๋าแบบนี้นี่ให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้จะได้เป็นแนวในการที่เราจะพับรีดปากกระเป๋านะคะมันจะได้ตรงกันนะทั้งสองข้างเลยนะคะคลิปเอาไว้นี่ก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเห็นรอยคลิปเนาะพอเวลาเราพับปุ๊บก็จะได้รู้เลยว่าตรงนี้เป็น1นิ้วนะคะแบบนี้คราวนี้ตัวเสื้อบ้างเอาออกมาเลยนะคะตัวเสื้อก็ก่อนที่เราจะคลี่ออกมาให้มันเป็นเต็มชิ้นเราอย่าลืมกดตรงแนวกระเป๋าอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาช็อคสีนี่แหละนะวางเอาไม้บรรทัดนะคะทาบเอาไว้แล้วก็เอาช็อคเนี่ยไปอยู่ที่ด้านหลังของผ้าแล้วเราก็มาร์กเอาไว้เป็นเครื่องหมายบวกธรรมดานี่แหละค่ะนี่แบบนี้อีกจุดหนึ่งที่เราจะต้องมาร์กไว้ก็คือจุดกึ่งกลางตรงนี้นะคะกึ่งกลางตรงเส้นบ่าก็คือเราก็ค
คลิปเล็กๆแบบนี้เหมือนเดิมนะแล้วก็คลี่ออกมานี่เราก็จะได้แบบนี้จะมีแนวกระเป๋านะคะมีแนวกระเป๋ามาถึงขั้นตอนการเย็บกันแล้วนะคะขั้นตอนแรกเลยที่เราจะเย็บก็คือเราต้องเย็บอะไหล่ก่อนหลายคนบอกอะไหล่คืออะไรอะไหล่ของงานเสื้อผ้าก็คือส่วนที่มันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสายโบหรือผ้ากุนต่างๆเนี่ยเราเรียกว่าอะไหล่หมดเลยอย่างเช่นตัวเนี้ยอะไหล่ของมันก็คือจะมีตัวกระเป๋าเราสามารถที่จะพับแนวที่เราคลิปเอาไว้ตรงนี้นี่คือแนวที่เราคลิปเอาไว้นะคะเราพับรีดถ้าเป็นผ้าเนื้อบางหรือผ้าเนื้อปานกลางเราอยากให้กระเป๋าเราเนี่ยสวยเราก็พับเมมเข้าไปครึ่งเซนนะคะแบบนี้แล้วเราก็เย็บได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูเราก็พับปึ๊บแบบนี้แล้วเราก็รีดนะคะรีดให้เรียบพอรีดเรียบเสร็จปุ๊บเราก็เดินเส้นเย็บเดี๋ยวเรามาเย็บกันที่จักรเลยนะคะคราวนี้เดี๋ยวคุณครูอธิบายนิดนึงว่าอันนี้นะคะเราจะเอาเท้าทับผ้าหรือตีนผีลงนะคะถ้าเป็นภาษาที่เราเรียกกันทั่วไปก็คือเรียกว่าตีนผีแต่จริงๆแล้วในภาษาราชการนะเราจะเรียกว่าเท้าทับผ้าและเราก็เอาเข็มปักลงค่ะก่อนเย็บทุกครั้งนะคะให้เราปัดได้ไปทางด้านหลังก่อนแล้วก็เอาเข็มปักลงแล้วจึงจะเย็บเหมือนเดิมนะคะเวลาเย็บจะต้องชิดที่ริมของปากกระเป๋านะจุดที่เราจะเป็นความถี่ห่างของได้เราจะอยู่ที่ 2.5 ทุกครั้งนะคะเราก็เริ่มเย็บเลยเสร็จแล้วนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ก็เป็นแบบนี้นะคราวนี้ถ้าเราจะเย็บตัวของกระเป๋าที่มีลักษณะโค้งแบบนี้เทคนิคก็คือเราจะต้องเดินเส้นนะคะก็คือเราเผื่อไว้1เซนแล้วก็เดินเส้น1เซนนั่นแหละโค้งตามรูปของกระเป๋าแล้วเราก็ถึงจะเอาไปรีดแล้วก็มาเย็บลงบนผ้ากันเปื้อนนะคะให้ตีนผีเนี่ยขนานไปกับริมผ้าเลยมันจะได้ตรงกับที่เราเผื่อเอาไว้นะคะ

ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ก็จะมาวางนะคะที่ตำแหน่งของตัวกระเป๋าเราอาจจะใช้ตัวเข็มหมุดนะคะช่วยล็อกตัวกระเป๋าไว้นิดนึงเพราะว่าไม่งั้นอ่ะถ้าเราไม่ล็อกตัวกระเป๋าปุ๊บเนี่ยเราเย็บไม่ได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากตัวกระเป๋าเนี่ยเรามันเป็นเส้นโค้งถ้าเกิดว่าเป็นเส้นตรงเนี่ยหรือว่าเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเราจะเย็บง่ายกว่านะคะถ้าเป็นเส้นโค้งเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เข็มหมุดในการช่วยกลัดเอาไว้ก่อนนะคะคราวนี้เวลาเราล็อกเนาะเราก็ล็อกให้ตรงกับจุดที่เรามาร์กเอาไว้หรือว่าจุดที่เรากำหนดเอาไว้แต่ว่าตัวกระเป๋านะคะเราสามารถปรับเลื่อนตามความชอบของเราได้นะคะสมมุติว่าเราชอบอยู่ด้านบนนะคะเอาไว้ตกแต่งตรงนี้เราก็สามารถเลื่อนตัวกระเป๋าเนี่ยมาอยู่ด้านบนตรงนี้ได้นะคะคราวนี้พอเรากลัดเข็มหมุดเสร็จแล้วก็เริ่มเย็บค่ะเหมือนเดิมนะคะเวลาเราเย็บเราจะต้องเย็บตรงส่วนที่ชิดกับริมกระเป๋าแต่ตัวนี้นะคะเทคนิคของมันอยู่ตรงนี้ก็คือเราจะไม่เย็บริมด้านบนเลยตรงเนี้ยด้านบนสุดตรงเนี้ยนะคะเราจะไม่เย็บเพราะว่ามันมีความหนาจากการที่เราพับตัวปากกระเป๋าถ้าเราไปเย็บทับตรงนี้ก่อนน่ะกับตัวปากกระเป๋าเราจะเลื่อนเราจะเลื่อนลงมาสักนิดนึงแล้วค่อยเย็บแล้วค่อยย้อนขึ้นไปนะคะจะทำให้เวลาเราเย็บเนี่ยปากกระเป๋ามันจะสวยแล้วก็ตรงตามตำแหน่งมากกว่าเราก็เลื่อนลงมาสักเซนครึ่งถึง2เซนนะคะเราก็เริ่มเย็บนะคะพอเราเย็บเสร็จเราหยุดสักนิดนึงแล้วก็ย้อนขึ้นไปนะคะย้อนขึ้นไปเนี่ยนะคะย้อนขึ้นไปสักนิดนึงย้อนขึ้นไปแล้วก็ย้อนกลับมานะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราล็อกตรงนี้หลายครั้งเนี่ยเพื่อเป็นการยึดตัวกระเป๋าให้มันติดกับผ้ากันเปื้อนหนาแน่นแล้วก็คงทนนะคะถ้าเราเย็บทีเดียวมันอาจจะหลุดได้เวลาเราล้วงเข้าล้วงออกล้วงเข้าล้วงออกไอตัวของปากกระเป๋าเนี่ยจะขาดก่อนอันดับแรกเลยเพราะฉะนั้นตรงปากกระเป๋าเนี่ยคุณแนะนำว่าเราต้องย้ำหรือว่าย้อนหลายรอบหน่อยนะคะจากนั้นเราก็ค่อยๆพับแล้วก็เย็บไปตามรอยของแนวกระเป๋านะคะพอมาถึงตรงปลายของด้านบนปากกระเป๋าแล้วนะคะเราก็ย้อนค่ะย้อนอีกสักหนึ่งครั้งนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้พอเราเย็บกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเริ่มเย็บด้านข้างแล้วก็ชายผ้ากันเปื้อนนะคะแต่ก่อนที่เราจะพับเย็บต้องรีดก่อนนะคะเพื่อให้ตะเข็บด้านข้างกับชายของผ้ากันเปื้อนเนี่ยมันตายซะก่อนเราถึงจะมาเย็บได้ไม่งั้นเราจะเย็บยากนะคะวิธีการรีดก็คือจะพับแบบนี้1ครั้งแล้วเราก็รีดไปก่อนนะนี่แบบนี้แล้วก็พับอีก1ครั้งแล้วเราก็รีดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราผ้าที่มันแบบลักษณะแบบผ้าแคนวาสเนี่ยหรือว่าผ้าฝ้ายเนี่ยเวลาเราใช้มือกรีดเนี่ยมันก็ลงแล้วนะคะเราก็อาจจะใช้มือเนี่ยกรีดแล้วก็เย็บได้เลยนะคะอันนี้ด้านข้างเสร็จแล้วเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเรียบร้อยสวยงามอันนี้ด้านถูกนะคะอันนี้ด้านผิดคราวนี้ชายนะคะชายเวลาที่เราทำแบบนี้นะคะกูจะให้ดูตรงมุมนี้นิดนึงมันเป็นเทคนิคเลยนะคะถ้าเราพับมุมที่ซ้อนกันแบบนี้มันจะเกิดความหนาตรงมุมขึ้นถ้าเราเย็บไม่เป็นหรือเราไม่รู้หลักในการเย็บเนี่ยมันจะทำให้การเย็บมุมตรงนี้ไม่สวยนะคะคราวนี้เทคนิคของเขาอยู่ตรงไหนเหมือนกับเมื่อกี้ที่ครูบอกนะคะตรงปากของกระเป๋าคือถ้ามันหนาเราจะไม่เริ่มเย็บจากมุมบนตรงนี้เราจะไม่เย็บเพราะว่าจักรมันจะขึ้นปีนตะเข็บไม่ไหวนะคะเราก็จะเริ่มจากด้านล่างก็คืออาจจะถอยลงมาสัก2เซนก่อนแล้วเย็บแล้วค่อยย้อนกลับไปแล้วเย็บมาใหม่ถึงจะมุมสวยนะคะอ่ะดูวิธีการเย็บนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเราถอยย้อนลงมาก่อนสัก2เซน
นะคะแล้วเราก็เดินหน้าเย็บมาก่อนสักนิดนึงแล้วเราก็หมุนผ้ายกเท้าทับผ้าขึ้นนะคะแล้วเราก็หมุนแบบนี้แล้วเราก็วางลงเราก็เย็บนะคะมันถึงจะเย็บได้สุดแล้วเราก็ย้อนกลับมาอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตรงมุมเป็นอย่างไรนี่มุมเห็นไหมคะมันจะเรียบแบบนี้ปะมันจะไม่มีรอยหักย่นตรงด้านนี้เห็นไหมคะปกติถ้าเกิดว่าผ้าเนื้อหนาแบบนี้บางคนเย็บไม่เป็นเนี่ยตรงนี้นะคะจะเป็นรอยแบบเส้นด้ายที่มันมากองรวมกันนะแต่ตัวนี้เราจะไม่เห็นเห็นไหมตัวนี้คือจะเรียบเนียนนะคะอ่ะต่อไปอีกฝั่งนึงนะคะฝั่งสุดท้ายแล้วนะก็คือฝั่งด้านตะเข็บข้างฝั่งนี้นะคะเหมือนเดิมเจอมุมอีกแล้วถอยมา2เซนก่อนนะคะแล้วถึงจะย้อนกลับไปครบแล้วทั้ง3มุมนะคะก็จะเป็นแบบนี้คราวนี้นะคะเราเหลืออีกแค่3ตะเข็บนะคะซึ่งก็คือด้านบนแล้วก็ด้านวงแขนนะคะคราวนี้ด้านบนนะคะเราก็ใช้วิธีการพับเย็บได้เหมือนกับชายของผ้ากันเปื้อนนะคะเริ่มแล้วก็เย็บได้เลยนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังก็เรียบสวยแบบนี้นะคะคราวนี้ก็เหลือตรงวงแขนนะคะแต่ว่าวงแขนเนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษนิดนึงก็คือลักษณะของวงแขนเนี่ยมันจะโค้งแบบนี้เวลาเราเย็บนะคะจะเย็บค่อนข้างยากเวลาพับจึงต้องพับเล็กๆนะคะเนี่ยพับเล็กๆแบบนี้อันนี้ก็คือสำหรับคนที่พอจะเย็บผ้าเป็นแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยเย็บผ้ามาก่อนคุณครูจะแนะนำว่าเราควรจะเดินเส้นตามวงแขนก็คือเดินเส้นตามเส้นโค้งของวง

งเยอะอื่นเพราะฉะนั้นเวลาเราเย็บเดินเส้นเขาเนี่ยเราจะไม่เย็บเกิน1เซนแล้วก็จะเย็บได้ง่ายขึ้นแล้วก็สวยงามขึ้นนะคะเดี๋ยวเราเย็บทั้ง2ข้างเลยนะคะจะได้เย็บทีเดียวพอเราเย็บได้1เซนตามที่ครูบอกแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดินเส้น1เซนแต่เวลาเย็บเราต้องตักให้เหลือตรงส่วนที่เกินออกมาตรงนี้นะคะคือตรงตะเข็บเนี่ยให้เหลือครึ่งเซนนะคะดูนะคะครูจะตัดให้ดูก็คือตัดแบบนี้นะคะครึ่งเซนนี่คือตัดทิ้งไปนิดนึงเพราะว่าเวลาเราพับเย็บมันจะได้ไม่รั้งนะคะไม่อย่างนั้นเวลาที่เราพับวงแขนแล้วเนี่ยมันจะรั้งนะเราตัดออกไปประมาณครึ่งเซนนะคะสองข้างนะคะตัดสองข้างพอได้แล้วนะคะเราก็นำไปพับรีดนะหรือถ้าเกิดว่าเราไม่พับรีดเราก็ใช้พับแล้วก็กรีดเอานะคะแบบที่ครูสอนแล้วก็พับอีกหนึ่งครั้งนะคะนี่ลักษณะแบบนี้นะคะแบบนี้เห็นไหมคะมันก็จะโค้งมนสวยงามแต่เวลาเย็บเห็นไหมตรงมุมนี้หนาละตรงมุมนี้หนาและเวลาเย็บเราจะต้องเลื่อนลงมา2เซนนะคะแล้วก็เริ่มเย็บเริ่มเย็บได้เลยค่ะพอเย็บได้สักพักนึงเราหยุดนะคะแล้วก็หมุนผ้าค่ะแล้วก็หมุนอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อให้ตรงรอยที่มันเป็นรอยหนาๆตรงนี้นะคะมันแน่นแล้วก็แนบเนียนไม่กระดกขึ้นมาจากเส้นได้นะค่ะมาถึงตรงมุมอีกแล้วนะคะย้อนอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ย้อนนะคะแล้วก็ตัดได้ออกแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทำอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะคะทำอีกด้านหนึ่งเหมือนกันเหมือนเดิมถ้าเราเจอมุมนะคะเราจะต้องเลื่อนลงจากมุมมาประมาณ2เซนแล้วจึงเริ่มเย็บมาได้สักนิดนึงย้อนนะคะแล้วก็ย้อนอีกครั้งหนึ่งนะคะถึงมุมแล้วนะคะเหมือนเดิมย้อนกลับมาแล้วก็ตัดได้ออกเสร็จแล้วนะคะก็จะได้สองมุมครบแล้วนะทีนี้มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการเย็บนะคะเราก็จะทำสายนะคะก็คือสายเนี่ยเราสามารถตัดผ้าทีหลังได้แล้วเราก็สามารถเลือกผ้าชนิดอื่นได้ที่ไม่ใช่เป็นผ้าตัวนี้อาจจะเป็นผ้าลายนะคะหรือว่าเป็นลิปบิ้นเป็นโบเป็นอะไรก็ได้ที่เราสามารถที่จะนำมาผูกกันได้นะคะครูเริ่มจากด้านเอวก่อนนะคะเพื่อจะเอาไปผูกด้านหลังเราก็จะตัดผ้าเกรนเฉลียงนะคะความยาวเนี่ยแล้วแต่เราว่าเราต้องการความยาวประมาณกี่นิ้วแต่โดยส่วนใหญ่นะคะผ้าที่เราไว้ผูกเอวเนี่ยก็จะมีความยาวอยู่ประมาณ20นิ้วเราจะตัดทั้งหมด2ชิ้นแต่ว่าความกว้างของเขานะคะขึ้นอยู่กับความชอบของเราถ้าเราชอบความกว้างมากนะคะเราก็พับเห็นไหมคะเป็นสันทบแบบนี้เดิมเนี่ยมันเป็นเส้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะเวลาเราตัดเนาะประมาณ4นิ้วคูณ20นิ้วตัดทั้งหมด2ชิ้นจะเป็นสายผูกเอวแต่ก่อนที่เราจะเย็บเราจะรีดพับทบแบบนี้นะคะพับทบแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้2ชิ้นคราวนี้ก็จะมีสายที่เราไว้ผูกตรงด้านคอนะคะเราจะตัดเหมือนกับผ้าที่ผูกเอวแต่ว่าเราจะแบ่งครึ่งนะคะให้สายมันเล็กกว่านิดนึงนะเพราะตรงช่วงคอเนี่ยถ้าเกิดเราตัดสายเส้นใหญ่เกินไปเนี่ยนะคะมันจะไปค้ำอยู่ที่คอเราอาจจะเกิดความรำคาญได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราตัดขนาด4นิ้วคูณ20นิ้วนะคะเราค่อยตัดแบ่งครึ่งให้มันออกมาเป็น2เส้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตัดให้ดูให้เหลือแค่ครึ่งเดียวตามรอยที่เรารีดเอาไว้นะคะที่เรารีดแบ่งกึ่งกลางเอาไว้อันนี้ก็จะมี
ประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือว่าเราสามารถเลื่อน

ปรับให้เหมาะกับรูปร่างของแต่ละคนได้แล้วก็บางคนน่ะชอบใส่ผ้ากันเปื้อนที่สั้นหรือว่ายาวหรือว่าต่ำหรือว่าสูงเนี่ยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยปรับได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะรีดแบบนี้แล้วก็ต่อทั้งสองด้านไว้ผูกที่คอแต่ก่อนที่เราจะทำตัวนี้เราจะมาทำที่เอวก่อนนะคะนี่ก็คือ2ชิ้นนี้แบบนี้ให้เราเปิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วเราก็พับเล็กๆแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ปิดตรงนี้แล้วก็เย็บลงมาเลยอันนี้จะง่ายกว่าสำหรับคนที่เพิ่งหัดเย็บนะคะอย่าลืมดึงได้ไปที่ด้านหลังด้วยนะคะเวลาเราเย็บนะคะก็เย็บให้มันพอดีกับริมผ้าที่เราพับไว้จับสองด้านนะคะประกบให้เท่ากัน

่ะเสร็จ2อันแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่เดี๋ยวเราตัดด้ามให้หมดนะคะไปลืมอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเย็บต่อนะคะตรงด้านข้างทั้ง2ข้างนะคะเวลาเราเย็บนะคะเราต้องพับตรงด้านนี้นะคะเข้าแบบนี้ก่อนเพื่อเป็นการเก็บตรงช่วงริมของผ้านะคะให้มันเรียบร้อยแบบนี้นะแล้วเราก็เย็บทีละข้างนะคะคราวนี้เวลาเราเย็บตรงนี้นะคะเราจะเย็บเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้เพื่อเป็นการล็อกให้มันแน่นหนานะคะหรือว่าเราจะเย็บตัด2ข้างก็ได้แล้วแต่เรานะเส้นแรกนะคะเราก็เย็บล็อกตามเส้นตะเข็บข้างที่เราเย็บไปเมื่อกี้นะคะแล้วเราก็วนเป็นรูปสี่เหลี่ยมวนรูปสี่เหลี่ยม

แล้วก็กลับย้อนเข้าไปที่เส้นเดิมนะคะมันจะได้ไม่ต้องเป็นรอยย้ำเราใช้ย้อนเอานะคะเสร็จแล้วนะคะเย็บอีกหนึ่งข้างนะคะก็คือด้านนี้พับมุมเหมือนกันนะคะพับมุมเหมือนกันแบบนี้พับมาประมาณนี้นะคะเก็บมุมแล้วเราก็เอามุมเนี่ยนะคะวางประกบแบบนี้แล้วเราก็เย็บเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเย็บตามเส้นเดิมแล้วก็วนเป็นสี่เหลี่ยม

แล้วก็ย้อนกลับเข้าเส้นเดิมนะคะเสร็จแล้วนะคะเหลือด้านคออีก2เส้นนะคะจะเป็นแบบนี้นะก็จะมีสายออกมาแบบนี้นะคะมีสายออกมาแบบนี้สายออกมาแบบนี้ทำเหมือนกันเลยนะคะก็คือพับนะคะแล้วก็เย็บเล็กๆหรือว่าจะพับแบบนี้แล้วก็ประกบได้หมดเลยนะคะได้หมดเลยถ้าให้ง่ายก็คือเราทำแบบนี้เพราะว่าเราเพิ่งเคยเย็บเนาะเราก็อาจจะพับประกบแบบนี้มันจะง่ายกว่าแล้วก็พับอันนี้เราจะทำเส้นไม่ใหญ่มากเพราะว่าเราจะไว้ผูกคอน่ารักนะคะอันนี้สายคือเป็นประมาณนี้เลยนะประมาณนี้เวลาผูกแล้วก็จะน่ารักนะคะแล้วก็เย็บแล้วก็ตัดนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราก็ต้องเย็บอีกเส้นหนึ่งก็คือตัวนี้นะคะเราไปพับรีดแบบนี้แล้วก็แบบนี้แบบนี้นะคะ

ึงกลางแล้วก็พับทบมาอีกทีนึงซึ่งอันนี้คือคุณครูรีดไว้เสร็จละนะคะซึ่งขนาดเท่ากันนะพอพับแล้วก็จะเป็นแบบนี้เราจะได้เย็บง่ายขึ้นเราก็เริ่มเย็บนะคะเสร็จแล้ว2สายนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาติดนะคะตรงด้านบนเส้นบ่าตรงนี้ทั้ง2อันก็คือพับตรงนี้นะคะลงเหมือนกับตรงเอวเลยนะคะแล้วก็วางที่ริมพอดีแบบนี้นะคะแล้วเราก็เย็บเป็นสี่เหลี่ยมนะหรือว่าจะเย็บตัด2เส้นบนกับล่างก็ได้นะคะก็จะเป็นแบบนี้หรืออีกหนึ่งข้างนะคะเก็บริมแล้วก็วางเข้าไปที่ด้านในตรงนี้นะคะแบบนี้แล้วก็เย็บบนเย็บล่างก็ได้ถ้าชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเราจะนิยมเย็บบนกับเย็บล่างนะเดี๋ยวเราเริ่มเย็บกันเลยจับได้ไว้นิดนึงแล้วก็เย็บอีกด้านล่างนะคะเสร็จแล้ว2ฝั่งตัดได้ชิดเสมอกันเมื่อเราเย็บเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้รูปทรงแบบนี้นะคะอันนี้เป็นสายที่เราไว้ผูกกับคอเราปรับเลื่อนได้ตามรูปร่างเลยนะคะแล้วก็ความสูงต่ำของผ้ากันเปื้อนอันนี้คุณครูผูกโบไว้คร่าวๆให้เราดูก่อนนี่แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นที่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวครูพลิกให้ดูที่จะผูกตรงนี้นี่ด้านหลังอันนี้ก็ปรับตามความผอมความอ้วนของเราได้เลยแล้วก็ผูกเป็นโบนะคะอยู่ที่ด้านหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะมาถึงขั้นตอนการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้ากันเปื้อนของเราแล้วหรือว่าเพิ่มความน่ารักให้กับผ้ากันเปื้อนของเรานะคะโดยวิธีการเพ้นสีลงไปวันนี้คุณครูจะมาสอนเพ้นรูปเป็ดนะคะซึ่งคนที่ไม่เคยเพ้นมาก่อนเราก็สามารถเพ้นได้และเราสามารถใช้ทักษะจากที่เราได้ดูใน EP แรกๆมานะคะคือการเพ้นสีเราเริ่มจากหัวเป็ดก่อนนะคะก็คือเราลองล่างดูก่อนนะคะวาดโค้งๆแล้วก็เอียงมาแบบนี้เหมือนเลข2เลยนะคะแล้วก็ให้มันลงไปอยู่ในกระเป๋าเราแล้วเราก็ค่อยๆล่างในกระเป๋าเพราะอันนี้เราไม่ได้วาดแล้วก็ทําหางเป็ดขึ้นมาคราวนี้เราก็ล่างให้มันมีความหนาขึ้นมาเนาะตรงนี้ก็เป็นตัวเป็ดเห็นไหมคะก็ล่างขึ้นมานี่เห็นไหมเราไม่ต้องไปแบบกลัวว่าอุ๊ยมันจะไม่สวยมันจะไม่เหมือนจริงเราไม่ต้องคิดขนาดนั้นนะคะเราก็แค่ล่างให้เป็นเป็ดที่เราชอบนะคะนี่เราก็จะมีหางของเป็ดคราวนี้ครูมองแล้วว่าอุ๊ยเป็ดคุณครูไม่โผล่มาเยอะเลยครูก็เพิ่มนี่ค่ะเห็นไหมอีกจุดหนึ่งที่ครูอยากแนะนำคือเราแอบเปิดกระเป๋าไว้นิดนึงแล้วก็ด้านในหน่อยนึงเพื่อเวลาที่เราล้วงเนี่ยเรายังเห็นตัวเป็ดนิดหน่อยนะคะอ่ะอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะนิดนึงนิดนึงเนี่ยนะคะเราจะได้ระบายลงไปได้คราวนี้พอเสร็จแล้วเราก็เริ่มเพ้นกันเลยค่ะคุณครูจะใช้ผู้กันกลมเบอร์12อันเนี้ยเป็นเบอร์ฮอตฮิตเลยเราเริ่มจากตรงหัวเป็ดกันก่อนนะคะก็คือเราสามารถบิดมือนะคะตรงส่วนที่มันเป็นปลายโค้งเนี่ยเราใช้ตรงมุมแหลมของผู้กันลงไปก่อนเห็นไหมคะคุณครูจะลงแบบนี้แล้วคุณครูก็ค่อยบิดมือเห็นไหมเนี่ยโค้งไปตามรูปศีรษะเราไม่ต้องเต็มในตอนแรกค่ะเพราะเราสามารถที่จะค่อยๆไล่ตัวนิ้วก้อยของเรานะคะคอยประคองเพื่อจะหมุนให้ได้องศาที่เยอะๆนะคะเห็นไหมเราพยายามที่จะบิดมือสักนิดหนึ่งเห็นไหมคะหัวมันก็จะกลมแล้วก็ค่อยๆบิดทีละนิดแบบนี้นะคะแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆมันอาจจะเกินเส้นหรือว่าตอนนี้เราสามารถที่จะแต่งเส้นใหม่ได้เพราะเมื่อกี้คอเป็ดคุณครูมันแคบไปคุณครูก็เลยเพิ่มความอ้วนให้กับคอเป็ดนิดนึงจะได้ดูสวยงามขึ้นนะคะเราก็ค่อยๆปาดสีนะคะไล่ให้เรียบไปเรื่อยๆจุดสำคัญคือตรงนี้นะคะเพราะว่าเราต้องการเหมือนว่าเราซ่อนเป็ดอยู่ในกระเป๋าเราก็เปิดปากกระเป๋าออกมานิดนึงล็อกเอาไว้สักนิดนึงให้ตัวปากกระเป๋าเนี่ยมันออกมานิดนึงแบบนี้นะคะแล้ว

เราก็เพ้นต่อได้เลยค่ะไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะตามที่เราวาดเอาไว้ตามที่เราร่างเอาไว้นะคะคราวนี้เหมือนที่คุณครูบอกว่าเราจะปรับแต่งให้เป็ดเนี่ยเขาอ้วนท้วนสมบูรณ์ขนาดไหนนะคะเราก็ดูสัดส่วนให้มันสวยงามเนี่ยคุณครูเพิ่มความอ้วนของหลังเป็ดอีกสักนิดนึงค่อยๆไล่ไปค่ะไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆไล่ให้สีมันเรียบประเด็นสำคัญอีกอันนึงก็คือด้านล่างนะคะที่เราลองไว้นะคะควรจะเป็นพื้นเรียบถ้าไม่มีเราสามารถที่จะเอากระดาษหรือว่าผ้าเนี่ยรองที่ด้านล่างได้นะคะเพื่อไม่ให้สีมันไปเลอะกับโต๊ะหรือว่าเลอะกับที่รองที่มันขรุขระหลักในการระบายก็คือเราระบายให้มันไปทางเดียวกันอย่าระบายย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาสีมันจะไม่เรียบนะคะคันนี้เรามาลองดูว่าถ้าเราจะเพิ่มมิติว่าในลักษณะของการให้เขามีมิติว่าเหมือนเป็นหางซ้อนขึ้นมาเราจะทำยังไงนะคะเราก็อาจจะเปลี่ยนผู้กันเป็นปลายผู้กันหัวตัดบ้างนะคะที่มันเป็นขนตัดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาใช้กันดูเราก็ลากเห็นไหมคะถ้าเป็นหัวตัดเนี่ยมันจะง่ายเห็นไหมคะเราก็ลากค่อยๆลากไล่สีมาคราวนี้เราลงขนของเป็ดเสร็จแล้วนะคะเราก็จุดตาเป็ดขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือทำตาเป็ดให้เป็นสีดำนะคะเราจิ้มแค่ปลายนะคะจิ้มแค่ปลายนะไม่ต้องไปเยอะก็ออกไปหน่อยๆแล้วก็จุดเลือกให้ตรงจะมีขนตาสักนิดนึงก็ได้นะคะให้เห็นว่ามันเป็นเป็ดตัวเมียพอเราเสร็จแล้วนะคะตาเราเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเราเสร็จแล้วนะตอนนี้เราเสร็จแล้วนะยกขึ้นให้ดูเป็นแบบนี้เสร็จแล้วรอแห้งอย่างเดียวนะคะรอแห้งก็สามารถนำไปซักแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะเป็นยังไงมั่งคะสำหรับวันนี้การตัดเย็บผ้ากันเปื้อนของเราซึ่งคุณครูแถมในเรื่องของการเพ้นสีอะคริลิกให้เราด้วยนะคะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้ากันเปื้อนแล้วก็เพิ่มความสวยงามให้กับผ้ากันเปื้อนนะคะสำหรับวันนี้เวลาของครูก็หมดลงแล้วนะคะพบกับคุณครูได้ใหม่ใน EP หน้าหรือว่าตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของ

0: ของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้พ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABSสปีดเซนเซอร์เซนเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซนเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะให้ผิวงานทั้ง

0: สองชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่าPA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PGตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่เซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของ ครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วปลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับสวัสดีครับยังอยู่กันเช่นเคยนะครับผมครูอุ้ยครับครูอนุสรณ์เครือขำครูแผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพบางแกลงวน2ครับในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงวิธีการทำไซฟอนนะครับซึ่ง EP ที่แล้วที่เราได้ดูกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของโลกของกาแฟเรื่องของการทำกาแฟแบบดิฟและในประเภทต่างๆนั่นเองนะครับโดย EP นี้นะครับเราจะมาอยู่กันในเรื่องของการทำกาแฟแบบไซฟอนนะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าไซฟอนคืออะไรนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยหลายคนบางนักเรียนบางคนเนี่ยจะได้เห็นแล้วว่ามีการทำกาแฟประเภทแบบนี้เกิดขึ้นบนโลกนะครับบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยทำไมหนูรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับวิทยาศาสตร์จังเลยนะครับซึ่งการทำกาแฟแบบนี้นะครับก็จะอิงหลักทางวิทยาศาสตร์มาทำเช่นเดียวกันนะครับในวันนี้นะครับครูอยากนำเสนอการทำกาแฟแบบไซฟอนซึ่งไซฟอนเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับจะมีเป็นลักษณะของลูกตุ้มแล้วก็ด้านบนจะเป็นกลวยนะครับมาคุยกันก่อนไซฟอนการทำไซฟอนเนี่ยก็คือการทำกาแฟประเภทหนึ่งถามว่าทำชาได้ไหมชาก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าเราจะนิยมการทำกับกาแฟมากกว่าถามว่าทำไมถึงต้องทำไซฟอนทำไมถึงไม่สอนทำอย่างอื่นเนื่องจากว่าไซฟอนเนี่ยเขามีลักษณะพิเศษครับคำนิยามของไซฟอนคือเป็นกาแฟดำที่ดีเข้มข้นแล้วก็เป็นกาแฟที่มีคุณภาพนั่นเองครับนี่สนใจหรือยังว่าทำไมเราถึงต้องมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของไซฟอนนั่นเองมาดูองค์ประกอบของไซฟอนกันบ้างครับไซฟอนมันจะมีอะไรบ้างในการที่เราจะทำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆพระเอกของวันนี้ครับของ EP นี้เลยก็คือจะเป็นเรื่องของตัวของไซฟอนตัวนี้ครับก็จะมีลักษณะแบบนี้แล้วก็นางเอกของวันนี้ก็คือความร้อนครับเนาะการทำเนี่ยอย่างที่คุ้ยบอกว่าการทำกาแฟไซฟอนเป็นการทำแบบผ่านการฟิลเตอร์นะครับจะเป็นไม่ใช่ของเอสเปรสโซช็อตนะครับตัวนี้จะเป็นฟิลเตอร์ฟิลเตอร์คืออะไรฟิลเตอร์คือตัวนี้จะมีการทำโดยใช้ฟิลเตอร์ในการสกัดกาแฟนั่นเองนะครับเรามาดูองค์ประกอบก่อนหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวโบหรือว่าเป็นตัวที่น้ำจะอยู่ตรงด้านนี้นะครับแล้วก็ใช้วิธีการน้ำเดือดนะครับแล้วก็ตัวน้ำเดือดเนี่ยเขาก็จะไหลตามช่องของหลอดแก้วนะครับขึ้นไปสู่ตรงด้านบนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะเบาไฟนะครับพอเราเบาไฟเรียบร้อยน้ำก็จะค่อยๆไหลตามแรงดันของน้ำนั่นเองนะครับก็มาอยู่ตรงโบด้านล่างเหมือนเดิมนะครับมาดูฟิลเตอร์ไหนคือฟิลเตอร์ตัวนี้คือตัวฟิลเตอร์นะครับในลักษณะเนาะตัวนี้คือตัวฟิลเตอร์ที่เราจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะของผ้าขออนุญาตแนะนำก่อนนะครับตัวฟิลเตอร์เนี่ยบางที่อาจจะเป็นฟิลเตอร์ที่เป็นลักษณะของกระดาษหรือบางที่อาจจะเป็นผ้านะครับแต่ว่าวันนี้คุยเลือกเป็นแบบผ้านะครับผ้าเนี่ยเขาจะสามารถใช้ได้ประมาณ5ครั้งนะครับหลังจากที่เราใช้เรียบร้อยแล้วก็จะต้องเปลี่ยนผ้าเนื่องจากว่าผ้าอาจจะสะสมของเชื้อโรคต่างๆหรือนะครับอาจจะมีสีที่คล้ำลงไปแล้วก็กลิ่นที่เป็นกลิ่นของกาแฟเก่าๆติดมาด้วยนั่นเองนะครับก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนผ้าอย่างที่คุยแนะนำไว้ว่าก็ประมาณ5ครั้งเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราทานกินเองอยู่ที่บ้านแล้วอยากทานมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะใช้ประมาณแต่คุ้ยแนะนำแค่5นะครับอ่ะวิธีการใช้งานนะครับอันแรกพอเราใส่ฟิลเตอร์เนี่ยเราก็จะเห็นมีเป็นลูกตุ้มตรงนี้นะครับก็จะเป็นสายลงมาเราจะทำการหย่อนสายไปในหลอดแก้วตัวนี้นะครับแล้วก็ทำการเราจะทำการเกี่ยวตัวนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยตรงหลอดเนี่ยครับจะมีสายตรงนี้แล้วก็เป็นสปริงถ้าเกิดสังเกตเห็นนะครับจะเป็นสปริงแล้วก็จะมีจงอยตัวนี้โผล่ออกมานะครับซึ่งเราก็จะทำการล็อกจงอยตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการที่ไม่ให้ตัวฟิลเตอร์พอเราแรงดันน้ำดันขึ้นไปตัวฟิลเตอร์ตัวนี้ก็จะลอยด้วยแต่ตัวนี้เราเป็นตัวยึดเอาไว้ไม่ให้ฟิลเตอร์มันลอยขึ้นไปแล้วก็กากกาแฟจะไม่หล่นลงมาด้านล่างนะครับอันนี้คุยแนะนำว่ารสชาติของกาแฟตัวนี้เป็นรสชาติที่เพอร์เฟกต์แล้วก็หอมละมุนนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ทานกาแฟแต่ชอบความเป็นแบบนุ่มๆละมุนแล้วก็กลิ่นหอมเขาก็เลยมีคำนิยามว่าเป็นกาแฟดำที่มีคุณภาพนั่นเองนะครับมาดูหลังจากที่เรานะครับได้ตัวเป็นหลอดแก้วคล้ายๆกับหลอดแก้ววิทยาศาสตร์ที่เราเรียกว่าไซฟอนแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวฐานนะครับขออนุญาตแนะนำเนาะตัวนี้จะเป็นตัวฐานไว้สำหรับ
ทุกคนสามารถตั้งตัวนี้ได้นะครับเนาะแล้วเราก็ตั้งเพราะว่าหลอดแก้วตัวนี้ครับมันจะมีความร้อนพอแล้วเราจับเนี่ยก็จะต้องระวังนิดหนึ่งเนาะแล้วก็เราจะสามารถตั้งตัวนี้เพื่อทำการที่จะวางตัวของไซฟอนตัวนี้ได้นะครับเนาะตัวนี้ก็ถ้าเกิดไม่ใช้แล้วเราก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นฝาปิดได้เช่นเดียวกันครับต่อไปวันนี้ที่ขาดไม่ได้ก็คือความร้อนที่จะต้องต้มน้ำเพื่อให้น้ำมันเดือดขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับก็จะเป็นตัวเตาตัวนี้ครับซึ่งเตาตัวนี้จะเป็นแสงอินฟราเรดขึ้นแล้วก็จะมีความร้อนนะครับก็จะใช้ความร้อนจากตรงนี้ขึ้นไปนะครับลักษณะที่สำคัญของการใช้เตานะครับแตกต่างจากการใช้แอลกอฮอล์เนื่องจากว่าการใช้แอลกอฮอล์เนี่ยจะเป็นไม่มีสีสันมากมายนะครับก็จะเป็นไฟลักษณะของไฟลุกเฉยๆแล้วก็มองแล้วจะอันตรายมากกว่าแต่ถ้าเกิดเราใช้เตา1เซฟตี้มากกว่านะครับแล้วก็1แล้วก็เรื่องของสีสันก็จะสวยกว่าด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันสวยกว่ายังไงแล้วแตกต่างอย่างไรนะครับกับการที่นักเรียนเคยเห็นแบบทำที่เป็นตะเกียงแอลกอฮอล์นั่นเองนะครับขออนุญาตแนะนำถ้าเกิดนักเรียนใช้เป็นตะเกียงแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของตะเกียงที่ใส่แอลกอฮอล์ 95% นะครับก็จะจุดไฟเนาะแล้วก็มีตัวครอบที่เป็นการดับไฟแต่วันนี้ครูก็สอนโดยใช้วิธีตามร้านทั่วไปนะครับนักเรียนจะสามารถนำวิชาชีพตรงนี้ไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตนั่นเองครับอ่ะพอเวลาที่เราครูคนนี้ขออนุญาตสาธิตก่อนนะครับพอเวลาที่เราจะทำเนี่ยเราจะต้องใส่น้ำตรงตัวโบตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็จะทำในลักษณะประมาณนี้วางไว้ที่ฐานด้านของเตานะครับแล้วเราก็จะเปิดไฟเป็นลักษณะสีแดงแบบนี้นี่นะครับเป็นลักษณะของการเปิดเนาะแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้ใส่น้ำเพราะฉะนั้นก็จะยังไม่ได้เปิดแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับอันนี้สาธิตให้การใช้งานให้ดูเฉยๆนะครับอ่ะต่อไปหลังจากที่เราดูเรื่องของการใช้เตาเรียบร้อยนะครับสิ่งที่ควรระวังคืออะไรความร้อนครับเนาะตัวนี้จะเซฟตี้กว่าตัวน้ำมันตะเกียงแอลกอฮอล์อยู่แล้วแต่ว่าความร้อนจากตัวนี้ก็ยังมีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ความร้อนสามารถทำให้น้ำเดือดได้ก็สูงพอสมควรนั่นเองนะครับอ่ะหลังจากนั้นเราจะมาดูสัดส่วนครับก็สัดส่วน Coffee Ratio เหมือนกันนะครับวันนี้ครูใช้เลือกใช้เป็น1:15ถ้าเกิดนักเรียนบอกว่า1:15สำหรับหนูรู้สึกว่ามันเข้มเกินไปนักเรียนสามารถปรับได้นะครับไม่ว่าจะเป็น1:16 1:17 1:18อันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของนักเรียนเลยนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของนักเรียนว่านักเรียนอยากได้ระดับไหนเข้มข้นแค่ไหนอย่างนี้ต้นนะครับแต่วันนี้ครูเลือกใช้1:15ตามสเต็ปนะครับแล้วก็คิดง่ายๆเลยนะครับวันนี้ครูจะใช้กาแฟการบดกาแฟวันนี้เราจะใช้ในการบดในลักษณะของเมล็ดของน้ำตาลทรายขาวนั่นเองนะครับก็จะมีในลักษณะแบบนั้นคล้ายกับการทำสโลบาร์ตัวอื่นนะครับก็ตัวนี้จะเป็นการต้มเพื่อใช้อุณหภูมิที่อยู่ด้านบนเนี่ยประมาณ80ถึง90องศาเซลเซียสเท่านั้นประมาณ88 89ช่วงนี้ครับแล้วก็จะดึงรสชาติกาแฟได้ดีนะครับอ่ะอันนี้เป็นส่วนของกาแฟครับแล้วก็น้ำที่เราจะใช้ในวันนี้ครับน้ำจะต้องอย่างที่คุยเน้นกับทุกคนว่าน้ำที่จะต้องใช้จะต้อง1ไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีสารเจือปนแล้วก็ไม่มีสารตกค้างอื่นๆเช่นน้ำแร่ก็ไม่แนะนำให้ใช้เนื่องจากว่าน้ำแร่มีสารแฝงลอยบางตัวที่แฝงมากับน้ำแร่ด้วยนะครับซึ่งเป็นสารที่จะได้จากธรรมชาติมีประโยชน์กับร่างกายก็จริงแต่จะทำให้รสชาติของกาแฟเปลี่ยนไปอย่างที่ครูบอกว่าน้ำคุณสมบัติของน้ำต้องไม่มีสีไม่มีสารเจือปนไม่มีกลิ่นนั่นเองนะครับเนาะก็อันนี้เป็นคุณสมบัติของน้ำแล้วอุณหภูมิของน้ำล่ะอย่างที่บอกครับถ้าเกิดวันนี้เราจะใส่น้ำร้อนก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดนักเรียนบอกว่าครูหนูไม่อยากใส่น้ำร้อนในเมื่อก็ต้มอยู่แล้วนะครับแต่เราจะใช้อะไรใช้น้ำในลักษณะของน้ำอุณหภูมิปกติก็ได้แต่ครูต้องบอกงี้ว่าจะเปลืองไฟมากกว่าเดิมเนื่องจากว่านักเรียนจะต้องใช้การต้มที่มากกว่าเดิมกว่าจะถึงน้ำเดือดและน้ำจะส่งผ่านหลอดแก้วขึ้นด้านบนแล้วเราก็จะต้องต้มในลักษณะประมาณนี้นะครับเนาะอ่ะอันเนี้ยครูคิดว่าทุกคนน่าจะพร้อมและเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของการทำเครื่องไซฟอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันก่อนอย่างที่ครูบอกครับ Coffee Ratio วันนี้ของครูเท่าไหร่นะครับ
1ต่อ15เพราะฉะนั้นเราจะทำกาแฟทั้งหมดวันนี้เราจะทำ20กรัมนะครับแล้วก็ใช้น้ำ300 ml นั่นเองนะครับถ้าเกิดบอกว่าครูทำไมเยอะจังนักเรียนสามารถปรับสัดส่วนได้นักเรียนอาจจะทำแค่10กรัมแล้วก็น้ำ150 ml ก็ได้นะครับแต่วันนี้ครูจะทำในสัดส่วนนี้เพราะว่านักเรียนที่รักรอกินกาแฟอยู่นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะได้แจกจ่ายให้ทุกคนเนาะอ่ะอันดับแรกครับครูจะทำการต้มกาแฟต้มน้ำก่อนนะครับน้ำวันนี้ครูขออนุญาตเป็นการชั่งวัดตวงนะครับครูจะใช้น้ำทั้งหมดอย่างที่ครูบอกครับใช้กาแฟทั้งหมด20กรัมน้ำ200 ml นะครับอันนี้ครูต้มน้ำไว้เรียบร้อยครูก็จะใส่น้ำไปทั้งหมด300 ml ในตัวโบของไซฟอนนั่นเองนะครับด้านล่างครับก็น้ำอย่างที่บอกนะครับไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีสารเจือปนเดี๋ยวตวงทั้งหมด300นะครับขออนุญาตเน้นย้ำว่าสัดส่วนต้องเป๊ะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสัดส่วนของเราไม่เป๊ะเนี่ยมันจะส่งผลให้กับรสชาติของกาแฟหรือว่าความอ่อนตัวของกาแฟหรือมันจะมีปัจจัยในเรื่องของรสชาติด้วยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นให้นักเรียนใส่ก้านตัวนี้ได้เลยครับไก่ก้านลงไปเลยแต่บางที่เขาจะวางในลักษณะแบบนี้ก่อนหรือวางแบบนี้ไปเลยแต่ถ้าเกิดเป็นครูจะแนะนำให้วางอย่างนี้ไปเลยครับเพื่อที่จะให้อุณหภูมิน้ำเดือดเขาขึ้นได้เลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลักษณะของซีนยางนะครับก็เขาก็จะเป็นตัวสูญญากาศที่จะดูดขึ้นแล้วดันขึ้นแล้วก็ดูดลงนั่นเองเพราะหลังจากนั้นเราจะสามารถเปิดเตาได้เลยครับสีสวยมากนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นสีสันของวงการของเราเพราะว่าสีจะสวยชัดเจนยิ่งถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้เราจัดบาร์สลัวๆนะครับแล้วมีแสงเป็นวอร์มไวท์หรือว่ามืดๆหน่อยแล้วก็ใช้ตัวสีนี้เป็นตัวที่สร้างบรรยากาศให้กับร้านก็ถือว่าน่าลิ้มลองนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็จะสูงตามการพรีเซนต์ตามราคาของเครื่องไปด้วยนะครับต้องบอกก่อนว่าเครื่องพวกนี้ก็จะราคาค่อนข้างสูงหลังจากนี้ครูจะทำอะไรครูจะเป็นการชั่งวัดตวงกาแฟนะครับตรงนี้เราไม่ต้องรีบเราชิลๆไปเลยนะครับก็เราสามารถที่จะดูพูดคุยกับลูกค้าคุณลูกค้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอย่างที่บอกว่าการขายกาแฟการทำกาแฟเป็นการใช้ศิลปะนะครับเขาถึงมีวิชาศิลปะการชงกาแฟอยู่ด้วยนะครับก็เป็นวิชาที่เมื่อเขาบอกว่าศิลปะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความรู้สึกในการที่จะบริการลูกค้าประมาณนั้นนะครับวันนี้เราใช้ทั้งหมด20กรัมนะครับกาแฟครูใช้วันนี้ครูใช้ของเป็นกาแฟของจังหวัดน่านนะครับก็เป็นอันนี้ชอบส่วนตัวนะครับก็เลยเลือกใช้กาแฟที่มาจากจังหวัดน่านเพราะว่าบางคนต้องการสื่อกาแฟจังหวัดนั้นๆแล้วแต่นักเรียนจะเลือกใช้นะครับในระหว่างนี้ครูก็จะทำการบดกาแฟนะครับเพื่อเตรียมกาแฟนะครับการบดนะครับอย่างที่บอกว่าเราควรที่จะบดในระดับแบบเป็นขนาดเท่าน้ำตาลทรายขาวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทำเป็นเอสเปรสโซเราจะใช้ในระดับของเป็นน้ำตาลทรายแดงที่มีความละเอียดมากกว่านั่นเองนะครับอันนี้เราจะเห็นถ้าเกิดสมมุติว่า เราดูจากตัวไซฟอนนะครับนักเรียนจะเห็นว่าเริ่มมีน้ำขึ้นมาด้านบนแล้วเพราะว่าด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวของน้ำเนี่ยเริ่มร้อนแล้วก็ส่งเป็นสุญญากาศขึ้นมาด้านบนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการที่แช่กาแฟแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะรอจนระยะเวลาของเขาดูดกาแฟลงไปด้านล่างให้สิ้นสุดนั่นเองนะครับหลังจากที่นักเรียนตั้งน้ำร้อนเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีแรงดันผ่านหลอดแก้วเรียบร้อยนะครับนักเรียนสังเกตนะครับว่านักเรียนจะเห็นมีเป็นฟองอากาศเล็กๆซึ่งเป็นฟองอากาศที่ผ่านจากการเดือดด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนนะครับน้ำอุณหภูมิน้ำร้อนด้านบนนะครับเขาจะเป็นอุณหภูมิที่ประมาณ80ถึงประมาณ90องศาเซลเซียสนะครับถือว่าเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับการทำกาแฟสำหรับของไซฟอนนั่นเองนะครับถ้าเกิดนักเรียนมีอุณหภูมิมีตัวเทอร์โมมิเตอร์วัดนะครับ
ตรงเนี้ยก็จะเป็นอุณหภูมิที่คงที่ซึ่งคุ้ยเคยลองแล้วอุณหภูมิจะคงที่อยู่ที่88-90ประมาณนี้ไม่เกิน2องศานะครับก็จะเป็นแบบนี้คงที่แล้วก็พอเวลาที่นักหลังจากนี้นักเรียนจะใส่กาแฟลงไปนะครับเราก็จะมีวิธีการกวนแล้วก็แต่สิ่งที่ก่อนจะไปจากตรงนั้นเทคนิคครับในการที่จะทำให้กาแฟมีรสชาติที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นกาแฟดำที่มีคุณภาพนะครับคุยแนะนำอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่นักเรียนควรที่จะระวังในช่วงนี้ในช่วงของการกวนในช่วงของการทำที่จะทำตัวด้านบนนี้ครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้แล้วก็จะทำให้กาแฟแก้วนี้คอร์สเสียคอร์สไปโดยเปล่าประโยชน์ก็คือตัวที่จะทำหน้าที่เป็นซีนยางตัวนี้ครับเนาะตรงในระหว่างช่วงตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าตัวนี้มีการหลวมเกิดขึ้นจะทำให้น้ำจากด้านบนไหลลงด้านล่างอัตโนมัตินะครับบางทีนักเรียนยังกวนกาแฟได้ไม่เพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบนะครับเดี๋ยวครูจะวิจารณ์สาธิตนะครับในการที่จะทำให้ซีนยางตัวนี้เกิดรอยรั่วหรือว่ามีการพลิกหรือในระหว่างกวนแล้วมีตัวที่บางตัวที่ทำให้น้ำจากด้านบนลงข้างล่างเป็นในลักษณะนี้นะครับถ้าเกิดเดี๋ยวครูจะสาธิตนะครับถ้าเกิดครูยกขึ้นตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นในลักษณะแบบนี้นี่คือสิ่งที่ถือว่าไม่ควรเกิดขึ้นในการทำไซฟอนนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ในลักษณะของแบบนี้นะครับก็เราก็จะเสียกาแฟตัวนี้ไปเลยนะครับเนาะก็เดี๋ยวตัวนี้คุยจะลองทำใหม่เพื่อให้กาแฟขึ้นด้านบนนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้กาแฟจะไหลขึ้นด้านบนนั่นเองนะครับเนาะหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวกาแฟจะขึ้นมาเพราะว่าตัวนี้น้ำร้อนเนี่ยร้อนได้อุณหภูมิคงที่แล้วเราก็จะมีจุดเดือดแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เขาจะขึ้นด้านบนอีกหนึ่งรอบแล้วเราก็จะกวนกาแฟให้นักเรียนทุกท่านได้ลองดูนะครับกาแฟนะครับอย่างที่คุยบอกไปเตือนแล้วเตือนอีกนะครับว่าน้ำร้อนเนี่ยเราระวังตรงนี้แล้วก็กาแฟเนี่ยเราจะใช้วิธีการบดบางคนบดละเอียดมากนะครับก็จะทำให้กาแฟเข้มข้นเกินไปเครื่องชงในแต่ละตัวนะครับจะมีการบดที่เป็นเอกลักษณ์ของประเภทนั้นๆ นะครับวันนี้คุยบดแบบเป็นน้ำตาลทรายนะครับเตือนแล้วนะครับอย่าหาว่าไม่เตือนน้องนะแล้วก็ในระหว่างที่รอนะครับก็เราก็จะทำความสะอาดบ้าคุยกับลูกค้าได้นะครับแล้วก็เราก็จะให้ข้อมูลลูกค้าเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะครับอันนี้พอละเดือดเรียบร้อยแล้วนะครับปุ้ยจะเบาไฟเนาะเบาไฟแล้วก็เราจะหลังจากนี้เราจะทำการที่จะกวนกาแฟกันนะครับขออนุญาตใส่กาแฟนะครับพอใส่กาแฟไปเรียบร้อยนะครับตัวนี้เขาจะมีอากาศขึ้นด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องจำเป็นที่จะต้องกวนกาแฟในการกวนกาแฟนะครับคุยจะใช้เทคนิคการกวน10รอบนะครับไปทางเดียวกัน10รอบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเขี่ยกาแฟให้ลงสู่การกระบวนการต้มแล้วก็แช่กาแฟนะครับขออนุญาตคนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นวิธีการกวนกาแฟแล้วก็ดูให้กาแฟลงน้ำให้หมดนะครับก็คือเราจำเป็นที่จะต้องแช่กาแฟพวกนี้ลงที่น้ำให้หมดนะครับและหลังจากนี้คุ้ยจะทิ้งกาแฟไว้สัก1นาทีเพื่อให้เกิดกระบวนการที่จะดึงสารหรือว่าความเข้มข้นของกาแฟออกมาให้หมดนั่นเองนะครับในช่วงระหว่าง1นาทีนี้เราก็สังเกตพฤติกรรมลูกค้านะครับในช่วงนี้ก็สามารถถ่ายรูปได้ในระหว่างที่ลูกค้าทำเราก็มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในการที่จะต้องพูดคุยสร้างปฏิสัมพันธ์ต่างๆแล้วก็สร้างสมรรถภาพไมตรีที่ดีเพราะงานบริการคือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของงานบริการนะครับพอเวลาที่ในระหว่างของตัวนี้ครับข้อควรระวังก็คืออย่างที่บอกว่าตัวนี้ต้องระวังอย่าให้ตัวซีนยางเนี่ยเกิดรอยหลวมนะครับมันหลวมถ้าเกิดหลวมเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำลงมาด้านล่างอีกอย่างหนึ่งครับหลังจากที่ได้ครบ1นาทีแล้วนักเรียนเบาไฟเช่นการปิดไฟแบบนี้ตัวนี้จะยังไม่หยุดนะครับครูแนะนำว่านักเรียนควรที่จะยกลงมาด้านล่างเพื่อทำการที่ให้ความร้อนหยุดนะครับก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะครับ
ยกลงมาได้เลยเพราะตัวก้านตัวนี้จะมีความอุ่นๆไม่ได้ร้อนมากนั่นเองนะครับพอหลังจากที่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับความร้อนเนี่ยพอเวลาที่เขาไม่เดือดแล้วเนี่ยความกาแฟที่อยู่ด้านบนอ่ะเขาจะลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยครูจะบอกว่ารสชาติตัวนี้ดีกว่าของกาแฟบางตัวเนื่องจากว่าเขาสามารถที่จะดึงรสชาติของกาแฟมาได้ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็นุ่มนวลเป็นกาแฟดำที่ทานง่ายนะครับง่ายกว่าอเมริกาโน่ด้วยซ้ำเพราะว่าส่วนตัวแล้วคุ้ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทานกาแฟดำแต่ถ้าเกิดกินไซฟอนคุ้ยรู้สึกว่าทานดีแล้วก็กินง่ายด้วยเองนะครับอันนี้สถานีเราก็จะรอให้น้ำที่อยู่ด้านบนนะครับลงมาด้านล่างให้ครบนะครับหลังจากที่เราดูแล้วว่าโอเคครบแล้วสิ่งที่ควรระวังอีกหนึ่งอย่างก็คือตรงนี้จะมีความร้อนอยู่ถ้าเกิดนักเรียนไปจับนะครับตรงนี้เป็นอุณหภูมิน้ำเดือดเนาะประมาณ98จริงๆน้ำเดือดอยู่100แต่พอขึ้นมาข้างบนจะเป็นประมาณ80ถึง90นะครับตรงนี้ก็จะมีความร้อนสามารถลวกมือเราได้เพราะฉะนั้นแนะนำให้จับด้านบนแล้วก็ยกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาตั้งที่ฐานที่คุยบอกว่าตัวนี้จะเป็นฐานได้นะครับเราก็เอามาไว้ในฐานตรงนี้ก่อนแล้วก็วางเก็บไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับอันนี้สามารถทานได้เลยไหมเราสามารถที่จะเอาตัวนี้ไปเสิร์ฟลูกค้าได้เลยไหมอันนี้บอกว่าแล้วแต่ว่าคนนั้นบาริสต้าจะเทใส่แก้วลูกค้าเลยไหมแต่ถ้าเกิดสำหรับครูอุ้ยนะครับครูอุ้ยจะไม่เทกาแฟตรงนี้ใส่แก้วลูกค้าเลยแต่ครูอุ้ยจะเน้นการเทลงในพิชเชอร์หรือว่าในเหยือกอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อมันจะมีตัวกากกาแฟที่เป็นเล็กๆนะครับก็กรองออกนิดหนึ่งแล้วก็ทำการเป็นการชิลให้กับกาแฟก่อนนะครับเป็นคูลดาวน์ให้กับมันก่อนเพราะว่าอุณหภูมิมันน้ำเดือดพอเราไปเสิร์ฟลูกค้าก็ยังไม่คือลูกค้ายังไม่สามารถทานได้ทำให้ลวกปากลูกค้าเกิดความไม่ปลอดภัยกับลูกค้าก็ลูกค้าก็ไม่ประทับใจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำการคูลดาวน์ก่อนโดยการที่จะหมุนกาแฟให้ได้รับกับอากาศแล้วก็เป็นการที่ให้ได้รับรสชาติที่ดีนั่นเองนะครับคล้ายๆกับการหมุนไวน์เนาะนี่ควันหอมมากเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีกลิ่นชัดเจนไม่เหมือนกับการทำแบบดิฟนะครับที่เราผ่านไปเนาะการทำแบบดิฟเนี่ยการทำแบบดิฟก็จะรสชาติดีเหมือนกันแต่ตัวนี้จะชัดเจนมากกว่าเนื่องจากว่าเขาเป็นการต้มกาแฟนั่นเองนะครับเนาะอ่ะพอเราเรียบร้อยแล้วเทคนิคครับถ้าเกิดวันนี้นักเรียนจะทำเสิร์ฟแบบเย็นนะครับนักเรียนควรที่จะไปคูลดาวน์ในน้ำแข็งก่อนนักเรียนสามารถเอาน้ำแข็งนะครับมาวางไว้ที่บริเวณด้านข้างแล้วก็ทำการที่จะคูลดาวน์โดยการแกว่งบนน้ำแข็งก็จะได้เหมือนกันอุณหภูมิที่เสิร์ฟสำหรับการเสิร์ฟเย็นนะครับควรที่จะให้อุณหภูมิของเขาเนี่ยลงไปสักประมาณ60นะครับแล้วค่อยเทลงในน้ำแข็งแต่ถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนลงมาแล้วเทใส่เลยบางทีอาจจะมีความเขาเรียกว่าความจืดจากน้ำแข็งอยู่แล้วเพราะว่าน้ำแข็งละลายแทนที่เราจะได้กินกาแฟเย็นแบบอร่อยแล้วก็ได้รสชาติของกาแฟจริงๆกลายเป็นว่าเราได้รับน้ำจากน้ำแข็งที่เป็นการละลายไปด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวเราก็จะรอสักพักถ้าเกิดลูกค้าทานตอนนี้น่าจะลวกปากแน่นอนนะครับเราก็จะทำการที่รอสักพักหนึ่งแต่ถามว่าไม่ใช่ว่ารอจน5นาทีนะครับเราก็แกว่งสักพักหนึ่งเนาะแล้วก็เทใส่ให้ลูกค้าแต่ถ้าเกิดเป็นเย็นครูก็แนะนำว่าให้สักประมาณ60องศาก่อนแล้วก็ค่อยเทให้ลูกค้านั่นเองนะครับอ่ะในตอนนี้นะครับเราจะทำการเทใส่แก้วร้อนให้กับลูกค้าพร้อมเสิร์ฟนะครับเราก็สามารถที่จะเทให้ลูกค้าได้เลยเนาะในลักษณะประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ลูกค้าก็จะได้รับการทานกาแฟที่เป็นกาแฟดำที่มีคุณภาพนั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้กาแฟเรียบร้อยแล้วครับครูจะอุ้ยจะบอกว่าการที่เราจะได้กาแฟ1แก้วเนี่ยนะครับได้กาแฟ1แก้วนักเรียนเนี่ยถามว่านักเรียนจบกับบทสนทนากับลูกค้าเท่านี้ไหมไม่ใช่นะครับสิ่งที่ลูกเรียนนักเรียนควรที่จะทำนักเรียนควรทำอะไรบ้างครับ1นักเรียนควรแนะนำลูกค้าว่าควรทานกาแฟอย่างไรให้ได้รับรสชาติที่ดีที่สุดถ้าเกิดนักเรียนสังเกตว่าร้านดังๆหรือแบรนด์ดังๆต่างๆเนี่ยเขาจะมีวิธีการทานกาแฟนะครับในการรับรสไม่ว่าจะเป็นการดู acidity การดู aroma การดูรสชาติโดยรวม
นะครับแล้วก็น้ำหนักของกาแฟตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างวันนี้คุยขออนุญาตเสริมในเทปนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการชิมแถมให้กับนักเรียนทุกคน1เทคนิคเพื่อที่จะไปสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าครับเทคนิคง่ายๆในการที่เราจะทำให้ลูกค้าอินกับกาแฟของเราแล้วก็รับรู้รสชาติของเราคืออะไร1นักเรียนจะต้องบอกรสชาติโดยรวมของกาแฟตัวนี้ก่อนว่าพื้นเพเข้ามาจากไหนนะครับหลังจากนั้นหลังจากที่ลูกค้ารู้รสชาติโดยรวมแล้วนะครับเราจะต้องมาดูว่า4อย่างครับง่ายๆ1 acidity body นะครับแล้วก็เป็น acidity bodyแล้วก็เป็น flavor นะครับและอีกอันสุดท้ายก็คือ aroma ครับแต่อันดับแรกที่ลูกค้าจะต้องทำเลยก็คือ1การดมการดมคือให้ลูกค้าได้ดมกลิ่นก่อนนะครับเทคนิคง่ายๆถ้าเกิดนักเรียนไม่ให้ลูกค้าดมหรือลูกค้าที่บอกว่ากาแฟไม่อร่อยบางทีลูกค้าอาจจะเป็นหวัดก็ได้นะครับเนื่องจากว่าพอเราเป็นหวัดเนี่ยเราจะทานอะไรไม่ค่อยอร่อยเพราะรสชาติ 50% มาจากการที่เราได้รับรสจากจมูกนั่นเองครับถ้าเกิดได้กลิ่นแล้วอ่ะบางทีกาแฟที่มาจากเอธิโอเปียหรือว่ากาแฟที่มาจากพวกกุเตมาลาเอนติกัวนะครับก็จะได้เป็นกลิ่นโกโก้กลิ่นของดอกไม้จากเอธิโอเปียเป็นต้นนะครับก็จะเป็นในลักษณะประมาณนั้นอันที่2ครับหลังจากที่เราได้ชิมเรียบร้อยแล้วเอาได้ดมเรียบร้อยแล้วเราจะเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนการชิมครับการชิมเนี่ยนักเรียนครับการชิมกาแฟที่มีคุณภาพควรที่จะชิมโดยนะครับโดยให้เป็นการเหมือนการซดน้ำก๋วยเตี๋ยวนะครับเพื่อให้สเปรย์ทั่วถึงปากทั่วทั้งปากนะครับพอสเปรย์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการรับรสให้กระจายถึงแล้วก็เป็นการลดความร้อนไปด้วยนะครับครั้งแรกรับรสอะไรครับ1ไปดูบอดี้ก่อนนะครับพอเรารับรสปุ๊บบอดี้สังเกตยังไงบอดี้คือน้ำหนักของกาแฟตัวนั้นๆเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะต้องดูว่า1มีอะไรมาติดที่โคนลิ้นเยอะไหมถ้าเกิดทานกาแฟนักเรียนทานกาแฟนักเรียนจะรู้เลยว่าทานกาแฟตัวนี้ทำไมรู้สึกมีอะไรมาติดที่โคนลิ้นนั่นถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้เรามีกาแฟติดที่โคนลิ้นค่อนข้างเยอะแปลว่าเป็นการคั่วในระดับเข้มครับเนาะ2ถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนมีการติดที่โคนลิ้นปานกลางไม่มากไม่น้อยแปลว่าการคั่วในระดับปานกลางนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็นบอลโลสหรือว่าเป็นตัวการคั่วระดับอ่อนก็จะค่อนข้างที่จะคลีนหน่อยนะครับก็จะเป็นแบบเฟรช

ัวที่3เราต้องมารู้เกี่ยวกับ acidity ครับ acidity คืออะไร acidity ก็คือการรับรู้เกี่ยวกับความสดชื่นมีชีวิตชีวาของกาแฟตัวนั้นๆคืออะไรครับคือพอเวลาที่สังเกตง่ายๆถ้าเกิดนักเรียนทานกาแฟตัวนี้แล้วมีน้ำลายมาสอข้างแก้มค่อนข้างเยอะแปลว่ามี acidity ค่อนข้างเช่นกาแฟจากโซนแอฟริกาอาราเบียนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดกาแฟโซนจากละตินอเมริกาเช่นบราซิลเช่นแถบนั้นนะแถบละตินอเมริกานะครับก็จะมีในacidity ค่อนข้างปานกลางนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นประเทศไทย acidity ค่อนข้างที่จะน้อยเนื่องจากว่าจะมีความเข้มข้นค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับก็นึกถึงวันนี้ถ้าเกิดนักเรียนนึกถึงมะนาวนะครับนักเรียนลองถ้าเกิดนึกถึงมะนาวมันจะมีมาสอค่อนข้างที่น้ำลายมาสอที่ข้างแก้มค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับอันนั้นคือ acidity น้อยมากแล้วแต่ว่ากาแฟตัวนั้นจะผลิตจากที่ไหนแล้วก็ขึ้นอยู่กับแหล่งเพาะปลูกของแต่ละประเทศด้วยครับสุดท้ายเป็นรสชาติโดยรวมนะครับคือที่เรียกว่า flavor คือรสชาติโดยรวมของกาแฟตัวนั้นๆว่าทานแล้วรู้กินง่ายไหมทานง่ายหรือเปล่านั่นเองนะครับถ้าเกิดกาแฟตัวนี้ทานง่ายก็รสชาติโดยรวมเช่นเปรี้ยวไปทางไหนเหมาะกับใครอย่างนี้เป็นต้นก็รสชาติโดยรวมกินแล้วทานง่ายไหมทานยากหรือเปล่ากินแล้วรู้สึกอย่างไรมันคอนทราสต์กันหรือเปล่ามันขัดแย้งกันไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นในลักษณะของการทานกาแฟที่เป็นเทคนิคการชิมกาแฟนั่นเองแล้วก็เราสามารถสังเกตง่ายๆจากการที่เขาเรียกว่าการคัพปิ้งหรือว่าการทดลองกาแฟนั่นเองนะครับเนาะก็จะเป็นกิจกรรมสามารถที่จะแนะนำลูกค้าได้ในการที่จะทานกาแฟนะครับสำหรับไซฟอนครับขออนุญาตสรุปอย่างนี้ว่าเครื่องดื่มไซฟอนเนี่ยเขาให้คำนิยามอย่างที่ครูบอกตั้งแต่ตอนต้นว่าเครื่องดื่มไซฟอนเป็นเครื่องดื่มที่สามารถผลิตกาแฟดำได้มีคุณภาพเข้มข้นหอมนะครับแล้วก็ละมุนลิ้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกของสโลบาร์ซึ่งเราสามารถที่จะไปสร้างงานสร้างอาชีพให้อาชีพของเราแล้วก็ธุรกิจโรงแรมของเราได้ในอนาคตครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปนะนักเรียนไซฟอนเนี่ยเขามีวิธีการที่จะถอดเก็บแล้วก็เป็นการทำความสะอาดเครื่องเบื้องต้นนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นถ้าเกิดนักเรียนสังเกตจะเป็นแก้วแล้วพอเวลาถ้าเกิดเป็นแก้วเนี่ยความสะอาดค่อนข้างที่จะสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของผ้าที่เป็นฟิลเตอร์นะครับเพราะว่าตัวนี้ความสะอาดของที่เราจะทำให้ลูกค้าได้รองรับประทานแล้วก็ได้ชิมเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับเรามาดูกันตั้งแต่ตอนแรกนะครับเราจะใช้ตัวในลักษณะแบบนี้ตัวนี้เนี่ยนักเรียนสามารถใช้แปรงที่มันเป็นแปรงสำหรับการล้างขวดนมนะครับสามารถที่จะล้างตัวโบตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เก็บล้างตามปกตินะครับแล้วก็คว่ำให้แห้งแล้วตัวนี้สามารถถอดได้นะครับตัวนี้สามารถที่จะถอดแล้วก็นำตัวโบตัวนี้มาล้างได้เช่นเดียวกันครับเนาะอันนี้ก็ถือว่าง่ายแล้วก็แต่สิ่งที่สำคัญที่ครูอยากเน้นย้ำเรื่องของการรักษาความสะอาดของไซฟอนคือตัวนี้ครับตัวก้านด้านบนนะครับเพราะว่าคุณสมบัติของเขาคือการดึงเป็นสูญญากาศจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนนะครับก็จะเป็นในลักษณะของซีนยางตัวนี้ครับซีนยางตัวนี้เนื่องจากเขาทนความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราควรที่จะดูแลซีนยางตรงนี้ก่อนเป็นอันดับแรกเพราะถ้าเกิดซีนยางอันนี้พังหรือว่าไม่สามารถใช้งานได้ครั้งหน้าก็จะไม่มีซีนยางก็จะไม่มีเครื่องไซฟอนเครื่องนี้ไว้ใช้ให้กับบริการลูกค้านะครับหลังจากนั้นหลังจากที่เราดูเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องดูจากตัวด้านล่างดึงครับขออนุญาตดึงด้านล่างนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องมีอุปกรณ์ในการทิ้งกากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตมีอุปกรณ์สำหรับการเทกากกาแฟนะครับ อันนี้คือพอเวลาที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะจับตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถเทลงได้เลยนะครับแล้วก็ครูขออนุญาตไม่ให้นักเรียนใช้แก้วเคาะกับสแตนเลสโดยตรงนะครับหรือว่าเคาะกับก้านที่มันเป็นก้านยางตัวนี้เพราะว่าเนื่องจากตัวนี้มันเป็นแก้วเนาะไม่ใช่เหล็กแล้วก็ไม่ใช่ตัวที่มันเป็นก้าน
ก้านชงของเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนตัวนั้นจะมีความแข็งแรงสามารถเคาะได้เลยแต่ตัวนี้ครับคุณญาติแนะนำให้เคาะกับอุ้งมือก่อนนะครับอุ้งมือ

แล้วก็หลังจากนั้นตัวกาแฟก็จะหล่นลงมาครับเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวกาแฟตัวนี้ก็จะหล่นลงมาแต่ว่าถ้าเกิดสิ่งที่ระวังคือถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนบดกาแฟที่เขาเรียกว่าละเอียดเกินไปกาแฟจะเป็นตัวนี้จะถอดค่อนข้างยากแล้วหลังจากนี้นะครับนักเรียนก็นำตัวฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับฟิลเตอร์เห็นไหมและลักษณะคือเขากรองกาแฟได้เกือบ 100% นะครับตัวฟิลเตอร์ตัวนี้ไปล้างน้ำแล้วก็ถอดซักนะครับซึ่งสามารถถอดซักได้เป็นลักษณะของได้แล้วก็ผูกติดนะครับตัวนี้นักเรียนก็สามารถที่จะล้างแล้วก็ถอดได้แล้วก็ตัวนี้นะครับเนาะนักเรียนสามารถที่จะนำไปล้างน้ำยาทุกครั้งที่นักเรียนจะต้องใช้นักเรียนจะต้องล้างก่อนนะครับเพราะว่าจะเป็นคราบของกาแฟตัวเก่าเนาะไม่สามารถที่จะมาทำต่อได้เลยเนื่องจากว่ามันจะเป็นกลิ่นของกาแฟที่มีลักษณะเก่านั่นเองนะครับก็อันนี้ก็ฝากไว้สำหรับเครื่องไซฟอนพอเวลาที่เราล้างเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขออนุญาตยังไม่ล้างเนาะเพราะว่าเรามาสาธิตให้ทุกคนดูในเมื่อที่ทุกคนล้างเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะมานำต่อได้เลยแล้ววันนี้ครับครูอุ้ยมีเอามาโชว์อีก2ตัวบางคนแปลกใจเอ๊ะ2ตัวนี้ไว้ทำอะไรในการปฏิบัติหน้าบาร์จริงๆอะครับเราจะทำการทำต่อได้เลยนะครับในระหว่างที่รอน้ำเดือดเราก็ไปบดกาแฟหลังจากที่บดกาแฟเราก็มาล้างเครื่องดื่มที่เป็นอุปกรณ์พวกนี้แล้วก็มาพร้อมใช้สแตนด์บายอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็นักเรียนสามารถหาอุปกรณ์เหล่านี้ได้ในช่องทางออนไลน์หรือว่าไปร้านที่เป็นร้านสำหรับการขายอุปกรณ์บาร์หรือเครื่องดื่มได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแนะนำก็เลือกดูที่มีคุณภาพแล้วก็การของการที่ใช้ของมีคุณภาพก็จะส่งต่อส่งผลต่อรสชาติของกาแฟเช่นเดียวกันนะครับเนาะถ้ามีคำถามนะครับถ้าเกิดนักเรียนมีคำถามนักเรียนสามารถที่จะสอบถามได้แล้วก็สามารถหาข้อมูลได้ในไม่ว่าจะเป็นในข้อมูลในโซเชียลต่างๆนะครับเว็บไซต์ต่างๆเนาะแล้วก็Facebook ณปัจจุบันก็มีสมาคมที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของพาร์ทเนอร์ให้ความรู้นะครับก็นักเรียนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือเราสามารถติดต่อใน EP หน้าๆได้นะครับ EP หน้าครูจะมาพูดเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ครูยังติดค้างทุกคนอยู่ในเรื่องของสโลบาร์นะครับในเรื่องของการเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่มก็สามารถติดตามได้ในคลิปหน้านะครับแล้วก็ถ้าเกิดยังไงเราจะกลับมาพบกันครับสวัสดีครับ

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

่อลวดท่าเวทแนวรูดพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและแสล

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแส DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปร

0: การต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโพเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นที่เป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับ

มันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วปลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีครับนักเรียนผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรีปานช่วยกลิ่นเทศวันนี้จะมาบรรยายให้นักเรียนฟังในเรื่องของการปลูกและการดูแลรักษาข้าวโพดหวานก่อนอื่นอยากทำความเข้าใจแก่นักเรียนหรือผู้ที่สนใจในเรื่องการปลูกข้าวโพดหวานนี้ให้เข้าใจว่าข้าวโพดหวานนั้นมีความแตกต่างจากเลี้ยงสัตว์เนื่องจากว่าข้าวโพดหวานเนี่ยเรารับประทานผักสดนะฮะผู้บริโภคต้องการข้าวโพดที่มีคุณภาพคือมีความหวานของเมล็ดแล้วก็มีกลิ่นที่หอมของข้าวโพดดังนั้นขั้นตอนในการปลูกและการดูแลรักษาเป็นเรื่องสำคัญที่นักเรียนหรือเกษตรกรจะต้องมีความสนใจหรือใส่ใจในขั้นตอนแต่ละขั้นตอนมันต่างจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนื่องจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั้นเมล็ดเราต้องการในเรื่องของแป้งสำหรับที่เป็นอาหารในการเลี้ยงสัตว์นะฮะในเรื่องการปลูกและการดูแลรักษาเนี่ยอาจารย์แบ่งหัวข้อที่สำคัญออกเป็น4หัวข้อใหญ่ๆนะตั้งแต่การเตรียมดินการเลือกพันธุ์ข้าวโพดการปลูกนะฮะตลอดจนการดูแลรักษาในระหว่างที่เราปลูกข้าวโพดหวานนะครับระยะเวลาประมาณสัก 70-75 วันเรามีการดูแลรักษาอะไรบ้างสุดท้ายการเก็บเกี่ยวนั้นเราจะต้องเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวานให้ถูกระยะนะถ้าเก็บเกี่ยวก่อนเมล็ดอาจจะอ่อนเกินไปนะฮะหรือเก็บเกี่ยวหลังมากไปเมล็ดแก่นะฮะผู้บริโภคก็ไม่ต้องการนะครับในเรื่องการเตรียมดินปลูกนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเราปลูกข้าวโพดลงดินแล้วข้าวโพดนั้นจะแข็งแรงเจริญเติบโตได้ดีนั้นจะต้องอาศัยดินเกษตรกรนั้นจะต้องมีการเตรียมดินให้ถูกระยะเวลาถูกเวลาเนื่องจากว่าดินนั้นการเตรียมดินที่ดีนั้นจะต้องอาศัยในเรื่องความชื้นที่เหมาะสมในระยะเวลาที่ถูกต้องหลักเกณฑ์ที่สำคัญง่ายของการเตรียมดินก็คือการไถดะทีนี้การไถดะเนี่ยเป็นการพลิกผืนดินครั้งแรกนะฮะหลังจากที่เราปล่อยผืนดินรกร้างไว้แล้วเนี่ยเราจะใช้ผานสามนาไถพลิกหน้าดินนะให้เป็นก้อนโตๆเนี่ยเพื่อที่จะตากดินแสงแดดเนี่ยจะช่วยในการที่กำจัดวัชพืชเสร็จแล้วไอ้ไข่แมลงที่อยู่ใต้ดินเนี่ยหรือตัวแมลงตัวอ่อนแมลงที่อยู่ในดินเนี่ยจะถูกแดดเผาจนตายนะฮะนักเรียนก็สังเกตง่ายๆว่าพอหญ้ามันแห้งตายแล้วก็ใช้แท็กเตอร์ที่ติดผาน7ไปย่อยดินอีกทีหนึ่งในระหว่างที่จะย่อยดินนั้นเราควรจะมีการใส่ปุ๋ยคอกนะไม่ว่าจะเป็นมูลโคหรือมูลไก่นะปริมาณเราจะใช้ประมาณ1ตันต่อไร่หว่านให้ทั่วแปลงแล้วก็ไถแปรเขาเรียกไถแปรเป็นการย่อยดินให้ละเอียดก่อนที่จะทำการปลูกข้าวโพดในขณะที่เราย่อยดินนั้นก็จะมีการสับในส่วนของวัชพืชนะให้ตายนะฮะสนิทนะฮะกำจัดวัชพืชให้แปลงเรานั้นลดน้อยลงไปอีกนะครับถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญและอาจารย์อยากจะเน้นย้ำอย่างว่าข้าวโพดนั้นเป็นพืชล้มลุกถ้าเราเตรียมดินดีรากแผ่ไปได้ลึกนะฮะถ้าเราไถผาน3เนี่ยไถดะนะรากเนี่ยอยู่ในส่วนของดินที่เจริญเติบโตทางด้านดินล่างลึกไปอาจจะถึง30เซนติเมตรจากผิวหน้าดินก็จะทำให้รากมันสามารถที่จะดูดน้ำแร่ธาตุอาหารในดินชั้นล่างได้ดีแล้วก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนน้ำหรือการเหี่ยวเฉาในระหว่างที่โคตรเจริญเติบโตสำหรับแปลงที่เราทำการเตรียมการเพาะปลูกเนี่ยเกษตรกรควรจะมีการแบ่งพื้นที่หรือสำรวจพื้นที่ที่เราไถไว้แล้วเนี่ยเราแปลเรียบร้อยแล้วว่าบริเวณส่วนไหนมันควรจะเป็นร่องน้ำคือเป็นที่ลุ่มนะฮะโดยเฉพาะยิ่งกลางแปลงและขอบแปลงนะฮะ
ในการเตรียมดินนั้นควรจะใช้ผานขุดนะฮะหรือถ่ายให้เป็นร่องสำหรับที่จะระบายน้ำในส่วนที่เหลือโดยเฉพาะยิ่งหน้าฝนนะครับจากสไลด์นั้นนักศึกษาจะเห็นว่าตรงกลางแปลงนั้นเกษตรกรจะถ่ายให้เป็นร่องเราเรียกว่าร่องหนูหรือร่องระบายน้ำยาวตลอดทั้งแปลงนะครับเพื่อที่ว่าเวลาให้น้ำหรือฝนที่ตกมากจนเกินไปนั้นเราสามารถที่ระบายออกจากพื้นที่ได้ทันนะฮะหรืออีกภาพหนึ่งนะครับบริเวณขอบของแปลงนั้นเห็นว่ามีน้ำขังอยู่อันนี้เป็นการเตรียมแปลงที่ดีเพราะว่าบริเวณส่วนของมีร่องรับน้ำที่เกินอย่างฝนที่ตกลงมาหรือให้น้ำจนมากจนเกินไปนั้นมันมีที่ระบายนักเรียนคนจะต้องจำนี่อย่างว่าข้าวโพดหวานเนี่ยมันเป็นพืชที่เซนซิทีฟต่อน้ำท่วมนะฮะถ้าเราปล่อยพื้นที่ให้ท่วมนาน7วัน10วันนะฮะความเสียหายเกิดขึ้นมีมากเพราะต้นข้าวโพดนั้นจะแคร็กกันนะฮะไม่สามารถเจริญเติบโตได้นะครับเนื่องจากในสภาพที่มีน้ำขังนั้นมันดินจะขาดออกซิเจนนะครับในเรื่องพันธุ์ข้าวโพดหวานนั้นเป็นเรื่องสำคัญเลยที่นักเรียนจะต้องเลือกปลูกพันธุ์ให้เหมาะสมนะฮะจันอยากจะเน้นว่าพันธุ์ข้าวโพดหวานที่เราปลูกอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นพันธุ์ลูกผสมเกษตรกรไม่สามารถที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์ในรุ่นต่อๆไปไว้ทำพันธุ์เองได้เนื่องจากว่าข้าวโพดหวานเป็นพันธุ์ประเภทที่ผสมเปิดหรือผสมข้ามเพราะนั้นพันธุ์มันจะไม่นิ่งนะผลผลิตจะไม่ได้เท่ากับพ่อแม่พันธุ์นะฮะเพราะนั้นเกษตรกรจะต้องซื้อพันธุ์มาปลูกทุกฤดูนะครับปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยข้าวโพดหวานเนี่ยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะยิ่งไร่สุวรรณซึ่งเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติได้มีการผลิตพันธุ์ข้าวโพดหวานออกมานะฮะปริมาณที่ค่อนข้างจะเพียงพอความต้องการของเกษตรกรนะฮะยกตัวอย่างเช่นพันธุ์อินทรีย์นั้นเริ่มพัฒนาตั้งแต่พันธุ์อินทรีย์1อินทรีย์2และปัจจุบันนั้นเป็นอินทรีย์3นอกจากนี้กรมวิชาการเกษตรเองนะฮะก็มีการปรับปรุงพันธุ์นะฮะจนได้พันธุ์เขาเรียกว่าพันธุ์ไชนาท2นะฮะกำลังเผยแพร่ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงนำไปเพาะปลูกผลิตนะฮะเพื่อจำหน่ายที่นิยมของเกษตรกรก็คือของบริษัทนะเอกชนมีด้วยกันมากมายหลายบริษัทนะฮะที่อาจารย์กล่าวว่ามันเป็นที่นิยมมากเพราะว่าเนื่องจากว่าเกษตรกรหาซื้อได้ง่ายมีปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ค่อนข้างจะปริมาณเพียงพอความต้องการแล้วก็บริษัทพวกนี้จะมีเซลล์ในการที่จะติดต่อกับลูกไร่หรือเกษตรกรยกตัวอย่างเช่นพันธุ์ไฮบริด58แล้วก็ไฮบริด53สองพันธุ์นี้ก็มีความแตกต่างกันถ้านักศึกษาหรือนักเรียนที่สนใจจะปลูกเนี่ยก็ต้องเลือกให้เหมาะสมเพราะว่าอย่างพันธุ์ไฮบริด58นั้นก็เหมาะสำหรับในการที่จะรับประทานฝักสดนะครับหักมาแล้วก็ต้มจำหน่ายนะฮะหรือไปปิ้งไปย่างอันนี้เหมาะแต่ถ้าต้องการแปรรูปนั้นก็ต้องเลือกอีกพันธุ์หนึ่งนะฮะถ้านักศึกษาปลูกเพื่อที่จะส่งโรงงานผลิตน้ำนมข้าวโพดนักศึกษาก็ง่ายๆคือติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายเลือกว่าพันธุ์ไหนที่เหมาะสมเพราะเป็นข้าวโพดหวานเหมือนกันนอกจากนี้ยังมีพันธุ์อื่นๆที่อยู่ในขายในท้องตลาดขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาอยู่ตรงไหนของประเทศไทยที่เลือกหาเมล็ดพันธุ์ได้ง่ายนะครับเพราะว่าอยากจะเน้นย้ำอยู่ว่าเมล็ดพันธุ์พวกนี้มีราคาแพงนะครับกิโลหนึ่งก็หลายร้อยบาทนะครับหรือบางพันธุ์นั้นอาจจะราคาเหยียบพันบาทนะต่อกิโลกรัมเนื่องจากมันมีราคาที่แพงนะครับ
ผู้ปลูกหรือเกษตรกรเองนั้นควรจะมีความเข้าใจนิดนึงว่าในเรื่องของระยะการเจริญเติบโตของข้าวโพดที่เราปลูกไปแล้วเนี่ยในแต่ละช่วงอายุที่เราปลูกฤดูหนึ่งเนี่ยมันมีการพัฒนาการของต้นข้าวโพดจากเมล็ดนะครับที่เราเพาะที่เราปลูกลงดินเนี่ยจนทั้งถึงเก็บเกี่ยวนั้นมีระยะการเจริญเติบโตเป็นอย่างไรอาจารย์อยากจะแบ่งออกเป็น2ระยะที่สำคัญก็คือระยะการเจริญเติบโตทางลำต้นนะฮะภาษาอังกฤษนั้นเขาอาจจะใช้ตัวย่อว่าตัว V นะครับและอีกระยะหนึ่งคือระยะการเจริญเติบโตทางด้านสืบพันธุ์นะฮะภาษาอังกฤษใช้ตัว R นะฮะเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจก็ขอให้ดูสไลด์นะหรือภาพนะครับในวันที่เราเริ่มปลูกนั้นเราจะเริ่มเรียกว่าวันที่ศูนย์นะครับคือหยอดเมล็ดลงดินกลบนะครับ7วันเมล็ดงอกออกมาเป็นต้นกล้าระยะนี้เนี่ยจะเริ่มมีใบจริง2ใบนะฮะนะ14วันนะจำนวนใบก็เพิ่มขึ้นมาเป็น5ใบจากนั้นก็เป็น8ใบ12ใบจนกระทั่งถึงระยะสุดท้ายของที่เราเรียกว่าระยะการเจริญเติบโตทางลำต้นคือมีด้วยกัน16ใบแล้วก็สุดท้ายเข้าสู่ระยะการสืบพันธุ์จะมีใบประมาณ20ใบในเรื่องจำนวนใบนั้นอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันนี้ตามพันธุ์นะครับทีนี้ในระยะที่มันเปลี่ยนถ่ายระหว่างระยะที่เจริญเติบโตทางลำต้นไปสู่ระยะที่เราเรียกว่าระยะสืบพันธุ์นักเรียนจะเห็นว่าต้นข้าวโพดเนี่ยจะเริ่มมีดอกตัวผู้ซึ่งอยู่ทางบริเวณส่วนของยอดของลำต้นนะฮะอันนี้เราเรียกว่าช่อดอกตัวผู้นะครับภาษาอังกฤษก็อาจจะเรียกว่า trusselนะครับแล้วก็ตรงบริเวณส่วนของกลางลำต้นนะฮะก็จะมีฝักอันนี้เป็นดอกตัวเมียนะครับเริ่มต้นนั้นก็จะเป็นฝักเล็กๆนะฮะยังไม่มีไหมนะฮะถ้านักศึกษาปลูกเข้า

โทษแล้วเห็นว่ามีไหมโผล่มาจากฝักนี่แสดงว่ามีการผสมหรือมีการปฏิสนธิระหว่างเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียแล้วนะฮะอย่าลืมว่าข้าวโพดนั้นเป็นพันธุ์ที่มีการผสมข้ามคือเนื่องจากว่าดอกตัวผู้และดอกตัวเมียนั้นมันอยู่คนละดอกกันงั้นรองเกสรที่จากดอกตัวผู้นั้นก็จะปลิวตกมายังบริเวณส่วนของไหมนะที่อยู่ปลายฝักข้าวโพดนะจากนั้นก็จะเกิดการปฏิสนธิสร้างเป็นเมล็ดนะครับอันนั้นก็จะเข้าสู่ระยะที่เราเรียกว่าระยะสืบพันธุ์ครับภาพต่อไปนี่เป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่าระยะสืบพันธุ์นั้นที่เราใช้อักษรย่อตัว R นั้นก็เริ่มต้นจากระยะ R1 ระยะที่มีการปฏิสนธิหรือผสมเกสรระหว่างเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียพอ R2 นั้นนักเรียนถ้าแกะฝักมาข้าวโพดจะเห็นเมล็ดนะขนาดเล็กเรียงเป็นแถวที่ฝักนะฮะ R 3ก็ใหญ่ขึ้น R 4ก็เมล็ดแต่งสมบูรณ์เต็มที่พอเริ่ม R 5เป็นระยะที่เมล็ดนั้นเริ่มแก่เราจะเห็นส่วนหัวของเมล็ดข้าวโพดนั้นจะมีรอยบุ๋มนะฮะจากนั้นพอ R 6ปั๊บเมล็ดแก่นะครับสำหรับข้าวโพดหวานแล้วนั้นเกษตรกรหรือนักเรียนควรจะเก็บในระยะที่เป็น R4 เพราะว่าเป็นระยะที่มีความหวานเหมาะสมนะถ้าเกินไป R5 เนื้อจะแข็งเนื่องจากว่าข้าวโพดหวานมันเป็นพันธุ์ที่มีคุณสมบัติที่ดีอย่างหนึ่งคือสะสมน้ำตาลในเมล็ดจะแตกต่างจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คือสะสมแป้งนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้บริโภคหรือนักเรียนผู้ปลูกข้าวโพดเนี่ยสังเกตได้ว่าเมล็ดมันมีคุณภาพไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมดูจากความแข็งของเนื้อแป้งหรือเนื้อเมล็ดนะแล้วสีมันจะเริ่มเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีส้มนะฮะ R6 นี่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์หรือทำพันธุ์นะครับนะก็ขอเน้นย้ำไว้อย่างว่าระยะการเจริญเติบโตของข้าวโพดเนี่ยมันช่วยทำให้การปฏิบัติดูแลรักษาของนักเรียนได้เหมาะสมตามอายุการเจริญเติบโตของข้าวโพดนะครับในเรื่องการปลูกการปลูกข้าวโพดหวานนั้น อย่างที่อาจารย์เน้นย้ำว่าเนื่องจากเมล็ดมีราคาแพงนะครับก่อนที่ฤดูปลูกจะเริ่มนักเรียนควรจะสุ่มทำการทดสอบความงอกของเมล็ดนะก่อนทุกครั้งนะฮะวิธีการง่ายๆก็คือการเตรียมกระบะทรายนะฮะสำหรับในการที่เพาะเมล็ดจำนวน100เมล็ดนะฮะรดน้ำพอประมาณให้มีทรายมันชุ่มนะฮะรอไว้ประมาณ7วันข้าวโพดจะงอกให้เห็นเราก็นับจำนวนต้นที่งอกนะครับถ้างอกตั้งแต่85ต้นขึ้นไปจากในร้อยต้นจากในร้อยเมล็ดที่เราเพาะไว้ก็ถือว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมมีเปอร์เซ็นต์ความงอกมากกว่า 85% ขึ้นไปนะฮะถ้าต่ำกว่านี้ก็ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่นะไม่งั้นเอาเมล็ดพันธุ์พวกนี้ไปหยอดในแปลงแล้วเนี่ยเมล็ดมันจะงอกไม่สม่ำเสมอทำให้รายได้ของเรานะฮะอีกประมาณ3เดือนหลังจากที่เราปลูกไปแล้วนั้นรายได้นั้นหดหายไปเนื่องจากว่าเมล็ดมีความงอกน้อยนะไม่คุ้มค่ากับการลงทุนนะครับถ้านักศึกษาจะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เองนะฮะก็ต้องมีการศึกษาหาความรู้อีกสักนิดหนึ่งเนื่องจากอย่างที่บอกแล้วว่าข้าวโพดเป็นพืชที่มีการผสมข้ามหรือที่เราเรียกว่าผสมเปิดนะครับหลักเกณฑ์ง่ายๆถ้าเราจะเลือกแปลงสำหรับเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นั้นเราจะต้องปลูกในพื้นที่ที่ห่างจากแปลงปลูกของเกษตรกรอื่นนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีระยะแปลงปลูกที่ห่างจากแปลงอื่นประมาณสัก5กิโลเมตรนะฮะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดการผสมข้ามได้

อันนี้ขอแนะนำให้ผู้ที่สนใจหรือนักเรียนนั้นต้องศึกษาแล้วก็ไปฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกสำหรับเพื่อทำพันธุ์ต่อไปนะครับการปลูกนั้นที่นิยมจะมีในประเทศไทยนั้นจะมีการปลูกอยู่สองแบบแบบที่หนึ่งก็คือการปลูกแบบแถวเดียวการปลูกแบบแถวเดียวนั้นก็คือในแถวหนึ่งจะมีอยู่เรียงเป็นต้นนะครับ1แถวระยะระหว่างแถวก็75เซนระยะระหว่างต้น25ถึง30เซนติเมตรนะครับปลูก1ต้นต่อ1หลุมถ้าเรานับจำนวนต้นเป็นพื้นที่ต่อไร่แล้วก็ตั้งแต่ 7,000 ถึง 8,000 ต้นต่อไร่นะฮะนักเรียนก็ต้องเตรียมเมล็ดพันธุ์ไว้ตั้งแต่1กิโลถึง1กิโลครึ่งนะครับสำหรับที่พื้นที่ปลูก1ไร่นะฮะถ้าเราปลูกเป็นคู่นะฮะต้นนี้จะปลูกแถวชิดกันแต่ก็จะมีร่องที่ห่างหน่อยที่เราเว้นไว้นะฮะคือเว้นระยะระหว่างร่องนะฮะประมาณสักเมตร20แล้วก็แถวคู่นั้นก็อยู่ชิดกันนะครับโดยห่างกันประมาณ30ซมปลูก1ต้นต่อหลุมเหมือนกันนะจำนวนต้นต่อไร่ก็ใกล้เคียงกับการปลูกแบบเดียวมันมีข้อดีและข้อเสียหลายอย่างนะการปลูกเป็นแถวเดียวนะมันก็ดูแลรักษาได้ง่ายเวลาเราไปตรวจร่องเนี่ยนะฮะเราจะดูอะไรบ้าง 1. การตรวจเพื่อกำจัดวัชพืช 2. การตรวจแมลงศัตรูโดยเฉพาะยิ่งหนอนเจาะต้นข้าวโพดหนอนเจาะฝักเราสามารถที่มองเห็นได้ง่ายกว่าการปลูกแบบแถวคู่ครับอาจารย์มีภาพที่ให้นักเรียนได้ดูว่าลักษณะการปลูกแบบแถวเดี่ยวนั้นเป็นยังไงนะฮะอย่างภาพนี้นะฮะจะเห็นได้ว่าต้นข้าวโพดนั้นปลูกเป็นแถวเดี่ยวๆนะแต่แปลงนี้ในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการกำจัดวัชพืชการพูนโคนทำช้าไปแล้วนะฮะจะเห็นได้ว่าวัชพืชนั้นมีแทรกขึ้นมานะฮะเป็นวัชพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือว่าชื่อพืชใบแคบนะฮะที่เราเรียกว่าหญ้านั่นเองนะฮะจะแทรกไปตามร่องอันนี้เกษตรกรจะมีแรงงานไม่พอในการที่จะทำรุ่นทำให้การกำจัดวัชพืชหรือทำรุ่นนั้นช้าไปนะอย่างแปลงนี้ก็ประมาณ1เดือนนะครับแปลงนี้เป็นภาพตัวอย่างที่อยากให้เห็นว่าลักษณะการปลูกแถวคู่เขาปลูกอย่างไรเห็นได้ว่าร่องระหว่างแถวใหญ่เนี่ยมันจะกว้างพอที่ให้เกษตรกรหรือผู้ปฏิบัติงานเนี่ยแทรกตัวเข้าไปในแปลงปลูกข้าวโพดได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เป็นภาพที่ได้จากการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามนะฮะก็ถือว่าการปฏิบัติดูแลรักษาได้ดีมากนะฮะต้นข้าวโพดนั้นมีความสูงสม่ำเสมอกันแล้วก็ออกดอกนั้นใกล้เคียงกันเลยเราจะเห็นที่ยอดนั้นก็คือดอกตัวผู้ทั้งนั้นบริเวณส่วนของยอดข้าวโพดนั้นเป็นดอกตัวผู้นะครับการดูแลรักษาก็ดีพอข้าวโพดถึงใกล้ระยะที่เราเรียกว่าออกดอกตัวผู้เนี่ยข้าวโพดมีคุณสมบัติที่ดีอย่างหนึ่งคือใบมันจะประสานตรงชิดกันและทำให้แสงแดดนั้นไม่ค่อยส่องเข้าไปที่ด้านล่างก็ทำให้วัชพืชนั้นที่เรากำจัดไว้มันก็ไม่สามารถที่จะแข่งขันกับข้าวโพดได้ซึ่งถือเป็นข้อดีอันนี้ทำให้การกำจัดวัชพืชเราก็ไม่ต้องเสียแรงงานหรือเสียเวลาในการกำจัดวัชพืชนะฮะในช่วงที่มันเจริญเติบโตเต็มที่นะครับทีนี้การปลูกข้าวโพดเนี่ยนอกจากเราปลูกข้าวโพดโดยการใช้การหยอดโดยใช้แรงงานและปัจจุบันนั้นในพื้นที่ตั้งแต่50ไร่ขึ้นไปหรื อเป็นร้อยไร่นะฮะมันก็มีเครื่องจักรเครื่องทุ่นแรงที่มาช่วยให้

ผู้ปลูกนั้นสะดวกสบายขึ้นนะครับก็คือเราเรียกเครื่องปลูกข้าวโพดหรือเครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพดนะฮะปัจจุบันที่นิยมกันก็จะมีทั้งปลูกชนิด2แถวหรือปลูกชนิด4แถวนะครับขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ถ้าพื้นที่20ไร่25ไร่อาจจะลดลงมาก็อาจจะใช้2แถวนะฮะภาพที่เป็นเครื่องปลูกชนิดที่เห็นถัง2ถังอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปลูกชนิด2แถวนะครับระยะระหว่างแถวที่ปลูกนี้เกษตรกรสามารถที่จะปรับได้นะครับสีส้มๆอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหยอดหรือเครื่องปลูกชนิด4แถวนะครับในเครื่องหยอดหรือเครื่องปลูก4แถวเนี่ยส่วนประกอบที่สำคัญหลักๆก็มีอย่างเช่นถังใส่เมล็ดพันธุ์อันนี้จะแยกกันไปเลยนะฮะแต่ละแถวหยอดก็จะมีที่ใส่เมล็ดพันธุ์1ถังนะฮะเครื่องหยอดประเภทนี้จะต่อพ่วงกับรถแท็กเตอร์นะฮะรถแท็กเตอร์จะทำหน้าที่ในการที่จะขับเคลื่อนและลากเครื่องหยอดแล้วก็จะต่อเข้ากับส่วนที่เราเรียกว่าเพา PTO นะฮะจะถ่ายทอดกำลังมาสำหรับในการที่จะปั๊มนะบริเวณนี้ส่วนจะเป็นปั๊มลมนะฮะจะดันลมให้ไปตามท่อสายยางเนี่ยนะไปควบคุมการปล่อยเมล็ดลงดินนะครับทำให้ปริมาณเมล็ดที่ปล่อยนั้นเหมาะสมนะครับและเมล็ดไม่ตันในค้างท่อนะฮะอันนี้จะต้องใช้แรงขับเคลื่อนจากรถแท็กเตอร์ที่ลากนะครับภาพนี้เป็นภาพที่แสดงให้เห็นส่วนของสิวนะฮะที่ต่อพ่วงกับเครื่องหยอดเมล็ดนะจะเห็นได้ว่าเป็นแผ่นเหล็กนะฮะที่มีลักษณะค่อนข้างคมเพื่อที่จะแหวกดินให้เป็นร่องนะฮะท้ายต่อมาก็จะเป็นท่อสำหรับในการหยอดเมล็ดตามนะครับด้านท้ายของเครื่องอันนี้จะมีลักษณะเป็นแผ่นเหล็กกลมๆนะฮะมีลักษณะรอยหยักเป็นฟันนะครับอันนี้ใช้สำหรับในการที่จะกลบเมล็ดแล้วก็ขึ้นร่องดินเป็นร่องเตี้ยนะฮะการกลบเมล็ดจะมีความสำคัญนะครับเพราะว่าเวลานักศึกษาหรือนักเรียนปลูกข้าวโพดแล้วเนี่ยถ้าไม่กลบมันจะมีพวกนกนะฮะคอยมาจิกกินตามหลังที่เราปลูกนั่นแหละหรืออาจจะมีพวกแมลงศัตรูนะครับมาทำลายเมล็ดเพราะนั้นอุปกรณ์ตัวนี้ก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่จะช่วยกลบเมล็ดและทำให้ดินนั้นมันจับกับเมล็ดได้ดีและความชื้นมันจะซึมเข้าไปทำให้เมล็ดนั้นงอกได้สมบูรณ์นะครับอันนี้ก็ภาพภายในของถังใส่เมล็ดนะฮะจะมีร่องหรือช่องที่ให้เมล็ดนั้นร่วงมานะครับอันนี้เป็นถังสำหรับใส่ปุ๋ยเคมีอันนี้จะแยกกันไปเนื่องจากเวลาเราใส่หยอดเมล็ดแล้วเนี่ยเราจะใส่ปุ๋ยรองพื้นไปพร้อมๆกันแต่ว่าตำแหน่งหรือระยะห่างนั้นมันจะมีระยะระหว่างเมล็ดกับปุ๋ยนะไม่ให้สัมผัสกันโดยตรงไม่งั้นความเค็มหรือความเข้มข้นของปุ๋ยเคมีจะทำให้เมล็ดนั้นเน่าไม่งอกนะครับอันนี้เป็นเครื่องปลูกชนิด2แถวนะครับก็คล้ายคลึงกับเครื่องปลูก4แถวแต่ว่ามีคุณสมบัติที่อุปกรณ์ค่อนข้างจะง่ายนะฮะไม่มีอะไรซับซ้อนก็ลากด้วยเครื่องแท็กเตอร์นะฮะขนาดเล็กนะครับกลไกก็คือทำงานโดยการลากจุ่มนะฮะก็มีถังสำหรับใส่ปุ๋ยเช่นเดียวกันถังสำหรับใส่เมล็ดพันธุ์นะฮะอันนี้มีคุณสมบัติหรืออุปกรณ์ที่แตกต่างกับเครื่องปลูกชนิด4แถวก็คือจะมีล้อที่เป็นฟันแล้วก็มีส่วนของโซ่ในการที่จะบังคับหรือควบคุมอัตราการปล่อยของเมล็ดให้ได้ระยะระหว่างต้น25หรือ30เซนนะครับอีกอันหนึ่งก็คือจะมีส่วนของท่อที่มีลักษณะเป็นปลายเปิดนะฮะก็คือเป็นท่อที่ปล่อยปุ๋ยเคมีลงไปในดินนะครับ

ส่วนด้านท้ายซึ่งต่อจากส่วนของถังพักเมล็ดพันธุ์เนี่ยนี่ก็เป็นท่อสำหรับปล่อยเมล็ดนะฮะในหัวข้อต่อไปที่สำคัญเลยของการปลูกข้าวโพดหรือข้าวโพดหวานเนี่ยก็คือในเรื่องของปุ๋ย

ครับปุ๋ยที่แนะนำให้นักเรียนหรือเกษตรกรที่จะปลูกข้าวโพดหวานเนี่ยก็จะมีอยู่3ลักษณะก็คือ1การใส่ปุ๋ยรองพื้นคำว่ารองพื้นก็หมายถึงว่าการใส่ปุ๋ยก่อนปลูกเมล็ดนะครับแน่นอนเลยในพื้นที่เพาะปลูกเราก็ต้องมีการใส่ปุ๋ยคอกนะฮะอัตราส่วนประมาณ1ตันต่อ1ไร่นะใส่เราเตรียมดินใส่แปะแล้วก็เราก็เพิ่มปุ๋ยเคมีสูตร15 15ในตา50กิโลกรัมต่อไร่นะฮะเราใส่ไปในขณะที่เราหยอดเมล็ดนะถ้าเราใช้เครื่องปลูกก็ไม่มีปัญหาเพราะมันแยกกันไปแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้แรงงานคนในการที่จะหยอดเราต้องหยอดเมล็ดให้ห่างกับปุ๋ยนะเทคนิคง่ายๆก็คือพอเราทำหลุมแล้วเนี่ยเราก็หยอดเมล็ดขอโทษเม็ดปุ๋ยก่อนนะครับเสร็จแล้วเราใช้ดินกลบบางๆแล้วจึงหยอดส่วนของเมล็ดข้าวโพดตามนะฮะจะทำให้เม็ดปุ๋ยแล้วก็เมล็ดข้าวโพดนั้นไม่ถูกกันโดยตรงหรือไม่สัมผัสกันโดยตรงไม่งั้นเมล็ดมันจะเน่าเนื่องจากความเข้มข้นของปุ๋ยเคมีที่เราใส่ลงไปนั่นเองนะครับการใส่ปุ๋ยขั้นที่2นั้นเราเรียกว่าการใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอันนี้จะใช้ปุ๋ยยูเรียเป็นหลักนักเรียนเห็นที่อาจารย์เขียนคำว่า4600อันนี้ก็คือสูตรของปุ๋ยนะฮะตัวเลขจะมีอยู่3ตัวตัวเลขหน้าก็เป็นธาตุไนโตรเจนตัวเลขที่2นะฮะก็จะเป็นธาตุฟอสฟอรัสและตัวเลขสุดท้ายก็จะเป็นโพแทสเซียมในสูตรนี้หมายถึงว่าจะมีไนโตรเจนอยู่ 46% หมายถึงว่าถ้านักศึกษาใส่ไป100กิโลกรัมนะในแปลงปลูกปุ๋ยนี้จะให้ไนโตรเจน46กิโลกรัมนะฮะแต่เวลาเราใส่ปุ๋ยจริงๆแล้วไม่ใส่ทั้ง100กิโลกรัมหรอกมันเยอะต่อไร่นะเราใช้ในอัตรา25กิโลกรัมถึง30กิโลกรัมต่อไร่เท่านั้นทีนี้เราจะใส่เมื่อไหร่นะฮะหลังจากที่งอกขึ้นมาแล้วประมาณ 20-25 วันนะครับเราจะโรยเม็ดปุ๋ยนะฮะยูเรียเนี่ยนะครับไปด้านข้างของแปลงปลูกเสร็จแล้วเราก็ใช้จอบหรือเครื่องมือในการพรวนดินพูนโคลนขึ้นมากบให้เป็นร่องนะฮะการพูนโคลนเนี่ยจะช่วยในการกลบเม็ดปุ๋ยนะครับจะช่วยในการกำจัดวัชพืชในตัวและก็จะช่วยทำให้ดินนั้นไปค้ำยันต้นข้าวโพดไม่หักล้มง่ายเมื่อมีฝนตกแรงหรือมีลมแรงนะครับการใส่ปุ๋ยครั้งที่3เราเรียกการใส่ปุ๋ยแต่งหน้าครั้งที่2ก็ใช้ยูเรียเหมือนกันจะเห็นว่าข้าวโพดเป็นพืชที่ต้องการไนโตรเจนค่อนข้างสูงอัตราก็ใกล้เคียงกับการใส่ปุ๋ยแต่งหน้าครั้งที่1ก็ประมาณ25กิโลกรัมวิธีการใส่ก็เช่นเดียวกันแต่ห่างกันอีก20วันนะเพราะเนื่องจากถ้าเราใส่ช้านี้ไปนะสิ่งที่เราต้องการธาตุอาหารอันนี้ก็คือเพื่อที่พัฒนาเมล็ดเราไม่ต้องการที่พัฒนาในส่วนของสังข้าวโพดถ้านักเรียนใส่ปุ๋ยเร็วไปเราจะได้ต้นข้าวโพดและใบข้าวโพดแทนถ้าใส่ช้าไปเราจะได้สังข้าวโพดขนาดใหญ่นอกเหนือจากเมล็ดข้าวโพดนะฮะส่วนของลำต้นก็จะใบมันจะเฟือนะครับเพราะฉะนั้นผู้ปลูกหรือนักเรียนที่จะปฏิบัติในการปลูกนั้นก็ควรจะใส่ปุ๋ยให้ตรงกับระยะเวลาความต้องการของข้าวโพดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ15 15ที่เราจะใส่สำหรับเป็นปุ๋ยรองพื้นครั้งแรก15 15 15หมายความว่ามีไนโตรเจน 15% ฟอสฟอรัส 15% แล้วก็โพแทสเซียม 15% อันที่เป็นธาตุหลักสำหรับความต้องการของพืชหรือข้าวโพดนะครับอีกภาพหนึ่งเป็นภาพที่ตัวอย่างของปุ๋ยยูเรียหรือ4600ที่มีขายในท้องตลาดนะฮะนักเรียนก็ไปที่ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์
เกษตรไปเลือกซื้อให้ถูกต้องสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำ

ถ้ามีว่าปุ๋ยนั้นมีราคาแพงการเลือกซื้อกับบริษัทจะต้องดูว่าได้รับคำรับรองจากกรมวิชาการเกษตรจากบริษัทไหนก็ได้นะครับแต่ว่าต้องมีตราประทับหรือคำรับรองจากกรมวิชาการเกษตรเท่านั้นนะครับเราจะถือว่าไม่ใช่ปุ๋ยปลอมนะครับภาพนี้ต้องการที่จะชี้ให้นักเรียนได้เห็นว่าในช่วงอายุการเจริญเติบโตของข้าวโพดเนี่ยธาตุอาหารหลักที่สำคัญที่จะมีผลต่อเมล็ดข้าวโพดนะมีการสร้างเมล็ดข้าวโพดการสร้างความหวานของเมล็ดข้าวโพดนั้นก็คือไนโตรเจนนะฮะในส่วนภาพที่เป็นสีเหลืองเนี่ยก็คือในส่วนของไนโตรเจนที่ถูกนำไปใช้ในการสร้างเมล็ดจะเห็นว่าถ้าเราเทียบแล้วเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยไนโตรเจนเนี่ยในช่วงที่หลังจากที่มีการผสมเกสรเนี่ยไนโตรเจนจะถูกดูดขึ้นไปที่ฝักและเข้าไปที่เมล็ดเพื่อที่จะสร้างเมล็ดเพราะฉะนั้นอัตราส่วนที่จะใช้ในการดูดซึมเข้าไปถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ประมาณ 100% อันนี้แสดงเห็นว่าไนโตรเจนที่เราใส่ลงไปนั้นข้าวโพดดูดไนโตรเจนเข้าไปแล้วก็ไปใช้ในการสร้างเมล็ดนะมากกว่าส่วนอื่นๆนะในส่วนสีเขียวที่เป็นตัวแทนของใบตลอดอายุการเจริญเติบโตของข้าวโพดนั้นต้องการไนโตรเจนสูงสุดไม่เกิน 40% แล้วก็ลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งถึงระยะที่เมล็ดแก่นะนอกจากนั้นก็จะแทรกไปตามส่วนของสังข้าวโพดนะเปลือกข้าวโพดหรือฝักที่อยู่ในด้านล่างๆซึ่งเป็นฝักที่มีคุณภาพไม่ดีนะเกษตรกรก็จะไม่นิยมตัดหรือส่งจำหน่ายเพราะเนื่องจากเมล็ดนั้นคุณภาพด้อยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าใช้ไนโตรเจนเหมือนกันหรือไปสะสมบริเวณส่วนของก้านของฝักในส่วนของฝักมันจะมีก้านนะฮะแล้วก็ดอกตัวผู้หรือแม้แต่กาบใบนะฮะภาพนี้จะแนะนำให้กับนักศึกษาได้ชัดเจนว่าถ้านักศึกษาใส่ปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธาตุหลัก NPK หรือธาตุไนโตรเจนล้วนๆอย่างปุ๋ยยูเรียนั้นได้เหมาะสมถูกต้องนั้นการสร้างในส่วนของเมล็ดในฝักนั้นก็จะเต็มสมบูรณ์แล้วก็เมล็ดก็จะมีความนุ่มแล้วก็ความหอมและความหวานนะครับในขณะที่เราเก็บเกี่ยวหัวข้ออีกอันหนึ่งที่ผู้ปลูกจะต้องใส่ใจก็คือในเรื่องของการกำจัดวัชพืชทีนี้การกำจัดวัชพืชเนี่ยสำคัญเลยตั้งแต่เริ่มแรกก็คือในขั้นตอนของการเตรียมดินเราต้องเตรียมดินให้ถูกวิธีนะอย่างที่ย้ำไปแล้วก็คือมีการถ่ายดะถ่ายแปรแล้วก็ทิ้งระยะให้แดดนั้นเผาให้เต็มที่เพื่อที่จะใช้แสงแดดไปเผาให้ต้นหญ้าหรือว่าจะพืชที่ขึ้นในแปลงนั้นนะตายให้หมดจากนั้นเราก็ถึงจะใช้แท็กเตอร์ที่ติดผาน7หรือบางพื้นที่ถ้าดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปูนทรายหรือดินปูนทรายจัดเกษตรกรก็อาจจะใช้เครื่องมือที่เราเรียกว่าโรเตอรี่หรือจอบหมุนในการพรวนดินย่อยดินนะทำให้ขั้นตอนในการที่จะเตรียมดินนั้นมันเร็วขึ้นปัจจุบันนี้เกษตรกรก็นิยมใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืชนะฮะอาจารย์แบ่งสารเคมีเป็น2ชนิดนะที่นิยมใช้ในไร่ข้าวโพดก็คือสารเคมีประเภทชนิดก่อนงอกคือหลังจากที่เราหยอดเมล็ดแล้วเนี่ยดินมีความชื้นเราก็ฉีดสารเคมีชนิดที่เป็นกำจัดวัชพืชที่เราเรียกว่าก่อนงอกลงไปหรือเกษตรกรอาจจะเรียกว่ายาคุมกำเนิดหญ้านะยกตัวอย่างเช่นสารเคมีที่ชื่อว่าอาราคอร์หรืออะทราซีนนะอันนี้จะคุมกำเนิดวัชพืชได้หลากหลายมากนะครับหรือ
ถ้าวัชพืชขึ้นมาแล้วเราก็เลือกใช้สารเคมีประเภทที่กำจัดวัชพืชหลังงอกตัวอย่างเช่นเราใช้ทูโฟดีนะอันนี้กำจัดวัชพืชได้หลายชนิดโดยเฉพาะยิ่งใบกว้างนะไม่ว่าจะเป็นพวกผักบุ้งผักเบี้ยนะผักเบี้ยนี่ก็เป็นวัชพืชที่พบได้มากในแปลงปลูกข้าวโพดในไร่นาต่างๆนอกจากนี้ทูโฟดียังกำจัดพวกกกนะนักเรียนอาจจะรู้จักพวกกกอย่างเช่นพวกกกทรายหรือแม้แต่แพวหมูก็เป็นตระกูลกกอย่างหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งที่เกษตรกรนิยมทำก็คือการเขตกรรมนะในระหว่างที่เราทำการปลูกนั้นก็มีการใช้แรงงานคนเข้าไปทำการกำจัดวัชพืชหรืออาจจะใช้เครื่องพรวนดินนะถ้าเราไม่มีแรงงานแล้วอาจจะใช้เครื่องพรวนดินได้นะอาจารย์มีตัวอย่างหรือภาพให้เห็นสารเคมีที่ใช้ในกำจัดวัชพืชนะครับ อย่างตัวอย่างนี้เป็น 2,4-D หรือ 2,4-D นะเป็นสารเคมีนะที่ใช้กำจัดวัชพืชหลังงอกนะฮะในขวดสีดำๆนี่ก็จะเป็นอาราคลอแล้วก็ในกะลอนสีขาวนี่ก็เป็นอะทาซีนนะสองตัวสุดท้ายนี่ก็เป็นยาคุมกำเนิดหญ้าจะใช้ก่อนปลูกนะทีนี้อัตราในการใช้นั้นให้นักเรียนอ่านจากฉลากคำแนะนำของบริษัทเพราะว่าแต่ละผลิตภัณฑ์นั้นจะมีความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ไม่เหมือนกันดังนั้นเราจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทที่ผลิตถ้าเราใช้อัตราไม่เหมาะสมแล้วการกำจัดวัชพืชล้มเหลวเนื่องจากว่าหญ้ามันไม่ตายนะสารออกฤทธิ์ไม่เพียงพอนั่นเองในเรื่องของโดสถ้าเราจะง่ายคือโดสมันไม่เหมาะนะครับ อย่างภาพนี้เราก็จะเห็นประจำว่าเกษตรกรก็จะเข้าไปกำจัดวัชพืชโดยการใช้จอบแล้วก็พูนโคนด้วยอันนี้เป็นวิธีการที่ดีอย่างหนึ่งคือเกษตรกรก็ตรวจแปลงปลูกไปในตัวว่ามีโรคระบาดไหมมีหนอนไหมมีแมลงศัตรูอื่นไหมโดยเฉพาะยิ่งถ้าฝนทิ้งช่วงมันจะมีพวกเพลี้ยไฟนะครับเข้าไปดูดกินน้ำเลี้ยงจนกระทั่งใบนะฮะลายไปหมดหรือว่าแสดงอาการเหี่ยวเฉาง่ายแม้แต่ว่าเราให้น้ำขึ้นไปอย่างภาพนี้ก็เป็นใช้แท็กเตอร์ขนาดเล็กนะฮะไม่เกิน20แรงม้านะติดในส่วนของเครื่องพ่วงท้ายเป็นพวกเครื่องพรวนดินอันนี้ง่ายทำให้การทำงานนั้นรวดเร็วนะเกษตรกรสามารถที่จะปลูกได้เป็นร้อยไร่นะทำงานคนเดียวได้แต่ว่าสิ่งที่เกษตรกรปฏิบัติคือจะต้องปลูกให้เป็นร่องเดียวแล้วก็ความกว้างของร่องนั้นให้พอกับล้อแท็กเตอร์นั้นสามารถที่จะวิ่งเข้าไปทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ผู้ปลูกจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องการใช้เครื่องมือทุ่นแรงแล้วก็ปรับขนาดของร่องปลูกให้เหมาะสมนะครับอันนี้ช่วยในการที่จะลดต้นทุนลดแรงงานได้ค่อนข้างมากนะครับหัวข้อต่อไปนั้นสิ่งที่สำคัญนั่นคือการให้น้ำแก่ข้าวโพดข้าวโพดเป็นพืชที่ต้องการน้ำไม่มากตลอดฤดูการปลูกแต่ว่าควรจะมีการให้น้ำกระจายไปตลอดระยะปลูกประมาณ75วันเนี่ยนะครับถ้าคิดปริมาณแล้วนะไม่เกินหรือประมาณ900ลูกบาศก์เมตรต่อไร่นะซึ่งน้อยกว่าพืชอื่นอย่างเช่นข้าวข้าวเนี่ยจะถึง10,000ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรนะฮะหรือ 2,500 ลูกบาศก์เมตรหรือมากกว่านั้นเพราะว่าเป็นพืชที่ใช้น้ำขังนะครับแต่ข้าวโพดนั้นเป็นพืชประเภทที่ไม่ต้องการน้ำมากแต่ขาดไม่ได้นะฮะระยะที่สำคัญที่สุดก็คือระยะที่เราปลูกข้าวโพดนะในช่วงเวลา7วันเมล็ดจะงอกดีไม่ดีนั้นต้องดินต้องมีความชุ่มชื้นนะไม่ถึงกับแฉะนะครับอย่าปล่อยให้น้ำท่วมขังระยะที่2ระยะที่มีการผสมเกสรคือช่วงที่เราเห็นออกดอกตัวผู้เนี่ยช่วงนี้ขาดไม่ได้เลยถ้าขาดแล้วเมล็ดมันจะไม่สมบูรณ์เมล็ดมันจะไม่เต็มฝักแล้วเรียกว่า
ฟันหลอนะครับการให้น้ำก็มีด้วยการ3ระบบที่ใช้กับข้าวโพดหวานก็คือการให้น้ำระบบน้ำหยดการให้น้ำแบบปล่อยเข้าร่องเลยนะครับหรือการให้น้ำแบบสปริงเกอร์นะครับ อย่างภาพนี้เป็นตัวอย่างที่การให้น้ำแบบสปริงเกอร์นะฮะหลายจะเรียกว่าคอมแพคสปริงเกอร์นะใช้แรงดันไม่มากเกษตรกรหรือว่าผู้ปลูกอาจจะใช้เครื่องสูบน้ำหรือปั๊มน้ำขนาดสักครึ่งแรงหรือไม่เกิน1แรงก็สามารถที่จะใช้หัวแรงดันน้ำสปริงเกอร์แบบนี้ได้หรือถ้าเกษตรกรปลูกข้าวโพดไม่มากนักสักงานหนึ่งนะฮะ500ต้นต่อครั้งนะก็สามารถที่จะใช้แรงดันจากแรงดันน้ำประปาที่ใช้ตามบ้านเรือนก็ลดขนาดของหัวสปริงเกอร์นี้อาจจะใช้หัวเป็นหัวพลาสติกอันนี้เป็นหัวโลหะก็ต้องใช้แรงดันเราเรียกคอมแพคนะฮะสำหรับรัศมีนั้นนะขึ้นอยู่กับแรงดันของน้ำนะแรงดันของเครื่องสูบนะครับอันนี้รัศมีอาจจะถึงสัก8เมตร10เมตรนะฮะถ้ามีขนาดเล็กลงนะโดยทั่วไปที่เป็นหัวพลาสติกนั้นก็อาจจะประมาณสักรัศมีของน้ำประมาณสัก5เมตรเมื่อกี้ผมพูดต้องขอแก้นิดนึงนะอันนี้เราเรียกว่า impact นะ sprinkler นะไม่ใช่ compact นะครับขอโทษที impact sprinkler ก็คือ sprinkler แบบใช้แรงกระแทกนะแต่เป็นแรงดันที่ไม่สูงนักเราอาจจะเรียกว่าสปริงเกอร์แบบแรงดันต่ำนะครับการให้น้ำแบบน้ำหยดนักเรียนจะเห็นว่าจะมีท่อน้ำท่อดำนะวางสายไประหว่างแถวของร่องปลูกนะเสร็จแล้วก็จะมีหัวปล่อยหัวปล่อยพวกนี้นะเราก็ซื้อหัวปล่อยขนาดประมาณอัตราการปล่อย4ลิตรนะต่อชั่วโมงนะอันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการชลประทานที่เราเรียกว่าแบบน้ำหยดและเป็นการประหยัดการให้น้ำนะฮะข้าวโพดก็เจริญเติบโตดีเนื่องจากว่าน้ำที่ให้ลงไปนั้นไปในบริเวณจะไหลซึมลงไปในบริเวณของรากของข้าวโพดนะฮะจะไม่กระจายไปบริเวณระหว่างร่องปลูกซึ่งไม่มีข้าวโพดปลูกอยู่อันนี้มันจะมีข้อดีคือวัชพืชก็ไม่ขึ้นนะแต่การให้น้ำแบบสปริงเกอร์อย่างข้อแรกที่อาจารย์พูดถึงนั้นมันจะกระจายไปทั่วทั้งครอบคลุมทั้งผืนดินที่ปลูกทำให้ทั้งวัชพืชทั้งข้าวโพดได้น้ำเท่าๆกันอันนั้นข้อเสียคือต้องกำจัดวัชพืชตลอดนี้การกำจัดวัชพืชก็จะน้อยเพราะว่าบริเวณส่วนของระหว่างร่องที่ปลูกที่ห่างกันเนี่ยที่ไม่ได้รับน้ำนี้นะฮะวัชพืชก็จะไม่ขึ้นนะฮะวัชพืชก็เป็นเหมือนกับพืชหรือข้าวโพดต้องการน้ำเหมือนกันนะฮะอีกภาพหนึ่งนั้นเป็นภาพที่เกษตรกรใช้วิธีการยกร่องปลูกแล้วก็ปล่อยน้ำเข้าท่วมในร่องนะฮะอันนี้จะนิยมในพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นที่ที่ระบายน้ำได้ดีแล้วก็ปลูกในหน้าแล้งนะไม่นิยมหน้าฝนเพราะว่าปริมาณของฝนที่ตกบางครั้งเราควบคุมไม่ได้ถ้าเราให้น้ำในลักษณะแบบท่วมขังเนี่ยจะทำให้ถ้าเราเกษตรกรระบายน้ำไม่ดีแล้วต้นข้าวโพดนั้นอาจจะแกรนนะอันนี้ก็เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำที่มากพอนะครับถ้าน้ำน้อยไม่นิยมให้ไม่แนะนำให้ใช้วิธีนี้เพราะสูบน้ำเข้าไปนั้นอัตราการใช้น้ำสูงนะครับในช่วงการเก็บเกี่ยวของข้าวโพดนั้นเป็นระยะที่สำคัญที่เกษตรกรจะได้เงินนะฮะมีรายได้เพราะฉะนั้นจะต้องเก็บเกี่ยวในระยะที่เหมาะสมนะถ้าคิดอายุของข้าวโพดก็ประมาณ 70-75 วันทีนี้วิธีปฏิบัติง่ายๆเลยพอเกษตรกรตรวจแปลงและเห็นว่าในส่วนของไหมที่เกิดจากฝักเนี่ยนะฮะนับไปว่าพอเ
ความหมายออกประมาณ 50% ของจำนวนข้าวโพดทั้งหมด

นะครับ50%นะฮะแล้วก็จดบันทึกเอาไว้วันนั้นแล้วนับไป18-20วันเราหักข้าวโพดเลยอันนี้จะมีความหวานของเมล็ดแล้วก็มีความหอมของข้าวโพดหวานนะฮะเป็นที่ต้องการของท้องตลาดนะครับ อย่างที่กล่าวแล้วว่าเราไม่ต้องการผลผลิตมากแต่ว่าคุณภาพนั้นนะมันจะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและหลังจากที่เราเก็บแล้วต้องมีการตัดแต่งฝักข้าวโพดแล้วก็บรรจุในลังอาจจะเป็นลังกระดาษหรือลังพลาสติกนะเพื่อรอการจำหน่ายถ้าส่งโรงงานก็ส่งให้เร็วนะฮะเพราะเราต้องการความหวานของเมล็ดข้าวโพดนะครับอาจารย์ก็ขอขอบคุณนักเรียนนะฮะที่ได้ฟังอาจารย์บรรยายในเรื่องการปลูกและการดูแลรักษาข้าวโพดก็ขอกล่าวสวัสดีกับนักเรียนทุกคนนะฮะนักเรียนสามารถที่จะติดตามรับชมย้อนหลังได้นะครับที่www.r-channel.net นะครับเป็นของสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและการพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสวัสดีครับ

0: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กแพนชั่นวาล์วแล้วก็มีตัวอีวอลเวเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วย expansion valve แล้วก็มี evaporator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
0: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็น

0: ช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกตสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือ Clamp Meterเป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างจากกระแสตรง DC voltage ความต่างจากกระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gauge นะ manifold gauge เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันเนี้ยเข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือไอหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับวันนี้ผมอาจารย์ประสงค์ดีไลทินะครับสอนวิชาออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือพานักศึกษาและท่านผู้ชมที่บ้านมาเยี่ยมชมออฟฟิศนะซึ่งเป็นการทำงานโดยทั่วไปของพนักงานหรือจะเป็นมุมทำงานของพวกเราที่บ้านนะครับโดยเฉพาะท่านผู้หญิงนะฮะที่เป็นคุณผู้หญิงอะไรทั้งหลายแหละนะครับเวลาออกไปทำงานเนี่ยเรามักจะต้องการความสิ่งที่อำนวยความสะดวกบนโต๊ะทำงานของเรานะซึ่งบางคนก็จะมีที่เก็บของจุกจิกนะเป็นแบบเปิดเผยหรือบางครั้งก็อยากจะเก็บในที่ที่เป็นสัดเป็นส่วนนะฮะมีตู้เล็กๆนะซึ่งตัวนี้เราเรียกว่าตู้อเนกประสงค์นะก็จะเก็บเป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้นครับทีนี้เมื่อเราทำงานจบแล้วหรือมีความจำเป็นในแต่ละวันที่เราจะต้องออกไปข้างนอกไปกินข้าวนะครับก่อนจะออกโดยเฉพาะพนักงานเนี่ยเขาก็จะมีการแต่งหน้านะฮะมีกระจกมาเช็คเพื่อให้เกิดใจก่อนที่จะออกข้างนอกนะครับทีนี้ถ้ามาคิดว่าจากตู้ใบนี้ถ้าเราสามารถนำกระจกชิ้นนี้นะครับมารวมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของตู้นะเปิดขึ้นมาปุ๊บก็สามารถแต่งหน้าได้เลยก็จะอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยเป็นที่มาของการพัฒนาตู้อเนกประสงค์ชิ้นนี้นะซึ่งเป็นชิ้นที่1มาเป็นชิ้นที่2นะครับในชิ้นที่2ตัวนี้ก็ยังฟังก์ชันยังเหมือนเดิมอยู่ก็คือมีลิ้นชักเก็บของนะเพื่อความเป็นสัดส่วนซึ่งในนี้ก็จะเก็บของจุกจิกตามสไตล์ของแต่ละคนนะฮะตอนนี้ในลิ้นชักชั้นบนเนี่ยเราก็จะออกแบบให้มีที่เปิดขึ้นมาเป็นกระจกเงาเอาไว้เช็คความมั่นใจก่อนที่จะออกข้างนอกนะครับซึ่งในส่วนนี้เราก็สามารถมีจะแม้กระทั่งจะวางของนิดหน่อยหรือว่าวางลิปสติกวางเครื่องแต่งหน้าก็วางได้นะฮะ

ตัวนี้ถ้าเราตอนที่เราออกแบบเราสามารถจะปรับมุมเอียงตัวนี้เนี่ยนะฮะให้เหมาะกับการใช้งานของแต่ละคนซึ่งมีความสูงแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันแล้วก็อยู่ที่หน้าโต๊ะนะครับบางคนก็จะวางใกล้เข้ามาหรือว่าไกลออกไปเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะต้องไปปรับนิดนึงตามสรีระการใช้งานของแต่ละคนครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็จะเป็นงานชิ้นใหม่นะที่ผมจะพานักศึกษาและท่านผู้ชมไปชมขบวนการผลิตของตู้อเนกประสงค์ใบนี้นะครับ